0: ข่าวสารรอบโลกให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็นี่คุณน้ำหวานก็ยังสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะให้เราได้รู้กันนะคะวันนี้หลายคำมากเลยนะคะ
1: ท่านใดจำได้
0: จำได้ไหมคุณผู้ฟัง
1: ร้อนระอุคำนี้เราควรจะจำ
0: แล้วก็อย่างข่าวของคุณยุยกงไงฟิล์ม
1: ฟิล์ม
0: มันเกรี้ยวกราดมันช่างดุร้ายเหลือเกินมันนะวันนี
1: ้ออกหู
0: ใช่อ
1: ากาศออกจมูกแล้ว
0: คิดถึงเหมือนอะไรนะหม้อน้ำ
1: หรือรถไฟหัวจะไอ้น้ำเดือดขนาดนั้นเลยทีเดียวนะต้องมีสติกันด้วยนะคะถ้าความโกรธเราไปถึงระดับนั้นนะต้องมี self awareness นะคะการตระหนักรู้เท่าทันในอารมณ์ของตนเองด้วยเอ้าคุณผู้ฟังทักทายกันมาตั้งแต่เช้าเลยน่ารักจังเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณชัยนรงค์คุณชวรีคุณยุทธพงศ์คุณจูดาสนะคะบอกว่าทักทายมาจากโฮชิมินห์ซิตี
0: ้
1: เวียดนามร้อนนะคะบอกว่า
0: ไปเที่ยวHot
1: from early morning ร้อนตั้งแต่เช้านะคะมีคุณกนัทพักคุณสุภชัยคุณชยุทธคุณเชาเชาคุณมนูนะคะคุณเสือและอีกหลายๆท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ
0: ค่ะแล้วคุณผู้ฟังเราใน LINE Official ด้วยนะคะคุณวิสิทธิ์คุณสุภชัยนะคะคุณอรุณโนทัยแล้วก็เมื่อกี้เมื่อสักครู่คุณณัฐทะไม่แน่ใจเหมือนตัวย่อหน้าแต่เป็นคุณผู้ชายพอเราพูดคำว่าฟิล์มสะกดมาเลยในไลน์แล้วก็ส่งสติกเกอร์มันส่งสติกเกอร์รูปไฟมา
1: อ๋อมันไม่ได้ออกว่าแบบฟูมตรงๆเลยนะ
0: มันยังไงคะขออีกรอบค่ะ
1: ฟิล์มเป็นสระแบบมันออกเสียงแบบสไลด์ไปสองสระนะคะฟิล์มเหมือนเพอร์ฟิล์ม
0: เหมือน
1: ฟิล์ม
0: เหมือนนะคำสุดท้ายของน้ำหอม
1: เหมือนเสียงสุดท้ายของน้ำหอมเขาจะไม่ได้ perfume มันเป็น perfume
0: นี
1: ่ perfume
0: อ๋อใช่คุณณัฐวรา
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: คุณณัฐวราบอกวันนี้ได้ยินคำว่า reluctant
1: reluctant ก็คือลังเลค่ะลังเลคล้ายๆ hesitate
0: ลังเล
1: คือไม่แน่ใจแบบอย่างสมมุติแทนที่จะพุ่งไปเลยอย่างเงี้ยคือไม่คือแบบอึกๆอักๆอย่างเงี้ยคือ reluctant
0: หย
1: ุ
0: ดคิดก่อน
1: ค่ะประมาณนั้น
0: ค่ะขอบคุณคุณณัฐวราด้วยที่ติดตามพวกเรานะคะ
1: มาเกิน10ปีแล้ว
0: ขอบคุณมากค่ะคุณผู้ฟัง
1: น่ารักทุกท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะท่านไหนติดตามกันมากี่ปีแล้วก็เล่าให้เราฟังได้ค่ะเช้านี้อาจารย์เกษมสันติดภารกิจนะคะสำหรับหลายๆท่านที่รอรับฟังติดตามเรื่อง AI กับราชการไทยเพราะว่าหลายท่านก็บ่นเอ้ยแสดงความเห็นกันมา ทางแฟนเพจของเราและสิ่งสะท้อนนะคะ เดี๋ยวไปฟังสัปดาห์หน้าละกันแต่ว่าวันนี้เจาะลึกอาเซียน 7:15 เดี๋ยวจะคุยกันเรื่องปิดอีกสหรัฐอิหร่านเจรจารอบใหม่อึมครึมยิ่งกว่าสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้อีกเช้าแดดแรงเย็นฝนตกจะเป็นยังไงกันต่อเดี๋ยวคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะ
0: ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวกลับมาที่ข่าวกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวพัทธิพาไปดูข่าวเรื่องกับ iPhone 18 Pro กันหน่อยดีกว่าค่ะที่เขาจ่อแพงขึ้นเกือบ 10,000 บาทเลยนะคะ
1: จ่อแปลว่ายัง
0: จ่อแปลว่ายัง
1: เตรียม
0: มาดูกันว่าทำไมถึงต้องเตรียมแล้วนะคะก็คือข่าวนี้ค่ะเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าของ Apple แหละเพื่อรับมือกับอะไรกับต้นทุนชิปหน่วยความจำมันมีคือชิป2ตัวนะคะชิปหน่วยความจำกับชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นจากกระแสของ AI เนี่ยแหละโดยทิมคุกนะคะ CEO ของ Apple เนี่ยยอมรับว่าการขึ้นราคามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะทิมคุกกล่าวว่าทางบริษัทพยายามเต็มที่นะคะที่จะบรรเทาภาระต้นทุนมหาศาลที่ถูกผลักมาแล้วก็พยายามปกป้องลูกค้าจากการขึ้นราคามาโดยตลอดแต่สถานการณ์ตอนนี้มันถึงจุดที่ไม่สามารถแบกรับได้ต่อไปค่ะแม้ทีมคุกจะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าจะขึ้นราคาเนี่ยมากน้อยเพียงใดหรือว่าสินค้ารุ่นใดบ้างแต่จากการคาดการณ์เนี่ยน่าจะเห็นชัดในเรื่องของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จะขึ้นที่จะมีขึ้นในเดือน9นี้นะคะก็คือ Apple จะเปิดตัว iPhone 18รวมถึงจะบอกว่าจะมีรุ่นจอพับได้ด้วยเป็นครั้งแรกแล้วก็ราคาน่าจะขึ้นรวมไปถึงน่าจะมีราคาปรับขึ้นของ Mac แล้วก็ iPad แต่ว่า Mac กับ iPad เขาบอกว่าน่าจะปรับขึ้นก่อนหน้าเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยต้นตอของปัญหามันก็มาจากความต้องการชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นมหาศาลจากบริษัท AI นั่นแหละโดยศูนย์ข้อมูลที่เขาใช้ฝึก

0: หรือว่าประมวลผลโมเดล AI เนี่ยยอมที่จะจ่ายราคาแพงกว่าเพื่อแย่งชิงชิปเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตหันไปเน้นผลิตชิปสำหรับองค์กรใหญ่แทนแล้วก็ลดการผลิตชิปสำหรับสินค้าผู้บริโภคลงนับตั้งแต่ปีก่อนค่ะที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างพวก Google, Microsoft, Meta, Amazon เนี่ยเริ่มประกาศเพิ่มงบลงทุนมหาศาลทำให้ราคาของชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลพุ่งสูงขึ้นถึง4เท่าและคาดว่าราคาจะปรับขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2027จากการประเมินของ The Wall Street Journal ค่ะที่อ้างอิงข้อมูล Tech Insight นะคะชี้ว่าหาก Apple เนี่ยผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคเพื่อรักษาอัตรากำไรเดิมเอาไว้ iPhone Pro รุ่นใหม่อาจจะเพิ่มขึ้นราว300ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 9,800 บาทจากรุ่นปัจจุบันค่ะซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นก็มาจากการที่ Apple เนี่ยต้องใช้ชิปหน่วยความจำเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับฟีเจอร์ AI ใหม่ๆรวมถึงสิริโฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือรุ่นใหม่มันก็ต้องมีอะไรที่มันหวือหวาชิปมันก็ต้องใช้มากขึ้น
1: ซ
0: ี
1: ร
0: ี
1: ส์คือซีรีส์หรือเปล่าซี
0: รีส์นะคะที่เป็นซีรีส์ใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะต้องมีอะไรแบบวิ้งวาวมากขึ้นในฟีเจอร์มันก็เลยต้องใช้ชิปเยอะขึ้นซึ่งเขาบอกว่าตลาดชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลเนี่ยถูกครอบงำผู้ผลิตนะคะเพียง3รายเท่านั้นก็คือ Samsung SK Hynix จากเกาหลีใต้แล้วก็ Micron จากสหรัฐนะคะอันนี้คือสำหรับชิปหน่วยความจำแต่ถ้าเกิดชิปเก็บข้อมูลเนี่ยนอกจาก3บริษัทที่กล่าวไปแล้วยังมีเพิ่มอีก2บริษัทคือ Kioxia แล้วก็ SanDisk นะคะโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นแล้วก็กำไรของบริษัทเหล่านี้พุ่งขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะคะแม้ผู้ผลิตเนี่ยจะเร่งสร้างโรงงานเพิ่มนะแต่ว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะถูกจัดสรรให้กับบริษัทชิป AI ก็คือเหมือนกับโรงงานผลิตพวกนี้ก็จะเน้นไปที่ชิป AI ไอ้หน่วยจัดเก็บข้อมูลหรือเพิ่มความจำเนี่ยจะไม่ค่อยผลิตนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ Apple นะก็คือราคาสมาร์ทโฟนแล้วก็ PC ในสหรัฐเนี่ยก็มีการปรับขึ้นราว 15% เหมือนกันนะคะอย่างพวก HP, Dell แล้วก็ Nintendo ที่ได้ปรับขึ้นราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีมคุกนะคะก็ระบุว่า Apple เนี่ยพร้อมใช้เงินสำรองของบริษัทเข้าช่วยเพิ่มกำลังการผลิตชิปโดยมองว่าตลาดจำเป็นต้องมีกำลังการผลิตมากขึ้นแต่ยอมรับว่าจะไม่ลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำเองเพราะบริษัทรู้ดีว่าตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญด้านใดนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย Apple ใช้เงินซื้อชิปหน่วยความจำแล้วก็จัดเก็บข้อมูลปีละหลายหมื่นล้านดอลลาร์จนเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกและเคยใช้อำนาจต่อรองกดให้ราคาของผู้ผลิตเนี่ยมันต่ำลงที่สุดได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงคือ AI เงินมันหนากว่าแล้วก็ยอมจ่ายล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วเขาก็เน้นที่จะไปผลิตชิป AI มากกว่านะคะมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ย Apple ก็หนักเหมือนกันตอนนี้พยายามพิจารณาหาแหล่งซัพพลายเออร์ใหม่จากทุกทางรวมถึงทางจีนก็เป็นทางเลือกแต่มันก็ติดปัญหาเรื่องความมั่นคงของประเทศนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูในอนาคตต่อไปแต่ว่าอย่างล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่าอนาคตเนี่ยคอมพิวเตอร์อย่าง Mac เนี่ยก็อาจจะมีราคาที่ดีขึ้นก็ได้เพราะอย่างที่เราทราบว่าตอนนี
1: ้ราคาดีขึ้นคือ
0: ราคาดีขึ้นก็คืออาจจะไม่ได้แพงมากขึ้น
1: เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ถึงได้ง่ายขึ้น
1: ได้มากขึ้น
0: ใช่เพราะตอนนี้ดีลของ Intel นะฮะแหล่งผลิตชิปในสหรัฐเองมันดีขึ้นแล้วงานมันเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าทรัมป์เปิดเผยใช่ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบรรลุข้อตกลงกับ Apple ในการเริ่มผลิตชิปคอมพิวเตอร์ในสหรัฐแล้วที่ส่งผลให้ราคาหุ้น Intel เนี่ยพุ่งสูงขึ้น 9% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเริ่มผลิตชิปให้กับ Apple Intelผลิตกันเองในประเทศมันก็จะทำให้ราคา Mac เนี่ยถูกลงก็เป็นได
1: ้ค่ะสั้นๆเป็นเรื่อง AI Data Center เหมือนกันนะคะที่ส่งผลทำให้ Moody's Rating สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับเครดิตของมาเลเซียเอาไว้ที่ระดับ A3
0: ว้าว
1: ไม่ใช่วากิว A3 นะไม่ใช่วากิว A3 นะไม่เหมือนกัน
0: ม
1: ัน
0: ละมุนลิ้นขนาดไหนกันเชียว
1: นะเขาบอกว่ามีแนวโน้มเสถียรภาพค่ะซึ่งมีปัจจัยจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนื่องจากเทคโนโลยี AI กำลังเปิดโอกาสใหม่ๆแล้วก็ยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนะคะ Moody's บอกว่าการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกระตุ้นการลงทุนในศูนย์ข้อมูลทั่วเอเชียแปซิฟิกเลยค่ะและมาเลเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลประโยชน์รวมถึงเกาหลีใต้ไทยอินเดียพร้อมกับ ระบุว่าประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานมีแรงงานที่มีทักษะและศักยภาพด้านสถาบันที่เอื้อต่อประโยชน์การประยุกต์ใช้ AI นะคะจะมีแนวโน้มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI Moody's บอกว่าตอนนี้นะคะ supply chain หรือว่าโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกเนี่ยปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนทางด้านภาษีการค้าก็เลยกำลังสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศเศรษฐกิจที่เพิ่งพาการส่งออกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมาเลเซียเวียดนามและไทยเนี่ยยังคงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างแข็งแกร่งค่ะเพราะว่าบริษัทข้ามชาติกำลังกระจายฐานการผลิตและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานก็กระจายอยู่แถวๆนี้ดูจะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแต่ว่าเอที่ผู้นำอาเซียนไปเจอกับคุณปูติน
0: ค่ะ
1: และเดี๋ยวถ้าหายฝุ่นตลบแถวๆอิหร่านแถวๆการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วจะกลับมาตึงกับด้านนี้หรือเปล่
0: า
1: เพิ่มอีกนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอันนี้ก็เป็นคาดการณ์ค่ะจาก Moody'sratings ช่วงนี้เดี๋ยว
0: ขอเสริมหนึ่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องอันนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่เกี่ยวกับเขามีการประชุมกันนะคะสปป.ลาวเขาน่ารักนี
1: ่
0: ตอนก่อนประชุมเขามีการเป็นดีลที่เขาคุยกันแล้วแหละแต่เขาส่งไปเลยเป็นต้องบอกว่าเป็นแขกที่เดินทางไปที่การประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนพอดีนะคะที่กรุงคาซานเลยนะคะเป็นแขกกลุ่มแรกเลยก็ว่าได้ส่งเชือกไม่ใช่ส่งเชือกส่งช้างช้างน้อย2เชือกนะคะชื่อว่าน้องน้ำตาลแล้วก็โฟวิวส่งเชือกงงปะส่งเชือก
1: มันเป็นคำคำ
0: พูดอะไร
1: นามจำนวนนับนาม
0: นามจำนวนนั่นแหละเชือกนะคะไม่น้องน้ำตาลกับน้องโฟวิวนะคะช้างน้อย2เชือกค่ะส่งตรงไปเป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะเดินทางถึงคาซานต้องบอกว่าน้องสองคนน้องสองเชือกนี้เป็นแขกกลุ่มแรกของการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนนะคะทั้งคู่เป็นช้างตัวเมียมีอายุ4ปีแล้วก็5ปีทนทานต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลายาวนานได้อย่างง่ายได้แล้วก็ตอนนี้กำลังปรับตัวอยู่ที่สวนสัตว์คาซานนะคะซึ่งก็ส่งไปครบรอบ35ปีความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนพอดิบพอดีเลยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าการมอบช้างเนี่ยเป็นการสื่อถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของอาณาจักรล้านช้างนะคะแล้วก็ที่เมื่อก่อนเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็มีช้างอยู่จำนวนเยอะที่สปป.ลาว
1: มีช้างล้านตัว
0: ไม่ใช่
1: อย่างนี้หรือเปล่า ให้จำแบบนี้
0: อาจจะอย่างนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะที่เป็นทูตพิเศษจากสปป.ลาวนะคะไปให้กับรัสเซีย
1: นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังเรื่องนี้เพราะว่าการใช้ลักษณะนาม
0: ลักษณะ
1: และคำนับช้างในภาษาไทยจะแตกต่างกันไปตามสถานะและแหล่งที่อยู่ของช้างช้างบ้านเรียกว่าเชือกช้างป่าเรียกว่าตัวฝูงช้างรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าโขลง
0: เฮ้ยฉันตอบถูก
1: ช้างสำคัญเช่นช้างคู่บ้านคู่เมื
0: อง
1: เรียกว่าช้างจ้ะ special elephant เป
0: ็
1: นแบบ VVVIP ช้างเรียกเป็นว่าช้าง
0: เป็นช้าง very important person
1: เช่นช้างพิเศษช้างในวังอะไรอย่างนี้นะคะอ้าวพักสักครู่ค่ะปิดอีกปิดเปิดสหรัฐอิหร่านและการเจรจารอบใหม่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ. เวลาเห็นข่าวโกงอาหารกลางวันเด็กคุณรู้สึกยังไงครับบางโรงเรียนเด็กได้ข้าวนิดเดียวผักแทบไม่มีเนื้อไม่ต้องพูดถึงทั้งที่รัฐจ่ายงบครบทุกหัวเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือครับแต่มีการร้องเรียนจริงทั้งเรื่องการแจ้งจำนวนเด็กเกินจริงหรือซื้อวัตถุดิบไม่ครบงบประมาณสำนักงานปปช.จึงต้องลงพื้นที่ตรวจจริงถึงก้นครัวไม่ใช่แค่ดูเอกสารเพื่อให้มั่นใจว่าเงินงบประมาณถึงมือเด็กและเด็กๆได้กินอาหารที่มีคุณภาพตามสิทธิ์ที่ควรได้รับนอกจากนี้ยังมีการเสนอแนวทางป้องกันการทุจริตให้รัดกุมยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจนถึงการติดตามผลเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ใครแอบกินส่วนต่างหากคุณพบเห็นความผิดปกติหรือพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงการทุจริตอย่าปล่อยผ่านครับแจ้งสำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205มาร่วมกันดูแลข้าวมื้อสำคัญของลูกหลานเราสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายกรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะต้องคุยกับอาจารย์เลยในเช้านี้เพราะว่าก็ยังอึมครึมอยู่นะคะสำหรับการเจรจารอบใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณอิศรีครับคุณอนัญญพัฒน์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะขอบพระคุณสำหรับเวลาของอาจารย์นะคะแล้วก็ให้เกียรติมาเข้าสายกับเราในเช้านี้อึมครึมยิ่งกว่าฟ้าฝนกรุงเทพในตอนเย็นอีกอาจารย์คะเรียนเชิญเลยค่ะสหรัฐอิหร่านและการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด
6: ์ครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการเจรจาที่มีความซับซ้อนมาตั้งแต่แรกนะครับจริงๆการเจรจาเนี่ยมีอยู่หลายช่องทางนะครับช่องทางที่ไม่เป็นทางการหรือช่องทางลับก็เป็นที่ยืนยันกันว่ามีอยู่จริงแล้วก็มีก่อนที่จะมีการลงนามอย่างที่เราเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่พอลงนามกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จก็จะต้องมีการลงนามด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ในการเจรจาต่อรองกันที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีการลงนามด้วยตนเองของทั้งสองทีมนะครับนำโดยทางอิหร่านทางประธานสภานะครับแล้วก็ทางสหรัฐก็คือรองประธานาธิบดีแล้วก็คณะผู้เจรจาอย่างเช่นที่ปรึกษาพิเศษแล้วก็ลูกเขยของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็การเจรจาตรงนี้ก็ยังขุกขักมากเนื่องด้วยเหตุผลสำคัญหลายเรื่องนะครับเรื่องเลบานอนก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่ายังตกลงกันไม่ได้และอิสราเอลเองก็ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนะครับเรื่องที่เป็นเรื่องแรกๆที่สำคัญที่สุดในการเจรจานะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็คาดว่าจะเจรจาไปได้นะครับแต่ว่ามีความผกผันนอกจากจะเรื่องอิสราเอลแล้วก็เรื่องของสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาเมื่อวานนี้เองนะครับให้สัมภาษณ์สำนักข่าวนะครับในลักษณะที่ค่อนข้างกดดันและข่มขู่นะครับทีมของทางอิหร่านก็ทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าชะงักชั่วคราวครับคุณอนัญญพัฒน์ครับคุณอิศรีครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีเรื่องการเปิดช่องแคบนะครับซึ่งก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าทางอิหร่านเนี่ยต้องการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการผ่านทางนะครับตรงนี้จริงๆก็คงต้องรอให้ทางอิหร่านไปคุยกับทางโอมานด้วยนะครับตามรายละเอียด4ข้อที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะคุยกันได้มากนักก็เป็นเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดแล้วก็ ยกเลิกการคว่ำบาตรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ซับซ้อนเนื่องจากการคว่ำบาตรเนี่ยมีหลายรูปแบบแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเกือบ50ปีนะครับนับตั้งแต่อิหร่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับและขณะนี้กองทุนก้อนแรกที่ว่ากันว่าจะให้ทางสหรัฐนะครับแล้วก็ทางประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศซึ่งได้อายัดทรัพย์สินของทางอิหร่านนะครับได้ปล่อยเงินก้อนแรกออกมาก็ยังไม่สำเร็จนะครับก็ยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องอื่นๆก็แน่นอนนะครับเรื่องนิวเคลียร์นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าการเจรจาเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราก็คาดกันว่าอิหร่านจะถือเป็นกุญแจเป็นไม้ตายขั้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของเครื่องมือในการต่อรองทางการทูตถ้านึกออกถึงเรื่องเกาหลีเหนือที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นเครื่องมือทางการทูตที่สมัยหนึ่งเราเรียกว่าเป็นนิวเคลียร์ดิพลอมาซีแต่ว่าการทูตเชิงนิวเคลียร์ก็เอามาต่อรองเพื่อที่จะปิดข้อตกลงที่จะลงนามกันนะครับแล้วก็ถ้าทำได้จริงนะครับรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เป็นรายละเอียดทางด้านหลักการอย่างเช่นไม่แทรกแซงกิจการภายในรับรองอธิปไตยและไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของอิหร่านอีกนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดว่ากลไกที่จะต้องดูแลข้อตกลงเหล่านี้การควบคุมให้เป็นไปตามข้อตกลงรวมทั้งข้อ15ที่จะต้องเอาเข้าไปอยู่ในข้อตกลงของสหประชาชาตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็ซับซ้อนขึ้นทุกวันนะฮะคุณอรัญพัฒน์ครับ13ครับไฟค้านหรือว่าพรรคเดโมแครตของสหรัฐก็บอกว่าข้อตกลงเหล่านี้จริงๆต้องผ่านรัฐสภานะครับถ้าเป็นข้อตกลงในเรื่องการยกเลิกการคว่ำบาตรมันมีพระราชบัญญัติ2015อยู่นะครับของสหรัฐที่ว่าการคว่ำบาตรใดๆของอิหร่านนะครับเมื่อเป็นกฎหมายเป็นพระราชกำหนดก็จะต้องกลับไปสู่สภาผู้แทนราษฎรไปสู่รัฐสภาหรือว่าสภานะครับวุฒิสภาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นมานอกเหนือไปจากปฏิบัติการภาคพื้นดินที่เลบานอนของอิหร่านของสหรัฐกับนะครับของอิสราเอลนะครับที่สหรัฐหนุนหลังอยู่แล้วก็ที่อิหร่านหนุนหลังฮิซบอลเลาะห์อยู่นะครับแล้วก็มีการเจรจาคู่ขนานกันไประหว่างปากีสถานผู้ประสานงานกับกลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็กับทางซาอุดิอาระเบียกับพันธมิตรนะครับก็ถือว่าเราได้เห็นแสงสว่างบ้างแล้วนะครับที่ปลายอุโมงค์ว่าจะลงนามกันได้เพราะว่าทีมงานระดับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็เป็นตัวเป็นๆจริงๆนะครับพร้อมจะลงนามแต่ก็ต้องมีแง่เงื่อนมีลูกเล่นนะครับให้เราจะหายใจคว่ำทำให้พลังงานแบ่งไปเกือบ 2% นะครับ 1% กว่าหุ้นก็ตกลงมาอีกแต่ว่าก็คาดหวังกันว่าเป็นการเจรจาเขาเรียกว่าในลักษณะของ interim นะครับเพื่อที่จะไปตกลงกันจริงๆอีก60วันข้างหน้าซึ่งตรงนั้นก็จะยิ่งเข้มข้นแล้วก็ยิ่งจะผกผันมากกว่านี้ครับ
1: อาจารย์คะมีประเด็นหนึ่งนะคะที่ดิฉันรู้สึกว่าสำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องการคืนเงินที่อายัดเอาไว
0: ้
1: การคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดเอาไว้นะคะแล้วก็มันมีรายงานออกมาว่าในเมื่ออิหร่านเป็นประเทศที่ไม่ได้มีระบอบประชาธิปไตยที่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยเงินเหล่านี้ถ้าหากว่าคืนไปเนี่ยก็จะไปอยู่ในฝ่ายบริหารและพวกทหาร IRGC อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างต่อเรื่องนี้คะ
6: ใช่ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าซับซ้อนที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับประการแรกคือไม่มีใครทราบเลยครับว่าทรัพย์สินที่อายัดไปนะครับมีเท่าไหร่กันแน่นะครับตัวเลขที่เป็นทางการถือว่าน้อยนะครับประมาณ20,000 กว่าล้านเหรียญ นะครับแต่นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปบอกว่าน่าจะมากกว่านั้น10 เท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเงินเหล่านี้แล้วก็อยู่ตามธนาคารต่างๆนะครับแล้วรวมทั้งธนาคารในตะวันออกกลางหลายแห่งนะครับในเมืองใหญ่ๆนะครับจะแล้วก็เป็นความลับด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นความลับของทางลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบเลยครับว่ามีอยู่เท่าไหร่ทั้งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตยก็มีกฎหมายที่จะไม่เผยแพร่ความลับของลูกค้านะครับซึ่งเป็นอิหร่านแล้วก็เป็นหลายประเทศที่ไปฝากเงินไว้นะครับแต่ว่าก็เชื่อกันว่าจำนวนมหาศาลนะครับอย่างน้อยๆก็มากกว่า 2-3 หมื่นล้านแน่นอนนะครับแล้วก็กำลังจะทยอยปล่อยออกมาเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีการพูดกันว่าส่วนที่เปิดเผยได้เนี่ย ก็จะเริ่มให้อิหร่านเอาเงินเหล่านี้กลับไปฟื้นฟูช่วยเหลือคณะมนุษยธรรม และยังมีกองทุนอีก300ล้านนะครับ
1: ค่ะ
6: ดังนั้นน่ะนะครับที่อาจจะเปิดเผยได้ง่ายขึ้นเพราะอาจจะส่วนนึงเป็นเงินกู้นะครับแล้วก็เป็นที่หลายรัฐบาลให้ร่วมมือกันตั้งกองทุนฟื้นฟูนะครับรวมทั้งทางฝั่งสหรัฐด้วยซึ่งหลายฝ่ายก็คงจะได้ประโยชน์จากการให้ยืมนะครับจากการฟื้นฟูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนซึ่งส่วนที่ซับซ้อนก็คือว่าส่วนไหนที่ผูกพันกับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ก็คงยังปล่อยมาไม่ได้ในระดับที่1นะครับในการคว่ำบาตรส่วนระดับที่2ที่เกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันและอื่นๆเนี่ยรวมทั้งที่ค้ากับอาเซียนนะครับหลายประเทศนะครับแล้วก็ค้ากับทางตะวันตกผ่านช่องทางที่3เนี่ยนะครับก็อาจจะปล่อยมาได้เร็วตรงนี้ทางอิหร่าน ก็หวังไว้มากเหมือนกันนะครับว่าจะได้เริ่มส่งมอบน้ำมันดิบนะครับได้มากขึ้นเพื่อ นำเงินเข้าไปฟื้นฟูประเทศนะครับสองส่วนนี้ก็ยังถือว่าไม่ชัดเจนเพราะสหรัฐบอกว่าจะทยอยนะครับยกเลิกจะทยอยปล่อยเงินตามพฤติกรรมของอิหร่านซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่นะครับเห็นผลโดยเร็วนะครับแต่ก็ส่งสัญญาณบวกเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ50ปี47ปีนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะยกเลิกได้ครับ
1: ค่ะบอกว่าจะทำตามแล้วแต่ behavior หรือว่าพฤติกรรมของอิหร่านอะไรเป็นตัวชี้วัดบ้างล่ะคะอาจารย์พอมีข้อมูลส่วนนี้ไหมคะ
6: จะอยู่ในทางเทคนิค60วันที่จะเจรจากันนะครับแต่ว่าถ้าจะดูเชิงการเมืองตัวชี้วัดก็ไม่ยากนะครับอย่างเช่นเรื่องนิวเคลียร์ถ้าอิหร่านซึ่งขณะนี้ก็ในหลักการก็ตกลงแล้วว่าจะให้ทบวงพลังงานปรมาณูสากลเข้าไปตรวจสอบอีกหลังจากชะงักมาหลายปีนะครับตรงนี้ก็เป็นพฤติกรรมเชิงบวกที่สหรัฐตั้งไว้นะครับก็น่าจะทยอยปล่อยออกมาก็อาจจะเป็นผลทำให้เงินก้อนแรกเนี่ยนะครับถูกเตรียมที่จะปล่อยออกมาแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องไปดูเรื่องฝ่ายค้านด้วยนะครับว่าจะต้องกลับไปสู่สภาหรือไม่อาจจะใช้เวลานะครับในการเซ็นอนุญาตนะครับก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องเปิดช่องแคบนะครับ 100% นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะไปยึดโยงอยู่กับข้อตกลงทางด้านการเงินเพราะมันผกผันกันนะครับคุณอนันตพัฒน์ครับคุณศรีครับว่าถ้าจะเอาเงินก็ต้องปล่อยเงินออกมาก็คือไม่เก็บค่าผ่านทางถ้าจะเอาเงินก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องนู้นในเรื่องนี้นะครับซึ่งอิหร่านก็คงจะไม่พอใจนักนะครับเพราะว่าเขาเองก็คงจะต้องรักษานะครับภาพลักษณ์แล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องการไปแจ้งกับประชาชนตัวเองว่าได้รับการใช้ชนะนะครับตลอดทุกขั้นตอนที่มีการพูดคุยกันซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่มีใครชนะเลยนะครับถ้าดูแล้วนะครับรวมทั้งพวกเราด้วยที่ได้รับผลกระทบจากทางเศรษฐกิจแต่ว่าในบางเรื่องก็อาจจะอ้างได้นะครับอย่างเช่นอิหร่านก็อ้างได้ว่าต่อสู้กับสหรัฐมาแล้วก็ยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ขณะนี้ก็ถูกยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีการทำสงครามแบบนี้กับอิหร่านอีกโดยสหรัฐเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะในเชิงการเมืองระหว่างประเทศในเชิงอธิปไตยดินแดนส่วนสหรัฐก็อ้างได้ว่าได้เข้าไปส่วนของอิสราเอลนะครับได้เข้าไปทำลายขีดความสามารถของอิหร่านอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแล้วก็ถดถอยไปหลายปีถ้าอิหร่านจะกลับมาพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก็จะยากลำบากมากขึ้นต้องใช้เงินอีกหลายพันล้านเหรียญตามที่สหรัฐหรือประธานรองดีเจดีแวนซ์ได้เคยพูดไปนะครับแต่เรื่องอื่นๆก็ถือว่าอาจจะได้ประโยชน์ร่วมกันถ้าเกิดปล่อยมันออกมาเร็วขึ้นเปิดตลาดเร็วขึ้นนะครับให้อิหร่านกลับเข้ามาอยู่ในระบบการค้าเสรีเร็วขึ้นคร
1: ับค่ะจริงๆมีหลายเรื่องเลยที่อยากจะคุยกับอาจารย์แบบเจาะลึกนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง3คนพร้อมทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนกราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์และขอให้คุณผู้ฟังมีวันจันทร์การเริ่มต้นที่สดใสและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพม

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงในเช้าวันนี้ครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการที่สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามข่าวกันนะคะประเด็นแรกที่เราจะไปดูค่ะก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะประธานวิปรัฐบาลก็ดักทางฝ่ายค้านขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญหวั่นความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยซ้ำรอยปมประชามติจะแพ้ฟาวทั้งกระบวนการค่ะขณะที่พรรคเพื่อไทยเสียงแตกค่ะวันเลือกส.ส.ร.ตรงมีปัญหาแล้วก็ยังมีเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตด้วยค่ะ
0: เริ่มต้นด้วยเรื่องของส.ส.ร.กันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องของกรรมาธิการทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรไปขอเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้ข้อแนะนำมานะครับแต่ว่าความเห็นในเรื่องของการตั้งส.ส.ร.นั้นยังคงเสียงแตกอยู่นะครับโดยในส่วนของรัฐบาลก็หวั่นว่ากระบวนการจะแพ้ฟาวคล้ายกับปมประชามติและจะถูกล้มทั้งกระบวนการครับซึ่งเรื่องนี้เองนายกรกาวันกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับได้สัมภาษณ์ถึงกรณีตามที่คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและฝ่ายค้านเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญและได้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.จากประชาชนโดยตรงสามารถทำได้ 100% แต่ไม่สามารถเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ว่าจริงๆแล้วครับฝ่ายการเมืองทุกคนอยากเห็นการเลือกส.ส.ร.โดยตรงจากประชาชนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็อยากให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.แต่ว่าการที่สว.และฝ่ายค้านไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วได้แนวความเห็นมานั้นก่อนหน้านี้เราเคยมีบทเรียนเกี่ยวกับการทำประชามติที่ไปขอความเห็นจากศาลรัฐธรรมนูญมาบอกว่าทำ2 ครั้งแต่พอศาลมีคำวินิจฉัยออกมาให้ทำประชามติ3 ครั้งซึ่งเรื่องนี้ครับหากประชาชนเลือกส.ส.ร.ได้โดยตรงตนก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อมันเป็นเพียงความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยหากทุกคนเดินตามแนวทางทางนี้นะครับแล้วพอถึงเวลามีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลมีคำวินิจฉัยออกมาอีกอย่างว่ากระบวนการไม่ใช่เป็นอย่างที่เข้าใจกันมันจะกลายเป็นการแพ้ฟาวกระบวนการทั้งหมดจะเสียหายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตนเองไม่อยากเห็นความพยายามเดินหน้ากันแล้วแพ้ฟาวเรามีบทเรียนเรื่องประชามติแล้วดังนั้นมองว่าสุดท้ายครับต้องไปดูคำวินิจฉัยล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วที่บอกว่าการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและรัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแล้วนำมาปรับใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมน่าจะดีกว่านะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เลยแหละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าซ้ำรอยประชามติชี้คำปรึกษาไม่ใช่คำวินิจฉัยจับตาลงมตินิรโทษประธานวิปรัฐบาลดักทางฝ่ายค้านขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญวันความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยซ้ำรอยปมประชามติจะแพ้ฟาวทั้งกระบวนการเพื่อไทยเสียงแตกวันเลือกส.ส.ร.ทางตรงแล้วมีปัญหาเถงย้อนนิกรอ้างความเห็นตุลาการคือเจตนารมณ์ของคำวินิจฉัยชงชะลอแก้รัฐธรรมนูญทบทวนที่มาส.ส.ร.ให้ยึดโยงประชาชนนครินทร์ลุ้นหนักอังคารนี้ได้นั่งยาวหรือเก็บของสว.โหวตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเก็บแกนนำม็อบทุกขั้วรอเฮสภาสูงนัดลงมติกฎหมายนิรโทษกรรม30 มิถุนายนนี้ครับ
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงค่ะว่าต้องข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเป็นการทำสงครามระหว่างค่ายสีน้ำเงินกับสีส้มว่าพรรคประชาชนคงไม่ได้พุ่งเป้าไปทำสงครามไปที่พรรคการเมืองใดค่ะแต่สิ่งที่ทำสงครามก็คือการเมืองในระบอบสีน้ำเงินซึ่งเคยพูดไปว่าใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งครอบคลุมไปถึงองค์กรอิสระและหน่วยงานรัฐอื่นๆด้วย ในขณะที่เรื่องของสสรค่ะนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าสสรสามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้แต่ขณะนี้แม้ว่าจะยังไม่มีมติในที่ประชุมสสแต่ก็สามารถให้ความเห็นได้เลยว่าเราพร้อมจะกลับมาปรับปรุงและทบทวนร่างใหม่เพื่อให้ที่มาของสสรนั้นยึดโยงกับประชาชนแล้วก็เรียกร้องไปยังทุกพรรคการเมืองค่ะให้มีความยึดโยงกับประชาชนด้วยเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นเช่นนี้ก็อยากให้ทุกพรรคทบทวนที่มาสสรให้มีความยึดโยงกับประชาชนมาจากคูหาเลือกตั้งโดยตรงก็จะมีการวันนัดประชุมรัฐสภามีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นก็คิดว่าสามารถชะลอออกไปได้ค่ะประชาชนสามารถรอได้หากเราได้ร่างรัฐธรรมนูญที่ดีขึ้นนะคะพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะชี้เลือกตั้งสสรได้แค่ความเห็นเป็นห่วงแพ้ฟาวกรวียกบทเรียนประชามติเพื่อไทยเสียงแตกลุ้นเคาะ23มิถุนายนเถ็งขอสภาชะลอทบทวนร่างฝ่ายค้านจัดขุนพลถลกงบ70ประธานวิปรัฐบาลชี้ผลการหารือกรรมธิการศาลรัฐธรรมนูญเลือกสสรได้เป็นแค่ความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยห่วงเดินหน้าแล้วแพ้ฟาวยกบทเรียนจากประชามติเถ็งย้อนนิกรอย่าบิดเจตนารมณ์จี้สภาชะลอการประชุมพิจารณาค่ะ
0: ขยายความในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเสียงยังแตกอยู่นะครับก็คือในกรณีดังกล่าวนี้นะครับในส่วนของความเห็นจากพรรคเพื่อไทยนะครับโดยพรรคเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้ยังมีความเห็นแตกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีความเห็นคล้อยตามกับความเห็นของประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่อีกฝ่ายมองว่าความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของตุลาการเพียงไม่กี่คนซึ่งไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีผลผูกพันทุกองค์กรหากจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเลือกสสรได้โดยตรงก็สุ่มเสี่ยงจะถูกร้องและถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาในทางตรงข้ามการเดินหน้าเรื่องนี้ก็จะเสียเปล่านะครับดังนั้นเช้าวันที่23มิถุนายนทางแกนนำและคณะผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยครับจะนำเรื่องนี้มาหารือกำหนดแนวทางก่อนประชุมสสที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายแล้วกำหนดเป็นทิศทางปรับแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งทางคณะผู้ร่างก็ยืนยันว่าขอแนวทางการร่างให้ชัดเมื่อได้แนวทางแล้วจะไปดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็สามารถยื่นต่อประธานสภาได้ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ต้นเดือนกรกฎาคมแน่นอนนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้จากไทยรัฐครับย้ำความเห็นเลือกตั้งสสรเท้งซัดนิกรอย่าบิดเบือนภูมิใจไทยชี้ตีความอาจแพ้ฟาวยกไอติมเคยแถลงพลาดเพื่อไทยเสียงแตกปรับแก้ร่างลิซ่าขู่ซักฟอกเขากระโดงนะครับฟัดถึงนายใหญ่ภูมิใจไทยกรวียกอดีตปัญหาทำประชามติเคยถามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพอมีคนไปยื่นคำร้องคำวินิจฉัยพลิกไปอีกทางยันแค่ความเห็นของตุลาการบางท่านไม่ใช่คำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ส่วนเรื่องของไทย AI ค่ะเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคประชาชนเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าการยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตโดยพ.ร.บ.หัวประมวลมาตรา14วรรค2เขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าไม่จำเป็นต้องรอให้พฤติการมีมูลหากปปช.เห็นพฤติกรรมว่าส่อให้มีการหัวประมูลอย่างเช่นการล็อกสเปคการตกลงการยื่นใบเสนอราคามาก่อนหน้าค่ะทำให้เห็นว่าราคามีความใกล้เคียงกันแล้วสามารถล็อกได้เลยนะคะว่าควรใช้ตรงไหนเป็นราคากลางแค่พฤติการค่ะทางคณะกรรมการก็ต้องมีการสอบสวนตามกฎหมายเมื่อสอบสวนออกมาแล้วถ้ามีมูลก็ต้องดำเนินการต่อนะคะถ้ามีพฤติการสอบเขานายณัฐพงศ์ณัฐพงศ์บอกว่าก็สามารถที่จะให้ปปช.นั้นทำได้เลยถ้าหากไม่ทำแปลว่าเป็นการทำกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เองก็ยืนยันว่าทางปปช.สามารถดำเนินการได้อย่างทันทีค่ะณหัวหน้าพรรคประชาชนยังพูดถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นชัดว่าการออกแถลงข่าวของ DSI เป็นการแถลงข่าวที่ไม่ค่อยปกติมากเท่าไหร่กลายเป็นว่าผู้ต้องสงสัยถูกเปิดชื่อแต่ผู้ต้องหาไม่ได้ถูกเปิดชื่อเลยสักคนเป็นเรื่องที่แปลกก็อยากให้ทาง DSI ทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานี่ก็รวมไปถึงคดีที่อยู่ใน DSI นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Forex ด้วยพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเดือดกูฟ้อง DSI แทง อุ้มภาวุธโวยป้ายสีคดีฟอเร็กซ์เอาคืนจี้ปปช.สอบไทย AI อ้างไม่จำเป็นต้องมีคนร้องเรื่องไกลตามเช็คบินไอซ์หัวหน้าเท้งยังไม่หายแค้นหลังสส.ภาวุธถูกโยงคดีฟอเร็กซ์ขู่ฟ้องกลับมาตรา157 DSI ทั้งจี้ปปช.สอบหัวไทย AI พาสปอร์ตของรัฐมนตรีพรรคสีน้ำเงินโดยไม่จำเป็นต้องมีคนไปร้องด้านอธิบดีปกครองย้ำไม่ได้ส่งไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยหลังโดนอดีตปลัดภูเก็ตเอาผิดด้านประชาชนชวนจับตาการเลือกตั้งกทม.เมืองพัทยาปริญญาสมชัยเจ้าเก่าเกาะติดทียิบฝ่ายอนุชาและพรรคประชาธิปัตย์ชูปราบคอร์รัปชันก็รวมประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์ดาวหน้าก็มีภาพการลงพื้นที่หาเสียงของนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เดินทางไปหาเสียงพร้อมกันกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะแล้วก็ยังมีในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งมติชนนะคะก็มีภาพการหาเสียงของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนมอบนโยบายในพื้นที่ไปเสนอนะคะนำเสนอนโยบายในพื้นที่หาเสียงกับประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสัมมากรค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยโพสต์นะครับเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าช่วงโค้งสุดท้ายชิงผู้ว่าคึกคักตะลุยหาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่นคึกคักกกต.ย้ำผู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาแจ้งเหตุได้ตามกำหนดป้องกันเสียสิทธิ์ขณะที่ภาคประชาชนชวนจับตาเลือกตั้งให้โปร่งใสด้านสนามกทม.แข่งขันเข้มข้นหัวหน้าเท้งน้อมรับผลโพหลังมาริกาแซงชัยวัฒน์ขึ้นอันดับ2ท่ามกลางผู้สมัครหลายพรรคเร่งหาเสียงชูนโยบายปราบโกงครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกไปเปิดประเพณีผีตาโขนที่จังหวัดเลยแต่แพลมเรื่องของไทยช่วยไทยมาอาจจะมีเฮต่อครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีไปที่จังหวัดเลยไปเปิดงานประเพณีผีตาโขนชูพลังซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็แย้มข่าวดีด้วยนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสทำเงินสะพัดโครงการหมดต้องหาเงินให้ประชาชนใช้อีกนะครับเดี๋ยวรอจับตาประเด็นนี้นะครับว่าจะขยายหรือว่ายืดอายุโครงการไปอีกหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลไปเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569โดยนายอนุทินได้กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าผีตาโขนไม่ใช่การละเล่นที่สนุกสนานหรือว่าขบวนแห่สีสันสวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนี่คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยและเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าเป็นหุ้นก็คือหุ้นที่ให้เงินปันผลตลอดครับนายรุทินยังกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ด้วยนะครับว่าอยากจะให้พี่น้องได้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกันเองถ้าโครงการนี้พี่น้องบอกว่าไม่เอาไม่จ่ายเสียโอกาสทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้ขายครับถ้าโครงการนี้มันหมดลงไปและระหว่างรอยังไงก็ต้องกลับมาอีกไม่ให้หยุดต้องหาเงินทองมาให้พี่น้องประชาชนจนได้ตรงนี้ครับเป็นประเด็นว่าโครงการจะยืดอายุต่อไปหรือไม่ครับจากนั้นนาย ายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงผีตาโขนด้วยการชูสัญลักษณ์หน้ากากผีตาโขนพร้อมทดลองสวมหน้ากากผีตาโขนด้วยก่อนจะเดินทางทักทายพบปะพี่น้องประชาชนและทักทายขบวนผีตาโขนที่มาร่วมงานครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยแหละครับก็ในส่วนของไทยรัฐเองนะครับมีภาพประกอบสำหรับประเด็นนี้นะครับเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมหน้ากากผีตาโขนบนเวทีกลางที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยขณะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและก็การเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี69เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประเพณีของชุมชนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเผยความเชื่อตั้งรูปผีตาโขนจำลองในห้องทำงานทำให้เจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับนะครับส่วนประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับพาดหัวอย่างนี้ครับว่าไทยช่วยไทยจบมีเฮต่ออนุทินปูดหาเงินให้ประชาชนนายกเปิดงานผีตาโขนแพลมไทยช่วยไทยพลัสทำเงินสะพัดโครงการหมดต้องหาเงินให้ประชาชนใช้อีกจับตาประชุมกรอนัดแรก22มิถุนายนนี้ฝ่ายค้านตีปี๊บถกงบ70เท้งบอกรอฟังรัฐมนตรีแจงสดแบบไร้สคริปต์ประชาธิปัตย์รอสับกลไกการป้องกันการทุจริตครับ
1: ซึ่งก็มีการปิดลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเปิดไปนะคะมีการยืนยันสิทธิ์ค่ะวันที่4ถึง21มิถุนายนเวลาเที่ยงก็พบว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในลงทะเบียนแล้ว12ล้านกว่านะคะก็คิดเป็นร้อยละ 96.1 เหลือผู้ที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์อยู่ที่ 500,000 กว่ารายสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว1ล้านกว่ารายคิดเป็นร้อยละ 99.98 ก็จะมีการส่งข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยไปให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อเวลา 23:00 นค่ะกระทรวงการคลังปิดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะมีการขึ้นข้อความหน้าเว็บไซต์ว่ากระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทย17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะปิดลงทะเบียนบัตรคนจนยอดพุ่ง19ล้านรู้ผล17กรกฎาคมเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคมคลังเร่งตรวจสอบคุณสมบัติใครพืชยื่นอุทธรณ์ได้จนถึง31กรกฎาคมค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของอาคารถล่มที่แยกหมอมีนะครับเมื่อวานนี้วสท.ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับชี้บอกว่ายังไม่ต้องรื้อถอนทั้งหมดสั่งค้ำยันแล้วก็ตัดกันศาสตร์ออกป้องกันเหตุซ้ำรอยนะครับในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของวสท.เองเนี่ยนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยดร.อิทธิพลพัสสิทธิ์โยธินประธานกรรมการการกฎหมายและจรรยาบรรณพร้อมทีมงานครับลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพาณิชย์จุดเกิดเหตุเพื่อดูโครงสร้างและความปลอดภัยของอาคารที่เกิดเหตุเบื้องต้นนะครับจากการเข้าตรวจสอบโครงสร้าง 3-4 คูหาที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนได้ขึ้นไปบนระเบียงกันศาสตร์คูหาที่3พบว่าโครงสร้างอาคารเป็นการก่ออิฐถือปูนเพราะมีอายุมากกว่า50ปีส่วนระบบคานเป็นแบบไม้และกันศาสตร์ที่ถล่มเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งโครงสร้างอาคารที่ชำรุดเสื่อมโทรมทำให้ความสามารถในการรับแรงน้อยลงไปครับตอนนี้จะต้องทำให้พื้นที่อยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยเพื่อรอตรวจสอบโดยละเอียดโดยจะปิดใช้อาคารไปก่อนส่วนโครงสร้างกันสาปที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและร่วงลงมาแต่ว่ายังไม่ถล่มต้องใช้วิธีค้ำยันชั่วคราวส่วนตัวโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะชั้น2ที่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนและมีคานค้ำโครงสร้างอยู่ไม่มีความน่ากังวลใจครับแต่ผู้ใช้อาคารได้วางสิ่งของที่ชั้น2จำนวนมากจึงต้องประสานผู้เช่าให้ย้ายของลงมาที่จากชั้น2ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงของอาคารอีกครั้งส่วนสาเหตุที่กันศาสถล่มลงมาเบื้องต้นประเมินว่ากันศาสมีลักษณะเป็นคอนกรีตซึ่งอยู่คนละส่วนกับหลังคาที่เป็นไม้ซึ่งกันศาสอยู่นอกอาคารมักจะโดนแดดและก็ฝนครับรวมถึงสิ่งสำคัญในการรับแรงก็คือเหล็กหากใช้ไปนานๆคอนกรีตจึงมีรอยแตกและก็เกิดความชื้นทำให้ความสามารถในการรับแรงดึงลดลงไปได้นะครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับ จ้าหน้าที่ตรวจการศาสตร์อาคารถล่มสั่งปิดกั้นพื้นที่รอตรวจสอบห้องข้างเคียงยืนยันยังไม่กระทบโครงสร้างอาคารเจ้าหน้าที่ตรวจการศาสตร์อาคารถล่มสั่งปิดกั้นพื้นที่รอตรวจสอบห้องข้างเคียงยืนยันว่ายังไม่กระทบโครงสร้างของอาคารโดยรวมครับ
1: ส่วนเหตุการณ์ที่อุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะพังถล่มลงมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายค่ะก็มีความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยผู้รับเหมาบริษัทเอกชนเข้าไปเก็บกวาดภายในอุโมงค์ที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บอุปกรณ์บนเหล็กนั่งร้านแล้วก็หินที่ตกลงมานะคะแล้วก็ให้ทางผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสำรวจประเมินพื้นที่ทั้งนี้ค่ะวิศวกรโครงสร้างเคยระบุว่าการขุดเจาะอุโมงค์เนี่ยแล้วเสร็จตั้งแต่ปี68ทำให้ต้องรอรองรับปริมาณน้ำฝนมากมันถึง1ปีเต็มๆค่ะ

0: าน2ศพสาหัส2รายด้านรฟท.สั่งผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว2วันตรวจสอบสภาพโครงสร้างอย่างละเอียดกำหนดมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมวันเหตุซ้ำรอยพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของการปราบปรามนอมินีกันค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะคะอย่างใน Daily News ค่ะแถลงใหญ่ปราบนอมินีนายกเปิดทำเนียบลุยเฟส3ฟัน66บริษัทดังนายกหนูเปิดศึกเปิดตึกสันติไมตรีแถลงใหญ่ล้างปางนอมินีจับตาเฟส3ยังไม่จบนะคะรองสำราญนพศินเดินหน้าขยายต่อเช่นเดียวกันกับในแนวหน้าค่ะทลายเครือข่ายนอมินีเปิดกลุ่มลับยึดหาดเลยอาบแดดรัฐบาลลุยตัดวงจร3จังหวัดเอาคืนที่ดินกว่าพันล้านรัฐบาลเอาจริงเปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนพื้นที่49ไร่มูลค่ามากกว่าพันล้านบาทเร่งขยายผลปราบปรามทั่วประเทศค่ะ
1: ตม.บุกรวบหนุ่มแดนน้ำหอมนะครับคาวิล่าหรูเมืองชะอำหลังหนีหมายจับตำรวจสากลคดีแชร์ลูกโซ่ 8,000 ล้านครับเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าควบคุมตัวชายสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาคดีช่อโกงโดยการหลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสครับแล้วก็หมายแดงของอินเตอร์โพลหลังตรวจพบหลบหนีซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตามนโยบายและข้อสั่งการในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนร้ายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะคนร้ายข้ามชาติที่กระทำความผิดที่ส่งผลเสียต่อสังคมเป็นวงกว้างและเข้ามากบดานซ่อนตัวในประเทศไทยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามจับกุมอาชญากรข้ามชาติทุกสัญชาติได้สั่งการให้ส่วนที่กำลังตรวจคนเข้าเมืองและก็ชุดสืบสวนเข้าติดตามจับกุมหลังมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการปรากฏตัวของชายชาวฝรั่งเศสอายุ38ปีซึ่งเป็นผู้ที่ทางการอินเตอร์โพลต้องการตัวนะครับรวมถึงทางการฝรั่งเศสและตุรกีด้วยโดยเป็นตัวการใหญ่ในขบวนการหลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็สามารถตะคุบตัวได้ในที่สุดนะครับโดยมีภาพหัวข่าวแล้วก็ภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐครับภาพประกอบก็คือภาพหนีช่อโกงเป็นภาพตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกจับนายดินแลโทกานะครับอายุ38ปีสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาตามหมายจับตำรวจสากลหลบหนีคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ 8,000 ล้านบาทมากบดานวิลล่าหรูในพื้นที่ชะอำเพชรบุรีนะครับพาดหัวไทยรัฐครับตุ๋นระดับโลกหนีซุกในไทยตม.ตามตะครุบหัวโจกฝรั่งเศสแฉโกง 8,000 ล้านแชร์ลูกโซ่ดูไบครับ
0: เช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะก็มีพาดหัวข่าวตำรวจไซเบอร์ไปกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภาคใต้ค่ะตำรวจไซเบอร์กวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภาคใต้ทั้งตุนลงทุนหุ้นทิปเว็บพนันพบเงินสะพัด700ล้านบาทมีรายใหญ่เว็บปาร์ตี้168 MT and Wins ไซต์นะคะก็เดินหน้าขยายผลจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของสินบนทองคำนะครับจากมีรายงานศาลฎีกาแจ้งกรณีคณะไต่สวนอิสระศาลฎีกาที่นายอดีศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาตั้งขึ้นเพื่อไต่สวนคำร้องที่สว.เข้าชื่อกันยื่นเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนกรณีกล่าวหานายเอกวิทย์วัชวันคุกนะฮะกรรมการปปช.รับสินบนทองคำจากบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตร.ที่ถูกปปช.ไต่สวนคดีรับผลประโยชน์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเช้านี้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับสี่รายพันสินบนทองคำเอกวิทย์บิ๊กโจ๊กโคม่าคณะไต่สวนอิสระศาลฎีกามีมติแจ้งข้อกล่าวหา4ผู้เกี่ยวข้องคดีเรียกรับสินบนทองคำ246บาทคดีเพื่อจะล้มคดีเว็บพนันออนไลน์ครับ
0: มากันที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะคะก็รวบรวมไปจนถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยค่ะอย่างในหน้าหนังสือ

0: อินเดลีนิวส์นะคะสวิตพร้อมรับมือเจรจาใหม่อิหร่านกับสหรัฐเตหะรานปิดฮอร์มูสโต้ยิวถล่มเลบานอนค่ะก็ทำให้สถานการณ์ทั้งเรื่องของเงินเฟ้อราคาน้ำมันในประเทศไทยก็ผันผวนยาวค่ะครึ่งปีหลังรับมือราคาน้ำมันเงินเฟ้อพุ่งเตือนเศรษฐกิจโลกผันผวนยาวฮอร์มูสป่วนน้ำมันไม่หยุดปมเลบานอนทั่วโลกจับตาช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านสั่งปิดกดดันประชุมสวิตไทยเสี่ยงขาดดุลชั่วคราวครึ่งปีหลังเงินบาทผันผวนก็เป็นพาดหัวข่าวของกรุงเทพธุรกิจอีกฉบับค่ะ
1: ซึ่งคณะผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายครับทั้งสหรัฐนำโดยรองประธานาธิบดีเจดีเวนส์นะครับพร้อมด้วย2ผู้แทนพิเศษก็คือนายสตีฟวิกคอฟแล้วก็จาเรดคุชเนอร์และคณะผู้แทนอิหร่านนำโดยโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและก็อัฟวาชอารักชีรัฐมนตรีประเทศครับต่างเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับเพื่อเตรียมเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิคภายในกรอบเวลา60วันสารต่อข้อตกลงและก็กรอบบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ลงนามกันโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีมาซูสเปเชชเคียนของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ4เดือนมุ่งเน้นไปที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและก็มาตรการผ่อนปลนการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับสำหรับประเด็นนี้มีอยู่ในพาดหัวข่าวของไทยรัฐด้วยครับยิวสยบทรัมป์ยอมหยุดยิงสหรัฐอิหร่านนั่งโต๊ะลุ้นผลเจรจาหย่าศึกโลกจับตาการประชุม4ฝ่ายเพื่อยุติศึกสหรัฐอิหร่านมีตัวแทน2ชาติตัวกลางไกลเกลี่ยปากีสถานกาตาร์ร่วมวงถกในรีสอร์ทหรูครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในไทยและกัมพูชานะคะก็มีพาดหัวข่าวของแนวหน้าด้วยค่ะผอ.ศูนย์ข่าวโต้กัมพูชาย้ำปักธงในพื้นที่ปฏิบัติการเดิมไม่ใช่ละเมิดอธิปไตยชี้ข้อกล่าวหาเผาคลังสินค้าไร้หลักฐานยืนยันไทยยึด MOU 2000และถ้อยแถลงร่วมปี2568อย่างเคร่งครัดหนุนตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมทุกประเด็นย้ำไม่ต้องการเพิ่มความตึงเครียดชายแดนกองทัพลุยกู้ระเบิดกว่า200ลูกบริเวณเนิน350เตือนอย่าเดินออกนอกเส้นทางเด็ดขาดค่ะ
1: เตือนสภาพอากาศวันนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือน41จังหวัดฝนตกแน่นอนนะครับกรุงเทพเองก็ไม่รอดครับจะมีฝน 60% ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมวันนี้พกร่มเตรียมไว้เลยครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองทัพบกโต้กัมพูชาปมปักธงสร้างรั้วย้ำทำในเขตอธิปไตยไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการประท้วงประเทศไทยโดยกล่าวหาว่ากองทัพไทยนำธงชาติไทยไปปักและเชิญขึ้นสู่ยอดเสาภายในดินแดนกัมพูชาซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาพลตรีวินไทยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการละเมิดหรือลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาแต่อย่างใดเนื่องจากพื้นที่ที่มีการดำเนินการอยู่ภายใต้ขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยส่วนกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นผู้วางเพลิงคลังสินค้าบริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนั้นกองทัพบกระบุว่าจากการตรวจสอบและประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่ไม่พบข้อเท็จจริงหรือหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเป็นการวางเพลิงด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงเพลิงไหม้ในพื้นที่รกร้างไม่มีผู้อยู่อาศัยและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ทันทีหลังเกิดเหตุสำหรับข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายกองทัพบกยืนยันว่าไม่มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่เป็นการจัดวางแท่งแบเรียร์เพื่อเป็นแนวป้องกันด้านความมั่นคงเพิ่มความปลอดภัยให้กำลังพลและลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบโฆษกกองทัพบกกล่าวย้ำว่ากองทัพไทยยึดมั่นในข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีภายใต้หลักสันติวิธีเพื่อรักษาเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศรัฐบาลปลื้มผลจัดอันดับ IMD ปี69ชี้การศึกษาไทยฟื้นขยับขึ้น3อันดับหลังร่วงต่อเนื่องหลายปีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความยินดีต่อผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี2569ของ IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งปีนี้พบว่าประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ26ของโลกจากเดิมอันดับ30โดยหนึ่งในปัจจัยที่มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างน่าสนใจคือด้านการศึกษาซึ่งพบว่าปัจจัยด้านการศึกษาของไทยปรับตัวดีขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญของภาคการศึกษาไทยหลังจากอันดับด้านการศึกษาปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีเมื่อพิจารณารายละเอียดรายตัวชี้วัดด้านการศึกษาพบว่าหลายด้านปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปขยับขึ้นถึง9อันดับมาอยู่อันดับที่48ของโลกสะท้อนความสำเร็จในการขยายโอกาสทางการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตขณะที่งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนปรับดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50ของโลกแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามแม้ผลการจัดอันดับจะสะท้อนพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่รัฐบาลยังคงตระหนักดีว่ายังมีประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เร่งขับเคลื่อนแผนเชิงรุก4ด้านประกอบด้วยยกระดับภาษาอังกฤษทักษะแรงงานและ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริม AI literacy ให้ผู้เรียนและครูสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณและการหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดแนวทาง screen time ในสถานศึกษาอย่างสมดุล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบท ั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
8: จริง
9: ว้าว
7: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: ยื่นขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: เติมเต็มรถ300บาทคุณ
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
13: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
15: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
16: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
17: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
18: แจ้งเป็นข้อมูลสำหรับการเดินทางเช้าวันนี้กันก่อนนะครับทางลอดสีบัวเงินนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับเชียงขางนะครับตอนนี้รถติดยาวนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเห็นว่ามีเรื่องของการจราจรที่ติดขัดมาจากรถชนท้ายกันนะครับช่วงระหว่างทาง ตอนนี้การจราจรเส้นทางดังกล่าวนะครับน่าจะเป็นการติดสะสมนะครับฉะนั้นเส้นทางทางลอดสีบัวเงินนะครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับเชียงขางนะครับโปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังครับตอนนี้มีการจราจรติดสะสมนะครับแล้วเช้าวันนี้ก็เริ่มมีการเปิดภาคเรียนการศึกษาของน้องๆมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งนะครับในระดับอุดมศึกษาฉะนั้นบางจุดก็ต้องแจ้งเตือนนะครับกับการเดินทางใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับล่าสุดก็มีแจ้งจากทางมหาวิทยาลัยราชมงคลนะครับวิทยาเขตล้านนานะครับก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของการเดินทางในเส้นทางดังกล่าวด้วยเช่นกันนะครับ8:12 นครับเช้าของวันจันทร์ที่22 มิถุนายน 2569นะครับชั่วโมงยามเช้ากับเพลงสากลเก่าทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 สวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับเช้าวันที่ท้องฟ้าปิดครึ้มๆด้วยเมฆฝนมีละอองฝนเล็กๆนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะฮะกับการเดินทางเช้าวันนี้อยู่ฟังเพลงด้วยกันยามเช้าเช่นเคยครับกับผมวสุรมสุริยวงศ์นะครับ

เช้าวันจันทร์วันนี้ตั้งใจว่าจะหาเพลงจังหวะมาฟังด้วยกันสักหน่อยหนึ่งนะครับจะได้เป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณผู้ฟังเดินทางยามเช้าเพราะการเปิดภาคเรียนของน้องๆตามมหาวิทยาลัยที่เริ่มมีการเปิดการเรียนการสอนแล้วนะฮะหลายที่ก็มีการรับน้องใหม่ในการเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตของมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วด้วยผมเลือกเพลงของคณะ The Shadows มาฟังด้วยกันกับเพลงบรรเลงที่ชื่อว่า Wonderful Land นะครับเป็นงานในช่วงปี1962ซึ่งแน่นอนว่าพอเปิดงานของคณะ The Shadows เดี๋ยวผมก็ต้องมีคริสชาร์ดและเดี๋ยวผมก็คงต้องมี Elvis Presley เดี๋ยวผมเลือกเพลงมาฟังให้นะครับส่งจังหวะกันหน่อยดีกว่านะฮะเช้าของวันจันทร์วันนี้นะครับ

0: truth
1: และงานของคลิปริชาร์ดครับมาฟังด้วยกันกับ Dream for a Dream ผู้ชายที่เขาจินตนาการถึงหญิงสาวในฝันแหละนางในฝันที่สวยเหมือนนางฟ้าครับเวลาได้สัมผัสเธอได้จูมพิษเธอในฝันเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรู้สึกพิเศษแล้วก็มันมีคำที่เขาบอกว่าฉันรักเธอที่มันเป็นความที่เปรียบเทียบกับเรื่องของเสียงกระดิ่งนะของเขาบอกประมาณนี้นะฮะประมาณเป็นเสียงกระดิ่งที่บอกว่าฉันรักเธอจากบรรยากาศของความรักในความฝันประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเพลงนี้คริสริชาร์ดเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของแนวเพลงจากความเป็นร็อกแอนด์โรลมาเป็นป๊อปโรแมนติกนะครับเพราะว่านอกจากจะมีคณะเดอะชาร์โดสแล้วนะที่มาเป็นแบ็กอัพให้นะครับก็มีนักร้องประสานเสียงคณะ Jemai Smith Singers นะครับมาร่วมร้องด้วยทำให้เพลงนี้มันมีความรู้สึกเป็นป๊อปน่ารักมากยิ่งขึ้นนะครับกับ Dream for a Dream ที่ผมเลือกมาทักทายกันกับงานของ Cliff Richard มาต่อที่ Elvis Presley ครับ

เป็นเพลงที่สะท้อนถึงสังคมความเป็นอยู่ของชีวิตที่ย่ำแย่ครับคนที่แต่งเพลงนี้คือแม็กเดวิสนะครับที่เขาเติบโตมากับเพื่อนในวัยเด็กที่เป็นคนผิวสีแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเพื่อนของเขาต้องอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าสภาพย่ำแย่มากตอนแรกเขาตั้งชื่อเพลงว่าดูวิเชียสเซอร์เคิลก็คือวงจรอุบาทนะครับก็คือมันวนเวียนอยู่แค่นั้นแหละกับเรื่องของความย่ำแย่ของชีวิตในครอบครัวในพื้นที่แห่งหนึ่งตอนหลังคำรุดเหล่านี้มันรู้สึกรุนแรงไปนะครับจึงมาเป็นเพลงที่ชื่อว่าอินดิเกเตอร์อินดิเกเตอร์ก็คืออยู่ในสลัมประมาณนั้นแหละครับที่เอลวิสพริสลีย์นำเพลงนี้มาร้องซึ่งตอนแรกเองเนี่ยก็ถูกเขาเรียกว่าขัดแย้งกับทางผู้จัดการส่วนตัวของเอลวิสก็คือผู้พันทอมพาร์เกอร์นะฮะไม่อยากให้เขาร้องเพลงที่เป็นทางการทางสังคมมากหรือว่าทางการเมืองมากนะครับแต่วิสเขาบอกว่าเนื้อหาเพลงเนี่ยต้องการอยากจะพิสูจน์ตัวเองในฐานะที่เป็นศิลปินที่ต้องการขับเคลื่อนสังคมและให้เห็นในเรื่องของการเป็นอยู่ของคนที่เขาลำบากจริงๆเขาจึงมีเพลงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อบ่งบอกอะไรบางอย่างของการดูแลของรัฐด้วยเช่นกันนะครับเรื่องมาฟังด้วยกันนะครับกับในเบรกครึ่งชั่วโมงแรกกันอยู่ชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้านะครับอสมทเชียงใหม่รับฟังทางคลื่นนปัด FM 100.75 นะครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcord Connect และทาง radionetwork.mcord.net นะครับช่วงนี้ผมอยู่กับทีวีดิเรกครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงนะครับป้องกันตัวคุณเองด้วยคนในครอบครัวคนที่คุณรักยุงเป็นพาหะนำโรคนะครับช่วงนี้โรคไข้เลือดออกระบาดนะฮะรวมถึงแมลงที่มาก่อความรำคาญหลายคนก็มีอาการผดผื่นคันแพ้จากแมลงนะครับใช้สมาร์ทการ์ดครับเป็นตัวป้องกันได้นะฮะเป็นเครื่องดักยุงและแมลงที่มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 1ชิ้นราคาเครื่องละ 1,990 บาทตัวเครื่องจะมีรูปแบบของแกนกลางที่เป็นพัดลมนะฮะแล้วก็มีหลอดไฟสีม่วงเนี่ยเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงบินเข้ามาใกล้พัดลมแกนกลางก็จะดูดเข้าไปข้างในและไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับเพราะว่ามีการออกแบบตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นตอนนี้ทางทีวีไดเรกแถมเพิ่มเติมเข้าไปก็คือหลอดไฟ LED Blacklight ให้อีก1ชิ้นมูลค่า690และแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องมูลค่า690ทั้งหมดนี้นะฮะราคาจริงๆแล้วเนี่ย 3,370 บาททีวีไดเรกมีโปรโมชั่นให้ครับวันนี้นะฮะโทรมาที่026660008สั่งซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงนะครับให้ได้ในราคาเพียง990บาทแต่คุณได้ทั้งเซตที่พูดถึงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะได้ครบเซตในราคา990บาทสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำที่026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกต์นะครับ

คิดถึงหนังเรื่องนางสาวชื่อเฉากวย I will follow him ครับกับ Little Piggy Marchมาต่อที่จังหวะกับงานของ Ricky Nelson สักเพลงจาก I Will Follow Him สู่ I Will Follow You

ของเพลงสากลเก่ายามเช้าทุกวันจะถึงสุขครับ8โมงถึง9โมงนะฮะแนะนำเพลงฝากด้วยกันทางไลน์ครับ ID Line ที่ mcotcm1075 นะครับ mcotcm1075 และทางสมาชิกกลุ่ม Line Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับหนุ่มน้อยที่ชื่นชอบสาวใหญ่เพลงนี้ให้เลยครับ

อังก้านะครับเดียน่าเขาแต่งเพลงนี้ตอนอายุแค่ 15-16 นะฮะแรงบันดาลใจก็มาจากสาวใหญ่รุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเดียน่าอายุปนะครับเป็นคนที่เขาแอบชื่นชมแล้วก็หลงรักครับตอนที่พี่คนเนี้ยนะครับเข้าไปที่โบสถ์แล้วก็ทำกิจกรรมให้กับชุมชนตอนนั้นเธออายุแก่กว่าพอร์นก้าสัก3ปีนะฮะแล้วก็ตอนหลังมีคนเขาบอกว่าเขาเธอคนนี้เป็นพี่เลี้ยงของพอร์นก้าใช่ไหมนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่แต่ว่าเป็นพี่ที่เขาชื่นชมและชื่นชอบด้วยกิจกรรมแล้วก็บุคลิกท่าทางของเธอจึงเป็นคนที่หลงรักรุ่นพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าไดอาน่าเท่านั้นเองนะครับไปแต่งเพลงนี้ขึ้นมากับงานของพอร์นก้ามาต่อที่คณะสาวสาวคณะนี้ครับเดอะโรเนสกับ Be My Baby

0: ช้าวันจันทร์ไหมครับ
1: เพลงในยุค60บางทีก็ใกล้ๆมาถึง70บ้างนะครับได้เรียนของแนวเพลงไปให้วันจันทร์อังคารวันพุธพฤหัสวันศุกร์ในแต่ละเช้าเราก็จะมีช่วงเวลาของเพลงให้คุณได้ฟังกันนะครับแบบนี้แหละขอบคุณมากครับทางไลน์ครับ ID ไลน์ที่เข้ามาเพิ่มเพื่อนกันที่ mcotcm10075 นะครับช่วงนี้พาคุณไปเที่ยวที่แฟเมียงคาเฟ่ผมย้ำอีกทีว่าอยากจะให้คุณได้ไปสัมผัสบรรยากาศหลังจากที่หลายคนก็อาจจะเหนื่อยกับการใช้ชีวิตในการทำงานนะครับหรืออาจจะเหนื่อยมาช่วงต้นปีนี่จะเข้าสู่กลางปีแล้วบางทีไม่ได้รีแลกซ์ไม่ได้พักผ่อนเลยก็เอาใกล้ๆบ้านนะครับชาวเชียงใหม่เองเดินทางง่ายมากนะครับจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปที่แฟเมียงปางไฮนะครับเทพเสด็จดอยสะเก็ดนี่เองเนี่ยนะฮะใช้เวลาประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงฮะนะขับสบายๆสัก1ชั่วโมงอ่ะไปทานมื้อเที่ยงอร่อยๆนะครับเดินทางแป๊บเดียวนะครับบ่ายๆก็กลับมาทำงานได้หรือตกเย็นมาก็อาจจะพาครอบครัวไปนั่งทานข้าวสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็รีแลกซ์เบาๆแล้วก็เดินทางกลับก็ยังได้เลยนะครับนอกจากเรื่องของบรรยากาศดีอาหารอร่อยแล้วนะครับการเดินทางก็สะดวกที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของร้านแฟเมียงเองเนี่ยที่ผมใช้คำว่าโอเอซิสกลางป่าใหญ่นะครับเพราะว่าเขาอยู่ท่ามกลางป่าธรรมชาติที่เป็นป่าชุมชนด้วยนะครับชาวบ้านที่นี่เขาดูแลธรรมชาติได้ดีมากและนอกจากจะป่ามีป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขามีกาแฟที่ปลูกคู่กับป่าหลายคนรู้จักกันดีครับก็คือกาแฟเทพเสด็จที่เป็นพระเอกของที่นี่นะครับกับสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ๆท่ามกลางป่าชาเมี่ยงนะครับที่รสชาติของกาแฟที่นี่แน่นอนฮะหลายคนก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับความหอมอบอวลนะครับรสชาติกลมกล่อมละมุนใครชื่นชอบแบบคั่วกลางคั่วเข้มนะครับคั่วอ่อนนี่ก็อาจจะเบาๆไปหน่อยนะบางทีมันรู้สึกใครที่ชอบเปรี้ยวๆก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมอาจจะชอบอะไรขมๆเข้มๆหน่อยเพียงแต่ว่ากาแฟของที่นี่นะครับคุณสามารถที่จะเลือกได้นะครับแล้วก็มีทั้งออเดอร์ในการสั่งซื้อจากที่นี่เพราะว่าเขาบอกว่ากาแฟที่นี่ปลูกที่นี่เองนะครับขายที่นี่ได้ทานที่นี่ก็ได้นะครับในราคาจากเจ้าของพื้นที่เลยใครไม่ใช่คอกาแฟก็ยังมีชาเมี่ยงนะครับเป็นชาท้องถิ่นอัตลักษณ์ที่คุณสามารถจิบอุ่นๆเพลินๆไปกับเมนูอาหารอร่อยๆอาหารข้าวหวานที่นี่มีหลากหลายเมนูมากนะครับที่อยากให้คุณได้ไปลิ้มลองกันนะฮะทั้งอาหารแบบพื้นเมืองก็มีอาหารภาคกลางอาหารตามสั่งหรือจะเป็นอาหารแบบอินเตอร์เนชั่นแนลนะนานาชาติก็ได้นะครับเมนูอาหารที่เป็นของพื้นถิ่นท้องที่ลองสอบถามทางครัวทางร้านดูได้ว่าถ้าอยากจะทานอาหารที่เป็นพื้นถิ่นของที่นี่มีอะไรบ้างนำเสนอเขาแนะนำได้เลยนะครับหลายอย่างอยู่เหมือนกันตามฤดูกาลด้วยนะครับแน่นอนฮะบรรยากาศดีแล้วเนี่ยบางทีไม่จุใจในการมานั่งเที่ยวนั่งทานเฉยๆอยากจะพักก็แนะนำเลยครับว่าที่นี่เขามีห้องพักริมเชิงเขาแบบโฮมสเตย์เก๋ๆเห็นวิวแบบพาโนรามาสไตล์ธรรมชาติที่คุณสามารถจะได้สัมผัสตั้งแต่ตลอดทั้งวันยันเช้าอีกวันเลยนะครับเช้ามาสังเกตได้นะคุณจะได้เห็นวันไหนที่อากาศดีๆนะครับแล้วก็เห็นท้องฟ้าแจ่มใสบางทีเห็นกลุ่มเมฆหมอกลอยผ่านทิวเขาอีกฝั่งนึงให้เราได้เห็นนะครับมีละอองหมอกลอยเหนือผิวน้ำลำธารข้างหน้านะครับเห็นชัดๆอย่างเงี้ยแล้วจิบกาแฟตรงระเบียงเนี่ยโอ้โหตื่นเช้ามานี่มันฟินที่สุดแล้วนะครับผมว่าเป็นการชาร์จแบตพลังงานชีวิตให้กับตัวเราได้อย่างสดชื่นทีเดียวเจ้าของบ้านน่ารักมากนะครับลองคลิกไปดูเพจ Facebook ของเขาก่อนก็ได้ครับแฟเมียงคาเฟ่นะครับแฟเมียงก็สระแอร์ฟอร์ฟันคิดแดดเมียงก็คือสระเอมอม้าสระอีแม่เอกยอยักษ์งองูนะแฟเมียงคาเฟ่นะครับหรือโทรสอบถามได้ที่061-284-2882นะครับ061-284-2882ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้าเลือกเพลงมาฟังด้วยกันครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับ
2: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
3: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย0800708338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สองเรื่องต่อเนื่องให้นะครับโอบราดีโอบราดางานของคณะมามาเลตนะครับแล้วพอชั้นเดอร์บอนไนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนจะนึกถึงคณะเดอะวินเนอร์บ้างหรือคณะอื่นๆที่เขานำมา cover ร้องผมเลือกในเวอร์ชันของ The Clovers นะครับ The Clovers ร้องในช่วงปี1959ก่อนยุค60นิดๆก็ลองคิดเองว่าใครคือต้นฉบับประมาณนี้นะฮะฉะนั้นผมก็เลยเลือกขออนุญาตเลือกในยุค60เนี่ยประมาณเพลงแนวเนี้ยมาฟังด้วยกันเผื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ฟังเวอร์ชันนี้นะครับกับคณะ The Clovers แล้ว Portion of the Night ที่มันเป็นเพลงที่มันมีความอารมณ์ขันในเพลงอ่ะที่มันบอกว่าคือผู้ชายไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมันจีบไม่ติดอ่ะก็คือไปหาหมอดู24คนหนึ่งแล้วก็ได้ยาเสน่ห์หมายเลข9มาใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าทานเข้าไปเนี่ยจะมีเสน่ห์ที่ร้อนแรงสาวๆจะชอบผู้หญิงที่หมายปองเขาจะชื่นชอบเราก็เลยทานเข้าไปเกิดอาการเรียกว่าหน้ามืดตามัวคือแรงเกินคาดฤทธิ์มันออกมาแรงเกินไปเกิดอาการหลงรักไล่จูบทุกอย่างที่ขวางหน้าจูบดะไปหมดนะครับเห็นอะไรก็จูบจนไปเจอตำรวจก็จูบตำรวจแกพี่แกก็เลยโมโหเนี่ยประมาณนี้มันเป็นเพลงที่ออกคำๆหน่อยด้วยซ้ำไปนะครับกับ Love Potion of Mine นะครับก็เป็นอีก2เพลงที่เลือกมาทักทายกันนะครับครึ่งชั่วโมงหลังมีคุณผู้ฟังถามถึงงานของจอห์นครูซนะครับจอห์นครูซเนี่ยไอซ์แลนด์สไตล์เนี่ยมันอยู่ในยุค90แล้วผมขออภัยจริงๆเดี๋ยววันเนี้ยผมอยู่คอนเซปต์ยุค60อยู่วันที่ผมจะเปิด90เนี่ยน่าจะประมาณสักวันพฤหัสประมาณนี้ฮะพฤหัสแล้วก็ศุกร์เนี่ยก็จะได้อยู่นะครับถ้าอย่างไรก็ขออนุญาตไล่เรียงตามคอนเซปต์ผมแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะอารมณ์เพลงกระโดดไปหลายแนวมันดึงกลับมายากอารมณ์ดึงยากมากเวลาผมไปอีกแนวหนึ่งเลยนะฮะก็เลยขออนุญาตไปตามแนวเพลงหรือว่าอารมณ์เพลงไปให้แล้วกันในแต่ละช่วงเช้านะครับแต่ก็ขอบคุณมากๆที่ช่วยแนะนำเข้ามานะฮะและอยากให้ผมได้พูดถึงเรื่องของนอมินีที่มีชาวต่างชาติหลายที่เนี่ยมาแย่งอาชีพคนไทยนะครับคนไทยก็ไปลูกจ้างเขานะฮะตอนนี้มีเยอะแยะไปหมดแล้วครับหลายเชื้อชาติไม่เฉพาะมาจากทางยุโรปหรือประเทศอื่นๆนะประเทศเพื่อนบ้านเราเองนี่แหละเขาก็มีสตุ้งสตางค์เขาขยันนะเขาเก็บตังค์ได้ดีเขาลงทุนอ่ะแต่คนไทยเราอยู่สบายแล้วอยู่สบายจนลืมตัวไหมฮะแล้วตอนหลังก็เป็นโนมินีก็มีไม่อยากจะโทษคนไทยนะครับแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยกฎหมายเราก็ต้องเข้มข้นต้องเข้มงวดนะครับที่เขามาแย่งอาชีพคนไทยและต้องพยายามปั้นผู้ประกอบการของคนไทยให้ได้ใช้คำว่าอะไรล่ะลืมตาอ้าปากให้ได้ให้เขามีรายได้นะครับให้เขาสามารถที่จะหล่อเลี้ยงตัวเองครอบครัวแล้วก็สามารถขยับขยายธุรกิจของคนไทยเองได้ด้วย

0: ื่อสักครู่นี้เห็นมีการแจ้งอ๋อโอเคเรื่องของรถชนท้ายการทางลอดสีบุงเงินนะครับตอนนี้เจ้าที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรื่องของการจราจรยังติดสะสมอยู่นะครับก็แจ้งเตือนเรื่องของการใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวนะครับสำหรับท่านที่จะใช้ถนนวงแหวนรอบ2ทางลอดแยกสีบุงเงินที่จะไปทางตระดับเชียงขางนะครับก็ขอให้ระมัดระวังเส้นทางนี้ด้วยนะครับเพราะว่ายังมีการจราจรที่ติดต่อเนื่องอยู่นะครับ9นาฬิกาครับพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าครับช่วงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าอสมทเชียงใหม่ครับ 100.75 ครับ
1: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสั่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่สอบเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มหากพบความประมาทดำเนินคดีถึงที่สุดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายพัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดหากพบว่ามีความบกพร่องความประมาทหรือการละเลยมาตรฐานความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดรัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลาง

0: การบินโลกพร้อมดันเที่ยวบิน4เพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปี2569นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ถึงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางทางบกทางอากาศและทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Parkตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาม
7: ุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
8: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
9: ้ MCOT Radio 100.75

มีคุณผู้ฟังอยู่ทางใต้นะฮะหลายจังหวัดเลยครับก็เลยฝากเพลงนี้ถึงบริการอสมทเชียงใหม่ที่อยู่ทางภาคใต้คณะ The Possible ครับกับทะเลไม่เคยหลับนะฮะแล้วไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนนี้มีใครได้หลับบ้างฟุตบอลโลกนี่เรียกได้ว่าโอ้โหทำให้หลายคนนี่นอนดึกแล้วต้องตื่นเช้าหรือบางคนนอนแต่หัวค่ำเพื่อตื่นมาตอนดึกเพื่อดูคู่ที่ตัวเองเชียร์อยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหก็ต้องยอมรับว่าบางคนนี้คอบอลเหนียวแน่นจริงๆนะฮะแล้วเช้ามาก็ต้องมางงเงียงงเงียทำงานและสำคัญก็คือต้องขับรถไปทำงานเนี่ยน่าห่วงมากเลยนะครับตอนนี้คู่ที่แข่งขันกันอยู่ล่าสุดก็คือนิวซีแลนด์ที่เจอกับอียิปต์นะครับเห็นว่าตอนนี้นิวซีแลนด์นำไปแล้ว 1-0 นะครับแต่ช่วงก่อนนั้นเนี่ยที่ผมตามเชียร์ก็คือคู่ของญี่ปุ่นที่เจอกับตุรกีเนี่ยญี่ปุ่นชนะไป 4-0 เนี่ยโอ้โหได้ใจจริงๆนะฮะหนึ่งในทีมที่เราเชียร์ตั้งแต่แรกๆเหมือนกันในแถบเอเชียของเราสเปนชนะซาอุดิอาระเบียไป 4-0 นะครับขณะเดียวกันช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาคู่ของเบลเยียมกับอิหร่านเสมอไป 0-0 นะครับแล้วก็อุรุกวัยเจอกับคาบูเวดี้นะคาบูเวดี้ก็คือเคเวิร์ดนะครับตอนนี้กำลังดังมากนะประเทศเล็กๆประเทศนี้นะครับที่เขาบอกว่ามีประชากรอยู่แค่ 5-6 แสนคนนะครับแล้วพื้นที่ของเขาเนี่ยเล็กกว่าเชียงใหม่อีกนะครับถึงแม้ว่าประเทศของเขาเนี่ยจะมีลูกครึ่งมีคนที่อยู่ในหลีกของฟุตบอลดังๆอยู่หลายคนแต่ว่าตัวเล่นกีฬาของเขาฟุตบอลเขาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เข้ารอบนะฮะมาแข่งฟุตบอลโลกในครั้งนี้ที่สดน่าสนใจก็คือผู้รักษาประตูของเขาอ่ะที่ชื่อว่าโวเซนย่าใช่ไหมฮะท็อกออฟดูทาวเพียงช่วงข้ามคืนนะครับอายุ40ปีแล้วนะฮะเซฟที่ต่อเจอกับสเปนอ่ะเซฟได้ทุกลูกเลยอ่ะแล้วสำคัญที่สุดก็คือสเปนเนี่ยเขาบอกโหยังไงก็เหนาะเจอกับประเทศเล็กๆแบบนี้ที่แทบจะไม่มีโปรไฟล์ของดีกรีฟุตบอลโลกมาก่อนด้วยซ้ำเนี่ยนะแค่เข้ารอบมาได้ก็เก่งแล้วอย่างเงี้ยนะเซฟได้ทุกลูกอ่ะโอ้โหโวสัญญาผมไปดูภาพตอนหลังมาเนี่ยโอ้โหเขานี่อายุ40จริงเหรอเนี่ยนะครับบางคนนี่เขาเกษียณไปแล้วบางคนนี่นักกีฬาฟุตบอลบางคนเนี่ย35ไม่เกิน39โอ้โหไปแล้วนะครับเรียกว่าบางทีก็ต้องคัดตัวมือใหม่ๆมาบ้างนะฮะแต่ถึงแม้ว่าฟอร์มทีมจะสู้สเปนไม่ได้นะครับแต่ผู้รักษาประตูนี่เรียกว่าไม่ให้ผ่านสักลูกเลยเพียงช่วงค่ำคืนเนี่ยจากคนตามฟอลโล่เขาอยู่ 50,000-60,000 มั้งฮะโอ้โหตอนนี้ทะลุไปหลาย10ล้านก็โฟร์ซินย่านี่น่าสนใจมากๆนะฮะเรียกว่า Talk of the Town แต่ก็เสมอกับอุรุกวัยนะครับอุรุกวัยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยดังๆเยอะมากนะครับประเทศฟุตบอลอีกประเทศนึงเลยก็เสมอ 2-2 นะฮะเนเธอร์แลนด์ได้แต้มอยู่เหมือนกันนะครับเป็นประเทศเล็กๆที่น่าติดตามเหมือนกันคือเป็นประเทศนอกสายตาด้วยซ้ำไปที่ผมมองว่าเฮ้ยปกติเราไปเชียร์อันนี้ผมบอกตรงผมเชียร์สเปนอยู่เหมือนกันนะครับแต่พอเจอโอซินย่าผู้รักษาประตูคนนี้ผมบางทีก็รู้สึกแหมเรียกว่าหลงทางไปเชียร์ทางเคเวิร์ดอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็โอเคฮะถือว่าเป็นสีสันของกีฬาฟุตบอลโลกที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ9:14 ครับชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าของวันจันทร์นะครับที่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์นะครับ

วงชาตรีนะครับบทเรียนรักเปิดเทอมเปิดภาคเรียนของน้องๆมหาวิทยาลัยเนี่ยบทเรียนแรกต้องเรียนรู้เรื่องของความรักด้วยนะฮะบางทีมันอยู่ในวัยของเขาอ่ะนะครับฉะนั้นก็ต้องรู้จักด้วยนะครับว่าในการดูแลตัวเองอย่างไรนะครับก็ฝากเอาไว้ซะหน่อยขอบคุณมากๆนะครับทางไลน์ครับ ID ไลน์ที่ mcotcm1075 ด้วยเช่นกันนะครับจะเจอกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากับคอนเสิร์ตของพี่ตู่ณัฐธิดาแก้วโบสายและจะเจอกันครั้งแรกด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับการเข้ามาทักทายกันนะครับซึ่งผมเองก็รับหน้าที่อยู่บนเวทีนะฮะลงมาก็ได้ทักทายกันนะฮะขอบคุณมากๆ

พิงค์แพนเตอร์ครับรอยเท้าบนผืนทรายมาวันนี้ส่งรูปมาทักทายกันกับคอนเสิร์ตบรรยากาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะขอบคุณมากๆครับนั่นแหละฮะคือบรรยากาศที่เราอบอุ่นและเป็นกันเองกับการได้เจอทั้ง FC ของพี่ตู่แล้วก็แฟนรายการอสมทเชียงใหม่ด้วยนะครับโอ้คึกคักมากอยู่ยันเกือบเที่ยงคืนนะเมื่อคืนนั้นเนี่ยโห

โบสีแดงนะครับกรันเอ็กซ์ยังไม่ได้ทักทายอาเตะโชคดีคุณเต้โชคดีพักผู้นะฮะเดี๋ยวไม่รู้จะนี้อยู่เชียงใหม่หรือยังไงหรือเปล่านะครับก็ปกติก็จะทักทายเข้ามายามเช้าอยู่แล้วแหละมีคุณผู้ฟังบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งต่อไปบอกด้วยโอ้โหวันที่คนไปคอนเสิร์ตเขาจะดูแล้วว่ามีคอนเสิร์ตต่อไปเอาใกล้ๆก่อนวันที่5กันยายนเนี่ยแน่นอนฮะเห็นคอนเฟิร์มมาแล้วว่าคอนเสิร์ตกับพี่ก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะครับครั้งนี้เธอจะมาอีกฟิลนึงสำหรับบรรยากาศของใครที่เป็นแฟนเพลงของคุณก้อยสรัญญาติดตามให้ดีครับ

0: ฝากรักมากับเสียงเพลงนะครับคุณต้นสุชาติชวังกูลตอนนั้นความผันแปรกับฟรีเบิร์ดฮะมีคุณผู้ฟังถามว่าร้านอะไรนะที่เมื่อวานจะไปซื้อเครื่องรับฟังวิทยุแบบซื้อวิทยุนะฮะก็เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอดูแป๊บหนึ่งเมื่อวานวันอาทิตย์เนี่ยผมจัดรายการวิทยุนะครับแล้วมีคุณผู้ฟังบอกว่าแนะนำในการซื้อเครื่องรับฟังวิทยุเพราะว่าวันก่อนมีคุณผู้ฟังไปหาซื้อร้านเจ้าใหญ่ๆนะในเชียงใหม่นะครับแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้หาซื้อเครื่องรับฟังวิทยุไม่ได้นะครับเจอแล้วนี่ฮะถ้าไปกาดหลวงเล่งกีนะฮะเจอละลองไปดูแล้วกันนะครับที่กาดหลวงนะคือเดี๋ยวนี้มันมีหลายร้านอยู่ครับที่มันเป็นเครื่องรับฟังวิทยุแบบเล็กๆ ผมไม่อยากจะบอกชื่อยี่ห้อมากนักเพราะว่าถ้าบอกชื่อยี่ห้อทานินเนี่ยหลายคนจะรู้จักอยู่แล้วไม่อยากบอกชื่อยี่ห้อเขาชื่อยี่ห้อทานินเนี่ยไม่อยากพูดมากเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาให้เขานะฮะแต่มันเป็นสินค้าของคนไทยนะครับเมื่อวานยังพูดถึงอยู่เลยว่าทำไมเขาถึงเนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยแท้ๆนะครับแต่ทำไมเราทำตลาดไม่ค่อยได้แบรนด์ยี่อื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยดังจังเลยอย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคในกาดหลวงมีครับลองตะเวนเดินดูฮะเล่งกี่อยู่แถวหน้าธนาคารกรุงเทพมั้งครับที่ลุงดาวเขาบอกผมเมื่อวานลองไปดูก็ได้นะฮะเห็นบอกว่าวันนี้จะไปซ่อหาซื้อวิทยุรับฟังนะครับเพราะว่าบางทีใช้สมาร์ทโฟนโทรศัพท์ก็อย่างบ้านะครับอยู่ที่ว่าบางทีเราก็ต้องใช้มือถือเล่นมือถือด้วยนะฮะจะฟังวิทยุไปด้วยตลอดก็ออนไลน์เข้าใจได้นะครับแต่ถ้าเป็นขึ้นรับฟังเลยเนี่ยก็ต้องไปหาซื้อแล้วแหละนะขอบคุณมากๆครับที่ถามเข้ามา อยู่กับชื่อลือไทยคาเฟ่ครับฝากเอาไว้คาเฟ่สีเขียวหนึ่งเดียวที่สันป่าตองนำเสนอเมนูของความอร่อยกับปลากระพงขึ้นบกช่วงนี้โดยเฉพาะเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวนะครับแน่นอนว่าด้วยความหอมมะนาวสดชื่นพริกสดรสจัดจ้านกับเนื้อปลาสดเป็นเนื้อปลากระพงแบบนุ่มละมุนเลยนะครับทางร้านนี่เขาจัดแบบเครื่องมาเต็มๆนะฮะซึ่งใครที่อยากจะลองไปลิ้มลองกันดูนี่ขอนำเสนอหนึ่งเมนูก็คือปลากระพงนึ่งมะนาวหรือจะเป็นอันนี้เลยครับต้มข่าปลากระพงมะพร้าวอ่อนรสชาติจัดจ้านหอมกะทิสดนะครับมะพร้าวอ่อนและปลากระพงเนื้อแน่นๆทำสดใหม่ทุกวันเลยนะครับฉะนั้นเรื่องของความหอมเข้มข้นกลมกล่อมลงตัวกับตัวของเนื้อปลากระพงและมะพร้าวอ่อนนี่ผมว่าเข้ากันอยู่แล้วเลยนะครับแน่นอนฮะปลากระพงเนี่ยต้องเนื้อแน่นและต้องไม่ขาวตัวของมะพร้าวอ่อนต้องหวานหอมอร่อยนะครับแล้วก็มีสมุนไพรที่มาทำให้สดชื่นและดีต่อสุขภาพด้วยเนี่ยซดน้ำต้มข่าโอ้โหแบบสดๆร้อนๆหน่อยนะพูดแล้วว่าไปฮะจริงๆเขามีเมนูอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับบอกว่าฟังรายการจากอสมทเชียงใหม่นะครับมีส่วนลดทั้งเครื่องดื่มเมนูอาหารถ้าจะเข้าที่พักหรือว่าจัดห้องเลี้ยงห้องประชุมจัดเลี้ยงของเขาเนี่ยรองรับได้80ถึง100คนเนี่ยก็มีส่วนลดให้ด้วยนะครับบอกว่าฟังจากอสมทเชียงใหม่ลดให้เลยนะฮะวันก่อนมีคุณฟังบอกว่าถ้าจะให้ไปที่ชื่อลือไทยคาเฟ่เนี่ยมันมีอีกวิธีนึงก็คือถ้าเจอโรงพยาบาลสันป่าตองเนี่ยตรงแยกเนี่ยให้ตรงไปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเพียง30เมตรเองก็ถึงแล้วนะฮะบางทีก็มีหลายเส้นทางที่สามารถไปได้นะครับเอาง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้ปักหมุดปักพิกัดได้นะครับแค่เซิร์ชชื่อลือไทยคาเฟ่ที่สันป่าตองเนี่ยผมเชื่อว่ามันปักหมุดหาได้ง่ายมากเลยนะครับหรือโทรสอบถามที่063-096-7000นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ ID ด้วยนะฮะ063-096-7000เปิดบริการทุกวันครับตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะฮะก็สามารถที่จะไปสอบถามเรื่องของที่พักห้องจัดเลี้ยงเมนูอาหารหลากหลายนะครับแล้วก็บรรยากาศทั้งแบบ indoor outdoor สวนที่สวยงามมากๆเนี่ยเขาใช้คำว่าสวยครบจบที่เดียวกับบรรยากาศแบบเรียบหรูตามสไตล์ไฮโซล้านนาซึ่งคุณสามารถที่จะไปสัมผัสกับคาเฟ่สีเขียวหนึ่งเดียวที่สันป่าตองที่ชื่อว่าชื่อลือไทยคาเฟ่นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้ามีคุณผู้ฟังถามถึงงานของ Macintosh กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกเพลงอะไรดีมาฟังกัน
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะ วดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
0: มีคุณผู้ฟังส่งอินโฟอันหนึ่งเข้ามาให้ผมได้อ่านนะฮะแล้วก็รู้สึกเออจริงๆนะคนเราก็อย่าดูถูกดูแคลนคนนะครับเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเติบโตมาเป็นอะไรยังไงได้บ้างนะครับเขาบอกว่าคนเกิดในคุกไม่จำเป็นต้องเป็นโจรเสมอไปขนาดตัวเราเองเกิดในโรงพยาบาลยังไม่ได้เป็นหมอเลยก็มานั่งจัดรายการวิทยุอยู่ทุกวันนี้แหละก็เกิดในโรงพยาบาลเหมือนกันไม่ได้เป็นหมอขอบคุณนะครับ

0: ุณผู้ฟังกับทีมงานของแม่อินทอร์สนะครับผมเลือกเพลงวานๆยังหวานอยู่ต่อเนื่องจากก่อนนั้นก็คุณโอชรัตน์ทิพย์เทียมนะครับเธอที่รักชูวับชูวับมาถึงช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: คุณผู้ฟังเคยมีอาการเมาไหมครับใช่เมาที่ไม่ใช่เมารถเมาเรือไปเหนือล่องใต้แฮหรือไม่ใช่เมารักคลั่งรักไม่ใช่นะครับเมาที่ว่านี้ก็คือเมาไหนเมานั่นเมาไม่เลิกเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ทุกเมื่อจากปกติเดิมๆเราจะไม่เหมือนเดิมนะครับ สภาพสติสตังหายเกลี้ยงคุยไม่ค่อยรู้เรื่องการควบคุมตัวเองหายไปแล้วนี้ถ้าเมาขึ้นมาจะขับรถได้เหรอครับ
3: ขับได้ไม่เมาไม่มีปัญหาถึงบ้านแน่นอน
4: เฮ้ยพี่ขอแข็งวางใจได้ขับไม่เร่ง
3: แต่บิดเยอะไอ้น้องกุญแจพร้อมรอสตาร์ทต้องกลับบ้านจะกลับด้วยกันนะเป่า
2: แค่เสียงก็เปลี่ยนไปแล้วครับเดินน่ะจะยังไม่ไหวเลยครับอย่าฝืนโอมสติจงมาสงสัยไหมครับว่าทำไมเมาแล้วจึงห้ามขับรถบางคนคิดว่าการขับรถขณะเมาเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองแต่ผลข้างเคียงส่งผลเสียหลายด้านต่อการขับขี่ที่ไม่ควรมองข้ามครับเพราะเมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายระบบประสาทจะทำงานต่างไปจากเดิมเกิดความรู้สึกมึนเมาเวียนหัวปวดหัวสูญเสียความสามารถในการควบคุมรถสูญเสียการทรงตัวการมองเห็นการได้ยินและการตัดสินใจช้าลงการประมวลผลของสมองช้าลงการคาดการเหตุการณ์เบื้องหน้าลดลงการตอบสนองต่อการชนจึงน้อยลงไปด้วยบางคนเมาแล้วง่วงซึมยังทำให้เกิดอาการหลับในขณะขับขี่ได้ตาพร่ามัวจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้มองทางได้ไม่ชัดโดยเฉพาะช่วงกลางคืนยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นไม่ว่าเหตุผลข้อไหนก็ล้วนแต่นำไปสู่ความเสี่ยงหากต้องขับรถขณะมึนเมาครับมาเปลี่ยนเป็นคนใหม่สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนไปด้วยกันดีกว่าลองฟังข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระบุช่วงเวลา7วันการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2565ถึง4มกราคม2566เกิดอุบัติเหตุรวม 2,440 ครั้งผู้บาดเจ็บรวม 2,437 รายผู้เสียชีวิตรวม 317 รายด้วยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากการดื่มแล้วขับเช่นเดียวกับเทศกาลสงกรานต์ 2,566 สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการดื่มแล้วขับครับตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุเพราะเมาแล้วขับรถมีให้เห็นกันตลอดนะครับและผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเมาแล้วจะฝืนขับรถกันไปเพื่อผมมองไม่เห็นข้อดีใดๆเลยถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะเวลาเมาแล้วโทษของการเมาแล้วขับกับความผิดทางกฎหมายไม่ธรรมดานะครับถ้าทำผิดครั้งแรกถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ4คะแนนยังไม่พอครับมีจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทแล้วถ้าทำผิดซ้ำข้อหาเดิมเมาแล้วขับภายใน2ปีศาลลงโทษ

0: จำคุกและปรับโดยจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทถูกพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือถูกเพิกถอนใบขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับมีอายุต่ำกว่า20ปีหรือใช้ใบขับขี่ชั่วคราวหากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแล้วขับส่วนคนทั่วไปใช้เกณฑ์แอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแล้วขับกรณีดื้อไม่เป่าแอลกอฮอล์ไม่รอดนะครับในทางกฎหมายจะถือว่าเมาแล้วขับทันทีหากเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถแต่หากเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถอีกด้วยต้องบอกว่าโทษของการเมาแล้วขับถือว่ารุนแรงมากนะครับและนี่เป็นความผิดทางกฎหมายเพียงบางส่วนเท่านั้นถึงเวลาแล้วครับดื่มไม่ขับลดการสูญเสียเพื่อให้ทุกชีวิตบนท้องถนนมีความปลอดภัยครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
2: ดื่มไม่ขับอันนี้ต้องพยายามท่องจำให้ขึ้นใจเข้าไว้นะครับทุกครั้งที่เราออกไปสังสรรค์กับเพื่อนโอกาสที่มันจะมีความเสี่ยงในขากลับหรือเรื่องของอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับเนี่ยมันคือความสูญเสียที่แม่มันคาดการไม่ได้นะครับจะมากจะน้อยจะหนักจะเบามันไม่สามารถบอกได้แต่สุดท้ายแล้วผลของเมาแล้วขับเนี่ยก็จะมีกฎหมายควบคุมที่ตอนนี้เข้มข้นมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้สำหรับการเดินทางทุกเส้นทางนะครับเพื่อความปลอดภัยในช่วงของสัญจรปลอดภัยครับกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ด้วยนะครับทำถึงงานของคุณเต๋อเรวัชพุทธินันท์เข้ามาฮะท้องฟ้าครึ้มๆมานะครับ

The Innocent ครับรักคืออะไร10นาฬิกาได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับเช่นเคยฮะเดี๋ยวอยู่ฟังเพลงต่อกับน้องอ้อมไทยลินีนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมกลับมาก็จะมาคุยข่าวด้วยกันเหมือนเดิมครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะครับบายบายกับน้องอุ้ยวีรินทร์พัฒน์ครับแล้วก็เพลงสากลกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรติครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ทุกวันนะครับคลื่นนี้ตลอด24ชั่วโมงที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันทั้งสาระข่าวสารเสียงเพลงที่เราเลือกมาฟังด้วยกันในแต่ละช่วงวสุรมสุริยะวงศ์ครับช่วงยี่โมงยามเช้าขอบคุณมากๆนะครับบุญรักษาครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าแบงค์ชาติจับตาขาดดุลการคลังของภาครัฐหลังจาก S&P Global Rating ประกาศคงอันดับเครดิตของประเทศไทยไว้ที่ระดับ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือในระดับมีเสถียรภาพซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและวินัยการคลังของประเทศนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวสรุปข้อมูลไทยได้คะแนนระดับสูงจากทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับต่ำอีกทั้งยังมีสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิเป็นบวก S&P ให้เครดิตและความน่าเชื่อถือสูงต่อผลงานในการรักษาเสถียรภาพราคาของธปท.ซึ่งต้องยกเครดิตให้ทีมงานและอดีตผู้ว่าการธปท.รุ่นผ่านๆมาที่วางรากฐานนโยบายไว้อย่างเข้มแข็งระบุปีนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยจะยังคงเกินดุลในระดับร้อยละ 2.0 ของ GDP แต่จะปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการเร่งตัวของการนำเข้าน้ำมันดิบจากตลาดโลกอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในระยะถัดไปมีความเสี่ยงทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบโดยเฉพาะประเด็นการขาดดุลทางการคลังของภาครัฐที่อยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นจุดที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยแบงก์ชาติมีกำหนดจะเปิดเผยตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยชุดใหม่ที่อัปเดตล่าสุดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในวันพุธนี้อนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงลาดกระบังคลองสามวาชูนโยบายรถฟีดเดอร์จี้ตรวจโครงสร้างอาคารเก่าชั้นในกรุงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดกลางนครร่มเกล้าตลาดเกรียงไกรกับนายสัตวแพทย์อนันต์เลิกดีผู้สมัครสก.เขตลาดกระบังหมายเลข6จากนั้นลงพื้นที่ชุมชน KC1 กับนายมนุนอินช่วยผู้สมัครสก.เขตคลองสามวาหมายเลข5ก่อนจะไปลงพื้นที่ตลาดซันพลาซ่าเขตจตุจักรช่วงเที่ยงนายอนุชากล่าวว่าจากการลงพื้นที่วันนี้ได้รับฟังปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดในตลาดเรื่องการคมนาคมซึ่งพรรคนำเสนอรถฟีดเดอร์หรือรถเมล์เล็กมาวิ่งตามตรอกซอกซอย

0: เพราะหลายพื้นที่ในบริเวณนี้จะมีหมู่บ้านมีการเคหะที่อยู่อาศัยแต่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่จะมารับส่งสำหรับปัญหาระเบียงอาคารเก่าถล่มที่เขตสัมพันธวงศ์จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสิ่งที่ตนและพรรคประชาธิปัตย์มองจากนี้ไปกทม.ต้องมีนโยบายทำงานเชิงรุกอะไรที่มองเห็นแล้วคิดว่าต้องเข้ามาตรวจสอบอาจต้องดำเนินการก่อนที่จะเกิดปัญหาซึ่งจะมีการเปลี่ยนเรื่องกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นต้องให้แต่ละเขตไปพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตรงนี้เพิ่มเติมการสู้รบในเลบานอนทำเจรจาอิหร่านสะดุดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบแรกที่เมืองลูเซิร์นของสวิตเซอร์แลนด์ตาม MOU ที่ได้ลงนามกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องยืดเยื้อเข้าสู่เช้ามืดวันตามเวลาท้องถิ่นขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาหลังจากที่ได้หยุดชะงักไปเพราะคณะของอิหร่านได้วอล์กเอาท์ประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ขู่ว่าจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านและลักพาตัวคณะผู้เจรจาของอิหร่านหากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนนั้นอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลได้โจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอยู่ต่อไปล่าสุดวันนี้การสู้รบได้ยุติลงไปแต่ประเด็นนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาของการเจรจาต่อไปเนื่องจากนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังยืนกรานที่จะคงกำลังทหารทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทำให้แกนนำของฮิซบอลเลาะห์ประนามและจะตอบโต้อิสราเอลอย่างหนัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
10: yeah!
9: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
11: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้า วันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
12: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
13: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
14: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

เติมรักทีละน้อยแต่เติมบ่อยๆเติมทุกวันเติมได้ตลอดเวลาอันลิมิตนี่หรือเปล่าคะเติมรักทีละน้อยค่ะวันนี้เริ่มต้นงานจาก The Peach Band นะคะในอัลบั้มชุดแรกของ The Peach Band นะคะ Peach แล้วก็นุ้ยนั่นเองนะคะนุ้ยเวริยาภาแต่ว่าเพลงนี้ค่ะได้โอจาก Street Funk Rollers นะคะมาร่วมงานนะคะมาร้องคู่กันกับนุ้ยนั่นเองนะคะเริ่มมาฝากการเติมรักทีละน้อยนะคะเติมบ่อยๆกับอสมทของเราค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะ 10:00 นถึงเที่ยงวันนะคะเป็นเพื่อนคุณฟังเพลงด้วยกันนะคะจะทำงานจะอยู่ที่บ้านจะขับรถนะคะหรือว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ให้อสมทเชียงใหม่ของเราค่ะได้เป็นเพื่อนคุณนะคะได้ในทุกที่ทุกเวลาเลยทีเดียวนะคะอยู่กับดิฉันทารินีทีฆพร2ชั่วโมงค่ะ 10:00 นถึงเที่ยงวันนะคะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นพี่เอวสุรมนะคะมีเพลงเก่าๆนะคะคุณได้ติดตามกันทั้งเพลงสากลแล้วก็เพลงไทยนะคะส่วนข่าวคราวต่างๆก็จะมีช่วงต้นชั่วโมงอยู่แล้วคุณได้อัปเดตกันจากสำนักข่าวไทยคลื่น 100.5 นะคะคลื่นข่าวของสมทกรุงเทพค่ะแล้วก็จะมีช่วงเที่ยงนะคะส่วนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก็เป็นเวลาข่าวของท้องถิ่นของเราเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่ก็จะเป็นช่วงเวลาเฉพาะที่เราจะไลฟ์กันนะคะทั้งบนเพจแล้วก็YouTube นะคะของอสมทเชียงใหม่ของเราตอนบ่ายก็มีเพลงเพราะๆมีสาระคอมมอนเทิร์กนะคะช่วงของพี่อุ้ยเวรินพัฒน์นะคะแล้วก็เพลงสากลนะคะอยู่กับพี่อ้อทัดดาว2ชั่วโมงนะคะบ่าย2ถึง4โมงและพี่หนูสมเกียรติช่วงนิสัยนะคะ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะเป็นเพื่อนคุณเดินทางกลับบ้านนะคะในทุกวันก็ติดตามเราได้ค่ะ 100.75 M Cord Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่นั่นเองค่ะวันนี้วันพระนะคะ

ทีละน้อยค่ะทีนี้ก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วนะคะเมื่อวานยังเพิ่ง17อยู่เลยอ้าวรู้สึกเหมือนกันไหมทีละน้อยนะคะงานของสามสาววงเฮิร์สค่ะก็มาเจอกันนะคะกับโนวาเนลส์ค่ะก็เป็นสามหนุ่มเหมือนกันนะคะจริงๆก็เป็นเพลงของเฮิร์สนะคะแต่ว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันพิเศษที่ได้โนวาเนลส์นะคะมาร่วมงานด้วยนั่นเองนะคะฟังเพลงนี้เราก็เลยคิดไปถึงอีกเพลงหนึ่งหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะหมอเอิญพิยดาหาชัยภูมินะคะที่ได้เมื่อยสครับนะคะมาร่วมงานยังอยากรู้

ยังอยากรู้ค่ะหมอเอิ้นพิดาแล้วก็สครับนั่นเองเพลงนี้จากซันนี่สุวรรณเมธานนท์ค่ะเรื่อยๆไปจนแก่

0: ีจริงๆนะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนแก่นะคะเอ๊ะทำไมพูดถึงแต่เพลงแก่ๆเนี่ยเปิดเพลงหนึ่งแล้วก็อ๋อนึกไปถึงอีกเพลงหนึ่งเออคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครมีน้ำแนวนี้อีกบ้างนะคะก็ช่วยเลือกได้นะ M Cord Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่เนาะ 100.75 MHz นะคะคุณหมอชาวบ้านนี่บอกว่าน่ารักกับชีวิตและครอบครัวทุกใจวัยเกษียณใช่ไหมเออนะคะคือพลานเข้ามาทุกทีนะคะตัวเลขก็ว่ากันไปนะคะไปบางคนก็หลัก4ใช่ไหมคะเข้าหลัก4นะคะบางคนก็เลข5มาแล้วบางคนก็ใกล้จะถึงเลข6แต่บางคนเลยเลข6ไปแล้วแต่ก็ยังแฮปปี้อยู่ได้นะคะแม้ว่าหัวเข่าอาจจะลั่นไปบ้างในบางทีก็ขอให้มีความสุขในทุกวันเนาะจิตใจมันเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณอนุทัยจากแม่ห้องสอนค่ะคุณหมอชาวบ้านเนาะคุณภวัตค่ะก็ติดตามฟังด้วยกันนะคะเหมือนเคยล่ะค่ะพี่บอยนะคะพี่แอลค่ะนะคะพี่แอลก็ตอนนี้หลังเกษียณใช่ไหมก็เดินทางท่องเที่ยวนะคะไปหลายๆที่เลยทีเดียวนะคะล่าสุดอยู่ที่ไหนคะด่านทรายจังหวัดเลยไปงานผีตาโขนมาใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะก็หวังว่าจะเป็นการเดินทางที่สนุกมีความสุขไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักหาเพื่อนไปเที่ยวไปกับแก๊งอะไรก็ได้เติมสีสันให้กับชีวิตของเราใครยังไม่ถึงวัยเกษียณแฮปปี้กับงานต่อไปอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักไปบ้างจะมีท้อใจไปบ้างสู้ๆเข้าไว้ค่ะ
1: เรื่องร้ายเรื่องดีอยากมีสักคนที่พร้อมจะฟัง

0: ก็มาแนวนี้ละแถมอีกเพลงละกันเนาะชราไปด้วยกันกับอสมทเชียงใหม่นี่แหละค่ะป๊อปปองกุลนั่นเองค่ะฟังบอกว่านี่กลับจากเชียงคานแล้วตลอดเส้นทางนี้มีรถนะคะมอเตอร์ไซค์รถยนต์ผู้คนเยอะมากนะคะไปเที่ยวงานผีตาโขนที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยเขาก็มีปีละครั้งเนาะนะคะใช้อะไรนะที่เอาไว้หุงข้าวใช่ไหมนะคะเป็นประเพณีท้องถิ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวสวัสดีคุณปิติพัฒน์นะคะนะคะขอบพระคุณค่ะภาพจากพระธาตุลำปางหลวงนะคะองค์พระธาตุคุ้มครองขอบคุณค่ะนะคะร้อยจุดเจ็ดห้าอสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดรีดิโอค่ะเมื่อเช้าไปวัดมาเอาบุญมาฝากทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเบรกกันก่อนค่ะครู่เดียวแป๊บหนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาอยู่ฟังเพลงด้วยกันต่อค่ะช่วงหน้าพิเศษกับเภสัชนะคะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบเนี้ยต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
8: แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

คล้ายๆว่าฟันผุแล้วเหลือฟันไม่เยอะแล้วอะไรชราไปแล้วอย่างนี้เหรอขวัญบินนะคะสิงโตนำโชคแล้วก็พระเจ้าโจกนั่นเองนะคะสำหรับเพลงน่ารักน่ารักนะเรื่องมาฝากกันนะ 100.75 ค่ะอสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะหอมอยากจะเย็นสบายใช้ตอนนี้เลยใช้ตอนนี้ก็เย็นตอนนี้ค่ะใช้ตอนเช้าก็จะได้หอมไปถึงตอนเย็นนะคะได้ความเย็นสบายเย็นสดชื่นเย็นไม่เหมือนใครและหอมด้วยนะคะไม่เหมือนใครด้วยกับผลิตภัณฑ์เภสัชแป้งเย็นๆนะคะแน่นอนว่าบอกว่าเป็นแป้งเย็นใช้แล้วก็ต้องเย็นสบายเนาะ3 4 3กลิ่นค่ะให้คุณได้เลือกใช้กันนะคะไม่ใช่แค่เย็นสบายสดชื่นแค่อย่างเดียวก็จะได้ความหอมไปด้วยนะคะเป็นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนกลิ่นหอมในระดับตำนานนะคะหอมเกินห้ามใจนะคะกับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะก็อยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนานมากๆหลาย10ปีกันเลยทีเดียวนะคะก็ให้คุณได้ใช้ให้คุณได้หอมให้คุณได้เย็นสบายนะคะจะเลือกกลิ่นไหนก็ได้เลยนะคะชอบกลิ่นไหนก็ใช้กลิ่นนั้นหรือว่าอยากจะลองกลิ่นใหม่ก็ได้เลยนะคะเรามีอยู่3สี3กลิ่นนะคะจำได้ง่ายๆโดยเฉพาะใครที่อยากจะหอมกลิ่นมาดามกระป๋องสีชมพูเท่านั้นคุณก็จะได้สัมผัสนะคะถึงกลิ่นหอมแบบมาดามนะคะเป็นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรากระป๋องสีชมพูนะคะหอมเย้าเยือนใจหอมเกินต้านหอมไม่เหมือนใครนะคะก็ให้คุณได้เลือกใช้กันแป้งเย็นเภสัชหอมกลิ่นมาดามอย่าลืมกระป๋องสีชมพูของเรากลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะหาซื้อกันได้ด้วยตามร้านค้าทั่วไปเช่นเดียวกันนะคะกับสีอื่นๆนะคะเรามีสีฟ้าคาเมล่าด้วยค่ะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาอยากจะรู้ว่าหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาเป็นยังไงนะคะเลือกใช้กันได้ก็หอมไปคนละแบบนะคะแต่ก็สบายเนื้อสบายตัวเหมือนกันเริ่มถึงเขียวพรินเซสนะคะคุณได้หอมเซ็กซี่พร้อมขยี้ใจนะคะชอบคอนเซ็ปต์เนี่ยกลิ่นนี้ก็จะหอมแบบเย็นสบายเฟรชแอนด์คูลนะคะสดชื่นสดชื่นค่ะใครอยากจะหอมด้วยแล้วก็สดชื่นนะคะในทุกวันในทุกเวลานะคะเลือกกันสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะให้คุณได้ตัวหอมๆนะคะสบายเนื้อสบายตัวกันนะคะเลือกกันได้และหาซื้อกันได้ด้วยตามร้านค้าทั่วไปค่ะหอมไม่เหมือนใครเราจะหอมสดชื่นหอมสบายเนื้อสบายตัวเช้าถึงเย็นเย็นถึงเช้าแป้งเย็นเภสัชได้เลยค่ะ

0: ันจะก้าวนั่นเองเนี่ยใครบอกนางฟ้าไม่มีอยู่จริงนะคะเพลงน่ารักจังหวะดีๆนะเรื่องมาฝากกันสบายๆนะคะฟังด้วยการกับอสมทเชียงใหม่รับผลิตภัณฑ์จากเพศสัตว์นะคะที่คุณจะฟังได้นะคะสำหรับเพลงแนวประมาณนี้ในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะคะช่วงเวลาพิเศษกับผลิตภัณฑ์พิเศษเพศสัตว์ของเรานะคะให้คุณได้หอมและสบายเนื้อสบายตัวแป้งเย็นหอมๆ3สี3กลิ่นนะคะใช้แล้วสบายตัวก็จะได้สบายใจนะคะอากาศร้อนแค่ไหนก็ไม่หวั่นใช้ได้ทุกฤดูกาลเพราะว่าทุกฤดูก็จะมีเรื่องของความร้อนอยู่ด้วยอากาศก็จะร้อนได้ในทุกฤดูเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะก็ใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกเวลาซ้ำซีซ้ำกลิ่นนะคะรวมถึงสบู่ของเราก็หอมเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังให้คุณได้อาบน้ำกันได้เพลินๆสะอาดสะอ้านสดชื่นในทุกเช้าทุกสายทุกบ่ายและทุกเย็นแล้วแต่ว่าใครจะอาบตอนไหนได้ทุกเวลานะคะอาบน้ำหอมๆอาบเพลินๆกับสบู่เพศสัตว์ Whitening Soft กันได้ค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยนะคะแต่ว่าเป็นการรบกวนแน่นอนนะคะให้เพื่อนบ้านก็จะได้หอมไปด้วยกันนะคะก็ถ้าเกิดเขาถามก็บอกนี่แหละนะคะหอมสบายเนื้อสบายตัวด้วยหอมติดเนื้อติดตัวแต่จริงๆแล้วมันเป็นความหอมที่อ่อนๆ นะคะหอมบ่าว่าอาบน้ำเสร็จแล้วก็ยังมีกลิ่นนะคะติดตัวอ่อนๆ อยู่หอมสดชื่นอาบน้ำแล้วก็จะได้ความสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายผิวนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวแห้งด้วยนะคะก็บำรุงไปตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำนะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาบน้ำได้นะคะผิวก็จะนุ่มล้างหน้าก็ดีหน้าก็จะนุ่มๆไปด้วยนะคะอาบน้ำได้ล้างหน้าก็ดีนะคะกับสบู่เพศสัตว์ของเรานะคะอยากจะหอมละมุนละไมกลิ่นน้ำนมข้าวหอมแบบนุ่มๆนะคะอยากจะรู้ว่ากลิ่นนุ่มเป็นยังไงนะคะลองใช้ได้เลยก้อนสีขาวนะคะสำหรับสีเขียวไรซ์มิลก็คือกล่องเลยเป็นขาวเขียวนะคะแล้วก็ก้อนสบู่จะเป็นสีขาวละมุนค่ะใช้แล้วผิวก็ละมุนกลิ่นหอมละมุนเหมือนกันหรือว่าใครอยากจะสดชื่นแบบเบอร์รี่นะคะกลิ่นฟรุตตี้นะคะสดชื่นสดชื่นก็เลือกกันได้กับสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่2สี2กลิ่นหอมมากนะคะใครยังไม่ได้ลองจัดกันได้เลยนะคะรับรองติดใจแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวผิวแห้งด้วยค่ะก็จะได้ความสดชื่นแล้วนะคะได้บำรุงผิวด้วยนะคะให้ผิวของคุณนั้นได้ดูกระจ่างใสผิวหอมสดชื่นนะคะหอมแบบติดเนื้อติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยหอมติดกายหอมติดใจค่ะผลงานจากจัมโบ้วงการมาเทพนะคะวันก่อนหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมแล้วก็จะมีงานที่ใช้ชื่อว่าจัมโบ้มิวสิกเหมือนกันอันนี้ก็พูดถึงเรื่องราวของอายุมันอายุใกล้เคียงกับเสีย

0: ไปถึงเมนูอาหารเลยทีเดียวไม่ได้จะบุลลี่อะไรแต่อย่างใดเพลงตลกดีจากจัมโบ้องค์การมาเทมอายุใกล้เคียงกับเสียนะนะคะไม่รู้ว่าเท่าไหร่แหละเอ็มคอร์ดเรดิโอค่ะ 100.75 นะคะเมกะเฮิร์ตซ์นะคะฟังเพลงแล้วเป็นไงคะคุณอังเคิลเจค่ะจุดจุดจุดไม่มีคำบรรยายหรอนะคะกับผลิตภัณฑ์เภสัชนะคะไม่ว่าจะวัยไหนฤดูกาลไหนนะคะก็อยู่คู่กับคนไทยมาใช้กันได้นะคะทุกวัยเลยจริงๆนะคะความหอมจากผลิตภัณฑ์ของเราโดยเฉพาะแป้งเย็นจากเภสัชนะคะหอมสบายเนื้อสบายตัวก็เลือกใช้กันนะคะ3 4 3กลิ่นแป้งเย็นเภสัชหอม
1: ๆถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจอ
0: ยากจะหอมเกินห้ามใจนะคะหอมไม่เหมือนใครก็อย่าลืมค่ะเลือกใช้กัน3 4 3กลิ่นนะคะโดยเฉพาะหอมกลิ่นมาดามนะคะหอมสดชื่นหอมไม่เหมือนใครก็เลือกกันได้นะคะหอมเกินต้านหอมเยาว์ยวนใจก็ต้องกระป๋องสีชมพูได้เลยก็จะได้ความสดชื่นความหอมแบบกลิ่นมาดามนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นฟ้าคามิลาหอมแบบเรลับนาคนหาและเขียวพรินเซสค่ะหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้ใจเป็นความหอมพิเศษหอมเกินห้ามใจหอมไม่เหมือนใครนะคะหอมในระดับตัวแม่หอมในระดับตำนานก็ต้องแป้งเย็นเพซาเท่านั้นให้คุณได้ลองใช้ก็หาซื้อกันได้ด้วยง่ายๆเลยตามร้านค้าทั่วไปราคาไม่แพงเลยสบู่2สี2กลิ่นหอมกันไปคนละแบบเขียวไรซ์มิลก็หอมนวลๆละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำหนมขาวและใสๆกลิ่นสดชื่นกลิ่นผลไม้กลิ่นเบอร์รี่ก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ค่ะเลือกใช้กันตัวหอมด้วยผิวใสด้วยบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นสดชื่นสดชื่นหอมติดผิวติดเนื้อติดตัวหอมติดกายแล้วก็จะได้หอมติดใจเลือกกันได้ค่ะสบู่เภสัช2สี2กลิ่นหอมมากๆเลย

นิดหน่อยค่ะเจ้าอี้ปูวสิทธิ์นั่นเองจบเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเราเบรกกันค่ะคุณได้อัปเดตข่าวกันต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกลับมาช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่อค่ะสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์เพลงด้วยกันชมด้วยจากเพศสัตว์นะคะซื้อกันได้ตามร้านค้าทั่วไปในราคาที่เข้าถึงได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพบริการสักครู่

0: ับมา
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: นายกนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอ.นัดแรกถก OKR ประเทศตั้งสี่อนุกรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่1ทับ2569โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้ร่วมประชุมกรอซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus คือมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลซึ่งประเด็นในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถของประเทศหากสามารถประชุมได้เดือนละครั้งจะเป็นเรื่องดีสำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาคือการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์การกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์หรือ OKR และการจัดกลุ่มดำเนินงานภายใต้กรอ.นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นสำคัญตามภารกิจของกรอ.และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสุภจีแจ้งข่าวดีสถานการณ์ปุ๋ยคลี่คลายหลังเรือขนส่งเริ่มเดินทางได้ตามปกตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงถึงการบริหารจัดการปุ๋ยว่ารัฐบาลในฐานะทีมประเทศไทยได้ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดแม้จะมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานจนหลุดออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือที่ทะเลแดงมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนให้เกษตรกรโดยตั้งเป้ากระจายไป40จังหวัดปัจจุบันทำแล้ว6จังหวัดและจะทำต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนายเทพวิทย์เตียวสุรัตน์กุลอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยกล่าวว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่เคยขาดหายไปในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้เริ่มมีการนำเข้าจากแถบตะวันออกกลางผ่านช่องแคบฮอร์โมสได้แล้วขณะเดียวกันผู้ผลิตในซาอุดิอาระเบียก็ได้ปรับแผนขนส่งทางรถบรรทุกจาก

0: ฝั่งตะวันออกไปยังทะเลท่าเรือทะเลแดงเพื่อส่งมายังไทยอย่างต่อเนื่องสุริยะเผยรอรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียนัดหารือเคลียร์ปมระงับกุ้งไทย5สายพันธุ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าขณะนี้ยังรอหนังสือตอบรับกำหนดการเข้านัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียกรณีที่สมาคมกุ้งไทยเสนอให้ใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบปลากระพงของประเทศมาเลเซียเพื่อนำไปหารือนั้นนายสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศยังเป็นอย่างไรภายหลังมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสนายสุริยะกล่าวว่าปุ๋ยตอนนี้ยังคงไม่มีปัญหาและยืนยันว่าสถานการณ์ปุ๋ยยังคงมีเพียงพอจนหมดฤดูกาลปลูก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
7: Radio. MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

เติมใจให้กันค่ะชนิดจากมิ้นท์มาริวันจิมิน่านั่นเองนะคะจากภาพยนตร์ที่โด่งดังมากๆนะคะคุณกระจรศักดิ์แล้วก็คุณจันจิราจูแจ้งพริกขี้หนูกับหมูแฮมค่ะโดยเฉพาะทรงผมของนางเอกนี่ก็อ๋อเท่ดีนะมีคนทำทรงนั้นเยอะเลยเหมือนกันเนาะส่วนเพลงนะคะที่ก็ดังไม่แพ้กับภาพยนตร์นะคะก็คือเพลงนี้เติมใจให้กันแต่ก็เป็นเวอร์ชันของคุณมัมลาคอนิกนั่นเองนะคะเพลงที่พี่จุ้ยสุบุเลียงแต่งนะคะคุณศิลปาสารศาสตร์นะคะอันนี้ก็ทำนองเรียบเรียงแล้วก็ดนตรีก็เป็นงานของวงบัตเตอร์ฟลายนั่นเองนะคะที่พี่มาบอกว่าเขาชวนมาร้องเพลงนะคะบอกว่าเป็นเพลงหนังเนี่ยแหละเรื่องนี้ตอนนั้นหนังก็ยังไม่ฉายเนาะนะคะแล้วปรากฏว่าหนังดังก็เลยส่งให้พี่มามนะคะพี่มามบอกว่ามีหนึ่งเพลงนี่แหละค่ะที่ทำให้มีงานมาจนถึงทุกวันนี้นะคะสำหรับเพลงเติมใจให้กันนะคะตั้งแต่ปี30กว่าๆใช่ไหมนะคะจากภาพยนตร์เรื่องพริกขี้หนูกับหมูแฮมนะคะจนก็จะมีเพลงในเวอร์ชันอื่นบางท่านก็อาจจะชอบในเวอร์ชันของพี่ก้องเหมือนกันก็ร้องไว้ได้เพราะนะคะเพราะกันไปคนละแบบนะคะก็เพลงนี้ก็เลยกลายเป็นเพลงแจ้งเกิดแล้วก็มีงานเข้าตลอดแล้วก็พอไปแสดงที่ไหนก็ยังได้ร้องเพลงนี้อยู่ตลอดเนาะเติมใจให้กันนะคะวันนี้เรื่องให้ฟังในเวอร์ชันของมาริวันเจมิน่านะคะในแบบอะคูสติกเวอร์ชันฟังสบายๆนะคะก่อนนานๆยิ่งนานยิ่งผูกพันค่ะโบเรนบนวิสุทธ์แล้วก็เพลงที่คุณพวัตขอไว้สำหรับเหมือนเคยนะคะเพลงของพี่บอยเสียงของอต้อยเศรษฐาศิราชายานั่นเองค่ะเป็น3เพลงต่อเนื่องนะคะ M Chord Triple Song Long Play นะคะวิทยุอสมทเชียงใหม่ค่ะ 100.75 MHz นั่นเองและใช้แอปพลิเคชัน M Chord Connect รวมถึงเรดิโอnetwork.mcot.net ฟังเพลินๆท้องฟ้าก็ครึ้มๆนะคะเหมือนว่าฝนจะตกเนาะเหมือนว่าช่วงเบรกที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเนี่ยจะมีแดดมาอยู่แวบๆอยู่เหมือนกันนะคะคุณสุภศักดิ์สวัสดีค่ะขับรถอยู่ค่ะติดไฟแดงแถวไหนรวมโชคมีชัยนะคะก็ท้องฟ้าเดียวกันค่ะใกล้ๆกันกับสถานีเนาะนะคะแต่อาจจะอยู่คนละฝั่งนิดนึงนะคะขับรถขับราก็เดินทางปลอดภัยนะคะฟ้าครึ้มๆเหมือนกันนะคะแถวรวมโชคมีใช้เพลงม่วนขนาดนะก็ขอบคุณค่ะช่วยเลือกกันได้นะคะออนไลน์ก็ติดตามเราได้หรือว่าฟังในเครื่องรับในรถของคุณก็ได้ฟังผ่านแอปในรถก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะอยู่ใกล้ๆนะคะถ้าเครื่องรับนี่ก็จะอยู่ในรัศมีขอบเขตการรับฟังเชียงใหม่ลำพูนนะคะลำปางก็ได้บางส่วนมีเชียงรายด้วยบางส่วนนะคะแต่ถ้ากังวลไม่ต้องกลัวคลื่นแทรกไม่ต้องกลัวเสียงไม่ชัดเจนนะคะออนไลน์ก็สะดวกดีนะคะแอปพลิเคชัน Mcot Connect แล้วที่ radio.network.mcot.net นั่นเองค่ะคุณอนุชาตินะคะก็ฟังด้วยกันนะขอบคุณค่ะ 100.75 Mcot Radio คุณหน่อยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันพระนะคะคุณพี่แอลอยากฟังเจฟซาร์เทอร์นะคะแค่เธอโอ้ยอดวิวสำหรับเพลงนี้นี่ก็โอ้ไปเยอะเลยเหมือนกันนะคะหลายสิบล้านนะถ้าจำไม่ผิดนะคะจริงเจฟเองก็มีเพลงมีงานนะคะเยอะเลยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นอันคนรุ่นใหม่ที่ก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะเมื่อกี้พูดถึงมัมลาคอนิกเนาะนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดเพลงเติมใจให้กันนะคะเปิดเพลงนี้ดีกว่านะแต่เป็นเวอร์ชันที่เอามาเรียบเรียงดนตรีใหม่นะคะจากก๊อปเบญจพลค่ะจากอัลบั้ม Be My Guest นะคะห่วงหานั่นเอง

วงหานะคะมัมลาโคนิกนั่นเองค่ะจากบีเมเกสนะคะจากก๊อฟเบญจพลค่ะก็จะมีเพลงที่พี่มัมร้องอีกเพลงนึงคือความลับนะคะเพลงนี้ก็โด่งดังเหมือนกันแต่ก็เป็นเวอร์ชันนะคะที่เรียบเรียงใหม่นะคะในเวอร์ชันของก๊อฟเบญจพลก็ดีเหมือนกันนะคะ Mcord Radio ค่ะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะจริงๆเราก็คิดถึงเพลงอื่นๆด้วยเมื่อกี้ก็จะมีเสียงของก๊อฟนะคะมาแจมด้วยนิดหน่อยนะคะแต่ก็จริงๆแล้วในอัลบั้ม Be My Guest นี่ก็มีหลายชุดเหมือนกันนะคะชุดที่1ชุดที่2แล้วก็มีหลายๆคนนะคะที่ก็มาร่วมงานมาร้องเพลงด้วยกันนะคะเยอะเลยนะคะก็เราอาจจะไม่ได้เปิดครบบ้างเปิดไม่ครบบ้างเพราะเพลงค่อนข้างที่จะเยอะเนาะก็เลยคิดถึงเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งนะคะที่คุณก๊อฟนั้นร้องไว้กับจุ๋มนริกาจางกัญชมานั่นเองค่ะเห็นท้องฟ้าคุณฟังส่งมานะคุณสุภศักดิ์นะคะแล้วก็คุณปิติพัฒน์ค่ะวิวหมอกลงดอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเมฆมีหมอกนะคะแล้วก็ภูเขาเขียวๆต้นไม้เขียวๆเพลงนี้เลยละกัน

0: ปลายฟ้าค่ะครึ่มบ้างแดดบ้างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวก็สว่างตะวันนี้ช่วงบ่ายเย็นๆนะคะก็มีฝนมาเขาเรียกว่าอะไรนะคะตกหนักอยู่แป๊บหนึ่งนะคะเรียกว่าหนักไหมน่าจะได้อยู่นะคะก็ได้ความสดชื่นกันไปนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับหนักเยอะมากเท่าไหร่นะคะก็ได้พอรู้สึกว่าอันนี้แหละหน้าฝนแต่หลังจากนี้นี่แหละค่ะฝนมันจะน้อยลงนะคะก็มีหลายๆหน่วยงานนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์เอลนินโญนะคะฝนจะทิ้งช่วงนะคะแล้วก็น้ำนะคะปริมาณเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าน้ำทางเหนือเราสองเขื่อนใหญ่ที่เชียงใหม่นี่ก็มีอยู่ประมาณ 80% นะคะแล้วก็เขื่อนอื่นๆนะคะที่ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือสำหรับการบริหารจัดการน้ำนะคะต่อจากนี้ไปจนถึงหน้าแล้งนะคะที่ฝนมันก็น้อยลงน้อยลงนะคะภาวะของโลกที่แปรปรวนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นแม้แค่1องศานะคะแต่อย่าลืมว่าโลกของเรามีมหาสมุทรอยู่เยอะน้ำก็เยอะขั้วโลกที่เป็นน้ำแข็งก็เริ่มละลายนะคะมันก็ส่งผลต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำนะคะหรือแม้แต่ปะการังนะคะอุณหภูมิอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นแค่1องศาแต่ว่ามันก็ส่งผลเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของราคาสินค้าด้วยเพราะอะไรก็เพราะว่าพืชผลมันไม่ได้ไปเป็นไปตามฤดูกาลนั่นเองนะคะมันก็ทำให้การเพาะปลูกนะคะไม่ได้ผลนะคะของมีน้อยนะคะกว่าจะได้ผลผลิตนะคะต้นทุนก็สูงทำกำไรก็ยากนะคะคนปลูกก็ได้น้อยนะคะแล้วก็มาจนถึงผู้บริโภคยิ่งน้อยไปใหญ่เลยนะคะน้อยที่นี้ในที่นี้คือปริมาณร้อยปริมาณน้อยแต่เราเสียตังค์เยอะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวเราคุยกันเบรกหน้าแม่อาจจะมีนิดนึงนะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนดีกว่าในเวลาฟังสิ่งที่น่าสนใจกันค่ะกลับมาช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่อเบรกสุดท้ายแล้วค่ะ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาร
2: ถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
5: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02 666 0008ย้ำอีกครั้ง02 0608660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: เพลงจากเจฟสัตเทอร์นะครับแค่เธอค่ะเพลงนี้คุณผู้ฟังเลือกมานะครับพี่แอลทางไลน์ของเราอีกหนึ่งข้อความนะคะ MCOTCM1075 ค่ะวิทยุอสมทเชียงใหม่ขอบคุณค่ะยินดีมากๆนะคะก็ติดตามฟังด้วยกันช่วยเลือกกันได้นะคะเพลงยุคไหนที่แบบพอดีวันเปิดได้ก็เปิดให้นะคะยินดีไม่มีปัญหา
1: ได้ยินนิทานเรื่องหนึ่ง
0: เพลงนี้งานจากเพอร์พีชค่ะ

ไม่มีวันไหนไม่คิดถึงนะคะไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะคะงานเชิญเพื่อพีชค่ะเพลงช้าก็เศร้าเพลงเร็วก็ดีเพลงตลกก็ได้นาฬิกา49นาทีค่ะ 0.75 อสมทเชียงใหม่ MCOT Radio นะคะฟังเพลงด้วยกันกับ Trinity Kapon นะคะในนี้งานจากอลินนะคะ

นาฬิกานะคะแน่นอนว่าก็มีเข็มนะคะแต่นาฬิกาเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องเห็นเข็มนะคะเห็นตัวเลขก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เพลงนี้ชื่อว่าเข็มนาฬิกางานจากอลินนั่นเองนะคะร้อยจุดเจ็ดห้าสมทเชียงใหม่เอ็มคอร์ดรีดิโอค่ะเมื่อกี้เนี่ยเบรกที่เราพูดถึงเอาไว้เนาะว่าเรื่องของเอลนีโญนะคะมันก็ส่งผลไม่เพียงแต่เฉพาะเรื่องของอากาศเรื่องของอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ว่ามันก็ส่งผลในหลายด้านเลยทีเดียวนะคะอย่างหนึ่งนะคะที่เอลนีโญหรือว่าอาจจะกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะคะจุดเปลี่ยนโลกร้อนก็เร่งแล้วก็เรื่องของราคาสินค้านะคะที่ทำให้เราอาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นนะคะ อาจจะสังเกตว่าทำไมค่าไฟที่บ้านช่วงนี้พุ่งสูงขึ้นผิดปกตินะคะทำไมเงิน500บาทที่เคยซื้อของได้เยอะเลยวันนี้ได้เท่าไหร่เองกลับบ้านนะคะหรือแม้แต่เติมน้ำมันเองนะคะจากปกติราคาเท่านี้ที่เราเคยเติมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะต้องเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะเลยนะคะอันนี้เราไม่ได้รู้สึกไปเองค่ะแต่ว่าเราสัมผัสได้จริงๆอันนี้มันจะเป็นสัญญาณเตือนนะบอกว่าเป็นภัยขั้นต้นจากปรากฏการณ์ภูมิอากาศที่สะเทือนเรื่องของเศรษฐกิจไม่เพียงแค่เฉพาะไทยของเราเท่านั้นแต่ว่ามันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนะคะในยุคนี้นะคะเพราะว่าทางองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NOAA นี่เขามีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าโลกเข้าสู่ภาวะเอลนีโญอย่างเต็มตัวแล้วแล้วสิ่งที่น่ากังวลก็คือมีโอกาสสูงถึง 63% นะคะที่รอบนี้เนี่ยจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นสภาวะซูเปอร์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดในรอบ76ปีได้แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือผลกระทบในครั้งนี้มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่ว่าอุตสาหกรรมเกษตรอาหารพลังงานของไทยก็กำลังเผชิญกับperfect storm ครั้งนี้ด้วยนะคะทำไมเอลนีโญรอบนี้ถึงกลับมาเร็วกว่าปกติเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยปรากฏการณ์เอลนีโญขนาดใหญ่จะเว้นระยะห่างกันหลายปีนะคะเพื่อให้มหาสมุทรได้สะสมความร้อนคืนกลับมาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยกลับมาเยือนหลังจากสิ้นสุดรอบที่แล้วไปแค่3ปีเท่านั้นนะคะสาเหตุเนี่ยก็มีการวิเคราะห์นะคะจากอดีตนักวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศนะคะจากนาซานะคะดร.เจมส์แฮนเซนนะคะแล้วก็คณะนี่เขาชี้เห็นว่าโลกของเราเนี่ยผ่านพ้นจุดเปลี่ยนสำคัญมาตั้งแต่ปี2015แล้วอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของภาวะโลกร้อนเร่งตัวนะคะที่ทีมวิจัยนะคะเขาบอกว่าการเร่งตัวของความร้อนเนี่ยไม่ได้เกิดจากก๊าซเรือนกระจกแค่อย่างเดียวแต่ว่าก็เกิดจากการที่มนุษย์เราลดนะคะการปล่อยฝุ่นละอองซัลเฟอร์นะคะจากอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกแล้วก็ภาคการขนส่งทางเรืออย่างรวดเร็วตามนโยบายรักโลกแล้วก็ลดมลพิษทางอากาศแต่ว่าผลข้างเคียงนะคะที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเกราะสะท้อนแสงอาทิตย์ของโลกจางหายไปส่งผลให้มหาสมุทรนามีการดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วก็สะสมพลังงานความร้อนใต้ผิวน้ำที่ระดับความลึก300เมตรแรกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์นะคะแม้ว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเผชิญหน้ากับภาวะลานินญาที่คอยช่วยลดอุณหภูมิแต่เมื่อพลังงานความร้อนใต้ผิวน้ำนะคะมีการกระฉอกนะคะกลับมาทางที่ตะวันออกมันก็เลยเป็นการจุดชนวนให้เกิดเอลนีโญพร้อมที่จะทุบสถิตินะคะที่มีการตั้งสมมติฐานนะคะในอีก 12-18 เดือนข้างหน้านะคะว่าสิ่งที่ทั่วโลกโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์เขาเฝ้าจับตาอยู่ก็คือการวัดพลังระหว่างแบบจำลองดั้งเดิมนะคะของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีการประเมินนะคะว่าอุณหภูมิโลกจะค่อยๆสูงขึ้นอย่างช้าๆกับทฤษฎีโลกร้อนเร่งตัวของดร.แฮนเซนนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าการเร่งตัวของพลังงานความร้อนสะสมเนี้ยจะส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยสะสม12เดือนของโลกในปีนี้ปี2026ครึ่งปีแรกเนี่ยจะรักษาระดับต่ำที่สุดไว้ที่บวก 1.4 องศาก็คือเพิ่มขึ้น 1.4 องศาถ้าเทียบกันกับยุคก่อนอุตสาหกรรมนะคะซึ่งอุณหภูมิระดับนี้เนี่ยเขาบอกว่าสูงกว่าจุดพีคของเอลนีโญครั้งใหญ่ในช่วงปี2015ถึง2016ด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอลนีโญรอบนี้เนี่ยพีคสุดช่วงปลายปีนะคะอุณหภูมิโลกในปีหน้าก็อาจจะพุ่งทะลุ
ไปอีกนะคะอาจจะไปแตะที่บวก 1.7 องศานะคะก็จะทำให้ 12-18 เดือนข้างหน้าที่เขาจะพิสูจน์ว่า point of no return นะคะจุดที่ไม่มีวันย้อนกลับจะไปถึงหรือเปล่า

คาแพงนะคะวิถีชีวิตข้าวน้ำตาลน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นวัตถุดิบของต้นน้ำของอาหารทุกชนิดก็จะมีผลผลิตลดลง 2-8% วิกฤตพลังงานนะคะอันนี้ในเมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นราคาวัตถุดิบราคาอาหารก็จะแพงขึ้นของในซูเปอร์หรือว่าตลาดก็ต้องแพงขึ้นวิกฤตพลังงานค่าไฟที่พุ่งสูงวิกฤตดอกเบี้ยนโยบายการเงินต่างๆนะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องราวที่ฟังแล้วก็ยังไม่หมดนะวันนี้หลายๆประเด็นที่มันอาจจะได้หยิบนำมาพูดถึงวันหลังแล้วกันเนาะนะคะเรื่องของมันเกี่ยวกับดอกเบี้ยแล้วนโยบายการเงินยังไงนะคะที่มันเกี่ยวกับเอลนีโญแหละซูเปอร์เอลนีโญค่อยว่ากันเนาะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามเนาะนะคะอย่าเพิ่งเครียดเดี๋ยวให้คุณไปเครียดต่อกับข่าวนะแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงครึ่งติดตามกันได้ข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวหรือตื่นไม่ไหวส่งท้ายที่เวอร์ชันนี้จากซีซั่น5ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: านอยู่ไม่ไหวอ้าวบ้านนี้มันน่ากลัวกลัวกลัวกูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่ที่นี่ที่ไหน
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่22มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอ.นัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมประชุมกรอ.ซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ครับในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus ก็มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลส่วนนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้แถลงวันนี้ถึงสถานการณ์การบริหารจัดการปุ๋ยว่าแม้จะยังมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำครับซึ่งเคยติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกับอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยบอกว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายและแนวโน้มราคาเริ่มอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในกลุ่มไนโตรเจนแล้วก็ยูเรียสูตร NP แล้วก็ NPK นะครับเริ่มหยุดนิ่งแล้วก็มีโอกาสปรับลดลงในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
0: ขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไตรมาส4ภาวะเศรษฐกิจอาจจะชะงักว่าไม่น่าจะชะงักแล้วค่ะส่วนราชการจะต้องเพิ่มเติมมาตรการอะไรหรือไม่นั้นต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่ามองกรอบการเจรจาสหรัฐอิหร่านน่าจะดีขึ้น

0: ซึ่งรัฐบาลมีแผนหลายอย่างรวมถึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็กล่าวสั้นๆถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐอิหร่านว่าขอรอผลการประชุมกรอส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้งบจากพรก.กู้เงินปลัดคลังระบุนะคะว่าเพิ่งจะปิดไปเมื่อตอน 5:00 นและเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มกระบวนการกลั่นกรองค่ะ
1: รัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกครับนำเทคโนโลยีใหม่บริหารจราจรทางอากาศพร้อมดันเที่ยวบินซีเพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและก็การบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยจะมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น world class นะครับaviation hubหรือว่าศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและก็ระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยตั้งเป้าหลักผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569นี้ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางบกทางอากาศแล้วก็ทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ครับโดยรัฐบาลมุ่งยกระดับระบบคมนาคมของประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ก้าวทันสมัยเทคโนโลยีโลกแล้วก็นำระบบบริหารน่านฟ้าสมัยใหม่แล้วก็การพัฒนาซีเพลนมาช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวการลงทุนแล้วก็การเชื่อมโยงการเดินทางของประเทศสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่และก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกอย่างยั่งยืนครับ
0: มากันที่เรื่องของไฟฟ้าค่ะหลังจากที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะถึงสิ่งที่เพิ่งจะรู้กันว่าค่าไฟฟ้าสำหรับไฟสองทางไฟทางหลวงไฟถนนนั้นที่แท้แล้วประชาชนนั้นเป็นคนจ่ายโดยการรวมกับไฟบ้านค่ะล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเหตุผลที่ต้องออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาการเก็บค่าไฟฟ้าทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟของบ้านเรือนประชาชนได้เสนอแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าของประชาชน3เรื่องด้วยกันก็คือสัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายกแรกตั้งแต่ปี2550ถึง2551ที่รัฐนั้นให้มีการอุดหนุนบวกเพิ่มแอดเดอร์ในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วก็ยังคงขายไฟฟ้าในราคาที่สูงค่ะส่วนเรื่องที่2คือค่าไฟเกี่ยวกับเรื่องของไฟทางที่หลบตาประชาชนใส่อยู่ในบิลค่าไฟและเรื่องอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราขายไฟให้กับเอกชนอย่างการทำ data center ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวงชนบทก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะว่าการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นระยะกว่า10ปีแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดเจนว่าตกลงค่าไฟของทางไฟทางนั้นเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็จะสามารถไปของงบประมาณจ่ายค่าไฟได้เหมือนกับหน่วยราชการทั่วไปหากว่าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงไปด้วยจากการที่จะต้องจ่ายกันโดยที่ไม่รู้ปีนึงนับ 10,000 ล้านบาทก็ต้องรีบแก้ไขจัดการค่ะนายเอกนัทยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ตั้งใจที่จะพูดให้กับประชาชนได้ทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ขณะนี้กำลังจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนนี้ออกไปโดยให้หน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบจะได้เห็นว่าชัดเจนแล้วตกลงว่าเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ใช่มาหลบหูหลบตาประชาชนแล้วก็ย้ำด้วยว่าจะเร่งดำเนินการโดยทันทีค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของรัฐบาลครับสั่งเร่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มจนมีผู้เสียชีวิต2คนช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลครับสั่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มพัทรพงษ์ลงพื้นที่ด่วนเลยนะครับแสดงความเสียใจผู้สูญเสียเร่งสอบทุกสาเหตุครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและก็ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานด้านคมนาคมและก็ทีมวิศวกรโครงการร่วมรายงานข้อมูลทางเทคนิคและก็สภาพพื้นที่เกิดเหตุนายพัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของการรักษาพยาบาลการเยียวยาและก็ประสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดโดยจะพิจารณาทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสภาพธรณีวิทยารวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและก็สภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือว่าฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานครับ
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยมาตรการปรับนอมินีเข้มข้นตลอด8เดือนทำบริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 65% ค่ะนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมาได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีอย่างจริงจังตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มหลักได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซขนส่งโรงแรมและรีสอร์ทการเกษตรและการก่อสร้างโดยมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไทยที่ร่วมลงทุนกับต่างชาติต้องแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง3เดือนเพื่อพิสูจน์ศักย ภาพการลงทุนที่แท้จริงส่งผลให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงกว่า 65% ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและเตรียมออกมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้ค่ะผลการดำเนินงานระหว่าง1ตุลาคม2568ถึง22มิถุนายน2569ตรวจสอบเชิงลึก34พื้นที่11จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีเชียงใหม่และตากตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงกว่า 3,200 รายและส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆค่ะทั้งสรรพากร DSI ปปง.และตำรวจดำเนินการตามกฎหมายหลายหมื่นรายการและยังขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดพบมีผู้กระทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนถึง 2,040 บริษัทมูลค่าหุ้นรวม 2,500 ล้านส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วค่ะส่วนกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงแอปพลิเคชันจีนที่วิ่งรับส่งอาหารเจาะกลุ่มคนจีนในไทยมีการตรวจสอบแอปพลิเคชันธุรกิจนอมินีชาวต่างชาติในประเทศไทยที่อาจดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นมีทั้งหมด3แอปพลิเคชันที่เปิดบริษัทในไทยอย่างไรก็ตามค่ะขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่างๆเพื่อคัดกรองธุรกิจที่มีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อเลี่ยงการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าวหากพบการกระทำความผิดจะมีบทลงโทษทั้งจำและปรับนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังกลุ่มชาวต่างชาติที่รับสัญชาติไทยแล้วนำมาใช้เป็นช่องว่างทางกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทร่วมกับคนต่างชาติค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026ครับ18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการแนะชมบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับกระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการครับช่วงเทศกาลบอลโลกรัฐบาลเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับโดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ 12:17 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะ ที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดให้มีพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีดร.ยาดากาศยปนันกรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีค่ะและกล่าวน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรวมทั้งร่วมยืนสงบนิ่งและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปิ่มด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงมีบทบาทที่สำคัญในองค์กรสหประชาชาติจนทำให้เกิดข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มีใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิงหรือที่เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
1: พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีช่วยปิยรัตน์เปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี69ครับชูระบบสหกรณ์หัวใจการขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตรแดนอีสานนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในงานมีนายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายจเดชจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสำรายนินกิ่งประธานชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะกรรมการฝ่ายจัดการผู้ตรวจสอบกิจการและผู้แทนสหกรณ์การเกษตรจาก20จังหวัดกว่า600คนเข้าร่วมงานครับโดยนางสาวปิยรัตน์ได้มอบนโยบายและก็แนวทางการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าสหกรณ์พร้อมเป็นผู้แทนชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่5แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านคางหุ่งโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองวิทยามั่นโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่นวิทยาโรงเรียนคำนางตุ้มนนสวรรค์โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็โรงเรียนวัดมิ่งเมืองครับนอกจากนี้เยี่ยมชมนิทรรศการและก็บูธจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นข้าวทุ่งสำลิดเป็นข้าวหอมมะลิแท้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นข้าว GI ของจังหวัดนครราชสีมาจากสหกรณ์การเกษตรพี่ไม้จำกัดรวมทั้งผลิตภัณฑ์นมสดแปรรูปเป็นไอศกรีมแล้วก็ขนมตังเมไต้หวันจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคก่อจำกัดจังหวัดมหาสารคามตลอดจนสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอีกมากมายหลายสหกรณ์นะครับซึ่งจากกรณีพื้นที่หลายครั้งนางสาวปิยรัตน์บอกว่าได้พบว่ายังมีความต้องการด้านอุปกรณ์ทางการตลาดขณะที่สินค้าหลายผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์สวยงามสามารถเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดได้แต่ว่าบางส่วนยังขาดการรับรองคุณภาพครับทางนี้ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กำลังจัดตั้งขึ้นจะเป็นอีกช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนและก็กระจายสินค้าระหว่างภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้เข้าถึงสินค้าของกันและกันได้ง่ายขึ้นครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าโรงพยาบาลสีเขียวผนึกกฟผ.ติดตั้งโซล่าลูฟท็อปนำร่อง25โรงพยาบาลลดค่าไฟ55ล้านบาทต่อปีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขของประชาชนโดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานค่ะและสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศกระทรวงสาธารณสุขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันลงนามสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งทั่วประเทศค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสีเขียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับทิศทางพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคงและมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2593ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เดินหน้านโยบายยกระดับสถานพยาบาลในสังกัดให้เป็นองค์กรสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีค่าไฟฟ้ารวม 5,610 ล้านบาทการติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปจึงเป็นมาตรการสำคัญในการช่วยลดภาระรายจ่ายได้ในระยะยาวค่ะซึ่งโครงการนี้คาดว่าช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมถึง 7,211 ตันคาร์บอนต่อปีเฉลี่ย288ตันคาร์บอนต่อปีต่อแห่งลดประหยัดค่าไฟฟ้าได้รวมกว่า55ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยแห่งละ2ล้าน2แสนบาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดก็จะได้นำกลับไปใช้พัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์และการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันแรกผ่านพ้นไปด้วยดีครับมีความคืบหน้าอย่างมากในประเด็นการยุติความขัดแย้งในเลบานอนแม้การเจรจาเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาในสวิตเซอร์แลนด์ครับการเจรจาระดับสูงรอบแรกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เมืองเบิร์นเกนสต็อกนะครับที่เป็นเมืองรีสอร์ทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ข้อสรุปแล้วหลังใช้เวลาพูดคุยตลอดทั้งคืนการหาเรือร่มต้นอย่างตึงเครียดหลังผ่านพ้นไปเพียง80นาทีเนื่องจากคณะผู้แทนอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าพร้อมจะกลับมาโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งหากยังไม่ยุติสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่กำลังปะทะกับอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนเป็นเหตุให้คณะผู้แทนอิหร่านเดินออกจากสถานที่จัดการเจรจาในเวลาต่อมาขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะผู้เจรจาของอิหร่านในครั้งนี้ยืนยันไม่สนคำขู่พร้อมกับเตือนว่าสหรัฐควรระมัดระวังคำพูดของตนเองและก็ย้ำนะครับว่าการเจรจาในประเด็นอื่นจะไม่คืบหน้าหากการสู้รบในเลบานอนไม่ยุติลงอย่างถาวรครับต่อมาตัวแทนปากีสถานและกาตาร์ชาติตัวกลางผู้ไกล่เกลี่ยแถลงบอกว่ามีความคืบหน้าที่น่ายินดีในการเจรจาวันแรกโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในแผนการเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายร่วมกันภายในกรอบเวลา60วันเห็นชอบให้จัดตั้งกลไกและคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดช่องทางสื่อสารสายตรงระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารและรับรองความปลอดภัยให้กับเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหนึ่งในคณะเจรจาของอิหร่านบอกด้วยนะครับว่าอิหร่านจะได้รับการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีชั่วคราวยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลและท่าเรืออิหร่านจะได้รับทยอยคืนสินทรัพย์ที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อกำกับดูแลการเมืองและขับเคลื่อนคณะทำงานเฉพาะกิจด้านนิวเคลียร์และมาตรการคว่ำบาตรยืนยันนะครับว่าภารกิจของคณะผู้แทนทีมเจรจาของอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์เสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากนี้ครับทีมงานด้านเทคนิคจะดำเนินการต่อซึ่งจะเป็นการหาเรือลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการเจรจาทางเทคนิคจะดำเนินต่อไปในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ครับแม้การหารือทางเทคนิคที่สวิตเซอร์แลนด์จะมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการยุติสงครามในเลบานอนแต่ว่าอิสราเอลโดยเฉพาะนะครับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนยันล่าสุดว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงอยู่ในเลบานอนตอนใต้ต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็แถลงโต้ว่าพร้อมจะเผชิญหน้าและโต้กลับต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใดๆที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลแถลงยืนยันล่าสุดด้วยว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่เขายังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลครับ
1: โคลอมเบียมีแนวโน้มที่จะได้ผู้นำใหม่เป็นนักการเมืองด้านฝ่ายขวาที่มีคะแนนนำจากการเลือกตั้งวันนี้ค่ะผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียวันนี้ซึ่งนำคะแนนไปเกือบมีการนับคะแนนไปเกือบครบแล้วปรากฏว่านายอาเบลาโดเดเลเอสปริยามีคะแนนนำทิ้งห่างคู่แข่งไปไม่ถึง 1% หรือประมาณ 250,000 คะแนนเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามได้มีการออกตระเวนฉลองพร้อมประกาศว่าเขาเป็นผู้นำของชาวโคลอมเบียทุกหมู่เหล่านายเอสปริยาเป็นเศรษฐีที่เพิ่งเข้าสู่การเมืองด้วยแนวคิดขวาจัดเช่นการกำจัดกลุ่มติดอาวุธและปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดอาชญากรรมอย่างเข้มข้นรวมไปถึงสัญญาที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจซึ่งทำให้เขาถูกเปรียบเทียบว่าคล้ายคลึงกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลฝ่ายซ้ายของนายกุสตาโวเปโตรประธานาธิบดีคนปัจจุบันโดยนายทรัมป์ได้ให้การสนับสนุนและประกาศด้วยว่านายเอสปริยาได้รับชัยชนะค่ะขณะที่นายอีวานเซเปดาผู้สมัครคู่แข่งของนายเอสปริยาประกาศว่าเขายังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จนกว่าจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งเพราะคะแนนตามอยู่เพียง 1% และได้เกิดปัญหาร้องเรียนระหว่างการนับคะแนนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับน้องแอนพจนาถและผมณรงค์ชันทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

0: ปปส.เตือนภัย 2C-B หรือโคเคนสีชมพูยาเสพติดอันตรายออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและหลอนประสาทเสี่ยงช็อกเสียชีวิตเฉียบพลันเปิดให้ชมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เชียงใหม่วังท่าเจดีกิ่วขุมหลวงพระราชายาเจ้าดารารัศมีในรัชกาลที่5พร้อมจำลองห้องที่มีประวัติศาสตร์ให้เข้าศึกษาคณะกรรมการกรมการปกครองลงพื้นที่ประเมินศาลเจ้าปุงเถากงเชียงใหม่เพื่อตรวจดูหลักเกณฑ์การประกวดศาลเจ้ามาตรฐานระดับดีเลิศทั่วประเทศมีศาลเจ้าเข้ารับประเมิน63แห่งหากได้รับรางวัลส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569
1: สวัสดีค่ะ 12:31 นาทีนะคะเวลาของข่าวเที่ยงเมืองเหนือค่ะพบกันได้คุยข่าวด้วยกันนะคะมีหลากหลายประเด็นข่าวที่น่าสนใจฝากติดตามกันนะคะทั้ง FM 100.75 อสมทเชียงใหม่ของเราผ่านทางเครื่องรับต่างๆนะคะออนไลน์ก็ติดตามกันได้จากแอปพลิเคชัน Mcord Connect แล้วที่ radio.network.mcord.net หรือว่าออนไลน์นะคะก็จะมีไลฟ์กันค่ะทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ของอสมทเชียงใหม่นะคะวันนี้จันทร์22มิถุนายนอยู่ด้วยกันกับพี่เอวัสุรมสุริยวงค่ะและดิฉันทารินีธีรพรนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับน้องอ้อมครับธรรมะสวัสดีด้วยนะฮะ
1: วันนี้วันพระ
2: วันนี้วันพระนะครับก็วันจันทร์สัปดาห์ยังไม่สุดท้ายของเดือนแต่ก็เรียกว่ามาช่วงปลายเดือนละ
1: ค่ะ
2: เดือนมิถุนายนจะเข้าสู่กลางปี
1: ค่ะ
2: ถามว่า

0: ด้วยนะฮะ
1: วันนี้วันพระ
0: วันนี้วันพระนะครับก็วันจันทร์สัปดาห์ยังไม่สุดท้ายของเดือนแต่ก็เรียกว่ามาช่วงปลายเดือนละ เดือนมิถุนายนจะเข้าสู่กลางปี
1: ค่ะ
0: ถามว่าไทยพลัสตอนนี้คุณเหลือกี่บาทนี่ไม่เหลือแล้วก็ไม่เป็นไรรองต่อไป
1: รองงวดใหม
0: ่รองงวดต่อไปหมายถึงว่าเขาจะให้ในเดือนแต่ละเดือนต่อไป
1: ในรอบต่อไป
0: รอบต่อไปแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่า
1: บรรยากาศเป็นไงคะ
0: เออบรรยากาศยังมีอยู่ช่วงได้แรกๆสัปดาห์แรกๆของที่เขาโอนให้ใช้อ่ะช่วงนั้นตลาดคึกคักมาก
1: คึกคักมาก
0: หลายที่โอ้ตลาดนัดกัดนัดกัด
1: ตลาดสดอะไรเงี้ย
0: หลายที
1: ่
0: หลายที่โอ้โหคึกคัก
1: ร้านอาหาร
0: พอกลาง
1: เดือน
0: พอกลางเดือนอาจจะดูดรอปๆลงไปหน่อย
1: เพราะว่าตังค์หมด
0: ดรอปๆลงไปหน่อยแต่เดี๋ยวช่วงเนี้ยปลายสัปดาห์เนี้ยหลายที่เงินเดือนเข้า
1: ใช่
0: มีเงินเข้ามาด้วยไงเริ่มสะพัดอ่ะเงินที่เหลือต้องรีบใช้ในช่วงสัปดาห์สุดท้าย
1: หรือว่าอาจจะมีคนแรกๆอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เห็นเขาใช้กันเยอะ อะไรเงี้ยก็อาจจะมาแบบว่าใช้ท้ายก็ได้เหมือนกัน5วันสุดท้ายอะไรเงี้ยเนาะก็อย่าลืมว่าไม่เกิน200บาทสำหรับที่เขาจะให้ส่วนของเขา
0: ก็เห็นว่า
1: อีก100กว่าบาท
0: คนที่จะใช้เนี่ยตอนนี้นะฮะเขาวางแผนกันไงที่พี่เคยเกริ่นเอาไว้ไงว่าตอนแรกๆเนี่ยพอได้มาปุ๊บไปซื้อของที่จะตุนไว้ก่อน
1: ของกินของใช้
0: อย่างนั้น
1: บริโภคอะไรอย่างเงี้ย
0: ส่วนที่เหลือค่อยมาใช้ไปนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปอาจจะไปสังสรรค์กับเพื่อนไปกินหมูกระทงหมูกระทะนั่นอีกเรื่องนึงใช่ไหม
1: ก็จ่ายในราคาย่อมเยา
0: ใช
1: ่คุ้มค่าคุ้มราคานะคะก็ไปตรวจสอบดูจริงมันก็เช็คได้แล้วเหลือกี่บาทเน
0: า
1: ะ
0: นะครับเห็นว่าภาพบรรยากาศของผู้สื่อข่าวเชียงใหม่เนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ไปดูสำรวจนะครับของพ่อค้าแม่ขายคนที่ไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้60-40เนี่ยเห็นว่ายังคงคึกคักนะครับในช่วงปลายสัปดาห
1: ์
0: ปลายเดือนนะครับก็ยังดีอยู่นะฮะพ่อค้าแม่ค้าก็ยังได้ขายของอยู่บ้างนะครับอาจจะมีบางช่วงที่มันจะดรอปลงไปหน่อย แล้วก็ขึ้นมานะฮะมันจะมีสวิงประมาณนี้แหละเศรษฐกิจก็ยังพอที่จะเอื้ออำนวยได้จนถึงปลายเดือนนี้นะครับอันนี้เป็นตลาดนัดนะ
1: ตลาดนัด
0: ใช่ไหม
1: ก็ได้เหมือนกันร้านอาหารอะไรเงี้ยเพราะบางคนเห็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรก็ใช้กับไปทานข้าวกลางวันเงี้ยนะคะ
0: ครับ
1: ก็ได้เมนูที่แบบเยอะขึ้นนี่
0: อันนี้เป็นภาพบรรยากาศจากผู้สื่อข่าวลงไปสำรวจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปสอบถามไปเช็คดู
1: กับพงกับข้าวนะคะแล้วก็ไก่ทอดแคบหมูน้ำพริก
0: อ
1: ัน
0: นี้กัดนัดที่ไหนเนี่ยคุ้นๆไหม
1: เนาะคุ้นๆมาแถวนี้เนาะ
0: ผมกำลังดูอยู่ว่ากัดนัดแถวๆไหนนะ
1: ส่วนใหญ่ตลาดนัดเนี่ยก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะ
0: ค่ะใช่
1: ไปเดินสนุกนะคะ มีหลากหลาย
0: แล้วก็เดินแล้วจะเห็นป้ายจะเห็นป้ายไทยช่วยไทยพลาสแต่ละร้านแต่ละบูธแต่ละเจ้า
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็สแกนเขาให้สแกนนะครับไม่ใช่ถ่ายรูปนะ
1: จริงๆอ่ะก็จะต้องดูดีๆด้วยนะไม่ใช่ตัวสแกนจ่ายแบบจ่ายโอนเงินแบบที่เราใช
0: ้
1: จะต้องเข้าไปในแอปเป่าตังค์แล้วก็ในแอปเป่าตังค์ก็ต้องไปกดตรงไทยช่วยไทยพลัสก่อน
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็ค่อยไปเลือกสแกนตรงนั้นอีกทีนึง
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะสแกนป้ายหน้าร้านได้
0: ไม่ใช่
1: ตัวสแกนนั้นอ่ะมันจะเป็นก็คือโอนเงินจ่ายนะคะแต่ว่า
0: จ
1: ่ายตรงแต่ถ้าเกิดจะผ่านไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือต้องให้พ่อค้า มี QR code มาให
0: ้ใช่
1: แล้วเราก็ต้องสแกนจากเขาอีกที
0: สแกนจากพ่อค้าแม่ค้าอีกครั้งน
1: ึ
0: ง
1: ใช
0: ่นะครับ
1: อาจจะดูหลายขั้นตอนนิดนึงถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดค่ะขอคนข้างๆช่วยได้เลยเพราะว่าก็มีคุณป้าคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยขอช่วยเราก็ช่วยเขาได้เพราะว่ามันไม่ยากหรอกเนาะ
0: ครับ
1: นะคะช่วยเขาได้เหมือนกัน
0: อันนี้ก็ประมาณว่าน่าจะหลังฟ้าฝนโปรยปรายลงมาหน่อยพื้นแฉะนิดนึง
1: ไปคิดเปิดหน่อย
0: นะแต่ก็เดินกันเยอะนะฮะดูสังเกตคนมาเดินตลาดยังคงคึกคักอยู่น
1: ะ
0: ไม่ได้เงียบเหงาอย่างที่มีหลายคนบอกว่าปอกาแมกานั่งตบแมงตบยุงหมาหมีนะฮะอันนี้คือยังมีคนเดิน
1: มาเรื่อยๆนะเยอะนะเนี่ยนะคะเกี๊ยวหมูเด้งค่ะมีผักสดขายนะก็ได้อยู่นะคะถ้ากัดนัดแถวบ้านเราใกล้ๆสถานีวันนั้นฝนตก
0: ครับ
1: โอ้แต่ทุกคนก็คือพอหลบฝนใช่ไหมพอฝนซาปุ๊บก็ออกมาเดินต่
0: อ
1: เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: โอ้ดูผลไม้ดูผลไม้สิอ้อม
1: อ๋อ
0: เงาะน่าซื้อเลยนะเนี่ย
1: แง
0: ะนะมีหลายอย่างเลยนะนึกถึงโอ้พอดีปีนี
1: ้
0: ปีนี้เรายังไม่ได้กินเงาะเลยเนี่ย
1: กินแล้ว
0: ชิ
1: ม
0: ม
1: ันก็จะมีเงาะโรงเรียนใช่ไหมคะ
0: ตลาดนัดที่ไหนเนี่ย
1: อันนี้น่าจะไม่ใช่แถวบ้านเราไม่แน่ใจที่ไหนเนาะนะคะอันนี้เขาให้ชิมก่อนกับหมู
0: ดีมาก
1: ส่วนใหญ่เขาก็จะขายเป็นขีดละ50อะไรเงี้ยโอ้เนี่ยดูสิ ผักเยอะเลยนะนี่น่าเดินนะครบคร
0: ัน น่าเดินน่าเดินตลาดชอบผมชอบเดินตลาดนัดแบบนี้แหละ
1: ใช่สนุกดีนะคะมี

0: บรรยากาศนะคะที่พ่อค้าแม่ขายได้ขายของเขาก็ดีนะเงินก็ดีสะพัดหมุนเวียนดีนะคะก็คือคักไม่เงียบเหงานะคะ
1: โอเคมาติดตามข่าวที่เราปรือหัวเอาไว้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมาคุยข่าวกับเราได้เช่นเคยนะครับซึ่งก็มีกิจกรรมดีๆอยู่หลายอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
0: วันศุกร์ค่ะ
1: เราได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมเปิดวัง
0: เปิดวังไปเข้าวังมา
1: ครั้งแรกของการเข้าวังของเราชาวล้านนา
0: ใช่ใช่
1: เพราะครั้งก่อนเนี่ยที่เราเคยไปเนี่ยตอนนั้นเป็นกงสุลอเมริกาใช่ไหม
0: ใช
1: ่เขาก็เชิญสื่อเข้าไป
0: และอันนั้นก็ในบทบาทของพื้นที่ของสารกงสุลสหรัฐอเมริกา
1: เวลาเข้าไปเนี่ยเขาก็แค่มีโซนโซนหนึ่งที่ให้เราต้องอยู
0: ่
1: เขาไม่ให้เราเดินทั่วไปอ่ะ
0: ไม่ให้ทำเดินเพ่นพ่าน
1: ไม่ได้เลย ไม่ให้ออกจากตรงนั้นเลย แต่ครั้งนี้เราออกมาเดินได้เต็มที
0: ่
1: เดินทะลุปลุกโปร่งจากตรงนั้นออกมาตรงนี้ได้
0: นะ
1: ซึ่งบรรยากาศดีมากครับสำหรับบรรยากาศของการเปิดคุ้มหลวงหรือว่าวังท่าเจดีกิ่วเมื่อวันศุกร์ที่19ที่ผ่านมาฮะน้องอ้อม
0: ช่วงเย็นก็มีพิธีเปิดไปเมื่อวันศุกร์แต่ก็เปิดให้ประชาชนเข้าชมวันเสาร์ด้วย
1: ใช่
0: นะคะ
1: 2วัน
0: 2วันเท่านั้น
1: นะ
0: คะจะต้องบอกว่าเป็นการเปิดวังครั้งแรกในรอบ112ปีนะคะเพราะว่าชื่อก็คือ112ปีใช่ไหมคะหรือว่าสถานที่ที่เคยอยู่เดิมตรงนั้นน่ะตรงใกล้ๆกับเทศบาลนครเชียงใหม่ตรงเจดีกิวนะคะแถวริมน้ำปิงตรงนั้นนะคะบางคนก็บอกว่าอ๋อเพิ่งจะทราบว่าเป็นวังเก่านะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นศาลกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ตั้ง74ปีเนี่ย
1: คือเขาเช่านะครับ
0: เขาเช่า
1: อเมริกาเขาเช่าพื้นที่เป็นกงสุล
0: ของกรมธนารักษ์นะ
1: ใช่นะครับ
0: ขึ้นพื้นที่ของกรมธนารักษ
1: ์แต่ผมก็ชื่นชมที่ทางกงสุลอเมริกาเขาดูแลพื้นที่อย่างดีนะทุกสิ่งทุกอย่างเขายังคงเก็บเอาไว้คงเดิมตรงไหนที่จะเป็นของเก่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอามาแบบ
0: เอามาใช้พื้นที่ใช่ไหม
1: คือไม่ได้มาทุบทำลายดัดแปลงอะไรที่มันเปลี่ยนไปเลยนะ
0: ค
1: ือเขามาเพื่อใช้งานในการทำงานกงสุล
0: อ
1: ะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศวันที่19ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ที่ตอนนั้นเรียกว่ามีโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายไฟเหนือ
0: เจ้านายไฟเหนือ
1: นะครับผู้บริหารเชียงใหม่เองหลายๆพื้นที่เองเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมในการเปิดวังในครั้งนี้นะฮะโดยมีท่านธนารักษ์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นะครับก็มาร่วมด้วย
0: ก็อบจ.เชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นหลักนะคะร่วมกับพื้นที่ธนารักษ์นะคะแล้วก็จะมีการปรับปรุงคือหลังจากนี้ใครที่จะไปเที่ยวนะคะปิดอยู่ไปไม่ได้แล้วให้ชมแค่2วัน
1: คือ2วันที่เปิดเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เราจะทำอะไรต่อไปหลังจากนั้นก็จะคงจะมีการเปิดให้เข้าไปศึกษาต่อได
0: ้
1: หรือเข้าไปชมประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่เราได
0: ้อันนี้จะเป็นห้องแรกค่ะพี่เอ
1: ครับ
0: ขวามือเนาะจะมีรูปปั้นหุ่นที่เป็นครึ่งองค
1: ์
0: นะคะของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีแล้วก็มีรูปถ่ายเก่านะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นภาพที่มาจากฝ่ายต้นฉบับเลยของช่างภาพหลวงชาวเยอรมัน
1: ชื่อว่ามิสเตอร์โรเบิร์ตเลนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาก็อยู่ในราชสำนักของในหลวงรัชกาลที่5
1: แล้วก็ฉายภาพนี้ไว้นะครับเป็นภาพต้นฉบับฝ่ายต้นฉบับนะ
0: เป็นฝ่ายต้นฉบับเมื่อสักครู่ที่เป็นภาพขาวดำ
1: ใช่
0: เป็นภาพของพระองค์ท่าน
1: และนี่ก็คือโต๊ะนั่งเสวยนะครับคือวิถีชีวิตประจำวันของเจ้าดารารัศมีเนี่ยจะเห็นทั้งเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรโต๊ะนั่งทำงานหรือว่าออกไป
0: รับแขก
1: แขกบ้านแขกเมืองอย่างครั้งเมื่อรับเสด็จในหลวงร.7
0: ใช่ใช
1: ่พร้อมพระราชินีก็มาที่นี่นะครับเสด็จมาที่นี
0: ่ค่ะก็เมื่อกี้เราจะเห็นแบบมีเครื่องเสวยที่เป็นแบบโบราณเขาบอกว่าเป็นเครื่องเสวยไทยตามพระราชนิยมอันนี้ก็เป็นของเก่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าชุดโต๊ะเนี่ยเขามีการจัดจำลองเพียงแต่ว่าบางชิ้นบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นของเก่าจริงๆที่เอามาให้ได้ชม
1: สังเกตถ้าเป็นถ้วยเป็นแก้วหรือจานชามเนี่ยเห็นไหมฮะจะมีคล้ายๆความเป็นญี่ปุ่น
0: เพราะว่า
1: พระองค์ท่านเจ้าดารารัศมีผมก็เพิ่งรู้นะ
0: ทรงโปรด
1: ศิลปะแบบญี่ปุ่นด้วย
0: อ
1: ันนี้เขาเรียกว่ากระเบื้องอาริตะ
0: กระเบื้องอาริตะอันนี้ก็คือเป็นของญี่ปุ่นศิลปะญี่ปุ่นของใช้เครื่องภาชนะต่างๆนะคะก็จะได้รับอิทธิพลมาด้วยเหมือนกันนะคะก็สวยงามนะคะมีชุดพระสุธาร้อนเย็นอย่างเงี้ยนะคะที่เอาไว้รับรองแล้วก็ใช้ในราชสำนักสยามและเชียงใหม
1: ่
0: นะคะของพระองค์นะคะยังมีพระราชนิยมศิลปะแบบญี่ปุ่นนะคะ
1: มีอีกห้องหนึ่งก็คือห้องที่ท่านจะเรียกว่าเป็นการทรงงานก็ได้ครับที่ถือกำเนิดการฟ้อนนาฏกรรมการประดิษฐ์ตามระเบียบแบบแผนของล้านนาจนถึงปัจจุบันนะครับเรื่องของละครทรงแต่งบทละครเรื่อง น้อยใจยา
0: น้อยใจยาเนี่ยก็มาจากที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่ก็จะเป็นที่สุดท้ายในพระชนชีพของพระองค์นะคะที่ทรงมาอยู่ที่นี่นะคะ
1: ก่อนที่จะอันนี้นะฮะจริงๆก็มีหลายอย่างนะ
0: หลายอย่าง
1: มีเรื่องของการอะไรว่าดัดแปลงทอผ้าผ้าไหมยกดอก
0: ใช่ๆ
1: นะครับ
0: ยกดอกลำพูนะคะ
1: ใช่ๆนั่นแหละฮะเนี่ยก็จะมีการแสดงต่างๆวันก่อนก็มีการเสวนานะครับถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ของวังแห่งนี้นะฮะฉะนั้นเดี๋ยวเชื่อว่าหลังจากที่มีการนำไปปรับปรุงพัฒนาในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามารับผิดชอบอย่างเต็มที่ 100% เนี่ยนะก็คงจะเปิดให้เข้าชม
0: อีกครั้งหนึ่ง
1: แน่นอนนะฮะ
0: ก็จะมีการตอนนี้เนี่ยจะต้องรอการรับมอบคืนพื้นที่จากกรมธนารักษ์ก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็จากนั้นเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าปิดปรับปรุงแล้วก็ถึงจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมวังอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะคะอันนี้จะเป็นวันที่2ที่เปิดให้ประชาชนได้ชมนะคะบรรยากาศอบอุ่นนะคะปนความรู้สึกความขลังข้างในเนาะพี่เอเน
1: า
0: ะ
1: ยิ่งได้ฟังเรื่องเล่าจากเจ้าป้าสุรีณ์เชียงใหม่อ่
0: ะ
1: ท่านเล่าเรื่องเข้าใจง่ายมากท่านรู้ว่าอันนี้อยู่ตรงไหนตรงนั้นวางอะไรตรงนี้เขาสร้างขึ้นมาตรงไหนยังไงเนี่ยท่านจะอธิบายเล่าเรื่องแบบเข้าใจเห็นภาพได้ชัดเจนมากแล้วยิ่งเราไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยน
0: ะ
1: ท่านบอกว่าท่านไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ท่านไม่ใช่นักวิชาการท่านไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในลักษณะของในสายวิชาการแต่ท่านเติบโตมากับเห็นกับสิ่งนี้มาโดยตลอด
0: และเปิ่นจังอู
1: ้
0: เปิ่นบอกเปิ่นอู้เก่งนะ
1: ก็เลยเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นได้อย่างเข้าใจง่ายมากนะครับก็คือเหมือนกับคนที่อยู่กับบ้านอ่ะ
0: แล้วเล่าให้ฟัง
1: เล่าเรื่องราวของบ้านของฉัน
0: อ
1: ่ะให้ฟังมันเลยเข้าใจง่ายว่าไปทางนี้จะมีเติร์นเนอะมี
0: เติร์นเติร์นเติร์นคือ
1: มีตังมีหั่นมีนี่อาก
0: าศตู้ต่างเตียงจริงๆก็จะมีอีกห้องหนึ่งห้องที่3ที่เป็นห้องรับแขกห้องนั้นเนี่ยก็จะมีโซนที่เป็นทรงงานนะคะแล้วก็มีผ้าที่เป็นเหมือนผ้าไหมลำพูอย่างเงี้ยนะคะสวยงามนะคะ
1: อันนี้ให้เห็นภาพกันก่อนเดี๋ยวหลังจากนั้นเชื่อว่าเราจะได้มีโอกาสได้ไปชมกันแล้วก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ของวังแห่งนี้ครับวัง
0: ท่าเจด
1: ีกิว
0: ใช่ครับค่ะก็ถือว่าเป็นวังหลวงคุ้มหลวงของเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ได้ชมกัน
1: ครับอีกหนึ่งที่ฮะซึ่งตอนนี้เราก็รอรุ้นนอกจากมรดกโลกของเชียงใหม่นะอีกที่ก็คือที่ศาลเจ้าปุ
0: ๊ปุงเถากง
1: ปุงเถากง
0: ค่ะ
1: ที่เขาจะมีการประเมินหลักเกณฑ์การประกวดศาลเจ้ามาตรฐานระดับดีเลิศนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทุกประเทศเขามีศาลเจ้าเนี่ยเข้ารับการประเมินเนี่ย63แห่งถ้าได้รางวัลเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่แล้วก็เป็นเรื่องของการรักษาในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีของอีกหนึ่งศาสนาที่เขามีความเชื่อของชาวจีนที่อยู่ในไทยคนไทยเชื้อสายจีนที่จะมีศาลเจ้าตามความเชื่อความเคารพนับถือ
0: คือเราในพื้นที่เรารู้จักกันดีแต่ก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเขามีการประเมินประกวดศาลเจ้าด้วยเหมือนกัน
1: ก็เพิ่งรู
0: ้ข่าว
1: น
0: ี
1: ้นะฮะโดยทางพี่ออสสุรพันธ์สอนไม้นะฮะผู้สื่อข่าวเชียงใหม่เขาก็ให้ภาพข่าวแล้วก็เนื้อหาว่าคณะกรรมการกรมการปกครองนะครับเขาเป็นหน่วยงานในการตรวจประเมินการแข่งขันรางวัลมาตรฐานศาลเจ้าระดับดีเลิศโล่ทองโดยศาลเจ้าปุงเถากงเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เข้าชิงรางวัลด้วยคือชิงระดับดีเลิศนะฮ
0: ะ
1: เขาเรียกว่าสมาร์ทชายอวอร์ดนะครับเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการศาลเจ้าให้มีความโปร่งใสทันสมัยมีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: ด้วย
1: และศาลเจ้าทั้งหมดที่เข้าประกวดเนี่ย63แห่งนะครับมีการประเมินนะฮะ
0: ทั่วประเทศ
1: น่าสนใจเหมือนกันคือหลักเกณฑ์ของการประเมินเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรรู้ไห
0: ม
1: มี6ด้านด้วยกันคร
0: ับ หลายด้านเลยใช
1: ่
0: ไหมคะด้านอะไรบ้างคะ
1: ทั้งประสิทธิภาพบริหารจัดการศาลเจ้าด้านการจัดระเบียบการปกครองการจดทะเบียนศาลเจ้าที่ถูกต้
0: อง
1: การบริหารงานบุคคลด้านศาสนกิจและประเพณีการส่งเสริมศีลธรรมการศาสนาและสืบสานประเพณีดั้งเดิมรวมถึงสิ่งแวดล้อมความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอุปกรณ์ช่วยชีวิตรวมถึงการช่วยเหลือสังคมการบริจาคและมีส่วนร่วมในชุมชน
0: เข้าเกณฑ์หมดเลย
1: ศาลเจ้าปุงเถากงเนี่ยผมเข้าเกณฑ
0: ์ใช่
1: ผมเองก
0: ็อยู่แถวๆนั้นใช่ไหม
1: ผมก็วัยรุ่นชนบทที่มาใช้ชีวิตในเมือง
0: ล่นไปล่นมาตาม
1: ล่นไปล่นมาตามกาดหลวงก็ จะวิ่งเข้าออกระหว่างบทซิกกับศาลเจ้าจีนประมาณเนี้ยเขาทำอะไรกันบ้างนะประมาณนี้แหละ
0: ค่ะนะคะเพราะว่าอย่างที่ศาลเจ้าปุงเถากงในแต่ละช่วงเวลานะคะก็จะมีกิจกรรมแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีการบริจาคชุมชนอะไรต่างๆนะคะหรือว่ากิจกรรมงานเนี่ยก็มีอยู่ตลอดเลยสำหรับปุงเถากงนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นจุดหนึ่งก็คือคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่นอกเหนือจะไปกาดหลวงแล้วนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาก็จะต้องมาไหว้ขอพร
1: ที่นี่เขาเคยได้รางวัลมาแล้วเมื่อปี2566
0: ค่ะ
1: ได้เคยได้มาแล้วนะฮะแต่ทีเนี้ยครั้งเนี้ยจะประกาศผลในเดือนสิงหาคม
0: ค่ะ
1: เอ้า
0: พอดีๆใกล้ๆกันเลยกับกับ
1: เดือนเดียวกันเลย
0: เมืองมรดกโลกที่จะมีการประเมินเน
1: า
0: ะ
1: 3-8สิงหาคมของเชียงใหม่ที่จะประเมินมรดกโลกเชียงใหม
0: ่ใช่ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้โอ้โหพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บก็ถ้ามันได้พร้อมๆกันนะไปด้วยกันเลยก็คือศาลเจ้าปุงเถากงก็ได้รางวัลสมมติถ้าได้จริงๆนะเชียงใหม่ก็ได้มรดกโลกด้วยนะเอาละทีนี้ส่งเสริมเชียงใหม่ให้เต็มที่เลย
0: ใช่เรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางเพราะว่ามันก็จะได้เสริมไปด้วยกันนะคะพูดถึงเรื่องของการรับการประเมินมรดกโลกนะคะที่จะมีในช่วง 3-8 สิงหาคมไหนๆแล้วเน
1: า
0: ะพี่เอเนาะเราก็ต่อเลยละกันเพราะว่าเมื่อวานนะคะที่ผ่านมาค่ะก็มีการลงพื้นที่นะคะนักศึกษาที่เป็นจิตอาสานะคะไปร่วมกันฟื้นฟูเมืองเก่าเชียงใหม่ของเรานะคะในการทาสีปรับภูมิทัศน์นะคะแล้วก็เตรียมพร้อมรับการประเมินมรดกโลกนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะมีนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะแต่งหน้าบ้านทาสีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่6นะคะนะคะร้อยกว่าคนเลยทีเดียว
1: มีภาพใช่ไหม
0: มีน่าจะมีดิฉันมีส่งให้แล้วนะคะ
1: ของราชภัฏเชียงใหม่ฮะ
0: ราชภัฏเชียงใหม
1: ่ที่เป็นจิตอาสา120คนน่ะไปทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ปรับปรุงอาคารพื้นที่สาธารณะ54จุดด้วยกันน่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับช่วยกันเพราะว่าตอนนี้หลายภาคส่วนก็ลงไม้ในการทำให้เมืองให้สะอาดมากขึ้นวันนั้นก็เห็นทีมสื่อมวลชนก็ไปช่วยกันนะฮะมีจิตอาสาอยู่เยอะเลย
0: ใช่
1: ล่าสุดเนี่ยทางท่านดร.ชาตรีมณีโกศลครับอธิการบดีของมอราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยก็บอกว่าในการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนร่วมของทางมหาวิทยาลัยและก็นักศึกษาที่อยากจะพร้อมดูแลเมืองเชียงใหม่ไปด้วยกันและอยากให้นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยช่วยกันสืบสานรักษาเมืองมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปก็เป็นการปลูกจิตสำนึกในบางอย่างของการที่จะมารักษาเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่ของเราก็ปรับปรุงพื้นที่นะฮะทีนี้เนี่ยที่ผมอ่านก็คือเขาบอกว่าบางทีเราก็หลายคนอาจจะมองว่างานศิลปะที่เป็นกราฟฟิตี้เนี่ยมันเป็นศิลปะที่หลายคนก็ชื่นชอบ
0: อ
1: าจจะมีคุณค่าในมุมมองของเขาแต่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยควรรักษาอัตลักษณ์และความงามที่มันกลมกลืนกับภูมิทัศน์ในโดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า
0: จุดไหนที่ควรทำจุดไหนที่มันไม่ควรทำดูแล้วมันเลอะเปื้อนไปเขียนหน้าบ้านเขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควร
1: ฉะนั้นภาพกราฟฟิตี้เนี่ยบางครั้งมันอาจจะต้องไปอยู่ในที่เหมาะสมที่อื่นที่ไม่ใช่เมืองเก่าเมืองมรดก
0: เพราะว่าอันนี้มันอยู่ในเขตเมืองเก่าเนาะ
1: ใช่นี่คือเขตเมืองเก่าเพราะว่าเขาต้องการที่จะประกาศเขตเมืองเก่าเนี่ยให้เป็นเมืองมรดกที่ยังมีชีวิต
0: ก็คือหมายความว่ามีผู้คนอาศัยอยู่
1: ใช่
0: นะคะไม่ใช่เป็นเมืองเก่าจริงแต่ว่าอนุรักษ์ไว้การพื้นที่อาจจะไปเที่ยวได้แต่ไม่มีคนมันไม่ใช่แบบนั้นก็คือเชียงใหม่ของเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับพื้นที่ที่เป็นเมืองเก่า
1: เมืองมรดกที่มีชีวิตเอาใกล้ๆบ้านเราอ
0: ่ะ
1: ประเทศใกล้ๆบ้านเราอ่ะคือที่หลวงพระบาง
0: ลาว
1: ใช่แล้วเขาเนี่ยก็รักษามาจนถึงทุกวันนี
0: ้
1: แล้วเมื่อประกาศเป็นมรดกโลกเสร็จปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมฮะแม้แต่สมมติเสาหน้าบ้านถ้ามันผุมันพังเนี่ยทางหน่วยงานของยูเนสโกที่ดูแลเรื่องมรดกโลกทั้งหลายเนี่ย
0: มาช่วยดูแลให้เหรอคะ
1: เขาจะออกงบประมาณในการซ่อมให
0: ้โอ้ดีเลย
1: ให้เหมือนเดิม
0: โอ้
1: อย่างเงี้ย
0: มันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะจริงๆ
1: ฉะนั้นเมื่อความเป็นมรดกโลกเนี่ยเขาต้องการให้เราดูแลเบื้องต้นแต่เข้าใจได้ว่าเมื่อถึงเวลาช่วงอายุงานของการใช้งานมันต้องเสื่อมต้องเสียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาสนับสนุนงบประมาณหรือว่าสนับสนุนในสิ่งที่จะให้กลับมาเหมือนเดิ
0: ม
1: ฉะนั้นไม่ใช่ว่าประกาศมรดกโลกแล้วก็คุณดูแลต่อไปนะไม่ใช่เขาพร้อมในการที่จะดูแลแล้วก็ส่งเสริมให้คนมารู้จักมาเที่ยวฉะนั้นเป็นมรดกโลกที่เราคงต้องช่วยกันจริงๆนะฮะว่าอยากให้เป็นความสำเร็จของเชียงใหม่ให้ได
0: ้คือมันไม่ใช่แค่คนทำงานตรงนี้เท่านั้นแต่ว่าเราทุกๆคนนั่นแหละที่อยู่ในพื้นที่นะคะในการที่จะร่วมดูแลอนุรักษ์แล้วก็เพื่อให้เป็น ็นเมืองมรดกโลกจริงๆทีนี้มันเกณฑ์มันค่อนข้างที่จะเยอะ
1: เยอะสิเยอะมากเลยฮะเยอะอะไรไหมฮะก็คือโครงสร้างสิบปลูกสร้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วแต่ความสะอาดเนี่ยเราทำได
0: ้ได
1: ้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยกับวิถีชีวิตชุมชนของเรายังคง
0: ม
1: ีฉะนั้นสิ่งที่มันคงมีก็คือวัดที่เราเข้าประเมินวัดเนาะแจงคูเมืองใช่ไหม
0: กำแพงเมือง
1: กำแพงเมืองทั้งหมดเหล่านี
0: ้
1: ที่เราจะต้องช่วยกันเนี่ยและมันไม่ใช่มีตัวของแค่กำแพงเมืองกับตัววัดเขาพูดถึงบริบทโดยรอบ
0: ภาพรวม
1: ภาพรวม
0: หลายๆอย่างจุดที่เป็นป้ายสูง
1: ๆอย่างนั้น
0: อันนี้ก็สำคัญ
1: หรือ
0: เกินกี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คืออย่างบางคนอาจจะมองว่าตู้ที่เขาเรียกว่าโหนดของโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์อะไรเงี้ยตู้หรือว่าตู้กระแสไฟฟ้าแล้วก็แต่ที่ตั้งอ่ะมันก็มีการวาดไม่เกี่ยวกับวัดมันไม่เกี่ยวกับวัดก็จริงแต่ว่ามันคือภาพรวมของความสะอาดในพื้นที่นะฮะ
0: มันดูแล้วมันสกปรก
1: ฉะนั้นใครจะไปพ่นสีไปวาดลวดลายอะไรตอนนี้คุณจะเป็นตัวล้างความนะเขาเรียกว่าอะไรความพัฒนาเมืองมรดกของเราน่าต่อไปอ่ะ
0: มันก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยคือเราเป็นหนึ่งใน35แหล่งทั่วโลกที่ถูกเสนอชื่อจริงๆแล้วเนี่ยเสนอชื่อในปีนี้ที่เขาจะมีการพิจารณากันก็คือ800แห่งทั่วโลกนะคะแล้วก็ตอนนี้เราติดเข้ามาแล้ว1ใน35ทีนี้มันก็จะมีการประเมินในช่วงเดือนสิงหาคมนี่แหละนะคะว่าเราจะผ่านเกณฑ์มั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ช่วยกันดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดเพราะมันจะส่งเสริมทั้งการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในชุมชนใช่ไหมฮะว่าอย่างหลวงพระบางที่ผมเคยไปเที่ยวอ่ะนอกจากอาคารบ้านเรือนที่เขาเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีผู้คนส่วนใหญ่เขาแต่งชุดพื้นถิ่นนะแล้วของสินค้าที่เขาขายอ่ะพวกงานหัตถกรรมงาน
0: เนี่ยก็เป็นของในพื้นที่
1: ขายดีทุกคนมองว่าได้ซื้อมาจากไหนหรือว่าม
0: รดกโลก
1: เขาซื้อมาจากเมืองใช่เขาซื้อมาจากเมืองนี้ที่เขายืนยันแล้วว่าเป็นมรดกโลกของเขานะฮะฉะนั้นบางทีผมมองว่าไอ้กะลามะพร้าวที่เขามาแกะสลักตกแต่งแล้วมาขายนะลูกละไม่กี่โอเคถ้าตีซะละประมาณ500บาทผมถามจริงๆอ่ะถนนคนเดินเชียงใหม่เราก็มีอ่ะมีขายเหมือนกัน
0: แต่ตรงนั้นทำไม
1: มันรู้สึกว่า
0: อ๋อฉันซื้อมาจากเมืองมรดกโลก
1: ใช่คือคุณค่าทางความรู้สึกมูลค่าอีกเรื่องนะแต่คุณค่าทางความรู้สึกว่าฉันไปได้มาจากหลวงพระบางที่เป็นมรดกโลกนะครับอย่างเงี้ยถ้าเชียงใหม่เราเป็นมรดกโลกเหมือนกันถ้าคุณซื้อสินค้าที่นี่ฉันก็ได้จากเชียงใหม่ที่เป็นเมืองมรดกโลกนะครับ
0: ของเราก็มีเยอะด้วยนะจริงไม่ใช่แค่อันนี้อย่างเดียว
1: นั่นแหละ
0: หลายอย่าง
1: มันนอกจากมูลค่าแล้วคุณค่าทางความรู้สึกอ่ะมันจะมีเพิ่มมากขึ้นด้วย
0: ทีนี้มันก็จะส่งเสริมการทั้งของกินของใช้
1: ท
0: ั้
1: งนั้นเลย
0: นะคะหัตถกรรมวัฒนธรรมทีนี้แหละมันก็จะได้ส่งเสริมกันไปในหลายๆด้านสำหรับเชียงใหม่ของเรา
1: ครับ
0: เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีครับพี่เอ
1: ๋
0: เราจะลวดไหมหรือเราจะเบรก
1: ลวดเลยดีกว่าลวดเลย
0: ลวดเลยละกัน
1: ลวดเลย
0: นะ
1: มันมีข่าวเรื่องของยาเสพติดครับ
0: ใช
1: ่โอ้พูดถึงตอนนี้ยาเสพติดมีข่าวของปปส.ก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: เขาเตือนฮะเกี่ยวกับเรื่องของตัวที่ชื่อว่า 2C-B หรือว่าโคเคนสีชมพู
0: โคเคนสีชมพูอันนี้เป็นยาเสพติดนะคะจริงๆเราเคยได้ยินคำว่ามันมีโคเคนแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่โคเคนจริงมันเป็นสังเคราะห์ขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ว่าเป็นโคเคนแล้วเขาใช้ชื่อว่าโคเคนสีชมพูนะคะแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่โคเคนแต่ว่าตัวนี้มันมีฤทธิ์ต่อจิตประสาทแล้วก็เป็นอันตรายอย่างรุนแรงเลยทีเดียวเอาไปผสมนู่นนี่นั่นก็ยิ่งเสริมพลังความแรงเข้าไปอีก
1: เสี่ยงช็อกนะฮะเสียชีวิตเฉียบพลันเลยนะครับ
0: ค
1: ือความเข้าใจบางคนว่ามันเสพเข้าไปเหมือนกับแฮปปี้วอเตอร
0: ์
1: แฮปปี้วอเตอร์มันอยู่ยุค170ที่คนเขามองถึงเรื่องของความสนุกแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นผ่อนคลายนะแต่มันไม่ใช่แฮปปี้วอเตอร์ครับมันจะเป็นตัวสารที่เรียกว่าสังเคราะห์ขึ้นมา
0: แล้วเอาไปผสมแฮปปี้วอเตอร์อีกทีนะ
1: มันจึงทำให้เกิดเรื่องของความรุนแรงของตัวยาเสพติดประเภทนี
0: ้
1: ถึงขั้นช็อกและเสียชีวิตได้แล้วก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วล่ะครับตอนนี้ทางปปส.แจ้งเตือนถึงผู้ปกครองที่มีลูกหลานหรือว่าเยาวชนที่อาจจะเจอกับสีที่มันน่าสนใจความทันสมัยของการผลิตเนี่ยม
0: ัน
1: เป็นตัวล่อ
0: คำชักชวนนะว่าอันนี้สนุกสนานปลอดภัยไม่เป็นอันตรายอันนี้คือมันอาจจะเป็นคำโฆษณาเชิญชวนเชื่อนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความรุนแรงถึงขั้นหัวใจวายเฉียบพลันถ้าเกิดเอาไปผสมกับยาแก้ปวดอย่างทรามาดอลนะคะก็จะกดภาวะการหายใจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้เกี่ยวกับสมองมีอาการหงุดหงิดได้นะคะร้อนประสาทร้อนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันมีทั้งในรูปแบบแคปซูลมีแบบผงเป็นแบบเม็ดก็มีแล้วก็อาจผสมกับสารเสพติดชนิดอื่น นะคะก็ทำให้สารเหล่านั้นมันก็เพิ่มความรุนแรงของสารเสพติดมากขึ้นไปอีก
1: ประเด็นก็คือมันมีผลกระทบกับสภาวะจิตใจของคนใช้และอันตรายกับคนรอบข้างก็คืองุดหงิดขึ้นมานี่ถือไม้ไล่กันนะ
0: อ
1: ย่างนี้อีกแล้วถือมีดถือไม้มาไล่กันอีกแล้วนะฮ
0: ะ
1: ทีนี้มันมีเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับสั้นๆแล้วกันนะฮะทางตำรวจภาค5แถลงผลงานการปราบยาเสพติด3คดีใหญ่3จังหวัดครับยึดยาบ้ากว่า5,270,000 เม็ด
0: โอ้โหเยอะมากอันนี้ก็คือรวม3จังหวัด
1: เมื่อเช้าที่ลำพูนยึดยาบ้า2,480,000 เม็ดพร้อมรถยนต์1คันเชียงรายจับกลุ่มได้1รายนะครับพร้อมยาบ้า1,800,000 เม็ดรถยนต์1คันเชียงใหม่นะครับตรวจยึดยาบ้า 994,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอฝางเนี่ยโอ้โหเป็นไงล่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นการดำเนินการปราบปรามจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือ3คดีใหญ่ในช่วงนี้นะคะวัน2วันนี่แหละไม่เกินเพราะว่าติดตามได้เกือบทุกวันเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยมันมีผลการปราบปรามตั้งแต่ตุลาคมปีที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้นะคะสามารถจับกลุ่มคดียาเสพติดได้ 22,267 คดีรายสำคัญนะคะในจำนวนนี้ก็เป็น268คดียาบ้าจับไปแล้วเท่าไหร่นะคะ
1: กว่า380ล้านเม็ด
0: โอ้ยเยอะมาก
1: ไอซ์กว่า 7,700 กิโลกรัม
0: ค่ะ
1: เฮโรอีนน่าจะมากกว่า86กิโลกรัมเคตามีนก็ 1,170 กิโลกรั
0: ม
1: ฟิน315กิโลกรั
0: ม
1: แล้วก็ยึดตรวจยึดทรัพย์สินได้อีกเยอะมาก
0: เยอะมากรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ880ล้านบาทนะคะแต่ถ้ารวมเฉพาะยาเสพติดนะคะเมื่อเช้านี้อัปเดตของพื้นที่อำเภอฝางไปรวมในห้วงเวลานะคะอาจจะไม่รวมอันที่เจ้าหน้าที่แถลงเนาะ 40,000 กว่าล้านนะคะอันนี้ยาเสพติดทุกประเภทแล้วก็ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องที่ตรวจยึดมาได้อันนี้เป็นตั้งๆนี่ไม่ใช่ข้าวหนงข้าวเหนียว
1: ยาเสพติด
0: ยาเสพติดทั้งนั้นเลยนะคะก็ระมัดระวังลูกหลานกันด้วยแล้วก็ยาเสพติดประเภทใหม่ๆมันก็จะทำให้น้องๆอาจจะเกิดอันตรายได้เนาะถ้าพบเห็นจริงๆแล้วเนี่ยมีเบาะแสแจ้งเจ้าหน้าที่ได้

0: ขณะนี้เวลา 13:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลสั่งจำคุกปูมันธนา2ปีไม่รอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งลูกหมีรัศมีศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีแจ้งความเท็จซึ่งรัศมีทองสิริไพรศรีหรือลูกหมีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องปูมันธนาหิมะทองคำเป็นจำเลยศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกปูมันธนาเป็นเวลา2ปีในความผิดฐานแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทโดยไม่รอลงอาญาโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีประชาชนติดตามเป็นจำนวนมากโดยศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานรวมถึงแชทสนทนาในแอปพลิเคชัน LINE ของทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยพบว่ามีการพูดคุยในลักษณะการลงทุนทางธุรกิจอาทิเรื่องลูกค้าซึ่งแตกต่างจากการกู้ยืมเงินศาลเห็นว่าการที่จำเลยไปแจ้งความกล่าวหาโจทย์นั้นเป็นความเท็จโดยจำเลยทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังคงแจ้งความเพื่อให้โจทย์ได้รับโทษจึงเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทสำหรับคดีที่ปูมันธนาถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาแล้วประกอบด้วยคดีช่อโกงอ้อมศาลสั่งจำคุก2ปีคดีช่อโกงลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีคดีหมิ่นประมาทลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีหมิ่นประมาททนายกุ้งศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จเอาผิดลูกหมีศาลพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาภายหลังฟังคำพิพากษาลูกหมีรัศมีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลย2ปีทำให้ตนพ้นมนทินจากข้อกล่าวหาว่าเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ทั้งที่ประกอบอาชีพครูสอนเดินแบบอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคู่กรณีน่าจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไปนฤชาส่งสองนายอำเภอกลับภูเก็ตแล้วส่วนปลัดจังหวัดไม่ให้ความร่วมมือสอบปากคำให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแทนนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าผลสอบข้อเท็จจริงที่ได้สั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบ30วันในวันที่24มิถุนายนนี้ในส่วนของนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำหมดแล้วพบว่ายังไม่มีความผิดถึงขั้นจะต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงจึงได้ส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เดิมที่ภูเก็ตแล้วส่วนอีก3รายปลัดจังหวัดมีปัญหาในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำเนื่องจากเมื่อมาถึงก็ใช้สิทธิ์การลาไปครั้งละ10วัน2ครั้งจึงต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาส่วนมีการพบหลักฐานอื่นเช่นเส้นทางการเงินหรือไม่นายนฤชากล่าวว่ายังอยู่ในส่วนของการรวบรวมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเรื่องยังอยู่ในส่วนของการทำคดีอยู่จึงไม่อยากให้มีการเปิดเผยในเรื่องนี้หากครบเวลาแล้วจะมีการขยายอีกหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าถ้าสรุปเรียบร้อยเมื่อมีประเด็นพอที่จะดำเนินการในด้านอื่นด้านใดต่อได้ก็จะหาทางสรุปหรือการหาการสรุปแล้วไม่พบความผิดก็ต้องให้สิทธิ์ในการกลับสู่ตำแหน่งเดิมผบ.ตร.เผยคุยกับผู้กำกับการสภ.ไซน้อยหลังจากปิดเพจยันเจ้าตัวงานล้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่ Facebook เพจที่นี่ไซน้อยและจากจราจรไซน้อยซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรไซน้อยจังหวัดนนทบุรีปิดเพจพร้อมกันจนเกิดกระแสวิจารณ์อาจถูกบีบจากผู้มีอิทธิพลว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องนี้ตนได้พูดคุยกับผู้กำกับสภ.ไซน้อยต้องยอมรับว่าจากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของตำรวจและโรงพักทำงานดีเป็นคนขยันขันแข็งแต่ข้อที่จริงคือจากได้พูดกับสื่อมวลชนไปเมื่อวานว่าข้อมูลที่ร้องเรียนผ่านจากมาเยอะมากจนทำให้ไม่มีเวลาดูแลหรือแก้ปัญหาได้ครอบคลุมจึงมีความประสงค์จะปิดเพจด้วยตนเองแต่ได้ทราบว่าจากได้เปิดเพจใหม่แล้วจึงได้ให้แนวคิดแก่ผู้กำกับไปว่าขอให้หนักแน่ในเรื่องการทำงานหาข้อมูลที่จากได้มาแล้วบริหารด้วยการแจกจ่ายงานกันไปจะเป็นประโยชน์ไม่ต้องหวั่นไหวยืนยันไม่มีอิทธิพลใดมาบีบคั้น

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
8: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Radio Go Green โดยวิรินทร์ พัฒน์ สมศักดิ์ เกตกร

0: มา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วง MCOT Radio Go Green ได้เวลาเปลี่ยนล้านนะคะเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มที่ตัวเรานะคะเริ่มลงมือทำที่ตัวเราด้วยนะคะเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำมาร่วมกันดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะคะกับ MCOT Radio Go Green และอสมทเชียงใหม่ของเราค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะในความร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันนะคะของเหล่าจิตอาสานะคะที่มาช่วยกันทาสีเมืองค่ะให้สวยงามนะคะที่พร้อมจะต้อนรับนะคะกับทางคณะกรรมการที่จะมาตรวจประเมินนะคะของทางยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะจังหวัดเชียงใหม่เรากำลังอยู่ในขั้นตอนนะคะที่จะมุ่งสู่มรดกโลกค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะวันที่3ถึงวันที่7สิงหาคมนี้แต่นั่นแหละค่ะหลายฝ่ายก็มองนะคะว่าเป็นการแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุหรือเปล่านะคะถ้าให้ดีนะคะก็ต้องไปแก้กันที่ต้นทางนะคะก็คือเรื่องของตัวบทกฎหมายว่านะคะใครที่ทำให้บ้านเมืองสกปรกรกรุงรังนะคะไม่สวยงามพ่นทรงพ่นสีต่างๆนะคะก็คงจะต้องใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดดังที่สิงคโปร์เองนะคะเขาก็มีกฎหมายบังคับใช้แบบนี้เหมือนกันนะคะแบบว่าจัดหนักให้เลยนะคะจับปรับ 50,000 บาทติดคุก1ปีนะคะนะก็นี่แหละค่ะเป็นอะไรที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะตลอดสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ตลอดจนถึงสิ้นเดือนนี้เหมือนกันนะคะที่ยังคงมีจิตอาสานะคะทั้งเด็กเยาวชนนะคะหน่วยงานองค์กรต่างๆนะคะหลากหลายภาคีเครือข่ายค่ะที่จะมาร่วมกันนะคะนะทาสีเมืองแต่งเมืองนะคะย่องเมืองให้ดูสวยงามสะอาดสะอ้านนะคะเพราะว่าทุกพื้นที่นะคะที่เสนอต่อยูเนสโกเนี่ยก็ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมนะคะขณะที่เรารอประเมินตอนนี้นะคะก็อยากที่จะให้แจ้งกันมานะคะว่าจุดไหนนะคะที่มองดูแล้วไม่เหมาะนะคะไม่สวยงามนะคะเรายังคงพอมีเวลานะคะในช่วงนี้ค่ะเริ่มต้นกันนะคะที่นะคะงานเพลงนะคะดีๆค่ะกับนิวอรี่ด้วยนะคะกลิ่นดอกไม้นะ

เราก็ได้กลิ่นอายนะคะของบรรยากาศหน้าฝนกันมาตลอดสัปดาห์นะคะฝนมาทักทายกันทุกวันเลยมากบ้างน้อยบ้างนะคะก็ต้องบริหารจัดการนะคะเวลากันให้ดีละกันค่ะโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนก็อาจจะมีการรีบเร่งนะคะบางคนก็อาจจะตื่นสายนะคะก็เลยจะต้องรีบสักหน่อยนะคะลืมนั่นลืมนี่นะคะไม่ได้ตรวจสอบให้ดีนะคะหรือว่าเช็คเส้นทางกันในทางกันให้ดีก็อาจจะต้องเสียเวลานะคะบางทีแล้วนะเราก็ต้องบริหารเวลาจัดการให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมพกร่มกันไว้ด้วยถึงแม้ว่าฝนจะลดน้อยลงไปบ้างแล้วนะคะวันนี้ร้อยละ30ของพื้นที่ก็ตามค่ะแต่ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นกำลังมาแล้วนะคะส่งผลกระทบอย่างเป็นทางการแล้วค่ะโดยเฉพาะสภาพอากาศที่มีความเสี่ยงจะเกิดความแปรปรวนแบบสุดขั้วเห็นไหมคะว่าทางยุโรปเองนะคะอย่างฝรั่งเศสเนี่ยก็มีคลื่นความร้อนนะทางการเองเขาก็ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนนะคะของทางฝรั่งเศสด้วยนะคะว่าหากไม่จำเป็นนะคะนะในช่วงกลางวันนี้ก็ควรที่จะงดนะคะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะและช่วงกลางวันนะคะก็เปิดกลางคืนนะคะก็เปิดสวนสาธารณะนะคะให้กับพี่น้องประชาชนได้พักผ่อนนะคะเพื่อคลายความร้อนได้นะคะนะเพื่อที่จะไม่เป็นภาระนะคะให้กับคุณหมออย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกฝ่ายค่ะก็เตรียมพร้อมนะคะสถานการณ์เอลนีโญในปัจจุบันนี้ค่ะองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติและกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศเตือนสภาวะเอลนีโญที่มีความรุนแรงแล้วก็อาจจะพัฒนาเป็นซูเปอร์เอลนีโญได้นะคะทีนี้มันจะพอส่งผลกระทบยังไงบ้างนะคะที่เราจะต้องเตรียมรับมือนั่นก็คืออากาศที่จะร้อนจัดกว่าปกติฝนก็จะทิ้งช่วงนะคะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้อาจจะลากยาวไปถึงสิ้นปีก็ได้ปริมาณฝนโดยรวมจะลดลงแล้วก็แล้งนานกว่าปกติรวมถึงอากาศก็จะสวิงแบบสุดขั้วนะคะก็หมายความว่าจะมีความเสี่ยงที่อากาศจะแปรปรวนอย่างหนักบางช่วงก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันสลับกับภัยแล้งอย่างรุนแรงนะคะเราก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มันส่งผลต่อการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของผู้คนนะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานะคะส่งผลต่อภาคเกษตรกรรมเองด้วยนะคะการดำเนินชีวิตนะคะถึงแม้ว่าบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยเรานะคะจะได้รับอิทธิพลจากพายุหรือว่าลมมรสุมบ้างในบางช่วงแต่จากการเฝ้าระวังของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าเอลนีโญนะคะอาจจะทำให้การกระจายตัวของฝนไม่สม่ำเสมอเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วก็จะมีผลโดยตรงต่อปริมาณน้ำสะสมแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็เสี่ยงต่อวิกฤตปัญหาหมอกควันไฟป่าในช่วงฤดูแล้งด้วยนะคะเราเองก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่นะคะกันแบบเรียลไทม์เพื่อที่เราจะได้วางแผนบริหารจัดการกันให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของน้ำนะคะที่จะต้องใช้อุปโภคบริโภคนะคะวางแผนเรื่องของการเดินทางนะคะการขนส่งนะต่างๆด้วยเพราะว่ามันมีความเกี่ยวโยงกันนะคะนะที่เราจะต้องได้รับผลกระทบนะคะตอนนี้เราก็สังเกตใครที่เป็นคนสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าน้ำนะคะในลำน้ำบ้านเรานะคะทางเหนือเนี่ยเริ่มที่จะแห้งลงไปแล้วนะคะนะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะนะบริหารน้ำบริหารจัดการน้ำกันไว้ให้ดีค่ะยังล่าสุดนี่นะคะทางกรมฝนหลวงเองนะคะก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะที่รับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญโดยทางกรมฝนหลวงนะคะเร่งปฏิบัติการเติมน้ำนะคะโดยเฉพาะทางเขื่อนนะคะทางภาคกลางนะคะของประเทศไทยเพราะว่าปริมาณน้ำใช้การได้นะคะมีเพียง 14% อย่างที่เขื่อนปราณบุรีค่ะนะคะขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนต่ำกว่าปกติเตรียมรับมือกับฝนทิ้งช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้และก็เสี่ยงนะคะจากปรากฏการณ์เอลนีโญมีการสั่งการนะคะให้เตรียมพร้อมกับอากาศยานบุคลากรแล้วก็สารฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรแหล่งน้ำสำคัญทั่วประเทศนะคะนะเราก็มีเขื่อนนะคะนะทางภาคเหนือของเราด้วยนะคะที่ปริมาณน้ำก็ตอนนี้นะคะ 50-60% นะคะบริหารจัดการน้ำกันไว้ให้ดีด้วยค่ะทั้งนี้แล้วนะคะในส่วนของกรมชลประทานก็แจ้งนะคะว่า

เก็บน้ำทั่วประเทศนั้นมีปริมาณน้ำรวม 44,944 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ56ของความจุเก็บกักทั้งหมดขณะที่ปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 28,36 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ37ของความจุเก็บกักดังนั้นภาพรวมนะคะเรามองกันอย่างนี้ค่ะว่าเรายังมีน้ำอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้แต่หลายพื้นที่มีปริมาณน้ำที่ต้นทุนค่อนข้างจำกัดนะคะภาคตะวันตกนี่มีปริมาณน้ำมากสุดอยู่ที่ 64% รองลงมาก็คือภาคใต้ร้อยละ60ส่วนภาคเหนือเราค่ะอยู่ที่ร้อยละ54ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะน้อยกว่าเรานะคะอยู่ที่ร้อยละ46ส่วนภาคกลางและก็ภาคตะวันออกแน่นอนค่ะปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ29และร้อยละ35น้อยกว่านะคะนะส่วนเขื่อนเจ้าพระยานะคะก็พบว่าเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาพบว่าเขื่อนภูมิพลนั้นมีปริมาณน้ำร้อยละ56เขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ53เขื่อนแควน้อยบนบุงแดนก็มีเพียงร้อยละ27ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะเหลือเพียงร้อยละ15ค่ะซึ่งก็บ่งชี้ได้นะคะตัวเลขแบบนี้ว่ามีความเสี่ยงด้านน้ำต้นทุนนะคะถึงแม้ว่าภาพรวมจะยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่บริหารจัดการได้นะคะเราจะรอเพียงแค่ฝนตามฤดูกาลนี่ก็อาจจะคาดการยากนะคะส่วนภาวะเอลนีโญนั้นมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีและอาจจะส่งต่อเนื่องไปจนถึงปี70นะคะและก็ส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและก็เพิ่มความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำด้วยเช่นเดียวกันแต่ยังไงแล้วก็ตามนะคะก็มีความพร้อมนะคะในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรมนอกเขตชลประทานนะคะนะทั้งภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานด้วยนะคะนะนี่ก็คือภาพรวมที่เรานำมาแจ้งให้สำหรับทุกท่านนะคะได้รับทราบกันถึงสถานการณ์เอลนีโญนะคะที่หลายฝ่ายก็แสดงความกังวลกันแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีแผนนะคะเตรียมบริหารจัดการกันทำกันได้เลยนะคะอยู่ที่เราแล้วนะคะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมร่วมกันค่ะ

จังหวะจะรักนะคะกับ V Violet Voltaire ค่ะนะคะรับฟังอสมทเชียงใหม่ของเราได้ผ่านออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาและทาง radio.network.mcard.net ด้วยนะคะติดตามได้จากทุกช่องทางของอสมทเชียงใหม่ของเราด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันด้วยใครที่เป็นกังวล นะคะเรื่องราวของดินค่ะวันนี้เราจะมาฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยกันได้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะกับดินเน่าปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่ว่ามานะคะจะหมดไปแน่นอนด้วยสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ที่ชื่อดินเน่าตัวช่วยสำคัญเลยค่ะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดจะไปย่อยซากพืชซากแล้วก็ธาตุอาหารให้พืชนั้นดูดซึมได้ทันทีใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรก็ฉีดพ่นลงดินสามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้แล้ว 5-7 ไร่มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะคะดินเน่า2ขวดเราแถมฟรีดินปรามาน1ซองในราคาพิเศษเฉพาะท่านนะคะเฉพาะคุณผู้ฟังเท่านั้นราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนได้เลยค่ะที่02-114-3990 02-114-3990 มีค่าส่งและประกันสินค้าเพียง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะนะวันนี้เราจะหมดปัญหาแน่นอนนะคะกับปัญหาที่ว่าปลูกอะไรก็ไม่โตใบก็ไม่เขียวดอกก็ไม่ออกผลไม่ติดนะคะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะเหล่านี้ค่ะหมดไปแน่นอนด้วยดินเน่านะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนในช่วง Mcard Radio Go Green เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำและสร้างจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันกับอสมทเชียงใหม่ค่ะแม็กซ์เจนมานะนะคะ Why จบเพลงนี้ได้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz
5: MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good อสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Radio Go Green โดยวิรินทร์ พัฒน์ สมศักดิ์ เกตกร

กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในครึ่งหลังของรายการนะคะอสมทเพื่อชุมชนนะคะกับ Mcot Radio Go Green อยู่ที่แต่ละคนค่ะว่าจะดึงศักยภาพของตัวเองออกมานะคะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะขอบคุณข้อความทักทายกันมาด้วยค่ะทาง LINE ID นะคะ MCOTCM 10075ฟังเพลงเพราะกันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะส่งเสียงทักทายโบกไม้โบกมือนะคะส่งดอกไม้นะคะมาให้เราได้นะคะขอบคุณมากๆคุณพวัตนะคะทักทายกันเป็นประจำเลยเพลินๆไปด้วยกันค่ะใครงามเลิศในปัตตภีนะคะกับภูมินและวารินด้วยหน้าฝนแบบนี้ยุงเยอะไหมคะแถวบ้านนะคะยุงจะชุมเป็นพิเศษโดยเฉพาะหน้า

นนะคะโรคภัยไข้เจ็บก็แย่นะคะที่เราจะเสี่ยงเป็นทั้งไข้เลือดออกไข้มาลาเรียถ้าลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่านั่นล่ะค่ะต้องเสียตังค์นะคะเสียเวลาด้วยหาทางรักษาอีกนะคะจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงจะไปช่วยปกป้องคุณที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากนะคะแค่เราเสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปบินย้อนกลับขึ้นมาไม่ได้นะคะเพราะว่ามีตะแกรงนะคะถึง2ชั้นด้วยกันค่ะนี่เลยนะคะที่สำคัญก็คือว่ามันไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเราก็นะคะตั้งเอาไว้กลางบ้านเลยสิคะจะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครฟังรายการเราอยู่ตอนนี้นะคะมีสิทธิพิเศษมอบให้ด้วยโปรดีๆนะคะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องคุณจะได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight อีก1ชิ้นราคา690บาทเท่านั้นและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทได้ไปหลายอย่างเลยนะคะราคาเนี่ยรวมทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจะจ่ายเพียง990บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นเองโทรมาที่02-666-0008 02-666-0008นอกจากนี้สินค้าเรายังรับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหากระจุกกระจิกต่างๆนะคะเราเปลี่ยนเครื่องหมายคุณทันทีเลยของแท้อย่าลืมต้องที่ทีวีไดเรกของเราเท่านั้นค่ะคุณขอไว้เพลงนี้นะคะทางไลน์ไอดีของเราอบอวนค่ะ

ื่อไรใจเธอจะซึ้งถึงใจคนรอนะคะกับวงนั่งเล่นค่ะยังมีอบอวนด้วยกับคุณเล็กรัชเมธนะคุณเล็กพงศธรนะคะเพิ่มเติมเพลงเพราะฟังกันได้ที่นี่ค่ะอสมทเชียงใหม่ 100.75 ไปกันหรือยังคะนะคะไปช็อปกันได้เลยที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขามช.เชียงใหม่ค่ะเรามีแกรนด์รีโอเพนนิ่งกันไปนะคะกับบูธกิจกรรมของแจกมากมายเลยทีเดียวค่ะฉลองเปิดโฉมใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะช็อปสนุกนะคะหลายคนบอกว่าหูเดินเพลินมากเลยทีเดียวราคาก็ถูกสินค้าแบบประหยัดเลยเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะคะ

20แล้วก็21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเสาร์อาทิตย์นะคะและพิเศษสุดค่ะแจมฟ้าเซฟมาร์ทสาขามช.นะคะเราต้อนรับน้องใหม่เฟรชชี่รหัส69ด้วยสมัครบัตรสมาชิกแจมฟ้าเซฟมาร์ทได้ฟรีนะคะเพียงแสดงบัตรนักศึกษารหัส69หรือว่าเอกสารแสดงตนค่ะนะย้ำเลยนะคะว่ารีบมานะคะสายชิมนะคะเมื่อวานนี้สนุกกันใหญ่เลยนะคะมีบูธกิจกรรมแจกของแถมของสมนาคุณนะคะบูธชงชิมนะคะแบรนด์ชั้นนำเพียบเลยทีเดียวจัดหนักให้เลยนะคะใครไปไม่ทันไม่เป็นไรวันนี้ยังมีนะคะจนถึง24มิถุนายนนี้เราท้ายคุณได้ตุนกันเลยนะคะสินค้าแบบว่าหั่นราคามากเลยพบกันกับสินค้าราคาพิเศษทั้งของใช้ส่วนตัวสกินแคร์ของกินนะคะขนมอะไรต่างๆนะคะใครที่ชอบเรื่องของความงามนะคะรักสวยรักงามนะคะในหมวดความงามของใช้นะคะก็มีสินค้าราคาพิเศษมอบให้ด้วยนะคะไปดูกันได้เลยนะคะไปเจอกันนะคะไปดูด้วยตาตัวเองดีกว่าและที่สำคัญค่ะทางร้านยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐธงฟ้าประชารัฐด้วยนะคะอย่าลืมชวนเพื่อนนะคะแท็กนะคะเพื่อนๆกันมานะคะชวนแก๊งกันมานะคะมาช็อปของถูกกันที่จำฟ้าเซฟมาร์ทสาขามช.เชียงใหม่ของเรากันได้เลยนะคะจำฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันถูกจริงประทับใจไปจำฟ้าค่ะช็อปแจ่มฟ้าสินค้าถูกกว่าใคร

ิ่งที่มันกำลังเกิดนะคะเอ๊ะจิรากรและวงพอชนะคะอะไรที่มันยังไม่เกิดมันเป็นเรื่องของอนาคตก็ไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติจะดีกว่าโน้นะคะนะอยู่ด้วยกันในช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะอสมทเชียงใหม่ 100.75 กับอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วง Mcot Radio Go Green เวลาหมดแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวบ่าย 2:00 นฟังข่าวตัวชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันนะคะฟังเพลงสากลต่อกับพี่อ้อทัดดาวและพี่หนูสมเกียรติค่ะวันนี้ทิ้งท้ายกันนะคะที่นกน้อยกับโบกี้ไลออนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ

0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และองค์กรเครือข่ายนอมินีต่างๆล้วนเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับให้การปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินการตลอดจนกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในส่วนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือไทยนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและใช้คนไทยเป็นนอมินีเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ไขโดยยกระดับป้องกันปราบปรามการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นรวมไปถึงธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งนายอนุทินระบุว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้เพราะเรื่องสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากทำให้ชื่อเสียงของประเทศเสียหายความมั่นใจไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มาประเทศจะประสบความลำบากรัฐบาลจึงได้ดำเนินการถึงระดับที่เริ่มเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศทำให้ประเทศขยับขึ้นมาในลำดับต้นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งผลงานของรัฐบาลภูมิใจไทยในระยะเวลา1ปีทั้งส.ส.และกรรมาธิการโดยเฉพาะล่าสุดนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในทำนองเรียกร้องให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคตนเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งส่วนกรณีที่การโพสต์ข้อความดังกล่าวเสมือนเป็นการเสียดสีนายกรัฐมนตรีว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดทางนี้ยืนยันว่าประเมินการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องและขณะเดียวกันต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยแต่ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาหลักหากเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำส่วนหนึ่งปีจะนานไปหรือไม่กับการวัด KPI รัฐมนตรีนายอนุทินเปิดเผยว่าวันหนึ่งก็นานไปแล้วกกร.และเครือข่ายเพื่อนไม่ทนซีโร่คอร์รัปชันเสนอแนวทาง5เปิดถึงผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารเมืองหลวงโดยผู้บริหารกทม.ต้องสามารถผลักดันนโยบายที่ประกาศไว้ให้เกิดผลจริงพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนติดตามตรวจสอบได้ภายใต้หลักการสำคัญผู้ว่าพูดแล้วต้องทำโดยปัญหาหลายด้านของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมการจราจรขยะหรือฝุ่น PM2.5 ไม่ได้เกิดจากการขาดงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลและการตรวจสอบที่ประชาชนเข้าถึงได้หากข้อมูลไม่เปิดเผยประชาชนก็ไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและการดำเนินโครงการต่างๆได้อย่างเต็มที่ทางนี้คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนได้จัดทำข้อเสนอ5เปิดประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารเมืองการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสการเปิดกระบวนการอนุมัติอนุญาตเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นและการเปิดเผยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพ

0: ทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
5: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่บ่ายวันจันทร์นะคะสัปดาห์ที่4แล้ว22มิถุนายนค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio กับเสียงเปียโนที่ใสใสเสียงร้องทีมคงจำได้ดีนะคะผลงานที่ถือได้ว่าคลาสสิกอมตะเลยอีกเพลงของควินซี่โจนส์เสียงของเจมส์ซินแกรมแน่นอนนะคะอัลบั้ม The Dudeเรียกได้ว่าเป็นเพลงประจำยุค80เลยก็ว่าได้ Just Once

นั่นเหนือจากเป็นเพลงที่ดิฉันชอบนะคะในยุคที่ได้ฟังอัลบั้มมิลเลนเนียมชุดนี้ของ Earth Wind and Fire นะคะก็เป็นเพลงที่บางคนฟังแล้วบอกว่านึกถึงบรรยากาศของเชียงใหม่ตอนที่ยังเคยอยู่ประจำที่นี่นะคะขอบคุณมากๆนะคะเชื่อว่าก็คงจะเป็นแบบนี้แหละเพลงมักจะพาเราไปในจุดของเวลาเสมอจะไปนะคะจากมิลเลนเนียมค่ะของ Earth Wind and Fire นะคะเพลงชื่อ Spend the Night เพราะฉ่ำๆเลยนะคะ

าจะเรียกได้ว่าเป็นแจ๊สร่วมสมัยนะคะ contemporary jazz นะคะก่อนจะมาถึงยุค smooth jazz เต็มตัวนะคะ smooth jazz ยุคหลังๆที่ก็อาจจะไม่ได้มีองค์ประกอบดนตรีที่เต็มแบบนี้นะคะก็คือนักดนตรีแต่ละคนมีตำแหน่งของตัวเองเครื่องดนตรีก็เล่นไปนะคะอาจจะมีเสียงสังเคราะห์แทนเสียงบางอย่างเพิ่มเติมบรรยากาศความแน่นให้กับเพลงบ้างแต่ว่าคนเล่นกีตาร์อย่างเล่นกีตาร์คนเป่าแซกโซโฟนนะคะทรัมเป็ตอะไรแบบนี้เล่นเบสก็ยังคงมีหน้าที่ของตัวเองไปส่วนคนร้องก็แน่นอนนะคะเสียงร้องจริงแน่นอนค่ะแดนชัวร์นะคะและโอเซฟิลิซาโน่บายดีไซน์อีกเพลงหนึ่งประจำยุคค่ะกับแจ๊สร่วมสมัยที่ฟังแล้วก็สมูทดีนะคะสำหรับเปิดสัปดาห์ใหม่วันจันทร์วันนี้ทำงานวันแรกค่ะเอ็มคอร์ด

ากซุ้มเสียงนี้ค่ะรู้จักชื่อของแรนดี้ครอฟฟอร์ดจากผลงานของเธอที่ร่วมงานเป็นศิลปินที่รับเชิญไปร้องเพลงของกลุ่มศิลปินรุ่นเก่าทีเดียวนะคะคณะ The Crusaders หลายเพลงเลยนะคะแล้วก็ติดตามเธอมาตั้งแต่นั้นนะคะเสียงมีเสน่ห์น่าฟังมากมากจะไปก็เป็นงานส่วนตัวของเธอค่ะแรนดี้ครอฟฟอร์ด I'd be an angel ค่ะคนนี้ไม่ต้องบอกมั้งค่ะบางงานของเธอกันบ่อยมากเลยแทบทุกวันนะคะเปลี่ยนแทร็กไปเรื่อย

0: ปิดท้ายด้วยงานก้มกรองทีเดียวค่ะของชาเดนะคะ Your Love Is King ก่อนที่เราจะเบรกนะคะก็คุยกันถึงเรื่องของ New MG Urban กันนิดนึงนะคะรถรุ่นนี้นะคะของMG นั้นเป็น Compact Hatchback นะคะพลังงานไฟฟ้า 100% นะคะวิ่งไกลสุด530กิโลเมตรต่อชาร์จนะคะซึ่งรถไฟฟ้าที่ได้รับการรับประกันมอเตอร์ขับเคลื่อนแล้วก็แบตนะคะแบตเตอรี่ไฮโวลเทจตลอดอายุการใช้งานไปเลยนะคะ lifetime warranty นะคะแล้วก็มั่นใจสูงสุดด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาวจาก Euro NCAP และ NCAP นะคะอัปเดตความอัจฉริยะขั้นสุดนะคะมีเทคโนโลยีช่วยขับขี่หลายๆระบบเลยทีเดียวนะคะปลอดภัยรอบคันมีกล้อง6จุดมีเซ็นเซอร์12จุดเรดาร์3จุดซึ่งทำงานประสานกันนะคะทำงานร่วมกันรวดเร็วแม่นยำพร้อมปกป้องห้องโดยสารนะคะแน่นอนนะคะการโดยสารของผู้โดยสารนั่นแหละนะคะถุงลมนิรภัย7จุดมั่นใจทุกเส้นทางเลยค่ะแล้วก็ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะคะมีระบบควบคุมการจอดระยะไกลระบบสั่งจอดอัตโนมัติระยะไกลได้ด้วยนะคะซึ่งระบบนี้เนี่ยก็เป็นระบบจอดรถอัตโนมัติแบบเลี้ยวโค้งอัจฉริยะนะคะสั่งงานก็ง่ายผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยยกระดับการจอดเข้าช่องให้แม่นปลอดภัยแล้วก็ง่ายกว่าที่เคยผ่าน iSmart Pro นะคะแต่ก่อนก็อาจจะใช้ระบบนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ง่ายขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะง่ายได้เลยแล้วก็ดีรอบด้านนะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะกับการใช้รถรุ่นนี้เพราะว่า New MG Urban นั้นต้องคิดมาดีนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นล้ำยุคไปไกลแล้วนะคะต้องเอามาใช้ปรับปรุงพัฒนานะคะ New MG Urban รุ่นนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญราคาเข้าถึงได้ง่ายด้วยนะคะถ้าสนใจไปลองดูก่อนนะคะรุ่นนี้ค่ะมี Early Bird ด้วยสำหรับราคาพิเศษไปลองขับกันดูเลยนะคะรับข้อเสนอพิเศษผ่านใครได้เลยวันนี้ที่ MG CNX Auto 2สาขานะคะอยู่ถนนวงแหวนรอบ2ทางไปศูนย์ราชการนี้สาขาเชียงใหม่สันผีเสื้อเบอร์โทร0871913773หรือว่าถ้าสะดวกที่ลำพูนก็แวะได้นะคะ0801304224อยู่ตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนนี่เองนะคะราคาน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้นะคะ Early Bird นะคะราคาสแตนดาร์ดเนี่ยจาก 570,000 กว่าบาทเหลือ 520,000 เศษๆนะคะลองไปดูกันค่ะ MG CNX Auto นะคะโชว์รูมและศูนย์บริการ MG พร้อมมีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานค่ะที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเลยทีเดียวค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนัก ให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
8: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
9: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
8: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
11: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
8: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
12: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

คึกคักกันหน่อยนะคะในเบรกที่2เริ่มต้นด้วยงานโซลเก่าทีเดียวนะคะเพลงนี้ตั้งแต่ยุค 70s ตอนต้นๆเลยนะคะปี1972นะคะบันทึกเสียงเอาไว้เวอร์ชันแรกเนี่ยศิลปินจอห์นนี่มาทิสนะคะทำเอาไว้หนุ่มเสียงนุ่มคนนั้นแล้วก็มาดังกับเวอร์ชันของอัลวิลสันด้วยเหมือนกันShow and Tell ค่ะเวอร์ชันใหม่หน่อยริชาร์ดซิซ่านะคะคนเล่นกีตาร์เก่งมาพร้อมอังเคอร์คอนช่วยกันปรุงให้ Show and Tell มีสีสันอีกแบบค่ะ

เกเบิลค่ะ It's a Lonely Town นะคะก่อนนั้นได้ฟัง Boy Zone และ Picture of You นะคะเพลงจังหวะสนุกค่ะของวง Boy Zone นะคะอัลบั้มน่าจะยุคท้ายๆของวงแล้วนะคะออกมาในตอนปลายยุค90นะคะปี1998ก็เป็นยุคของบอยแบนด์นะคะมีเยอะจนจำไม่หมดนะคะ Backstreet Boy มีใครกาวงโอเยอะมากนะคะช่วงนั้นนะคะก็เรียกว่าฟังกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะในสไตล์แบบบอยแบนด์นั่นแหละบอยโซนก็ถือว่าโดดเด่นนะคะงานดีค่ะมาถึงช่วงปลายกันแล้วนะคะสำหรับเบรกที่2ชั่วโมงแรกของเราก็ฝากไว้สำหรับการดูแลปกป้องผิวโดยเฉพาะผิวหน้านะคะจากแสงแดดที่ร้อนแรงเหลือเกิน UV เข้มข้นแบบบ้านเราแบบนี้นะคะผิวไหม้แดดฝ้ากระริ้วรอยก่อนวัยหรือว่าอาจจะเลยไปถึงการเป็นสิวได้ง่ายๆเนี่ยนะคะก็ป้องกันกันได้เลยกับซิสต้าอีอีแตงโมเมคอัพเบสพร้อมสารกันแดดครบในตัวนะคะ SPF 50ค่ะเนื้อครีมก็บางเบานะคะมีสารสกัดพิเศษเป็นแตงโมคาราฮารีค่ะที่เขาสามารถรอดได้ในทะเลทรายที่แล้งที่สุดในโลกเลยนะคะก็นำมาทำเป็นสารสกัดช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้เป็นอย่างดีอยู่ใน EE แตงโมนะคะของซิสต้านั่นเองช่วยปรับผิวให้ไบรท์กระจ่างใสเลยนะคะหน้าเนียนได้ทั้งวันคุมมันกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะใครที่แต่งหน้าก็สามารถลงเป็นเบสได้เลยใช้ก่อนแต่งหน้าช่วยให้เมคอัพติดทนนานขึ้นด้วยนะคะมีทั้งซองทั้งหลอดซื้อได้ที่ 7-Eleven CJ Lotusแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศก็ยังเหลือเวลาสำหรับการตุนนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้ค่ะโปรโมชั่นที่ 7-Eleven แวะได้เลยนะคะโปรอีอีแตงโมแบบหลอดนะคะลด100จาก179บาทซื้อได้ในราคา125บาทเท่านั้นนะคะจาก179ก็เหลือแค่125บาทเท่านั้นโปรนี้วันนี้กับพรุ่งนี้สองวันสุดท้ายไปตุนกันเพลงปราบเซียนค่ะของคณะ The Stylistics เวอร์ชันของ Simple Red ค่ะ

0: พลงนี้เป็นที่รู้กันนะคะสำหรับคนที่จะหยิบมาร้องที่เรียกว่าเพลงปราบเซียนนั่นเองเพราะว่ามันร้องยากเสียงต่ำก็ต่ำมากนะคะเสียงสูงก็สูงปรี๊ดเลยนะคะต้นตำรับคือ The Stylistics วงโซที่เขามีหลายๆคนช่วยกันแบ่งเรนเสียงก็จะได้กว้างนะคะมีหลายเสียงช่วยกันนะคะในตำแหน่งของคีย์แต่ละคนที่จะพาเพลงนี้ไปจนสุดทางนะคะแต่ว่าคนเดียวอยู่สำหรับมิคคักเนลจากซิมพิเรตนะคะร้องคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเรียกว่าเอาอยู่เลยนะคะ You make me feel brand new ค่ะปิดท้ายกันตรงนี้ก่อนหมดเวลาแล้วสำหรับชั่วโมงแรกของเรานะคะ MCOT Radio เชียงใหม่เดี๋ยวไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันก่อน
1: ขณะนี้เวลา 15:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลอนุทินลั่นชาร์จปมกัมพูชาขอคืนพื้นที่ชายแดนไทยไม่หลงเกมยั่วยุนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงพูดคุยกันเรื่องอะไรนั้นนายอนุทินย้อนถามกลับว่ารู้ได้อย่างไรส่วนมีการพูดคุยถึงประเด็นชายแดนด้วยหรือไม่เนื่องจากกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีตนพยายามเชิญหน่วยงานความมั่นคงมาอัปเดตสถานการณ์ทุกเพราะช่วงนี้มีหลายประเด็น

0: เราก็ต้องใช้ความอดทนไม่ทำผิดเองเท่งณัฐพงศ์ป้องภาวุฒิพร้อมแจง DSI ปมเอี่ยวคดี Forex ยืนยันพรรคมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีหาก DSI ทำหนังสือเชิญนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้ไปชี้แจงว่าเป็นความสมัครใจของนายภาวุฒิซึ่งพร้อมเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานแต่รอความชัดเจนจาก DSI ก่อนว่ามีข้อกล่าวหาว่าอย่างไรเพราะนายภาวุฒิยังอยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัยส่วนเรื่องกระบวนการภายในพรรคประชาชนมีมาตรฐานกำกับดูแลเช่นเดียวกันด้านนายพิจารณ์ชาววะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนกล่าวว่าหากพิจารณาสิ่งที่ DSI ตั้งโต๊ะแถลงสังคมคงตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่รู้สึกเห็นใจการทำงานของข้าราชการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการถูกกดดันโดยฝ่ายการเมืองที่สอดคล้องกับการตรวจสอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตโดยสองกรรมาธิการของพรรคประชาชนมีการพยายามสร้างกระแสสร้างเรื่องราวเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบหรือไม่ยืนยันว่าพรรคไม่นิ่งนอนใจมีคณะกรรมการวินัยตรวจสอบยืนยันไม่ปกป้องคนผิดแต่ปัจจุบัน DSI ยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาใดๆกับนายภาวุฒินฤชาฟันผิดสถานบันเทิงดังนครปฐม5ปีหลังพบยาเสพติดและเยาวชนใช้บริการนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเมื่อ20มิถุนายนที่ผ่านมาภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airport พบว่ามีการปล่อยให้มั่วสุมใช้ยาเสพติดและปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการว่ามีคำสั่งให้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเพื่อให้ง่ายต่อการสืบสวนสอบสวนจากการเข้าตรวจค้นพบสิ่งผิดกฎหมายหลายรายการเช่นยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและเยาวชนที่อายุไม่ถึงซึ่งผิดตามกฎหมายสถานบันเทิงส่วนมาตรการการปิดสถานบันเทิงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมทางนี้การพิจารณาเบื้องต้นจะสั่งปิดสถานบริการนี้เป็นระยะเวลา5ปีส่วนการปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้าไปในสถานบันเทิงและการใช้ยาเสพติดได้มีการประชุมประเมินการกระทำความผิดเหล่านี้รวมถึงความผิดฐานฟอกเงินสถานบันเทิงดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการส่วนจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดยย้ำว่าหลังจากนี้ต้องตรวจสอบสถานบริการทั้งประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
5: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร020215555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
7: ้ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอ

0: ปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนา Water Forum โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asia ครบครันโซลูชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
3: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

ชอบเจ้าเสียงที่ป๊อปมาลีใช้เดินจังหวะในเพลงนี้นะคะป๊อปมาลีอันเดอร์เบลเลอร์สค่ะเปิดรายการด้วยเพลง No Woman No Cry นะคะจากผลงานของเขาช่วงยุค 70s แล้วนะคะเราก็กลับเข้าสู่ M Club Radio อสมทเชียงใหม่ 100.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะไปวันแรกของการทำงานในสัปดาห์

สมบูรณ์แบบนะคะในเวอร์ชันนี้ของThe Manhattan Transfer นะคะประสานเสียงทำดนตรีนั่นแหละค่ะเอกลักษณ์ของวงนี้นะคะพร้อมทั้งได้เสียงของคนที่เคยบันทึกเสียงกรุ๊ปอินเอาไว้ด้วยต้นตำรับเลยทีเดียวนะคะกรุ๊ปอินค่ะ

ฟังในก้าวสว่างสวัยจริงๆนะคะนั่นคือ Temptation กับเพลงดังค่ายโมทาว My Girl ค่ะต่อกันที่ Billy Preston เล่นเปียโนไปด้วยเขาแต่งเพลงนี้เองนะคะถูกนำไปร้องกันหลายเวอร์ชันโดยเฉพาะหลายคนอาจจะชอบอีกเวอร์ชันหนึ่งของโจ คอกเกอร์ด้วยนะคะเพลงเดียวกัน You Are So Beautiful ค่ะ

นั่นเธอจะแต่งเพลงเก่งเล่นดนตรีได้ยอดเยี่ยมนะคะเป็นที่ยอมรับฉายา Beatles คนที่5คนหนึ่งทีเดียวค่ะบิลลี่เพรสตันนะคะก็ยังร้องเพลงได้โอ้โหอารมณ์เต็มๆกับเพลงนี้จริงๆนะคะได้รสชาติมากๆกับ You Are So Beautiful

ร็อกเกอร์หนุ่มชาวแคนาเดียนที่ยังคงเท่อยู่เสมอนะคะอายุอานามก็66เข้าไปแล้วนั่นคือไบรอันอดัมผลงานเก่าของ The Association ที่โด่งดังนะคะแม่ทำให้มีสีสันมากๆเลยนะคะชอบนะคะเวอร์ชันที่จบไปของไบรอันอดัมส์กับ Never My Love

น้อยคนที่จะไม่รู้จักเพลงนี้ค่ะแต่ว่าจำเวอร์ชันนี้ได้ไหมคะเป็นกลุ่มศิลปินที่เริ่มมีผลงานประมาณสักปลายยุค 80s นะคะแล้วก็ต่อเนื่องกับยุค90นะคะ 90s ด้วยเหมือนกันนะคะวง Spin Doctors นะคะตอนนั้นก็เอาเพลงของ CCR มา cover นะคะจบไป Have You Ever Seen The Rain อยู่ในหนังนะคะเรื่อง Philadelphia ด้วยค่ะภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องราวของโรคร้ายในยุคนู้นนะคะคือ HIV

0: ยังคงรอหมายถึงผลงานใหม่ของศิลปินคนนี้นะคะจอห์นเมเยอร์นะคะบางคนก็บอกว่าน่าจะออกเป็นนามสกุลของเขาน่าจะออกเสียงว่าแม่นะคะก็แล้วแต่นะคะบางคนก็เคยได้ยินพิธีกรคนหนึ่งนะคะอ่านออกเสียงว่าจอยแม่ก็มีนะคะบางคนก็เมเยอร์มันก็นะคะ M A Y E R ถ้าอ่านแบบตรงไปเลยนะคะไม่สนใจก็จอห์นเมเยอร์ก็ได้นะคะนั่นคือเพลงสนุกนะคะจากผลงานซอฟต์ร็อกก็หลายปีแล้วนะจะว่าไปตั้งแต่เขาเริ่มทำวงทริโอจนถึงทุกวันนี้ก็โอ้โหนานละนะคะเรารู้จักแล้วก็ฟังงานเขากันมาตั้งแต่โน้ตเลยเขาก็อาจจะเป็นหนุ่มน้อยตอนนี้ก็โอ้จะ50แล้วมั้งคะก็ฝีมือจัดจ้านขึ้นเรื่อยๆแต่รู้สึกว่าระยะหลังนี้งานจะทิ้งช่วงไปนานพอสมควรก็รองานใหม่ยังไม่ออกมาเลยนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าก็ทำงานดีๆมาเยอะนะคะต้องเนียบๆหน่อยนะคะงานต่อไปของจอห์นแมร์ก็ติดตามกันเอาเลยค่ะไปใช้เบรกนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมา
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: Mcot Radio Mcot Radio 100.75 MHz 100.75
0: มาถึงเบรกที่2นะคะชั่วโมงที่2 Mcot Radio วันจันทร์วันต้นสัปดาห์ดูท่าทางครึ้มๆนะคะใกล้เวลาเลิกงานเลิกเรียนอีกแล้วฝนมักจะมาช่วงนี้แหละนะคะก็ขอไปดูเรดาร์นิดนึง 15:00 นที่ผ่านมาเรดาร์ลำพูนพบกลุ่มฝนด้วยค่ะฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะมีฝนฟ้าคะนองด้วยเหมือนกันนะคะกลุ่มนี้เชียงใหม่ตอนนี้อยู่ที่อมก๋อยแค่อำเภอเดียวนะคะแล้วก็ทิศทางของกลุ่มฝนนี้ก็มาทางตะวันออกเชียงใต้หน่อยๆนะคะลงมาทางนั้นก็ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปฝนจะตกไหมจากอมก๋อยจะไปยังไงมีคนทำถึงเพลงนี้ค่ะโดดเด่นเรื่องเสียงเบสเนี่ย

ใครไม่ชอบฟังเพลงร็อกก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะมีคนถามถึงครับเพลงนี้ Under Pressure นะคะผลงานที่โด่งดังของ Queen รวมกับ David Bowie นะคะออกมาในช่วงต้นยุค 80s นะคะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มของ Queen ด้วยแล้วก็ อยู่ในเรียกว่าเป็นงานร่วมกันนะคะเป็นซิงเกิลจาก Queen และ David Bowie นะคะ Icon อีกคนของวงการเพลงนะคะเพลงที่ถูกถามถึงไว้ Under Pressure ฟังบ่ายๆเป็นไงบ้างนะฮะร้อนแรงเปล่า

คุณที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะผ่านมาหลายยุคทีเดียวค่ะเราจะเห็นภาพของเดวิดบาวีในหลากหลายบุคลิกเลยนะคะซิกกี้สตาร์ดัสเราจะเป็นคนดูเยี่ยมเฟียมเรียบร้อยผูกไทใส่สูทหวีผมเรียบแต่งหน้าแต่งตาอะไรแบบนั้นนะคะหลายๆยุคของเดวิดบาวี

ังจากที่ก่อนหน้าเพลงนี้ฟัง Starman ไปแล้วก็เลยคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมานะคะเพลงเก่า Beatles ค่ะที่รู้จักกันดี Across the Universe นะคะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันจากภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าไปซื้อลิขสิทธิ์เพลง Beatles กันมาหลายเพลงทีเดียวให้ศิลปินคัฟเวอร์ใหม่ได้ฟังเพลง Beatles กันอิ่มในเวอร์ชันที่แตกต่างจากหนังด้วยล่ะนะคะ Across the Universe นะคะ Jim Sturgess

ประโยคนี้สมัยนี้เรียกมันวนอยู่ในหัวเป็นไวรัลนะคะเอาออกไม่ได้ Can't get it out of my head จะเปลี่ยนละ ELO นะคะจบไปมีจังหวะกันหน่อยทิ้งท้ายกันแล้วค่ะ Mike and the Mechanics Don't know what came over me

0: ติ้งใจกันแล้วนะคะเดี๋ยวอยู่กับพี่หนูค่ะติ้งใจกันโดย My Kind of Mechanics Don't Know What Came Over Me พรุ่งนี้เจอกันนะคะฝนทำท่าว่าจะตกเหมือนกันนะคะเนี่ยฟ้าครึ้มมากเลยขับรถดีๆนะคะต้นไม้นิ่งไปละขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะช่วงนี้รถเยอะช่วงเลิกงานนักเรียนขอบคุณทุกท่านติดตามทุกช่องทางของ MCOT Radio เชียงใหม่จากดิฉันทัดดาวประเทิงบุญสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 16:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนัก

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลรัฐบาลผนึกเอกชนกางรถแมพตันไทยสู่ประเทศรายได้สูงเน้น7อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.นัดแรกและหลังการประชุมนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกันแถลงข่าวโดยนายเอกนิติแถลงว่าที่ประชุมเห็นชอบเป้าหมายที่เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายใน12ปีเป้าหมายนี้มาจากการที่ประเทศไทยทำงานร่วมกับธนาคารโลกที่ระบุว่าหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อน7สาขาเศรษฐกิจหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายประเทศรายได้สูงได้นอกจากนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน20ของโลกที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดตามการจัดอันดับของ IMD รวมทั้งการตั้งเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการ

0: ในการขับเคลื่อนประกอบด้วย4เสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน4ปีนี้ด้านการลงทุนตั้งเป้าใกล้เคียง 30% ของ GDP ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 22% ซึ่งหากเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวได้จะทำให้ศักยภาพของเศรษฐกิจขยายตัวอย่างชัดเจนระเบิดดังสนั่นห้วยตามาเรีย3ครั้งกองทัพภาคที่2แจ้งไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีมีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุเสียงระเบิดพื้นที่ห้วยตามารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษในช่วงประมาณ 5:50 นาทีวันนี้โดยมีการระบุว่าเสียงดังกล่าวอาจเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยจากการตรวจสอบข้อที่จริงร่วมกับหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พบว่ากำลังพลได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามจากลักษณะและทิศทางของเสียงเชื่อได้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่าหน่วยทหารไทยมีการใช้อาวุธหรือดำเนินการใดที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวทางนี้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเคยมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยอาทิการใช้อาวุธระเบิดเพื่อกิจกรรมด้านการก่อสร้างหรือการทำเหมืองหินรวมถึงกรณีสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ยังตกค้างในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จนกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างรอบด้านกราดยิงในโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์เสียชีวิต3เจ็บ7รวบมือปืน2คนเป็นเยาวชนไว้ได้สื่อท้องถิ่นฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุกราดยิงเกิดขึ้นภายในโรงเรียนมัธยมแห่งชาติซานโฮเซในเมืองตักโลบันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของประเทศช่วงเวลาประมาณ 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นขณะที่นักเรียนกว่า 1,500 คนกำลังเรียนหนังสือตามปกติผู้ต้องสงสัยเป็นชาย2คนพร้อมอาวุธปืนเข้ามาก่อเหตุกราดยิงผู้คนในโรงเรียนอย่างไม่เลือกหน้าภายในห้องเรียนตำรวจท้องที่ยืนยันว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีก7คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วมือปืนทั้ง2คนซึ่งเป็นเยาวชนถูกควบคุมตัวไว้ได้รายแรกเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือมัธยมศึกษาปีที่3อายุ15ปีถูกรวบตัวในโรงเรียนทันทีหลังเกิดเหตุส่วนรายที่2อยู่เกรด9เช่นกันอายุ14ปีพยายามหลบหนีแต่ถูกตำรวจไล่ล่าจับกุมตัวในเวลาต่อมาพร้อมตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกที่ใช้ก่อเหตุคือปืนสั้นแบบกล็อกและปืนพกขนาด .38 สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์สั่งระดมกำลังเข้าตรึงพื้นที่รอบโรงเรียนและชุมชนเพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดส่วนตำรวจเมืองตักโลบันกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจเบื้องต้นของการกราดยิงในครั้งนี้พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์คลิปเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อป้องกันความแตกตื่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิก

0: ูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชระคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
3: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
4: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ M-Quad Radio FM 100.75 นะครับอสมทเชียงใหม่ผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับ16:09 น.ต่อจากคุณตะดาวประเทืองบูรณ์ครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่12 มิถุนายนอุณหภูมิเชียงใหม่ตอนนี้32 องศานะครับต่ำสุด24ปริมาณฝนวันนี้ 24% ของพื้นที่นะครับจะว่าไปแล้วเรื่องฝนตอนนี้ก็คืออย่างที่เราเห็นนี่แหละฮะขออภัยไม่ใช่24นะ24มันคือองศาที่ต่ำสุดน่าจะอยู่ประมาณสัก60เหมือนเดิมในช่วงสัปดาห์นี้ตอนนี้ฝนก็อยู่ครึ้มเลยทีเดียวอิทธิพลของแม่เมฆขลาเขานะครับชื่อพายุที่แปลงเป็นไต้ฝุ่นแล้วเดี๋ยวขยับเป็น depression ฝนมาเหมือนเดิมจนถึง27 มิถุนายนนะครับประมาณนั้นสัปดาห์นี้มาเข้ารายการแป๊บเดียวดูเหมือนจะเป็นหวัดเลยคุณฟังบ่ายวันจันทร์วันนี้การจราจรด้านหน้านี่อาจจะมีคับคั่งนะฮะเพราะรู้สึกเขาจะมีรถขนดินมาเทตรงเกาะกลางเขาจะทำสวนหรือว่าจะติดตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งระยะทางประมาณสัก400 เมตรเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้เลนในสุดของเส้นขาออกจะไปลำปางลอดอุโมงค์มาเลนขวารถจะติดหน่อยนะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะเริ่มเคลียร์แล้วนะฮะคุณฟังบ่ายวันนี้เหมือนเดิมนะครับเลือกเพลงให้เข้ากับบรรยากาศวันจันทร์วันนี้จะเป็นแบบเรื่อยๆ

0: ไว้อ่ะ
1: นี่ก็เป็นเอเจนจอนและพอยังนะฮะเพลงเก่าทีเดียวก็นำมาขับร้องกันใหม่เพลงนี้หลายปีแล้วคุณผู้ฟังอาร์มยัวร์พัปเปตฟังแล้วจังหวะก็เก๋อยู่

It's Neverland in Southern California ไม่ใช่เชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่ยังตกอยู่นะครับแล้วก็ตกต่อไปคุณผู้ฟังครับมาเรื่องราวของงานที่ชื่อว่า Asian นะฮะ Sustainable Energy Week 2026นะครับขอเชิญผู้ประกอบการนักลงทุนวิศวกรและผู้ที่สนใจด้านพลังงานเข้าชมงาน AsianSustainable Energy Week นะฮะเป็นงานแสดงเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะครับครอบคลุมทั้งพลังงานสะอาดการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานนะครับปีนี้จัดภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานยั่งยืนผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาคนะครับพบกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลกนะครับบนพื้นที่จัดแสดงกว่า 27,000 ตารางเมตรพร้อมสัมมนาและการประชุมระดับนานาชาติกว่า200หัวข้อโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากทั่วโลกพร้อมโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่จะร่วมกับงาน Mobility Tech Asia Bangkok นะครับงานแสดงเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตและระบบการขนส่งอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมพลังงานและการขนส่งแห่งอนาคตไว้ในงานเดียวจัดวันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ฟรีนะครับวันนี้ที่ www.asianpower ขออภัยครับ expo.com นะฮะโดย Informa Market 02-036-0500 นะครับคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นบรรยากาศบ่ายวันนี้ของเรากับ M-Cord Radio ครับคุณผู้ฟัง

Cher นะฮะ The Jup Jup Song in It's in Hits Kiss นะฮะในหนังรู้สึก Little Mermaid นะก็เป็นเพลงจังหวะเก๋ๆทีเดียว Cher นี่ไม่รู้จะพูดถึงเธอได้อย่างไร มันมากมันเยอะนี่มาอินดี้ดีกว่า

0: นี่เป็นแนวอินดี้ที่แบบถ้าเจอเป็นส่วนตัวนะคุณฝั่งจะชวนเข้ามาเล่นที่เชียงใหม่จริงๆเลยนะฮะ The Lorient นะฮะชอบซาวนะฮะซาวเขาแปลกดีนะฮะแล้วถามว่ามันซาวยุคไหนมันตอบไม่ได้นะครับเขาอยากได้ซาวแบบนี้ไม่ต้องมีการปรุงแต่งอะไรมากมายออกมาแบบนี้แหละครับนั่นก็คือI Love You So ของ The Lorient ครับคุณผู้ฟัง
1: Oh, there's something on my mind.

0: แม่นะครับเพลงครับ A Fool in Love ของ Tina Turner นะครับคุณผู้ฟังบ่ายวันนี้คุณฟังก็จะได้ฟังอารมณ์ประมาณยังไงอ่ะผมไม่รู้ว่าวันนี้สเต็ปของวันนี้หรอเพลงก็อาจจะมีข้ามไปข้ามมานะคือจะลองไม่ให้มันสมูทอยากให้มันกระโดดไปกระโดดมา
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

หวานเย็นหวานเย็นตอน 4:39 นาทีเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับวันนี้วันจันทร์เพลงก็หวานเย็นหวานหวานมันมีเรื่องราวเยอะแยะนะ2วันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องวอลเลย์บอลหญิงดูลุ้นกันแบบสนุกสนานจนมาถึงแมตช์เมื่อคืนก่อนฟุตบอลก็ดึกนะฮะดูส่วนใหญ่จะดูย้อนหลังคุณผู้ฟัง

ุณฟังถามว่าถ้าผมเปิดเพลงโดดไปโดดมาจะเมาหัวกับเจ้าบะเมาการันตีบะเมาปรุงมาแล้วหวานมากก็เลี่ยนไปเผ็ดมากก็แสบร้อนไม่ไหวเอาเป็นว่าฟังแล้วไม่อยากย้ายคลื่นกันแล้วกัน Love Train Bruno Mars Edison Park Silksonic นะครับแล้วก็มาถึงเพลงที่เข้ากับบรรยากาศวันจันทร์วันนี้ดูทุกสิ่งทุกอย่างมัน Lazy Slowly LovelyIt's a good day.

It's a good day นะครับต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ผมได้ฟังใน Smooth Jazz ฟังแล้วก็รู้สึกสะดุดหูแบบมันแปลกดีมันเพราะนะฮะเราเองก็ฟังเพลงแนวนี้เยอะนะฮะถ้าโดนปั๊บเรารู้สึกว่ามันไหลมันลื่นแล้วเพลงนี้ดูทางแล้วเนี่ยเล่นอีก4วันก็ไม่จบนะฮะมันจะยาวไปได้ตลอดอินโพรไวส์เขาสวยงามมากเลยทีเดียวแล้วก็เลยต้องตามว่าใครเป็นคนเล่นแล้วก็มันคือยังไงสุดท้ายก็เลยรู้จักกับเวย์แมนทิสเดลอดีตนักบาส NBA ตัวใหญ่กระแชกเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าเขาชอบเล่นดนตรีนะฮะเล่นเบสนะฮะเพื่อนๆของเขานี่กลุ่มแก๊งก็รุ่น Grover Washington Jr. เลยฮะรุ่นนั้นเลยทีเดียวแล้วสุดท้ายก็จบลงที่โรคมะเร็งนะฮะก็เลยต้องเลิกเล่นบาสเล่นดนตรีอย่างเดียวเพื่อนฝูงเยอะแยะเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ Wayman Tisdale นะครับนี่ก็เพลงชื่อว่า It's a Good Day

0: Do You Remember นะฮะงานของ Phil Collins ไม่รู้ใครบัญญัติศัพท์คำว่าแฟนเก่าทีนี้พอดีเปิดเพลงนี้ไป
1: Sounds great in here. What do you think?
0: คุณผู้ฟังก็ถามว่าเรามีเพลงที่แบบคิดถึงแฟนใหม่บ้างไหมเอ้ามีดิ

0: แต่ว่าตึกนี่ละคุณผู้ฟัง The Warrior นะครับเพลงนี้ My Favorite นะครับก็เป็นเพลงที่เคยเปิดในช่วงก่อนๆบ่อยมากทีเดียวนะฮะตอนที่เริ่มฟังผมได้ฟังครั้งแรกก็เพลงนี้นั่นแหละคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าดนตรีมันซาวมันสวยดีแล้วไม่ได้ไปเช็คดูว่าวงนี้มาจากไหนเริ่มต้นที่ไหนจริงๆแล้วเป็นวงจากจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะฮะ The Warrior เนี่ยแล้วก็เสียงที่ผู้หญิงที่ร้องเนี่ยชื่อมาเชอริสนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่ถูกอกถูกใจมากดนตรีเขาดีเอาไว้ว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะให้ฟังเพลงอื่นด้วยนะ
1: ขณะนี้เวลา 17:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

มนตรีเปิดงานโอท็อปมิดเดีย2026ขออย่ามองโอท็อปแค่สินค้าของฝากชุมชนซื้อเพราะสงสารคนทำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาเป็นประธานพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเดีย2026นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกครั้งที่มีงานโอท็อปจะเห็นถึงความดีใจปลื้มใจของคนไทยที่ได้มาร่วมกันเห็นพัฒนาการของสินค้าไทยจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งการได้กลับมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากวิถีชุมชนและวัฒนธรรมไทยทำให้ไม่ลืมรากเหง้าของตัวเองและมีชีวิตชีวากับสิ่งที่ใกล้ตัวจับต้องได้นายอนุทินกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยคำว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเริ่มติดปากคนไทยแล้วถือว่ามีกระแสนิยมผ้าไทยเกิดขึ้นในส่วนของราชการได้มีการช่วยกันส่งเสริมการผลิตเพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โครงการโอท็อปนี้อยากให้มองโอท็อปไม่ใช่เพียงโครงการส่งเสริมอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เท่านั้นแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่จากทุกตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัดของประเทศเชื่อว่าสินค้าโอท็อปไทยไม่ใช่เพียงสินค้าของฝากชุมชนอีกต่อไปและไม่ใช่สินค้าที่ซื้อเพราะคนซื้อรู้สึกสงสารคนทำแต่จะเป็นตัวแทนของเรื่องราววัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในสายตาชาวโลกหน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบขนเนื้อสัตว์แช่แข็งจากต่างประเทศบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ร่วมกันกับกรมศุลกากรพร้อมด่านศุลกากรตาก

0: มีลักษณะต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเนื้อสัตว์แช่แข็งลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 13-15 ตันโดยผู้ครอบครองไม่สามารถแสดงเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการผ่านพิธีศุลกากรได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติศุลกากรก่อนนำตัวส่งศุลกากรตากใบและด่านกักกันสัตว์ตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทางนี้สินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกิดระเบิดโรงงานก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมในกาตาร์เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมลาสลับฟานอินดัสเทรียลซิตี้ในประเทศกาตาร์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย54คนและสูญหายอีก18คนรัฐบาลกาตาร์ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุทางเทคนิคเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่โรงงานก๊าซธรรมชาติป่าซานซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลผลก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของประเทศห่างจากกรุงโดฮาไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่และส่งแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทกาตาร์เอเนอร์จียืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยและไม่พบการรั่วไหลของก๊าซหรือสารเคมีอันตรายที่ส่งผลกระทบหรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้างส่วนสาเหตุของการระเบิดยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุขัดข้องทางเทคนิคในระหว่างที่พนักงานกำลังเริ่มเดินเครื่องระบบภายในโรงงานก๊าซธรรมชาติแห่งนี้ในอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าบริษัทกาตาร์เอเนอร์จีได้เริ่มส่งเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวเปล่าจำนวน4ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นครั้งแรกในวันนี้ถือเป็นปริมาณเรือ LPG เปล่าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมกันมากที่สุดใน1วันนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านกับอิสราเอลเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: คุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
1: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
2: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

7:11 นะครับ Mcot Radio FM 100.5 อุณหภูมิของเราก็ยัง31องศาอยู่นะครับฟ้องฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดเลยทีเดียวเย็นวันจันทร์วันนี้น่าจะอยู่บนถนนกันหมดแล้วล่ะครับฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจนถึง18:00 นกับ Mcot Radio นะครับจากนาเกตเมื่อกี้นะครับ I Just Call Bésame toi ami Natalie Cole

Frenzy จาก Natalie Cole นะฮะคุณผู้ฟังก็เป็นละตินเล็กๆที่ฟังเพลินๆทีเดียวส่วนเพลงนี้เป็นของ Vitaly นะครับ No Greater Love

นกแรชเลิฟจากริตาเลนะฮะผมว่าฟังแล้วแบบเพลินดีออกแนวอีซี่อีซี่หน่อยนะฮะแต่ก็มีจังหวะเล็กๆมองไปตอนนี้คุณฟังตอนนี้ไม่มีแดดแล้วนะฮะมีลมอ่อนๆแต่ท้องฟ้านี่เป็นสีเทาหมดแล้วนะครับตอนนี้5 โมง 19 นาที

โอลิเวียดีนนะฮะเพลงนี้กับเพลง Dive นะครับก็เป็นเพลงฮิตเพลงดังของเธอเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังก็รู้จักกันดีด้วยนะครับจริงๆเพลงนี้ต้องปล่อยขออภัยครับต้องเปิดคืนวันอาทิตย์เพราะเขาบอกว่าเช้าวันจันทร์เขาจะไม่ไปทำงานต่อแต่ทะเลาะกับแฟนเมื่อคืนวันอาทิตย์

แม่เป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยทีเดียวซูรุยาซูมินะฮะของมากิฮารานะฮะเรื่องราวของคนที่ไม่อยากไปทำงานวันจันทร์แต่วันนี้ทำแล้วมันเลิกแล้วนี่ห้าโมงกว่าแล้วไม่มีทางเลือกแล้วคุณฟังนี่ก็เป็นเย็นวันนี้ของเรากับ M-Cord Radio ครับเพลงนี้เป็นเพลงบรรเลงที่มีชื่อเสียงของ Barry White อ๋อและ The Love Unlimited Orchestra Satin Zone

ีคุณฟัง 2-3 ท่านนะฮะบอกฟังสุริยาสุมิแล้วคิดถึงมิดไนท์รันเนอร์คิดถึงใหม่สาวสาวเมื่อกี่ปีแล้วอ่ะมิดไนท์รันเนอร์มันเริ่มปี36บางท่านฟังปี38 39กี่ปีแล้วอ่ะผมจำไม่ได้แล้ว

นี่เป็นซาตินโซนนะฮะของ Barry White and The Love Unlimited Orchestra เป็นเพลงที่นานแล้วแล้วบางทีเขาก็ใช้เป็นเพลงประกอบรายการเข้ารายการลารายการอะไรแบบนี้นะในยุคหนึ่งนะก็เป็นประมาณนั้นเลยนะฮะถ้าจำไม่ผิดเลยทีเดียวนะครับมาถึงเพลงหวานๆนิดนึงก็แล้วกันนะครับสั้นๆแป๊บหนึ่ง

มีคุณฟังบอกว่าไม่อยากให้พูดถึงเรื่องปีเรื่องเวลาฟังแล้วแต่เตือนใจแต่ผมว่าสิ่งที่มันสะเทือนใจจริงๆนะคุณฟังลองไปลื้อกางเกงตัวเก่าอ่ะกระโปรงก็ได้แล้วมาดูตอนนี้ดิ

โอ้อันนี้ผมก็สะเทือนใจกับคุณผู้ฟังจริงนะคุยเรื่องเมื่อกี้นิดนึงเรื่องกลับไปดูกางเกงกระโปรงตัวเก่าคุณบอกแหมเวลามันผ่านไปเหมือนไม่นานเร็วจังเลยนะยังจำได้ว่าเคยขึ้นไปเต้นบนลำโพงตอนนี้สงสารลำโพงแล้ว

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่ Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: โจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่จะโจรปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Love come true Love come to everyone นะฮะงานของ Eric Clapton นะครับเพลงนี้ก็ฟังเพลินผมชอบท่อนประสานมันเพราะท่อนประสานเสียงอะท่องท้ายก่อนจบมันเพราะดีคุณผู้ฟัง

ดีใจกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับบอกว่ากลับแปะกางเกงเบอร์34ยังใส่ได้อยู่แต่หลายท่านกลับด้านแล้วจาก34เป็น43

เพลงมันสั้นๆนะแต่ว่ามันก็มีความหมายมีเสน่ห์ลึกซึ้งมาตั้งแต่ยุค70ละเอ็งเล่นแดนแอนด์จอห์นฟอร์ดคอลลี่นะฮะเพลงที่ว่า I really love to see you tonight นะฮะแต่ว่า tonight ไปกับใครดีเนี่ยไปกับคนนี้ก็แล้วกันนะฮะสันกำแพงรถ

ไปนะครับซานฟรานซิสโกสตรีทบ้านเราฮิตเพลงนี้พอสมควรทีเดียวนะครับฟังเรื่อยๆสบายๆง่ายๆนะก็มาถึงตรงนี้มาอินดี้กันอินดี้ท้ายๆผมชอบนี้ตรงไหนรู้ไหมที่ไปขโมยกีตาร์ของกอร์โรซานตาน่ามาเฉยเลยพูดถึงเด็กผู้หญิงอายุ16น่ารักวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่เล่นมือ

เดี๋ยว18นาฬิกาครบธงชาติลาแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณนะครับที่ให้ผมติดรถมาด้วยคุณได้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: นะครับเมื่อเช้าคุณนันกับผมคุยกันเรื่องแอปส่งอาหารของจีนย่านห้วยขวางแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวจะรอฟังเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะเป็นหน่วยงานไหนก็ไม่ทราบได้ล่ะแต่เดาๆว่าน่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมีการชี้แจงหรือแถลงอะไรหรือไม่ก็ปรากฏว่าวันนี้คุณภูมิพงศ์ไดยนาภากรนะคุณอันอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่ากรมทะเบียนการค้าเดิมนะฮะก็ชี้แจงว่าอย่างนี้นะครับบอกกรณีแอปส่งอาหารของจีนจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามี3แอปพลิเคชันซึ่งจดทะเบียนบริษัทในไทยเป็นธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซซึ่งได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการนะดังนั้นต้องเข้าไปตรวจสอบสถานะการถือหุ้นซึ่งพบ1บริษัทมีสถานะต่างชาติเนื่องจากมีสัดส่วนต่างด้าวถือหุ้นเกิน 50% โดยไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทยังสถานะเป็นการลงทุนของคนไทย
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบแล้วแต่แล้วก็ตามเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการลงพื้นที่ตรวจสอบต่อเนื่องแต่ยังพบเป็นการเปิดบริการตามปกติอยู่นั้นย้ำว่าในกระบวนการมีช่วงเวลาการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนกฎหมายจนกว่าศาลจะตัดสินคดีเป็นที่สิ้นสุดทั้งนี้การปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีที่ขยายผลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีลงลึกไปตรวจสอบกลุ่มวิชาชีพทนายความผู้ทำบัญชีเป้าหมายระยะแรกในตรวจสอบไปยังสำนักงานบัญชีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว8จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาอ้าวเลยไปไกลนู่นเลยแค่ที่เขากำลังคุยกันนี่กรุงเทพนี่เองนะ
1: ก็จะปรับโนมินีไงคะพอจะปรับโนมินีทีนี้คนที่จะจัดการเรื่องโนมินีให้แบบ one stop service เนี่ยก็ต้องเป็นพวกนักกฎหมายอะค่ะพวกสำนักงานกฎหมายที่รับทำมันจะมาย่านนี้เลยค่ะถ้าตะวันออกกลางสำนักนี้ถ้าจีนสำนักนี้ถ้าเยอรมันถ้าพวกรัสเซียบริษัทนี้ชำนาญจะไปแนวนั้นค่ะพี่วิสารเขาจะมีความชำนาญคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นพวกนี้โนมินีพวกนี้โนมินีสายจีนนะคะถ้าอยู่ชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบสุราษฎร์กระบี่ภูเก็ตพังงาพบผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนักงานบัญชีเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนเดี๋ยวนะคะผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนักเข้าไปถือหุ้นเลยล่ะคือจัดคนในสำนักเข้าไปถือหุ้นด้วยเลยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ 2,040 บริษัทเป็นธุรกิจหลากหลายประเภทมูลค่าหุ้นรวม 2,528 ล้านบาทเฉพาะมีอยู่บางคนนะคนของบริษัทเนี่ยไปถือหุ้นให้ลูกค้าถึง212บริษัทเฉพาะคนคนนี้คนเดียวเนี่ย247ล้านค่ะมันไม่ใช่ปกติของนักทำบัญชีที่ต้องเข้าไปถือหุ้นแต่เขาตามใดที่เขาก็รับจ้างถืออะแล้วก็มีการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจค่ะถามว่าแล้วพวกนักบัญชีพวกเนี้ยเขามีจรรยาบรรณมีกฎหมายอะไรไหมมีค่ะวันที่30มิถุนายนนี้จะเชิญนายกสภาทนายความและนายกสภาวิชาชีพบัญชีประธานกรรมการบริยาทนายความคณะกรรมการจรรยาบรรณบัญชีและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำบัญชี7สมาคมเพื่อหาแนวทางดูแลผู้ทำบัญชีที่มีอยู่กว่า 80,000 คนทั่วประเทศจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะคะก็ยึดใบอนุญาตทนายความก็ยึดไปยึดใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชีก็ยึดไปแล้วก็ไปถือหุ้นไป
0: มันก็มีแนวทางมีหลักว่าจะทำยังไงได้แต่ว่าปัญหาคือว่าจะได้ทำหรือเปล่าหรือว่าทำได้หรือเปล่า
1: ถามว่าระหว่างเป็นนักบัญชีเป็นทนายความกับไปเป็นโนมินีให้ต่างชาติอะไรได้อะไรได้ดีกันนะก็สื่อเวลาทำผิดน่ะ ขายังลาออกจากสมาคมผู้

0: สิคะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะสมาคมไม่ได้อะไรจะเป็นนักบัญชีเป็นทนายความรายได้ก็โอเคเท่านั้นเป็นนอมินีให้ต่างชาติดีกว่า
1: คือมันต้องยอมรับว่าเราระบบไอ้ที่เราวางไว้เนี่ยมันหละหลวมอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำยังไงให้มันขันน็อตให้มันดูจริงจังแล้วก็มีมาตรฐานหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นกลไกโดยฝ่ายการกำกับดูแลกันเองโดยวิชาชีพต่างๆเขานะวิชาชีพด้านกฎหมายวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรกันได้จริงจังหรอกนะพอธุรกิจมันก็ความเป็นธุรกิจมันก็ยังเป็นด้านหลักอยู่นะเพราะว่าเขายึดมั่นในวิชาชีพเขาแต่ว่าเขาก็ต้องทำมากินนะพูดง่ายๆคราวนี้ถ้ายึดมั่นมากแล้วมันทำมากินไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ไม่ใช
0: ่คือจริงก็เลือกแล้วล่ะจะมายึดอะไรก็ยึดไปเถอะมันมีดีท่าทางจะได้รายได้ดีกว่านะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่มาก
0: ็หลังๆเราก็ไม่เห็นบทบาทของสภาทนายความสมาคมทนายความเลยเข้ามาพูดมาเตือนเรื่องอะไรพวกนี้นะคะยังมีอยู่ไหมคะ
1: ไม่เคยได้ยินเลยตั้งแต่เนี่ยเขาบอกเรื่องนอมินีแล้วก็มีบริษัทสำนักงานทนายความผู้ตรวจสำนักผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์เกาะสมุยเกาะพังงานที่ภูเก็ตพังงากระบี่ที่มันมีชาวต่างชาติมาลงทุนทำรีสอร์ททำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมากมายเนี่ยแล้วใช้คนไทยเป็นนอมินีอยู่ก็รู้ๆกันอยู่นอมินีแน่ๆแล้วก็สำนักงานทนายความสำนักงานบัญชีเนี่ยก็เป็นคนทำให้เขาดูเรื่องข้อกฎหมายดูเรื่องการจัดตั้งบริษัทอะไรต่างๆเพราะว่าเขารับจ้างทำพวกนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะก็ไม่เห็นมีใครมาพูดอะไรเลยนะคะพี่ไพศาลว
1: ่
0: าแบบเตือนบรรดาทนายความด้วยกันอย่าทำเช่นนั้นนะเป็นการไม่มีเกียรติ
1: เราจะตรวจสอบอ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: เราต้องมีการตรวจสอบภายในเราอะไรเงี้ยด้วยไม่มีครับ
0: ไม่มีนะคะ
1: ก็อยู่ที่ฝ่ายรัฐเนี่ยจะเข้าไปเล่นงานในทางคดีได้มากน้อยแค่ไหนคราวนี้ถ้าไปฟ้องสำนักงานทนายเขาไม่กลัวเลยเพราะชีพเขาสู้คดีไปฟ้องสำนักงานบัญชีเขาก็มีส่วนมากสำนักงานบัญชีเขามีสำนักงานทนายเขาพร้อม
0: อยู่ด้วยกัน
1: เพราะนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าคุณก็เหมือนผมอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าคุณไปล้อมจับมือปืนอ่ะ
0: ค่ะ
1: คุณก็ต้องเตรียมตำรวจที่มีฝีไม้ลายมือที่เอาให้อยู่อ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาสามารถที่จะตั้งรับหรือตอบโต้คุณได้หนักหน่วงนี่ก็สรุปว่าเนี่ยก็กรมธุรกิจการค้าเขาก็ทำได้ระดับที่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของการจดทะเบียนนะแต่ว่าเขาจดทะเบียนมาเขาก็จดมาเนี่ยก็เห็นอยู่ละสองบริษัทนี่ก็มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อีกหนึ่งบริษัทเนี่ยต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กันแล้วเข้าไปตรวจสอบดูแต่ว่าในส่วนว่ามันจะมีนอมินีอะไรหรือไม่เนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นส่วนอื่นๆละมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาทั้งหมดนะ
0: ค่ะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะพี่ไพศาลวันนี้ได้ฟังบรรดาผู้คนที่เขาเป็นไรเดอร์ให้สัมภาษณ์เขาทำมาเป็นปีแล้วนะคะและแอปพวกนี้ก็เปิดมานานแล้วด้วยแล้วเนี่ยไม่รู้เมื่อเช้าพี่ไพศาลบอกจะไปทำอะไรนะที่เรียนบอกว่าไม่คุ้มหรอกมัน
1: ก็จัดรายการมันช่วงเช้าช่วงเย็นกลางวันว่างก็เลยว่าจะไปขับเป็นไรเดอร์คราวนี้เล่าให้ฟังสงสัยก็ไม่รับอ่ะเพราะว่าแม้กระทั่งจะไปซื้อรถเนี่ยจะไปกู้ไฟนานเขาบอกไม่ได้เกิน65แล้วไม่ให้กู้ละก็เลยคิดว่าให้ไปรับจงรับไปทำอะไรเงี้ยเขาอาจจะควบคุมไหมอายุเยอะๆคงไม่ยอม
0: รายได้ดีด้วยค่ะวันนี้ฟังที่ให้สัมภาษณ์เสือนะคะ
1: ครับ
0: ไม่รู้โม้หรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างที่แบบไม่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกเขามีรายได้อาทิตย์สัปดาห์หนึ่งอะประมาณ10,000อะค่ะ
1: อาชีพ
0: สรุปก็คือก็เนี่ยขับไอ
1: ้ Rider.
0: สีเหลืองเนี่ยค่ะไรเดอร์สีเหลืองของทีมเขาเนี่ย
1: อ๋อไอ้โกคูโกคูเขาบอกโกคู
0: เขาบอกเขามีรายได้อ่ะแบบก็เหนื่อยหน่อยแต่เขาได้แน่ๆน่ะอาทิตย์หนึ่งประมาณ10,000ถ้าอย่างนี้เขาก็ได้เดือนประมาณ40,000นะคะพี่ไพศาลเขาบอกดีมากเลยเขาบอกดีมาก
1: ไอ้บอกดีมากเลยคนย้าย
0: ใช่ค่ะเขายังชวนให้คนอื่น
1: จากเขียวชมพูย้ายไปอยู่ไอ้เท่งเจียนี่หมดเลย
0: จะพูดจีนได้หรือพูดจีนไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่าสามารถที่จะมาทำได้ค่ะเออชวนให้ย้ายมาอยู่ได้ซ้ำไป
1: ครับ
0: ก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าอันดับแรกก็คือน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเป็นไรเดอร์ก็มีรายได้ดีประมาณอาทิตย์ละ10,000นะคะแล้วก็ถ้าอายุเดี๋ยวนะมีเซเว่นนะคะวันนี้เขาเปิดรับอยู่นะคะงานผู้สูงอายุวันนี้ทำงานที่ร้านเซเว่นรับวันละ400 บาทสำหรับวัยเกษียณค่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออายุ60ไปแล้วเข้าไปทำได้
0: รับหลายอัตราทำงานไม่หนักค่ะ
1: เขาให้ทำอะไรบ้าง
0: ก็กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัทซีพีโ
1: อ
0: เดินหน้าโครงการผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกันเนี่ยนะตั้งชื่อโครงการนะผู้ใหญ่ที่ไหนจะจำได้ผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกันเก
1: ิน
0: จำไม่ได้แล
1: ้วก็บอกช่วยคนแก่กันนั่นแหละเอาตรง
0: ๆใช่ไหมคะมันมาก้าวไปพร้อมๆกัน
1: พุ่มชูผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: หรือว่าสังคมยังต้องการท่านดูฟังดูรู้สึกปลุกระดมกันหน่อย
0: หรือว่าเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพระดับไหนให้พิเศษก็เราก็มีศักยภาพพอสมควรและยังต้องการสร้างรายได้เข้าไปทำงานในร้าน 7-Eleven เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยค่ะเปิดรับนะคะ2ตำแหน่งก็คือพนักงานดูแลพื้นที่ขายกับพนักงานดูแลลานจอดรถดูแลพื้นที่ขายหมายถึงว่าก็ไม่รู้ว่าเรียงของหรือว่าคอยเก็บเงินขายด้วยนะแต่เขาใช้คำว่าดูแลพื้นที่ขายก็แล้วกันและอีกคนหนึ่งคือดูแลลานจอดรถลานจอดรถไม่ไหวเราเป็นปูนด้วยร้อน
1: ร้อน
0: อยู่ข้างในดีกว่านะฮะมีแอร์
1: คือจะไปยืนอยู่ใกล้ๆประตูริมหน้าต่างก็สุนัขเขาก็จองไว้แล้วไปยืนเดี๋ยวไปเหยียบหางมันกัดตัวเอง
0: ไม่ไหวอ่ะถึงจะเคยเป็นเกษตรกรมาก่อนแต่เกษตรกรอยู่บนดินแต่พอมาอยู่ลานจอดรถมันเป็นปูน
1: อ๋อแสดงว่าร้านสะดวกซื้อเซเว่นผมเห็นอะไรร้านอะไรเนี่ยที่ของคาราบาวเขาอ่ะ
0: อ๋อฮะ JCJ อ่ะฮะ
1: คือผมไม่ได้เคยเข้าไปร้านเขาหรอกแต่วันนี้มันมีข่าวที่สัตหีบชลบุรีเนี่ยมีคุณปู่ท่านหนึ่งขับรถไฟฟ้าแล้วก็พุ่งชนเข้าไปในร้านเลยฮะภายในร้าน CJ เนี่ยปรากฏว่าคนที่รับบาดเจ็บเนี่ยเป
0: ็
1: นคนชงกาแฟกำลังบอกกำลังชงกาแฟให้ลูกค้าเลยก็ทั้งลูกค้าและคนชงกาแฟบาดเจ็บทั้งคู่เลยเพราะว่าคุณปู่เนี่ยบอกจะเหยียบเบรกก็เห็นกล้องวงจรปิดมาเลยนะเลี้ยวรถมาแล้วพูดตูมเข้าไปเลยอัดเข้าไปในร้านเลยตรงที่เขากำลังชงกาแฟอยู่
0: เคาน์เตอร์กาแฟ
1: เคาน์เตอร์กาแฟเขาชื่อบาวคาเฟ่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าคนชงกาแฟที่บาดเจ็บเนี่ยเข้าใจว่าเจ็ดสิบคนขับคนขับเนี่ยที่บอกเหยียบ
0: ที่ขับรถไฟฟ้า
1: จะเหยียบเบรกไปเผลอเหยียบคันเร่งเนี่ยอันนี้อายุเขาจะว่า80แต่ว่ายังขับรถเองนะแล้วก็คนชงกาแฟนี่ก็อายุ70ตอนผมก็เลยรู้อ๋อแสดงว่า JC ของเนี่ยคาราบาวเนี่ยเขาก็รับผู้สูงอายุนะเอาไปทำงาน
0: ใช่ค่ะเขาไม่ใช่ถามมาก่อนแล้ว
1: ไม่ใช่เซเว่นไม่ใช่เซเว่นเจ้าเดียว
0: ค่ะก
1: ็ของคุณเสถียรของคุณเสถียรเขาก็รับด้วยครับ
0: เสถียรเสถียรทำใช่ไหมคะคุณเสถียรอายุต้องระหว่าง60-75
1: ครับอ๋อ70-75ด้วย
0: ใช่ค่ะต่อรองพอได้ไหมคะ76
1: ผมเอ้จริงๆผมยังไม่ถึง7ผมยังไม่ถึง75ด้วยซ้ำแบบ
0: ไปโอเคโอเค
1: เลยได้ยังไงไม่รู้ยังได้พอได
0: ้ยังได้เลยนะสุข

0: าพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่ได้ละพี
1: ่ไม่ได
0: ้หัวใจมาขนาดนี
1: ้
0: สามารถทำงานได้6วันต่อสัปดาห์โอ้โหเราอายุก็60ถึง75จะให้ทำ6วันอีก
1: วันละ400
0: วันละ400เพื่อเงินเอาก็ได
1: ้ไม่เหงา
0: วันละ8ชั่วโมงค่ะ
1: คือผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ถ้ายังแข็งแรงกันเลยนะไม่เหงาเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยที่มันเฉาไปทำนู่นทำนี่400ไม่ได้เป็นเรื่องนะผมเห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมดูในสารคดีนะ
0: ค่ะ
1: เป็นรองประธานบริษัทเกษียณนะแล้วมาทำงานเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารญี่ปุ่นที่เกียวโต
0: ค่ะ
1: ลูกคงลูกค้าไปกินมองดูเห็นคนเสิร์ฟอาหารดูบุคลิกแล้วเอาเปียมันช่วยเสิร์ฟแล้วก็อัธยาศัยไม่ตีดีเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นตำแหน่งก็อยู่ในระดับสูงมากเขาก็คนที่ทำสารคดีก็ไปถามเขาบอกอยู่บ้านมันก็คือมันก็เงียบเหงาไม่มีอะไรเพราะว่าลูกก็แยกบ้านไปแล้วภรรยาก็เสียแล้วอะไรเงี้ยนะก็เนี่ยมาทำร้านอาหารมาทำร้านอาหารแล้วก็
0: เป็นพนักงานเสิร์ฟอะฮะ
1: เป็นพนักงานเสิร์ฟมาเป็นพนักงานเสิร์ฟ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เรื่องค่าแรงก็ได้ตามอัตราปกติแต่ว่าไม่ได้ประสงค์อยากจะได้เป็นรายดุงรายได้เลยเพราะว่าไอ้เงินที่มีอยู่หรือว่าแล้วก็พวกไอ้เงินบำรุงบำ
0: ราน
1: ต่างๆของเขาเนี่ยเขาได้อยู่แล้วแต่ว่ามันได้มีอะไรทำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้มีกิจกรรมได้มีงานทำได้พบปะผู้คนอันนี้กรณีที่ญี่ปุ่น
0: มีคนเป็นห่วงพี่ไพศาลมากเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้ก่อนคุณสุดาการบอกใช่ค่ะพนักงานขับรถเลิกงาน5โมงก็ไปขับแก๊ปมอเตอร์ไซค์ได้มา500บาทขับถึง3ทุ่มเสาร์อาทิตย์พันกว่าบาทอ่ะโอเคนี่ขนาดขับไปบ่นไปนะที่ฉันเห็นเข้าไปบ่นกันไม่ได้น้อยคุณเทสุยะสวัสดีจากญี่ปุ่นนะสวัสดีค่ะอ๋อเมื่อกี้บอกแล้วนะคะที่ทำหน้าที่จัดการพื้นที่ในร้านก็คือทำหน้าที่จัดของในร้านค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็คุณอะไรนะบอกว่าเพิ่งมีข่าวไม่นานคนติดยาเข้าไปปล้นเหล้าและพนักงานแทงพนักงานสาวในร้านจนเลือดโชกอ๋อทีนี้เขาก็บอกผู้สูงอายุที่เข้าที่คิดว่าจะเข้าไปทำงานนะว่าอาจจะต้องเจอกับลูกค้าหลากหลายประเภทนะคะถ้ามีความรู้ทางหมัดมวยมาสักหน่อยก็ยังดีค่ะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่ารับสมัคร 1,000 ตำแหน่งตกอำเภอละ1คนหรือเปล่าอ๋อพันตำแหน่งเลยในข่าวยังไม่เขียนแต่รู้แต่ว่ารับ2หน้าที่นี้แหละ
1: ของ CPO เหรอ
0: ค่ะคุณชุชนะบอกไม่ไหวมากผมอยู่17แล้วทำอาทิตย์ละ3วันตอนบ่ายก็ทำได้แต่ไม่เหงาอยู่กับเด็กๆสดชื่นนะอ๋ออยู่กับลูกหลานโอเคค่ะนะคะ
1: สอนหนังสือ
0: สวัสดีค่ะ
1: จะไปช่วยสอนหนังสืออะไรนะเป็นไปได้
0: ค่ะค่ะผมโทรหาที่ทำไม่เห็นมีเลย6วันทำได้ลานหน้า 7-Eleven ก็แข็งแรงอยากจะทำแต่ไม่มีให้ทำ
1: เขารับอยู่ไปสมัครได้เลย
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วเดียนผ่านไปเห็นปูนร้อนเดียนไม่ลงหรออยากจะซื้ออะไรก็ไม่ลงร้อนน่ากลัวมากเลยไอ้ลานปูนหน้าเซเว่นเนี่ย
1: ค่ะจัดสินค้าอะไรต่างๆนะเพราะบางทีลูกค้าก็หยิบแล้วก็วางอิเล็กเคขายใช่ไหมแล้วก็จัดวางเรียงอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ใช่งานยุ่งยากอะไรครับ
0: มันละ400ก็โอเคค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะคุณอานสักครู่เดียวครับ
0: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง ุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา24นาทีแล้วครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะเดี๋ยวขออ่านข่าวนี้หน่อยนานๆอ่านข่าวแล้วมันทำให้เรารู้สึกโอเคเราก็ไม่ได้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางทีเวลาดูทรัพย์สินของพวกนักการเมืองแล้วอ่ะเขารวยมากค่ะรวยจนเรามีความรู้สึกว่าศักยภาพของเรามันถดถอยอ่ะ
1: ก็ต้องดูบางคนดูถ้าดูอยู่บางคนอย่างถ้าไปดูคุณธรรมนัสอย่างเงี้ยโอ้โหคุณธรรมนัสเพิ่งจะเห็นว่า
0: แค่1,200ล้านเองค่ะ
1: พันกว่าล้านครับ
0: 1,200ล้านแจ้งภรรยาคนหนึ่งแล้วก็อยู่กินฉันสามีภรรยาคนหนึ่งก็
1: แจ้งกี่คนสองคน
0: ภรรยาที่ใช้นามสกุลพมเผ่าคนหนึ่ง215ล้านแล้วก็คุณจุ๊กจิ๊กก็ศรีวิลาสใช่ไหมคะ170ล้านแล้วก็คุณธรรมนัสเองก็ที่เหลือก็เป็นคุณธรรมนัสเกือบพันล้านแต่บ้านนี้ทั้งหมดนิยมเก็บเงินสดเฉพาะคุณธรรมนัสเนี่ยเงินสด200กว่าล้านค่ะ
1: แจ้งว่าเก็บเงินสด200กว่าล้าน
0: เงินสด
1: 200
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เงินสดเงินในบัญชี
1: อ๋อเงินฝาก
0: เงินในบัญชีเงินฝากผิดคือปกติแล้วเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าเขาจะเก็บเป็นเงินลงทุนเป็นกองทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คุณธรรมนัสเนี่ยมีทั้งหมด 1,100 ล้านแจ้งว่าเก็บเป็นเงินในบัญชีเงินฝากเนี่ยค่ะ273ล้านลงทุนในสลากออมสินพิเศษ11ล้านที่ดิน92แปลงในจังหวัดกรุงเทพปทุมสุทธิ์ปราการนครปฐมลพบุรีโคราชอุบลพะเยา114ล้านเอาหลักๆนี้ก็แล้วกันสิทธิสัมปทาน40ล้านส่วนภรรยาที่คู่สมรสใช้คำว่าคู่สมรสก็แล้วกันนะคะ209ล้านค่ะเงินฝาก14ล้าน5คุณจุกจิกนางสาวธนพรศรีวิราชผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาที่ไปดูแสงเหนือไปคุณจุกจิกแจ้งว่ามีทรัพย์สิน170ล้านเฉพาะเงินฝาก31ล้านเพราะฉะนั้นคู่สมรสเนี่ยเงินฝาก14ล้านส่วนคุณจุ๊บจี้เนี่ยเงินฝาก31ล้านบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะก็ทรัพย์สินเยอะนะฮะบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของคุณจุ๊บจี้เนี่ยมีทรัพย์สิน57ล้านค่ะ
1: ไม่มีลูกกับภรรยา
0: น่าจะ3คน
1: โอ้เพราะว่าที่เอาไปดูแสงเหนือนะ
0: คุณธรรมนัสพูดเองว่าม
1: ีเด็กเล็กๆอยู่หลายคน
0: ค่ะคุณธรรมนัสพูดเองว่ามีลูกทั้งหมด8คนค่ะ
1: ม
0: ีลูก8คนค่ะแต่ข่าวเมื่อกี้ไม่สนุกฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้เอาข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะมีการเปิดเผยทรัพย์สินของคุณนิกรสมกลางคุณนิกรสมกลางที่มาเป็น
1: รัฐมนตรี
0: แทนคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเนี่ยค่ะแล้วก็คุณสุดาวันก็บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นแฟนกันมี มีความตั้งใจว่าจะแต่งงานกัน
1: สื่อบางสำนักก็บอกว่าเป็นคู่ชีวิตบางก็บอกว่าเป็นสามีอันว่าเป็นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วคือแสดงว่าไม่ได้ยังไม่ได้อยู่กินยังไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นเลยสรุปว่างั้นใช่ไหม
0: ก็คิดเอาเอง
1: เพราะว่าเวลาเขาแจ้งทรัพย์สินเนี่ยเขามันจะบ่งบอกตามกฎหมาย
0: ค่ะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มีอยู่7ล้านค่ะไม่มาก
1: 7ล้านนี่ปกติ
0: ไม่ปกติค่ะน้อยไปค่ะ
1: ก็เห็นเวลาเขาแจ้งกันถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีมรดกจากครอบครัวอะไรประมาณนี้แหละ
0: 8ล้าน8ล้าน2
1: ประมาณนี้ถ้าไม่มีมรดกครอบครัวไม่มีอะไรนะประมาณอย่างคุณไหมสิริกัญญาอะไรพวกนี้ก็คือเป็นสสมาประมาณ5ปี6ปีอะไรเงี้ยแล้วก็
0: มีที่ดิน4ล้าน5โรงเรือน3ล้าน
1: ก่อนหน้านั้น
0: ก็ทำมีเงินสดอยู่ 200,000 เงินฝากไปอยู่ 500,700 ค่ะ 57,000 ค่ะลงทุน 200,000
1: ไม่ถือว่ามากนะไม่ถือว่ามากนะ
0: น้อยเกินไปค่ะในความคิดของดิฉันนะคะน้อยเกินไป
1: คุณพ่อเป็นสสเก่านะคุณพ่อของคุณในสมกลางพ่อเป็นสสหรือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือไม่น่าใจแต่เป็นตระกูลการเมืองอยู่นะเล่นการเมืองกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาละ
0: อย่างพวกไหมคุณไหมที่พ่อเขาเป็นเจ้าของรถสัมปทานวิ่งรถแถวเมืองชน
1: ไอซ์เขาไม่ใช่เป็นเขามีรถคันเดียวนะ
0: อ๋อเหรอคะไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของสายอะไรเงี้ย
1: คุณพ่อเนี่ยคุณไหมก็เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นเซลล์ขายพวกอะไหล่เครื่องจักรรถยนต์เสร็จแล้วก็ออกเพราะว่าบริษัทปิดกิจการหรืออะไรไม่ทราบคุณพ่อก็รวบเงินแล้วมาซื้อรถบัสแล้วเอามาวิ่งเป็นรถประจำทางเข้าใจว่าชลบุรีไปบ้านบึงเนี่ยวิ่งสายเนี่ยนะแล้วคุณแม่เนี่ยก็ทำกันอยู่สองคนคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ก็เก็บตังค์คุณพ่อขับรถ
0: อ๋อขับเองอย่างนี้เลยเหรอคะ
1: ใช่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์รถเมล์อะไรต่างๆเลยเขาซื้อรถมาหนึ่งคันแล้วก็มาวิ่ง
0: หลังจากที่ไม่ได้เป็นเซล
1: หลังจากที่ไม่ได้เป็นเซลขายพวกอะไหล่เครื่องจักรพวกรถแทรกเตอร์พวกรถอะไรเงี้ยเครื่องจักรไอ้พวกไอ้เครื่องจักรหนัก
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาเล่าเขาสัมภาษณ์เองนะก็ทีแรกผมยังนึกว่าเอ้ยเขาน่าจะเป็นลูกข้าพอดีอ๋อไม่เขาเป็นลูกคนชั้นกลางธรรมดาทั่วไป
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเรียนเก่ง
0: ก็ได้ไปเรียนฝรั่งเศสนะคะ
1: เป็นนักเรียน
0: จบปริญญาโทที่ตูลูสค่ะ
1: ใช่เป็นนักเรียนทุนได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ไปเรียน
0: อย่างรัชนกเนี่ยไอซ์เนี่ยแจ้งเมื่อ2ปีที่แล้วปี66อ่ะมีอยู่5ล้าน8แล้วก็ที่เพิ่งเปิดวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาตั้ง2เกือบ2ล้านนะมีอยู่7ล้าน1 5ล้าน6ล้านเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าบาทสะสมหนังสือ917เล่ม
1: โอ้หนังสือเยอะ
0: อย่างเงี้ยดิฉันใช่ค่ะเขามีหนังสือ967รายการ
1: ม
0: ีหนังสือ900กว่าเล่มเท่นะเวลาแจงว่าเราแบบเป็นคนชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยดิฉันก็แจงได้ค่ะมีหนังสือเยอะแต่ไม่เคยอ่าน
1: เอาก็บางคนก็แจงว่ามีพระเครื่องเต็มไปหมดเลยไงต้องการจะบอกว่าหยุดมั่นไหมพระธรรมหรือเปล่ามีอะไรนะเบญจภาคีครบแปลงต่างเลย
0: ไม่รอดหรอกเดี๋ยวเจอกฎหมายใหม่พักสักครู่กันค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะนี่คุณเพชรกรุณพลนี่รวยทั้ง75 ล้านนะ
0: เขาเป็นดารามาก่อนฮะ
1: ผมเพิ่งทราบว่าผมน่าจะเคยเห็นเขาตอนเด็กๆนะ
0: คุณแม่เขาเป็นนางงามอะฮะ
1: คุณแม่เขาก็คือคุณประพัฒน์สอนพาณิชกุล
0: ค่ะ
1: คือ
0: เป็นรุ่นน้องของคุณอภัสราใช่ไหมคะคุณประพัฒน์สอน
1: รุ่นน้อง
0: รุ่นน้องหนึ่งปีหรือยังไงเนี่ยหนึ่งหรือสอง
1: รุ่นน้องรุ่นน้องอยู่ไม่ใช่ติดกันอะ
0: ค
1: ือคุณประพัฒน์สอนเนี่ยผมเนี่ยเป็นลูกค้าร้านของคุณประพัฒน์สอนเขาตั้งแต่เขาอยู่ที่ราชบุรีนะ
0: ชื่อร้านอะไรอะคะ
1: ครัวประพัฒน์สอน
0: อืม
1: อาหารที่เด่นของเขามากเลยก็คือแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองครัวประพัฒน์สอนผมเนี่ยเคยทานเขาตอนที่เขาอยู่ที่ราชบุรีเพราะว่าสามีเขาเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่ราชบุรีเป็นนานมากสามีคือคุณประพัฒน์สอนเนี่ยผมทราบว่าพอเขาได้เป็นนางสาวไทยแล้วเนี่ยแฟนเขาเนี่ยเป็นนายตำรวจหนุ่มๆแล้วเขาก็
0: เป็นนางสาวไทยเมื่อปี2509แล้วเขาเป็นนางสาวไทยในขณะที่เป็นสาวน้อยอายุ16 ปีค่ะตอนปี2509น่ะอายุแค่16 ปีเองค่ะ
1: เนี่ยแล้วก็เขาอยู่ในวงการอะไรสั้นๆแล้วเขาหายเงียบเลยนะก็ทราบว่า
0: ไปแต่งงาน
1: แล้วก็ไปเป็นคุณนายของนายตำรวจเนี่ยคุณเพชรกรุณพลเนี่ยที่เขาชื่อเล่นเพชรเพราะคุณพ่อเขาเป็นผู้กองอยู่ที่เพชรบุรี
0: อ๋อ
1: เขาได้เกิดคุณเพชรเนี่ยที่จังหวัดเพชรบุรีก็เลยตั้งชื่อเล่นว่าคุณเพชรต่อมาเนี่ยย้ายมาอยู่ราชบุรีแล้วคุณประพัฒน์สอนเนี่ยเขาก็มาเปิดร้านครัวประพัฒน์สอนที่ราชบุรีนะน่าจะเป็น10 ปีแล้วก็พอลูกโตแล้วต้องมาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยที่กรุงเทพเขาก็ย้ายร้านแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยยังน่าจะยังอยู่ที่ราชบุรีนั่นแหละยังไม่ได้ย้ายมาแต่ตัวคุณประพัฒน์สอนเนี่ยเขาย้ายร้านอาหารเขามาเปิดที่ถนนสุโขทัยชื่อร้านครัวประพัฒน์สอนเป็นร้านดังเลยนะที่ถนนสุโขทัยแล้วเขาอยู่ที่สุโขทัยเนี่ยประมาณสักผมว่าสัก10 ปีแล้วเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาคงจะขอคืนนะเขาเลยย้ายมาอยู่ผมเข้าใจว่าแถวพงเพชรนะปัจจุบันเนี่ยนะยังน่าจะอยู่ที่แถวพงเพชรแถวพงเพชรซึ่งมันเป็นซอยที่เข้าไปแล้วสามารถเข้าไปธุรกิจบัณฑิตเลยได้พวกนี
0: ้อ๋อค่ะ
1: เป็นร้านถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมเคยตามไปทานที่พงเพชรอยู่เป็นร้านอาหารเนี่ย
0: เป็นคนจังหวัดอะไรทราบไหมคะ
1: คุณพัชสอนจังหวัดอะไร
0: ลพบุรีค่ะ
1: อ๋อเป็นคนลพบุรีนะ
0: เป็นคนลพบุรีค่ะ
1: แต่ว่า
0: เป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนค่ะ
1: เขามีฝีมืออ๋อเหรอบ้านหมี่ด้วยเหรอ
0: เป็นนางงามบ้านหมี่รางวัลชนะเลิศนี่ทราบมาแต่เด็กๆละคนลพบุรีจะพูดถึงคนสวยลพบุรีอยู่2คนก็คือคุณประพัฒน์สอนแล้วก็คุณอรัญญานามวงค่ะคุณอรัญญานามวงก็คนลพบุรีก็จะพูดกันถึง2ท่านเนี้ยว่าเป็นคนลพบุรีแล้วชนะเลิศลองเป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนแล้วก็ค่อยมาประกวดนางสาวไทยอายุ16เองค่ะนะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสริมสวยดาวรุ่งได้รับตำแหน่งนางงามเวทีแรกคือนางงามบ้านหมี่ตอนที่ได้ไปประกวดนางงามบ้านหมี่เกิดจากการที่ไปแต่งหน้ากับผู้เข้าประกวดและได้รับการชักชวนให้เข้าประกวดเอ๊ะเธอเป็นคนบ้านหมี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเธอประกวดนางงามบ้านหมี่อ่ะทำเป็นคนพูดตรงเนี้ยแล้วก็ไปแต่งงานให้ไปแต่งหน้าให้เขาแล้วมีคนชวนว่าหนูนั่นแหละน่าจะประกวดเองก็เลย เข้าประกวดและเป็นตัวแทนของอำเภอเข้าประกวดนางสาวไทยด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนจากอำเภอบ้านหมี่ไปประกวดนางสาวไทยจนได้รางวัลเนี่ยแหละค่ะ
1: แสดงว่าตอนที่ได้บ้านรางวัลนางงามบ้านหมี่นะอายุ
0: 16
1: ต่ำกว่า16อีกนะ
0: ตอนเป็นนางสาวไทยอายุ16ตอนคุณภัสราอายุ17ถูกไหมฮะ
1: คุณภัสราปีละ207ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้09ก็อ๋อคุณจีรนันท์เสวตนันท์ท่านคนหนึ่งคุณภัสราหงสกุลแล้วก็มาคุณจีรนันท์คุณจีรนันท์นามสกุลเดิมอะไรเสวตนันท์ป่ะยังเป็นเสวตนันท
0: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วเนี่ยแล้วก็มาคุณประพัฒน์สอนพาณิชกุล
0: ค่ะ
1: ยุคนั้นนางสาวไทยนะฮะ
0: สวยๆทุกคนก็อ๋อคุณเพชรแกเมื่อกี้แล้วที่เรามาคุยเรื่องนี้เพราะว่าคุณเพชรได้อะไรคะ
1: 75 ล้านแจ้งว่ามีทรัพย์สิน75ล้านครอบครองที่ดินกลางกรุง 49.4 ล้าน
0: โอ้
1: น่าจะตรงไอ้ตรงที่เป็นร้านครัวประพัฒน์สอนหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าที่ก็เยอะมากนะไอ้ตรงร้านครัวประพัฒน์สอนอะที่จอดลงจอดรถที่ร้านอะไรก็ที่เขาเยอะทีนึง
0: ค่ะ
1: ที่ค่อนข้างเยอะอยู่ตัวร้านครัวประพัฒน์สอนเนี่ยครับ
0: อาจจะเป็นตรงนั้นก็เป็นได้นะคะค่ะก็มันก็เลยทำให้เรารู้สึกเวลาที่พวกนักการเมืองเขามีเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเฉยๆแต่เวลาที่มีน้อยจะรู้สึกเอ๊ะผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้สึกส่วนตัวดิฉันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังจะคิดอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มีว่าในเรื่องทรัพย์สินเลยว่าซะยาวเลย
0: ค่ะมีข่าวอีกข่าวนึงขึ้นมาภูเก็ตยังไม่ไปไหนนะคะภูเก็ตยังอยู่กับเรานะคะมีรายงานว่าขณะนี้นักธุรกิจชื่อดังของภูเก็ตอายุ58ปีได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวไปยื่นฟ้องกลุ่มข้าราชการต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8นครศรีธรรมราชเนี่ยมีอำนาจศาลมาถึงภาคใต้ตอนบนซึ่งก็รวมถึงภูเก็ตด้วยไปร้องเพื่อขอให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะในภูเก็ตเนี่ยนักธุรกิจวัย58ปีคนนี้ฟ้อง4คน1ปลัดอาวุโสอำเภอถลาง2ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต3ข้าราชการอีกหน่วยงานหนึ่งโดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่บุกรุกสถานที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินสค.1แปลงหมายเลข9ในท้องที่หมู่ที่2ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยขณะนี้ข้าราชการที่ถูกฟ้องกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงประมาณสิงหาคมนี้ค่ะปัจจุบันศาลยังไม่ได้ประทับรับฟ้องนะคะถามว่าตกลงตรงไหนเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าหาดอะไรต่อมีอะไรดังๆหาดลงหาดนี้หรือเปล่า
1: หาดกัมมาลาหาดอะไรหรือเปล่า
0: ตรงนี้ค่ะว่ากันว่ามิสเตอร์คนนี้ที่อายุ58ปีเนี่ยเขาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานบันเทิงริมชายหาดซอยตรงกันข้ามกับบางเทาที่เป็นแหล่งบันเทิงชื่อดังแล้วให้ทนายความฟ้องข้าราชการรายอื่นๆก็คืออดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรองอดุลค่ะไม่ใช่รองกุ้งไม่ใช่รองซีฟู้ดรองอดุลชูทองที่ปัจจุบันย้ายไปสงขลาฟ้องในรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตคนนี้ปากาที่เป็นคนเปิดแชท
1: ช่วยน้ำเงินด้วย
0: ค่ะ
1: คู่กรณี
0: ปัจจุบันเนี่ย
1: คู่กรณีของท่านอธิบดีกรมการปกครองช่วยน้ำเงินด้วย
0: ค่ะปัจจุบันถูกย้ายไปช่วยราชการที่วิไลการปกครองข้อหาอะไรรู้ไหมคะพัวพันสวยสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองก่อนที่ต่อมาจะออกมาแชร์เรื่องแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยนะคะนายชัยพรยังจีนปลัดปกครองและอำเภอและป้องกันอำเภอถลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสแชทหลุดของเจ้าหน้าที่จังหวัดภูเก็ตที่ออกตัวสนับสนุนผู้สมัครส.ส.ภูมิใจไทยโดยแจ้งข้อหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่บุกรุกพร้อมอาวุธเข้าไปในสถานที่ที่มีเอกสิทธิ์ครอบครองมาก่อนหน้านั้นจำนวน6ไร่ที่ริมหาดบางเทาค่ะแต่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่า ที่จัดกำลังหลายหน่วยเข้าไปตรวจค้นสถานที่ตามมาตรการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะเหตุการณ์ตั้งแต่30เมษายนค่ะก่อนที่คุณอนุทินจะเดินทางไปหลังจากนั้น10วันตอนที่ไปปฏิบัติหน้าที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าจึงถูกฟ้องรวมไปด้วยฐานทำลายทรัพย์สินพร้อมยืนยันว่ากิจการเอกชนใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมของบริษัทแล้วก็มีรายงานเพิ่มนะคะว่าเจ้าเนี้ยไม่ฟ้องเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดับ10คนเท่านั้นแต่ฟ้องไปถึงแอดมินเพจโดยมีการฟ้องหมิ่นประมาทแอดมิน Facebook ข่าวโหดจังต่อศาลอาญากรุงเทพมหานครเรียกค่าเสียหาย5ล้านค่ะและล่าสุดไปร้องเรียนต่อกรรมาธิการพัฒนาการเมืองสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนอ้าวแต่ข่าวในมติชนบอกว่าคนฟ้องเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่มานานเคยถูกตำรวจเข้าไปจับกุมตรวจค้นตั้งแต่ปี51แล้วข้อหาค่อนข้างหนักเลยค่ะแล้วก็เคยถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำ10คนแล้วก็ยังมีประวัติบุกรุกครอบครองที่สาธารณะหลายพื้นที่เช่นที่หาดบางแคเป็นต้นค่ะตกลงพี่ไปสารเชียร์ใครคะเดี๋ยวอ่านจบแล้วค่ะตอนแรกเหมือนจะเชียร์นักธุรกิจนะคะที่ฉันดูจากสีหน้านะฮะ
1: ก็คงไม่ธรรมดาข้ารายการก็ไม่เบาคนหน้าจะหน้าจะแบบหน้าจะแบบถูกคู่เป็นฝรั่งเหรอ
0: ได้จะเป็นคนไทยอ่ะฝรั่งไม่กล้าขนาดนี้หรอกค่ะ
1: เอาอย่างคุณอ่าน
0: ได้ไงคะ
1: โดนมิสเตอร์นี่อะไร
0: เนี่ยก็พูดให้ดูเป็นภาษาอังกฤษ
1: โอเค
0: คนไทยคนไทยโดนตั้งแต่ปี51รอบนึงนี่ปี69โดนมา18ปียัง
1: ไม่ไม่ผมก็เห็นเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นมาเฟียไม่ได้เป็นผู้ไม่ได้เป็นผู้กว้างขวางอะไรเขาเคย
0: ทราบเลยเหรอคะว่าเป็นใครอะคะ
1: ไม่เขาเคยเปิดตัวมาเขาเคยให้สัมภาษณ์สื่ออะไรอยู่เพราะว่าเขา
0: ถูกกล่าวหาแล้วคนนี้หรือเปล่าที่จัดม็อบอะค่ะ
1: ทราบ
0: เพราะมันมีม็อบอะค่ะ
1: แต่สื่อที่เขาฟ้องเนี่ยเคยมาร้องที่สภาอยู่กันว่าถูกฟ้องปิดปากถูกเนี่ยถูกพวกมาเฟียพวกเหล่านี้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเขาอะไรครับก็เขาก็คงจะไม่อยู่เงียบๆหรอกเพราะคงจะพร้อมชนอยู่ครับ
0: แต่เวลาภูเก็ตเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนสู้ตายหมดเลยนะพี่ไพศาลมันเหมือนเดิมพันสูงมากอ่ะข้าราชการก็สู้ตายพวกทำธุรกิจก็สู้ตายผิดถูกไม่รู้แต่ดิฉันเห็นสู้ยิบตาเลยอ่ะไม่มีอะไรจะสรุปนอกจากว่าเดิมพันสูงด้วยกันทั้งสองฝ่าย
1: ครับ
0: ไม่รู้เดิมพันผลประโยชน์ประชาชนหรืออะไร
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: นี่คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงรอฟังเราอยู่เรื่องหนึ่งนะคะพี่ไพศาลก็คือเรื่องตกลงว่าไฟตามถนนหนทางทั้งหมดเนี่ยเรามีส่วนจ่ายหรือไม่มีส่วนจ่ายอย่างไรบ้างคะ
1: ก็น่าจะอย่างที่คุณเอกนัทเขาเปิดข้อมูลออกมานะว่าไอ้ค่าไฟทางมันถูกทำให้หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบิลค่าไฟนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องหนึ่งในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องนะ
2: บอกว่าปีนึงเป็นหมื่นล้าน
1: ส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟในลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่สื่อถามคุณเอกนัทบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของไฟทางเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปหากแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงจากการที่ต้องจ่ายโดยที่ไม่รู้ปีหนึ่งนับหมื่นล้านบาทก็ต้องรีบจัดการแก้ไขแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเพราะว่าไฟทางเนี่ยมันก็จะเป็นของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นของกรมทางหลวงหรือว่ากรมทางหลวงชนบทนะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการพูดถึงค่าไฟทางสาธารณะที่ถูกคำนวณรวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนทุกบ้านซึ่งมีถนนไฟส่องสว่างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทด้วยว่าเรื่องรายละเอียดอยากให้ถามทางกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและภูมิภาคนะกรมทางหลวงไม่ได้เก็บค่าไฟฟ้าและที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะเปลี่ยนหลอดไฟถนนเป็น LED เพื่ออุปกรณ์ส่องสว่างที่ช่วยประหยัดพลังงานซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดภาระใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของประเทศโดยรวมไม่ได้มีเงินส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องปลัดกระทรวงคมนาคมคุณชยทันพรมสอนก็บอกว่าที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยส่วนในกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าค่าไฟฟ้าสำหรับกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ไฟเองหรือไม่นั้นเนี่ยปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าในอดีตเรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและมีการนำไปคำนวณรวมอยู่ในส่วนใดของโครงสร้างค่าใช้จ่ายนั้นคงต้องตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงานที่กำกับดูแลโดยตรงอย่างไรก็ตามหากมีการปรับลดค่าไฟลงก็จะส่งผลต่อปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมดโดยประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและแนวทางการคำนวณการใช้จ่าย
2: คุณพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าปัจจุบันทางหลวงเนี่ยจะคำนวณอัตราค่าใช้ไฟส่องสว่างตามถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงตามกำลังวัตต์ของหลอดไฟซึ่งปัจจุบันก็ใช้หลอดโซเดียมกับระยะเวลาการใช้งานประมาณวันละ12ชั่วโมงจะออกมาเป็นอัตราค่าใช้ไฟแกก็ได้โอกาสว่าจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ม
1: ัน
2: ก็จะช่วยประหยัดพลังงาน
1: ใช้งบเท่าไหร่นะ
2: แสนมันเป็นแสนหลอดอะค่ะ น่าจะเป็นพันล้าน
1: มันรู้สึกจะน่าจะไม่ใช่พันล้านแพงกว่านั้นเออเห็นว่าใช้งบมากอยู่แต่ว่าก็คงจะทยอยค่อยๆทยอยเปลี่ยนไปนะ
2: คือเมื่อกี้ที่ฟังแต่ละคนอธิบายอ่ะเรียนเข้าใจว่าอย่างเงี้ยยังไม่มีใครอธิบายไปถึงที่มาที่ไปคือถ้าเราจะเรียนมีความคิดว่าถ้าเราจะเอาแบบถูกอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงเลยเนี่ยมันคงจะไม่ใช่มันจะต้องดูที่มาที่ไปของวิธีคิดด้วยค่ะพี่ไพศาลมันไม่มีหรอกที่เราผ่านถนนหนทางแล้วเราจะไม่จ่ายค่าไฟอ่ะมันต้องจ่ายภาษีรถยนต์ของเรามันก็เป็นจากการจ่ายค่าถนนบำรุงถนนทั่วประเทศถูกไหมคะเราถึงต้องเสียภาษีถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยใครผ่านถนนเส้นไหนอ่ะต้องมีป้ายหยอดเงินมาทุกที่อ่ะค่ะไม่ใช้ไม่ต้องจ่ายมันต้องมีหลักคิดเป็นวิธีการมันต้องมีที่มาที่ไปมีคนอธิบายคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณนัทมงคลนาวินเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์ทางสังคมเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะอธิบายจริงก็มีหลายๆคนอธิบายเรนก็พยายามฟังดูคนนี้เขาก็อธิบายเข้าใจง่ายดีเหมือนกันคือข้อเท็จจริงในกลไกการคำนวณค่าไฟฟ้าของประเทศไทยแบ่งออกเป็น2มิตินะคะหนึ่งก็คือไฟทางส่วนไหนที่ประชาชนจะต้องร่วมจ่ายก็คือตามหลักเกณฑ์ของรัฐรัฐบาลมีการกำหนดพิเศษเป็นสิทธิพิเศษยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลนะองค์การปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลเขาให้ฟรีไม่เกิน 10% ของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆเช่นใช้ไฟฟ้า1,000หน่วยก็แล้วกันเขาให้ฟรีไม่เกิน100หน่วยคือ 10% และถามว่าแล้ว10ไปเกิน 10% นั้นน่ะที่เขาให้ฟรีน่ะเขาไปเอาคืนจากอะไรซึ่งไฟสาธารณะประเภทที่ถูกนำมาหารเฉลี่ยเป็นต้นทุนแฝงในค่าไฟฐานของประชาชนก็คือไฟส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ดูแลโดยท้องถิ่นนั่นแหละค่ะที่ไพศาล10% ที่เขาให้ฟรีนั่นแหละเอามาหารเฉลี่ยถามว่าตรงไหนบ้างที่เอามาหารเฉลี่ยไฟส่องสว่างตามตรอกซอยถนนชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลและอบต.ไฟถนนสายรองที่มีคำพูดว่าถนนรปช.ค่ะถนนเชื่อมเมืองที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและไฟส่องสว่างตามสะพานข้ามคลองหรืออุโมงค์ท้องถิ่นส่วนจุดที่ไม่เกี่ยวเลยคือไฟของสถานที่ราชการไฟในสวนสาธารณะปิดที่มีรั้วกั้นไฟประดับเทศกาลและไฟทางหลวงแผ่นดินสายประธานเช่นมอเตอร์เวย์ทางหลวงเชื่อมของจังหวัดเนี่ยส่วนนี้จะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ่ายตรงไม่นำมาคิดในระบบโควต้านี้ค่ะทีนี้ถามว่าหลักคิดยังไงที่เข้าไป 10% ของพวกไฟที่ใช้ในทางรองต่างๆเนี่ยมาคิดเขาบอกในทางพฤตินัยอ่ะค่าไฟส่องสว่างในโควต้า 10% ที่ยกเป็นที่ท้องถิ่นเนี่ยจะถูกคิดเป็นต้นทุนดำเนินงานสาธารณะค่ะพี่ไพศาล operational expense แล้วนำไปคำนวณเฉลี่ยอยู่ในโครงสร้างอัตราไฟฟ้าฐานอัตราก้าวหน้าต่อหน่วยที่เราจ่ายกันไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT
1: ไม่ได้อยู่ในที่
2: ไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT และตัวเลขเม็ดเงินแฝงหรือว่าปริมาณไฟฟ้าสาธารณะเนี้ยคิดแล้วมันจะประมาณ 2-2.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศค่ะพอเมื่อหารเฉลี่ยแล้วมันจะตกอยู่ประมาณ 10-15 สตางค์ต่อหน่วยก็คือไฟในทางรองต่างๆเขาให้ฟรี 10% และเอา 10% นั่นแหละมาหารเฉลี่ยคุณขิงถึงบอกว่าเป็นหมื่นล้านทีนี้มันเป็นเรื่องวิธีคิดนะคะพี่ไพศาลวิธีคิดเรื่องเนี้ยต้องให้คนที่มีความเข้าใจจริงๆวิธีคิดเรื่องเนี้ยเขาคิดมาจากฐานอะไรแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ให้ฟรี 10% ให้อบต.ให้เจ้าของอุโมงค์ในจ่ายเองเป็นไปได้ไหมไม่ต้องมาแบกให้คนทั่วประเทศรับ รือว่าอบต.คุณก็ต้องมีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าเองอันนี้ทำได้ไหมต้องคุยกันเป็นวงอะค่ะว่าหลักคิดมันเป็นยังไงที่มาที่ไปของแนวคิดเป็นยังไงแล้วในสากลเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วถ้าเอาออกไม่เอาเลย 10% นี้ให้จ่ายเต็มเป็นไปได้ไหมแล้วทำไมมันถึงเป็น 10% ตรงนี้ค่ะที่ฉันสนใจอยู
1: ่
2: ค่ะ
1: คือมีผู้อธิบายว่าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฐานะของการไฟฟ้าทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าที่จัดจำหน่ายสองการไฟฟ้าเนี่ย
2: นครหลวงกับภูมิภาค
1: สถานะเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็ง

0: ก็เลยตัดในส่วนค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้ทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยเฉลี่ยกันรับผิดชอบไปแทนที่จะต้องจัดงบประมาณไปให้แต่ละหน่วยงานไปจ่ายนะโดยให้ถือเสมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นค่าใช้จ่ายของ
1: การไฟฟ้า
0: ของการไฟฟ้าอยู่นะฮะก็มันก็คำนวณดูแล้วมันก็ไปรวมเหมือนกับเป็นต้นทุนอะไรของเขาอยู่แล้วคุณขายไฟให้ชาวบ้านแล้วก็เนี่ยก็มีไฟเอาไปติดส่องสว่างอะไรด้วยเนี่ยก็รวมอยู่ในต้นทุนของพวกคุณไปพร้อมจะมีส่วนที่คุณก็มีกำไรอยู่แล้วใช่ไหมจากการเก็บก็เลยให้การไฟฟ้าทั้งสามเนี่ยเขาเฉลี่ยกันแต่ปรากฏว่าการไฟฟ้าทั้งสามเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ไปคิดค้นว่ามันมีสิ่งที่เขาสามารถเรียกเก็บได้จากครัวเรือนทั้งหลายเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นค่าเสื่อมทางเทคนิคอะไรทำนองเนี้ย
1: พี่แสนเดี๋ยวเราเบรกก่อนไหมคะถ้าจะยาว
0: พักกันสักครู่ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับ
1: ค่ะโอเคมาคุยกันต่อค่ะ
0: คือเมื่อมีมติครม.ให้การไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยไปเฉลี่ยกันดูแลเพราะให้ถือเสมือนว่ามันเป็นต้นทุนในการดำเนินการของทั้ง3การไฟฟ้าปรากฏว่าทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยเขาไปคุยกันแล้วก็เขาคิดขึ้นมาว่าอันเนี้ยมันมีค่าเขาเรียกว่าค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงเขากำหนดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ขึ้นมาแล้วไปเรียกเก็บจากประชาชนก็คือค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงซึ่งอธิบายว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปตามสายส่งและหม้อแปลงขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ต้องนำมารวมในสูตรคำนวณใช่ไหมคือผลิตมาเท่านี้เนี่ยแต่ว่ามันมีอะไรที่สูญเสียไปอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนก็ต้องรับไปมันจะบวกเข้าไปในค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายมาให้กับการไฟฟ้าแล้วมันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือนอกจากค่าความสูญเสียในระบบแล้วมันจะมีเรื่องของค่าที่เขาเรียกว่าต้นทุนแฝงต้นทุนแฝงเนี่ยประกอบไปด้วยไฟถนนและไฟทางหลวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่การไฟฟ้านำมาคิดเนี่ยเขาคิดว่าตรงเนี้ยคือต้นทุนแฝงที่เขาต้องไปคิดกับครัวเรือนนะในนี้อธิบายไว้เลยนะจะประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนทางหลวง ซึ่งไปหมวดซึ่งจะถูกนำไปรวมไว้ในหมวดความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักภาระมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐานซึ่งเป็นภาระที่ประชาชนต้องจ่ายโดยไม่รู้ตัวเฉลี่ยราว10 สตางค์ต่อหน่วยฮะหรือประมาณ10,000 ล้านบาทต่อปี

0: ื่องอะไรอยู่ๆมาบอกว่า 10% ข
1: ค
0: อ
1: ุ
0: ง
1: ณข
0: ไฟ
1: ิงบ
0: ที
1: อ
0: ่
1: ก
0: ใช้
1: ว่า
0: ตามนี้
1: คุณขิง
0: ให้เขามาจ่ายให้นะมันไม่ใช่เรื่องเอาพูด
1: คุณ
0: ตรงๆนะคะการไฟฟ้าของผมมันไม่ใช่เรื่องอยู่ๆให้เขามาจ่ายค่าไฟให้ประชาชน
1: คุณขิงก็บอกว่าก็เนี่ยก็จะเอางบประมาณแผ่นดินมาจ่ายแทน
0: ก็ใช่สิคะก็แค่นั้นเอง
1: ครับก็เนี่ยก็ถ้าตามข้อเสนอของคุณขิงก็คือบอกว่าให้แยกตรงนี้ออกมาให้ดึงอันนี้ออกมาจากค่าไฟของประชาชนแล้วก็มันมีมูลค่าเท่าไหร่อะไรยังไงก็ตั้งงบประมาณไปจะเป็นงบประมาณของกระทรวงคมนาคมหรือของอะไรต่างๆก็ให้ครม.ไปว่ากัน
0: คือเอาเป็นว่าให้ประชาชนรู้สึกค่าไฟถูกลง
1: ก็อย่างน้อยก็ถ้าแฉมาอย่างนี้ผมว่าก็ไม่มีใครก็พอใจที่จะเสียถ้าจะเก็บก็ต่อเขาคงจะด่าว่าใช่ไหมถ้าแฉกั
0: แต
1: น
0: ่
1: มา
0: ก็
1: ข
0: ต้
1: น
0: อง
1: าดนี้แล้วก็ต้องถอนต่อ
0: ก็ต้องไปให้สุดซอยนะกระทรวงการคลังว่ายังไงอ่ะจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าไฟ
1: ก็
0: อะคะ
1: นาทีนี้คุณขิงก็เปิดประเด็นมาแล้วก็เดี๋ยวก็อย่างคมนาคมเขาก็โบยไปแล้วก็บอกไม่เกี่ยวเขา
0: ก็คลังก็ไป
1: ก็ครับ
0: จัดเงิ
1: ก
0: น
1: ็
0: มา
1: พ
0: จ
1: ล
0: ่า
1: ัง
0: ย
1: ง
0: อ
1: า
0: ะ
1: น
0: สิ
1: พลังงานก็ไปว่ามาปลัดก็บอกว่าอ๋อแต่เดิมมันเป็นของคลังเขาอยู่ของคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเป็นของพลังงานแต่ปลัดเขาบอกว่าเดิมเนี่ยคลังเขาเป็นคนจัดการก็คือสรุปว่าคมนาคมเขาก็ไม่เกี่ยว
0: ถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลานี้ยังตกลงกันไม่ได้ก็ดับไฟไปก่อนถูกไหมฮะเพราะยังไม่มีคนจ่าย
1: ก็เห็นมีก็ดับบางเส้นแล้วแต่ว่าเขาไปดับประหยัดพลังงานชาวบ้านเขาก็ด่ากันอยู่เนี่ยมืดว่าของเขามืดตื้อเลย
0: ระดับไฟไปก่อนก็แล้วกันประหยัดถ้าอย่างนั้น
1: เนี่ยเ
0: โ
1: ข
0: อ
1: า
0: ้
1: บอกว่าจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ให้จะได้ประหยัดไป
0: แต่ว่าพูดถึงเรื่องเปลี่ยนหลอดดิฉันเห็นด้วยนะพี่ไพศาลในหมู่บ้านเนี่ยเปลี่ยนหลอดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ลดระดับของเสาไฟลงมาด้วยบางทีมันสูงใช่ไหมคะถ้าเป็นไฟอย่างสมัยก่อนที่เป็นหลอดแบบเดิมที่มันกินไฟอ่ะมันอยู่สูงมันก็โอเคมองลงมาก็พอเห็นแต่พอเราเปลี่ยนเป็นหลอดอีกแบบนึงก็แล้วลดต่ำมามันก็ประหยัดค่าไฟได้มากจริงๆค่ะเรื่องเทคโนโลยีมันทำให้ประหยัดไฟได้เยอะมันเหมือนกับพวกโซลาร์เซลล์ที่เอามาไว้ตามหลังคาบ้านมันก็ประหยัดเดียนเห็นด้วยกับเทคโนโลยีค่ะแต่คนมักจะเดียนเองก็วิตกคือเวลาที่เราซื้อหลอดไฟโซลาร์เซลล์มาติดมันจะติดนะคะแต่เดียนเห็นราชการซื้อมามันมักจะไม่ติดเท่านั้นเองอะค่ะ
1: อย่าซื้อแพงนะถ้าไม่ซื้อแพงเนี่ยผมเห็นมันก็ติดถึงว่าเสียมันก็โอเค200-300มีอยู่อย่างเงี้ยมันสว่างไหมสองร้อย
0: ราชการซื้อ
1: ส
0: ก็ไม่กล้าพูดอะค่ะมันแล้วแต
1: ่ราชการถ้าของถูกมันก็ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพ
0: แต่ฉันเห็นโซลาร์เซลล์ของราชการไม่ค่อยติดอันนี้มั่นใจใครคิดตายเลยฉันช่วยบอกมาหน่อยพาไปดูก็ได้จะพาไปดูก็ได้มันไม่ติดจริง
1: ๆค่ะ อ๋อนี่คุณยิ่งรักเขา
0: ไปเดินเล่น
1: จ
0: ั
1: ดวันเกิดนะฮ่องกงเห็นว่าฮ่องกง
0: เห็นไปเดินเล่นนุ่งเกงสีขาวอยู่นั่นนะฮะ
1: กับมดดำมาหรือเปล่า
0: เอาตอนเดินเดินอยู่คนเดียวอ่ะ
1: กับมดดำนี่เป็นงานนี้ไหมที่ฮ่องกงที่เขาไปรวมกันหรือว่าเป็นงานก
0: ับคงจะมั้งคะแกก็เป็นพรีเซนเตอร์ขายปุ้งขายแป้งเลยด้วยนะเปิดกระเป๋ามาต้องใช้แป้งยี่ห้ออะไรที่เป็นของไทยเนี่ยค่ะค่ะ
1: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอดีตนายกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยได้จัดงานคล้ายวันเกิดปีที่59เมื่อวานนี้นะ21มิถุนายนซึ่งปีนี้ไม่ได้จัดงานใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมามีเพียงคนในครอบครัวและญาติพี่น้องไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันที่เกาะฮ่องกงประกอบไปด้วยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองทานชินวัตรนายปีดกสุขสวัสดิ์นางสาวพินทองทาคุณากรวงและนายณัฐพงศ์คุณากรวงโอ๊กไม่ได้ไปนะขณะที่คนนอกครอบครัวที่ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยมีเพียงนายคีรีกาญจนภาสประธานกรรมการกลุ่มบริษัท BTS ขณะที่ฝ่ายการเมืองไม่ได้ไปร่วมงานแต่อย่างใดเหมือนทุกปีเนื่อง

0: จากนางสาวยิ่งลักษณ์ตั้งใจจะจัดงานเป็นการภายในสำหรับภาพบนโซเชียลมีเดียที่ถ่ายคู่กับนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเป็นภาพเก่าที่นำมาโพสต์ใหม่เพื่อร่วมอวยพรวันเกิดเท่านั้นเราไม่มีภาพใหม่เลยไม่มีภาพใหม่เลยเอาภาพเก่าเอาภาพเก่ามาโพสต์นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าขณะนี้ก็มีรายงานว่าทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์และนายทักษิณได้เดินทางออกจากฮ่องกงมาแล้วจะเดินทางออกจากฮ่องกงประมาณวันที่24-25มิถุนายนนี้ยังไม่แน่ว่าจะไปไหนก็แสดงว่าคุณทักษิณออกไปต่างประเทศละเนี่ยอันนี้จะเป
1: ็
0: นสิ่งที่คุณทักษิณบ่งบอกคุณทักษิณก็จะไม่เหมือนเดิมกับตอนที่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจมานะ
1: มันไม่มีคนเชิญมาแล้วแบบขายหาสปอนเซอร์50 ตัว
0: ไม่จะไม่น่าไม่น่าจะมีภาพแบบนั้นแม้กระทั่งอย่างนี้เห็นไหมคุณทักษิณเนี่ยจู่ๆ
1: เงียบๆเลย
0: ออกไปอย่างเงียบเลยไปจัดงานวันเกิดที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยไม่แทบจะไม่เป็นข่าวอะไรเลยแต่ว่ามาทราบอีกทีก็ออกไปร่วมงานวันเกิดกับคุณยิ่งลักษณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะออกจากฮ่องกงเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ากลับไทยหรือเปล่าด้วยซ้ำไป
1: จริงๆแล้วมันเด็กก็คิดว่าไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วค่ะพี่ไพศาลในตอนนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงเป็นนายกนะคะนี่คนที่เป็นนายกเนี่ยไม่ใช่พรรคของคุณทักษิณถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลก็ไปอย่างอันนี้ไม่ใช่ตัวเด่นที่สุดของพรรคเพื่อไทยในตอนนี้ก็คือคุณยศชนันคุณยศชนันยังเงียบๆเลยแต่ก็โอเคถือว่าคุณอนุทินก็ให้เกียรตินะคะแล้วก็คงเป็นคนเก่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลเวลาที่จะไปไหนแล้วก็มีคนหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถยืนข้างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณอนุทินก็ค่อนข้างที่จะยกให้เกียรติคุณยศชนันอยู่มันคนละเรื่องเลยค่ะแล้วคุณทักษิณจะออกมาพูดเรนก็ไม่รู้ว่าจะมาให้คำแนะนำเรื่องเศรษฐกิจอีกหรือเปล่ามันแนะนำเล่นๆได้ยังไงอะคะเรื่องใหญ่ทั้งนั้นแล้วมันต้องปฏิบัติด้วยนะคะคราวแล้วที่คุณทักษิณพูดแต่ละเรื่องเนี้ยคาสิโนอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่ทำได้ไทยคอมเมนต์ให้เตะตะก้อด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นยังไงล่ะเป็นเท่าไหร่แล้วของคุณอุ้งอิงเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคดีจะจบนะคะไอเรื่องคลิปอังเคิลเนี่ยมันควรนะไม่คุณคลิปมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกนะคะดูเงียบๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าการที่จะพูดอะไรบนเวทีมันก็มีค่าตัวสปอนเซอร์40-50 ตัวยังหาได้หรือเปล่าสื่อก็เป็นก๊กเป็นข้างด้วยมันไม่ใช่ว่าจะเอาคุณทักษิณไปออกทีวีไปจัดรายการแล้วคุณอนุทินก็จะแฮปปี้นะเขาไม่ก็ดูแล้ววิสาหกิจไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะมาจัดงบไปซื้อดูซื้อดีกันสบายๆนะคะมันก็มีที่มาที่ไปอยู
0: ่
1: ค่ะมันก็คงเป็นลักษณะนั้นแหละมันคงไม่เหมือนเดิมหรอกค่ะอันนี้พูดเหตุผลนะไม่ได้พูดแค่ว่าการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทิศทางลมมันเป็นยังไงถ้าคิดแค่เรื่องที่ว่าต้องตกอยู่ในเรือนจำแค่นี้ก็หนักแล้วค่ะไม่ได้คิดว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: เดี๋ยวพักอีกรอบครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 19:14 เลยครับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะเมื่อกี้ที่ยังพูดกันค้างไว้ก็คือว่าทางปปช.เนี่ยเขาจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะบรรดาคนที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วอ้างว่ามีเหล็กไหลไฟจาก
0: มีพักคงพักเครื่องทั้งหลายใช่ไหม
1: เขาให้แยกบัญชีเลยค่ะพี่ไพศาลให้แยกบัญชีเลยแยกบัญชีงานศิลปะแยกบัญชีพวกของมีค่าพวกพระคงพระเครื่องแบบนี้แล้วก็ไปเอาผู้เชี่ยวชาญนะคะมาประเมินราคาค่ะเพราะว่าแทบทุกระดับเลยอะเวลามีการแสดงบัญชีขึ้นมาจะมีพระเครื่องมีงานศิลปะซึ่งมันไม่มีราคากลางกำหนดอย่างชัดเจนแล้วก็บางคนก็หัวใสยื่นบัญชีทรัพย์สินเหล่านี้แสดงราคาไม่ตรงกับมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงจำได้ไหมคะที่คุณแต้หรือไงแกมีอะไรอยู่นะ
0: ไม่รู้ว่าเคยมีใครเป็นบอกว่าเป็น
1: เหล็กไหลก็มี
0: เหล็กไหลเป็นพันล้านเลยมูลค่า
1: คุณเต้นี่ก็เหมือนมีอะไรสักอย่างเนี่ยที่ฮือฮาอยู่ของประเภทประเมินค่าไม่ได้อ่ะค่ะของขังพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินพวกนี้ขึ้นมาให้แสดงรายละเอียดแต่ละรายการให้แสดงที่มาที่ไปหากจำไม่ได้ให้ใช้ราคาโดยประมาณและแนบภาพถ่ายที่มีความละเอียดชัดเพื่อให้สำนักงานปปช.ดำเนินการตรวจสอบได้ง่ายเบื้องต้นคือจะดูความมีอยู่จริงของทรัพย์สินพวกนี้แล้วก็ถ้าเข้าไปตรวจสอบจะส่งผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าแล้วถ้าพบว่าแจ้งราคาสูงเกินจริงอาจเข้าข่ายยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จค่ะทางนี้ก็เพื่อสกัดช่องโหว่ที่พอจะทราบกันดีนะฮะ
0: ก
1: ็ทำระดับสูงเรื่อง
0: ทำให้เป็นมาตรฐานก็ดีนะฮะพอแยกไปเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินในส่วนที่เป็นอะไรนะเป็นพวกวัตถุโบราณพวกอะไรเงี้ยนะใช่แยกไปส่วนหนึ่งก็ราคามันจะได้กำหนดไปก็เป็นในส่วนที่เขาแจ้งแยกออกมา
1: เห็นดูคุณจำไม่ได้อ๋อเมื่อปี62คุณเต้มงคลกิจเนี่ยเขาชี้แจงเขามีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด184ล้านมีพระเครื่อง10รายการด้วยค่ะนะฮะ
0: คุณเต้ก็แกส่งคนลงสมัคร
1: เฉพาะพักเครื่องเนี่ย50ล้านค่ะพี่ไพศาล
0: แกส่งคนลงสมัครแล้วก็แทบจะไม่มีไม่จะหาเสียงช่วยเลยใช่ไหม
1: แกพูดมากกับคุณสมัครอะค่ะวันแรกที่พาไปสมัคร
0: ก็พามาวันนั้นแล้วก็วันหลังๆก็ไม่มีข่าวเลยนะจนกระทั่งไปมานี่แกไปเคลื่อนไหวเรื่องคดีคุณแตงโมตกน้ำอีกละเห็นไอ้อาจารย์ปาเทพอะไรเขากำลังเอาข้อมูลแล้วคุณเต้แกก็ไปทางนู้นละแสดงว่าแกคงพอละหมดแพชชั่นละไอ้เรื่อง
1: วันแรกมันยังไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยใช้เงินหมดเลยค่ะวันหนึ่งหลายหมื่นนะคะต้องจ้างคนไปเดินหาเสียงค่าน้ำมัน
0: ค่าสมัครห้าหมื่น
1: แล้วก็น้ำมันนี่เขาลงมาให้37 บาทได้ยังดีนะถ้าหาเสียงตอนน้ำมัน45 บาทนี่หนักมากเลยนะฮะดีเซลเนี่ย
0: ค่ะ
1: อ๋อสมัยคุณเต้ที่เขาชี้แจงเนี่ยนะคะพระร่วงหลังรางปืน12ล้านพระกริ่งปวเรศทองคำ50ล้านค่ะ
0: พระกริ่ง
1: เฉพาะใช่ค่ะพระกริ่งปวเรศทองคำ50ล้านพระร่วงหลังรางปืน12ล้าน
0: ไม่มีหลวงปู่โต๊ะนะ
1: อาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาว่าจะว่าร
0: ุ่นที่นิยมที่สุดก็ผมมีเพื่อนมีหลายคนหลวงปู่โต๊ะรุ่นปลดหนี
1: ้ค่ะ
0: โด่งดังมากนะ
1: พระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1 บาท10ล้าน

0: มีอะไรอีกส
1: คร
0: ม
1: ับ
0: เด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ำหนัก2 บาท30 ล้าน
1: อันนี้ประเมินโดยบอยท่าพระจันทร์อะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ประเมิน
0: ไม่
1: เอง
0: ใช่ค่ะคุณนี่จะต้องเป็นคนประเมินเอง
1: แกตีแกเองใช่ไหม
0: แกตีของแกเองพระกริ่งปวเรศทองคำน้ำหนัก3 บาท50 ล้านพระร่วงหลังรางปืนพร้อมทองคำน้ำหนัก2 บาท12 ล้านสมเด็จพระสมเด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ำหนัก2 บาท30 ล้านพระพุทธชินราชใบเสมาพร้อมทองน้ำหนัก2 บาท2.5 ล้านพระสมเด็จวัดระฆังพร้อมทองน้ำหนัก1 บาท40 ล้านพระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1 บาท10 ล้านพระคงลำพูนเลี่ยมทอง1 บาท300,000ค่ะนี่แหละมีคนแจ้งพวกเนี้ยเยอะทีนี้ปปช.เขาก็เลยจะวางกฎระเบียบละว่าเบอร์ไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวผู้ชำนาญมาดูซิแล้วก็จะให้แจ้งที่มาด้วยนะคะ
1: อันนี้
0: ยกตัวอย่างเฉยนะไม่ได้ว่าคุณเต้นะแต่ว่ามีคนที่แจ้งอย่างเงี้ย
1: เขาจะจัดระเบียบเพราะว่ามันมีนักการเมืองเขาก็
0: ใช่ค่ะ
1: มีพวกทรัพย์สินเหล่านี้กันอยู่เยอะก็ดีแล้วผมก็เห็นด้วย
0: สมมติว่าดิฉันแจ้งว่าดิฉันมีงาช้างคู่หนึ่งเนี่ยดิฉันก็ต้องแจ้งว่าดิฉันไปตัดมาเองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อันแรกเลยต้องไปดูว่าเขาขึ้นทะเบียนขออนุญาตเรียบร้อยหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่า
0: เขาจะถามที่มาด้วยค่ะ
1: มันเป็นของผิดกฎหมายอยู่
0: ฮะ
1: เขาจะต้องดูว่าไปขึ้นทะเบียนอะไรต่าง
0: ๆงาช้าง1 คู่ดิฉันก็ต้องแจ้งว่า1 คู่ยาวกี่เมตร
1: ได้มา
0: ทะเบียนเรียบร้อย
1: ได้มาเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ก่อนจะมีกฎหมายเรื่องการคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอะไรด้วยนะ
0: เราก็บอกว่าดิฉันไปตัดมาเองดิฉันก็ต้องหาคลิปตอนนี้ดิฉันไปตัดมาเอง
1: ถ้าตัดมาเองนี่ก็นอกจากได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและได้คดีด้วยนอนแรดเนี่ยบอกมันมีงาช้างอ๋อลืมแจ้งอีกอันหนึ่งถอดอ๋อโดนสองคดี
0: แล้วนอนแล้วได้เป็นไงตัดไปเอง
1: ตัดไปเองอีกโอเค
0: ค่ะ
1: นะฮะเลือกตั้งของกองทุนประกันสังคมก็น่าจะสนุกเลยนะเที่ยวนี
0: ้ค่ะ
1: นอกจากกลุ่มอะไรนะของกลุ่มอะไรก้าวหน้า
0: ประกัน
1: สังคมก้าวหน้าเขาเนี่ยเขาจะส่ง
0: ของพวกสีส้มเขาเนี่ยแหละพวกพรรคประชาชน
1: ก็พวกสภาแรงงานสายสภาเขาเรียกกรรมกรขุนนางนะพวกกลุ่มเหล่านี้เขาจะอยู่กับระบบราชการระบบนักการเมืองกันมายาวนานมาก
0: เลยค่ะนาน
1: ใช่คุณมนัสไทยล้วนเนี่ยแต่ผมยังหนุ่มๆเลยเป็นผู้นำแรงงานตั้งแต่สมัยผม
0: แกเป็นคนทำงานแบบเป็นชนชั้นกรรมอาชีพจริงเหรอคะหรือแกเป็นเจ้าของ
1: ผมเข้าใจว่าแกคุณมนัสก็น่าจะเป็นสายรถไฟเหมือนกันนะแต่ว่าสหภาพรถไฟที่ถือว่าเป็นตัวจักรคนจริงก็คุณอะไรที่เป็นพันธมิตรอ่ะคุณอะไรชื่อคุณอะไรนะ
0: สมศักดิ์โกไสยสุข
1: คุณสมศักดิ์โกไสยสุขอันนั้นแหละเป็น
0: คุณสุวิทย์แก้วหวาน
1: อันนั้นสุวิทย์นี่รุ่นหลังใหม่ทีคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เนี่ยเขาเป็นตั้งแต่สมัยเขายังอยู่หาดใหญ่นะเขาเป็นประธานสหภาพแรงงานรถไฟโดยที่ยังทำงานอยู่ที่หาดใหญ่แล้วตอนนั้นผู้นำแรงงานคนดังมากหลังปี19มาเนี่ยพวกสหภาพแรงงานเขาเริ่มฟื้นตัวแล้วเขาแยกพยายามไม่มีสิ่งที่เป็นพวกฝ่ายซ้ายเข้ามายุ่งเขาแต่แนวคิดเขาเนี่ยเน้นไปเรื่องของสหภาพจริงจังนะมีคุณไพศาลธวัชชัยนันท์เป็นผู้นำเนี่ยแล้วเขาก็ดึงคุณสมศักดิ์ทำเคลื่อนไหวกดดันการไฟฟ้าจนกระทั่งย้ายคุณสมศักดิ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพื่อให้มาทำงานในสหภาพได้เต็มที่
0: อยู่การไฟฟ้านครหลวง
1: แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย
0: เดี๋ยวนะคะคุณสมศักดิ์เนี่ยจากการรถไฟมาอยู่การไฟฟ้าได้
1: ไม่ใช่ไม่ใช่มาอยู่จากหาดใหญ่เนี่ยย้ายมาอยู่การไฟฟ้าที่มาอยู่รถไฟที่กรุงเทพเพื่อมาอยู่ที่ศูนย์กลางมาทำงานเรื่องสาภาพได้เต็มที่เพราะว่าไม่ฉะนั้นก็อยู่หาดใหญ่แล้วก็โอ้โหเราประชุมแล้วก็ต้องเดินทาง
0: เนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์ก็อยู่ไฟฟ้าแล้วอยู่รถไฟ
1: ก็อยู่รถไฟคุณสมศักดิ์โก

0: สายสุขเนี่ยเป็นประธานสหภาพรถไฟคุณพนัทเนี่ยก็น่าจะเป็นรถไฟแต่ว่าน่าจะไม่ใช่อยู่กลุ่มน่าจะเป็นกลุ่ม
1: เป็นกลุ่มผู้บริหารใช่ไหมคะ
0: ไม่กับกลุ่มแนวความคิดที่ต่างออกไปอ่ะ
1: คุณพนัทไทยล้วนเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา34ปีก่อนจะเข้ามามีบทบาทในด้านสหภาพแรงงานและเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงานก่อนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำแรงงาน
0: แต่เป็นคนละกลุ่มกับทางคุณสมศักดิ์โกสายสุขคือรถไฟเนี่ยมันจะมีกลุ่มผู้นำแรงงานถ้าผมจำไม่ผิดนะในสมัยนั้นเนี่ย 3-4 กลุ่มจะมีกลุ่มของคุณสมศักดิ์โกสายสุขเนี่ยถ้าเรามองในยุคนั้นก็เหมือนกับอันนี้เขาก็จะออกมาแนวแบบซ้ายๆหน่อยนะแล้วคุณพนัทไทยล้วนเนี่ยก็จะมากลางๆแต่ว่าเขาจะมีแนวที่แบบเขาจะเอียงขวามากๆหน่อยก็จะเป็นพวกของคุณอาหมัดขามเทศทองสวัสดิ์ลูกโดนนะกลุ่มนี้เขาก็ในท้ายที่สุดก็ต้องออกจากวงการไปเพราะว่าเขาไปร่วมกับอย่างเติร์กไงในการ
1: จำไม่ได้แล้ว
0: เข้ายึดอำนาจแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีเนี่ยผู้นำแรงงานก็มีสวัสดิ์ลูกโดดอามัดการเทศทองเข้าไปร่วมด้วยกับอย่างเติร์กยึดอำนาจ
1: ไปเอาไปยึดอำนาจ
0: ไม่ครับระดมมวลชนเข้ามาร่ว
1: ม
0: คือทหารก็ยึดตามจุดต่างๆกรรมกรก็คือขึ้นมาสนับสนุนการทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเอกเปรมแล้วพอโดนปราบปรามแล้วก็ผู้นำแรงงานก็ถูกคดีถูกอะไรไปด้วยแบบ
1: หายไปเลย
0: หมดบทบาทไปก็จะเหลือแต่คุณพนัทคุณพนัทเขาก็จะเดินงานทางสายเป็นแรงงานปีกขวามาเรื่อย
1: ๆทายสิครับคุณพนัทอายุเท่าไหร่คะ
0: น่าจะ80กว่าแล้วนะถึงไหม
1: 84ค่ะ
0: น่าจะ80กว่าแล้ว
1: อายุ84ปีธรรมดาที่ไหนแกจบหลักสูตรพิเศษด้านแรงงานจากคอร์เนลเลยนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างของประเทศไทยไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ไปมีบทบาทต่อเนื่องมากว่า30ปีโอ้แต่แกแข็งแรงนะเวลาแกทะเลาะกับพวกรัชนกอะไรพวกนี้ก็ฉาดฉานมาก
0: เป็นเนี่ยก็คืออยู่กับระบบราชการเพราะว่าเวลารัฐมนตรีอะไร
1: ดีหรือไม่ดีคะอยู่กับระบบราชการดีหรือไม่ดีดีกับเราใช่ไหมคะ
0: ก็ราชการเขาจะเอายังไงก็ว่ากันไปตามนั้นจะขึ้นค่าแรงก็ขึ้นตามสเต็ป
1: คือดีกับคนที่อยู่ด้วยใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยดิฉันก็อ่านข่าวคุณพนัทไทยล้วนใน Facebook แต่แล้วก็จะมีคนเข้ามาเขียนว่าจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมแล้วก็มีคนเข้าไปกดไลค์เยอะมากเลยค่ะอ๋อคนพวกนี้ก็จะเป็นคนที่แบบไม่ชอบพวกแรงงานฝั่งที่อยู่กับรัฐบาลใช่ไหมคะใช่ละพอดีก็บอกจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมก็ขออะไรอย่างเงี้ย
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ก็เขาก็ประกาศมีมติแล้วเขาจะส่งทีมลงแข่ง
1: ใช่ค
0: ่ะก็ไปสู้กัน
1: พี่สาวของคุณธนาธรก็ลงนะคะ
0: อันนั้นก็จะลงฝ่ายนายจ้างเป็นนำทีมฝ่ายนายจ้าง
1: ก็ลงเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็ดี
0: สู้กับทางสมาคมนายจ้างนะสมาคมนายจ้างก็จะมีเขาอยู่ก็ดีทำให้การเลือกตั้งมันก็ดูคึกคักขึ้นนะคนที่ได้ถ้ามีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆก็จะได้เป็นตัวแทนที่แท้จริงผู้ประกันตนเขามากกว่าก็ผู้ประกันตนก็ไม่ค่อย
1: มากกว่าให้เป็นเหมือนเดิมไม่มีการตั้งคำถาม
0: แล้วก็ผูกขาดกันมันจะไปดีไปร้ายยังไงก็ไม่รู้ได้ถามว่าประกันสังคมมันมีพัฒนาการมันก็มีแต่ว่าการลงทุนการใช้เงินที่มันผิดพลาดอะไรไปมันก็มี
1: มาก
0: ซื้อตึกสกายไนน์ไปดูดีอะไรแล้วก็เห็นอยู่มันก็มีอะไรที่ผิดพลาด
1: ซื้อที่บางแปลงทำสำนักงานมันน่าจะซื้อได้ดีกว่านี้ได้ราคาที่ดีกว่านี
0: ้ตอนการตรวจสอบเรื่องอะไรต่างๆถ้ามันเข้มข้นได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับ
1: ค่ะมันดีในลักษณะที่ทำให้มีประโยชน์กับผู้ที่เอาประกันมากขึ้นแต่ถามว่ามันควรจะดีกว่านี้ไหมดิฉันว่ามันควรจะดีกว่านี้ มีคนไปเปิดทรัพย์สินของรัชนกที่เมื่อกี้ที่เอ็นบอกว่ามีเงินเพิ่มขึ้นมา

0: ล้านกว่าบาทเนี่ยจาก5.9 ล้านใช่ไหมคะเป็น7.1 ล้านเขามีเงินฝากเพิ่ม1.4 ล้านค่ะแล้วก็ไปยืมเงินผู้ช่วยมา400,000ด้วยมีนี่อะค่ะมีผู้ช่วยส.ส.ยืมเงินผู้ช่วยส.ส.มา400,000ยืมกี่คนเนี่ยผู้ช่วยส.ส.มีตั้ง8 คนตกลงเงียบไปแล้วนะคะที่บอกว่าผู้ช่วยมีจำนวนตั้ง8 คนน่ะให้ลดซะหน่อยอะประหยัดงบประมาณได้เยอะหมอวรงค์ก็เงียบไปแล้วแล้วตกลงข้าวก็รับประทานเกินปกติแล้วมั้งคะส.ส.ส.ว.ค่ะ
1: ก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าว่าสรุปว่าอย่างไร
0: ก็เห็นฮือฮาตั้งกรรมการอยู่พักหนึ่งแล้วเงียบไปแล้วตกลงก็ผู้ช่วยส.ส.ก็เหมือนเดิมพวกเราแล้วก็พัฒนาหารเพลก็ไปกินกันตามปกติแล้วค่ะ
1: ก็หลายอย่าง
0: ทำมาแล้ว
1: ไอการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันเป็นเพียงอีเวนต
0: ์ค่ะ
1: ไม่ได้แบบเป็นการแก้ไขในเชิงระบบหรือว่าโครงสร้าง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา30นาทีนะครับกับมหานครรอบทิศนะครับกับผมดิเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
3: ครับพี่เจด้งครับจามอนกิจสวภาคครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีน้องด้งอีกครั้งนะครับ
3: ครับอยู่กันถึง2ทุ่มยาวๆไปนะครับช่วงนี
2: ้ทักทายคุณผู้ฟัง
3: ด้วยสัญญาณทั่วประเทศด้วยเน
2: า
3: ะ
2: พี่กัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องบอยน้องด้งเช่นเดียวกับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับนะฮะมีหลายท่านทักทายแล้วนะด้งพี่พี่มีนี่ขอเพลงเข้ามานะครับพี่ทิพย์ภาพรขอเพลงเข้ามาเช่นกันเอ๊ขอเพลงเดียวกันเลยเนาะนะฮะพี่วันนี้สวัสดีครับพี่สุภาพสวัสดีครับพี่วันชัยสวัสดีครับนี่พี่ใหญ่ออสพี่นงรักนี่นะครับสวัสดีนะครับผมพี่ประกิตสวัสดีครับพี่ส่งเสืออบสวัสดีด้วยพี่แก้วมณีพี่ธนากรพี่สมจิตพี่สอนพี่วัฒนศักดิ์สวัสดีนะครับ
3: ครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับ
2: เอาด้งเราไม่ได้เจอกันเลยถามว่างวดที่แล้วนี่ถูกกระเป๋าตังค์บ้างไหม
3: งวดที่แล้ว
2: ข้างบนออก184ข้างล่าง48
3: โอ้ก็ซื้อ47ตามซื้อ47ไงพี
2: ่พี่จำได้ด้งโพสต์ว่า47หมดใช่ไหมแต่ด้งได้ทันถูกไหม
3: ตอนเช้ามีประกาศเนาะก็รีบแจ้งทุกคนไง
2: แล้วพี
3: ่กด47ไม่ได้นึกถึงเลขอื่น
2: แล้วพี่ก็บอกด้วยว่าพี่ไม่มี47จะกด48 48ไม่มีไปกด49จ้า
3: เออ
2: ก็มันเลยไม่โดนใช่ไหมด้ง
3: ก็เลยยังไม่โดนพี่เดี๋ยววันนี้เอาใหม่วันนี้เอาใหม
2: ่เอาแล้วมีเลขยัง
3: เอาใหม่ยังฮะยังเลย
2: มีเวลายังมีเวลาไปนอนฝันนะครับ
3: เออนะ
2: ครับเริ่มกันเลยครับ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10ไปดูเรื่องนี้ฮะวันนี้เขามีการส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทย6ตัวให้กับเวียดนามโดยที่ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าสวนสัตว์นครราชสีมาซึ่งกำกับดูแลโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้จัดพิธีส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทยชุดที่2จำนวน6ตัวประกอบด้วยตัวผู้2ตัวตัวเมีย4ตัวซึ่งเป็นนกที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงในสวนสัตว์นครราชสีมาอายุระหว่าง 8-9 เดือนนะคุณผู้ฟังให้แก่คณะเจ้าที่จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีท่านเอกอัครทูตของเวียดนามเนี่ยประจำไทยเนี่ยนะฮะเดินทางมาร่วมมอบรับมอบด้วยตัวเองท่ามกลางความร่วมมือด้านการรักสัตว์ป่าระหว่าง2ประเทศโอ้ตัวใหญ่นกกระเรียนซึ่งการส่งมอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนไทยซึ่งทั้ง2ประเทศได้ลงนามความร่วมมือกันเนื่องจากนกกระเรียนเวียดนามเนี่ยในเวียดนามมีจำนวนลดลงอย่างมากจนอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติก็เลยประสานขอรับการสนับสนุนจากไทยเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประชากรสัตว์ชนิดนี้ซึ่งคณะทำงานก็มีการปรับรูปแบบพิธีการส่งมอบและก็พิธีและบันทึกภาพผู้บริหาร

0: แต่ต้นทางคือที่สวนสัตว์นครราชสีมาแล้วขั้นตอนการขนส่งผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อจะให้ตัวนกเนี่ยอยู่ในภาชะเขาเรียกว่าอะไรไอ้กล่องที่ใส่ไปน้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพเนาะก็โดยทางออกจากไทยตอนตีสามคืนนี้นะฮะก็จะถึงก็พรุ่งนี้แหละเวียดนามบินไม่ไกลใช่ซึ่งได้มีการหาลือระหว่างเวียดนามด้วยนะในและก็องค์การสวนสัตว์ของไทยเนี่ยเกี่ยวกับการกับแผนของการส่งมอบนกกระเรียนไทยเพิ่มเติมรวม12ตัวด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและก็ซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนกกระเรียนเป็นสำคัญโอ้นกกระเรียนไทยได้ไปขยายพันธุ์ที่เวียดนามนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: มาดูเรื่องราวนะครับที่จังหวัดเลยนะฮะบางทีเนี่ยนะญาติมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดทะเลาะกันได้นะบ้านนี้เขาน้องเมียนะครับเอาน้องเมียมาอยู่ที่บ้านนะฮะก็ปรากฏว่าน้องเมียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนชอบเปิดเพลงเสียงดังผู้ชายนะน้องเมียนี่เป็นผู้ชายพี่เขยก็อยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีก็จะนอนจะอะไรอย่างนี้เนาะน้องเมียก็เปิดเพลงดังทีนี้ก็มีปากเสียงกันนะครับทะเลาะกันนะฝั่งน้องเมียเนี่ยเอามีดมาจะไล่ฟันพี่เขยพี่เขยก็ไหวตัวทันคว้าปืนมารออยู่แล้วเองฟันข้ายิงนะแล้วก็ยิงจริงๆครับโอ้โหน้องเมียเสียชีวิตเลยฮะนะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายยุชนนะฮะอายุ47ปีนะครับก็ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านนี่แหละนะฮะส่วนผู้ก่อเหตุนะครับคือนายสมบัติแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับจากการสอบถามเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าน้องเมียมาอยู่เนี่ยเสพทั้งกัญชาเสพยาบ้าเวลามันเมามันเปิดเพลงน่ารำคาญเคยเตือนไปแล้วเคยต่อว่าไปแล้วก็มาเถียงล่าสุดเนี่ยถึงขนาดจะเอามีดมาฟันตนนะครับจังหวะที่มันหันหลังก็เลยเอาปืนลูกซองยิงเขาเลย
0: โหดจัง
2: แล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ นะครับคนที่เป็นภรรยานะนะก็ถือว่าเป็นทั้งภรรยาแล้วก็เป็นน้องสาวนะนะแต่พี่สาวเลยของคนตายนะครับ
0: ครับ
2: เขาบอกว่าโหไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่น่าเกิดขึ้นเลยอ่ะ นะครับที่จะต้องมาถูกพี่เขยยิงตายแบบนี้น
0: ะ
2: ก็ครอบครัวก็เสียใจทั้งหมดนะครับแต่ก็เข้าใจว่าทั้งคู่ก็อารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่นะฮะตำรวจก็ต้องดำเนินคดีไปนี่นะครับเป็นอุทาหรณ์นะอยู่บ้านเดียวกันนะค่อยๆพูดค่อยๆจานะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8วันนี้ท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรรมคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพี่โม่งนี่เลยฮะพี่โม่งท่านพลตำรวจตรีกิตตัดบำรุงรัตนยศนะฮะผู้บังคับการสอท .4 ก็แล้วก็นำลูกน้อยสังกัดให้การต้อนรับแล้วก็ฝึกยุทธวิธีแล้วก็รับนโยบายจากท่านไตรรงค์เนาะซึ่งท่านก็ได้ให้นโยบายบอกว่าตำรวจไซเบอร์4เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญของตร.ในการดูแลประชาชนทางภาคเหนือเป็นด่านหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆทั้งการป้องกันปราบปรามการนำเงินกลับคืนสู่ผู้เสียหายตามโครงการ Money Cashback ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก็ดำเนินการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งก็วันนี้ท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านจะเป็นโฆษกตร.นะท่านไตรรงค์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของจริยธรรมแล้วก็กำชับให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสุขภาวะสภาพจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชาอันนี้สำคัญเพราะว่าหลายๆครั้งมันจะมีข่าวตำรวจฆ่าตัวตายคุณผู้ฟังก็ต้องดำเนินการอย่างดีแล้วก็มีการมอบเงินจำนวน 900,000 บาทคืนแก่ผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงไปซึ่งเหยื่อรายนี้เป็นคุณผู้หญิงท่านหนึ่งสูงวัยได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มคนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าที่รัฐเริ่มจากว่ามีพัสดุทางราชการส่งถึงผู้เสียหาย ต่อมาก็มีบุคคลอื่น

0: ติดต่อซ้ำอ้างว่าเป็นเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเอกสารกลุ่มคนร้ายก็สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ชักชวนผู้เสียหายเปิดใช้งานโมบายแบงกิ้งจากนั้นก็หลอกสอบถามข้อมูลทรัพย์สินและอ้างว่าดำเนินการคุ้มครองเงินฝากให้ผู้เสียหายก่อนชักชวนให้ผู้เสียหายเนี่ยขายสลากออมสินและนำเงินเข้าบัญชีธนาคารจากนั้นก็เหมือนกับหลอกแหละคุณผู้ฟังฮะเอาเงินที่ขายสลากไปเบ็ดเสร็จก็ 900,000
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: มาดูปัญหาคลาสสิกนะครับเรื่องของ ผมขออภัย เรื่องของในหมู่บ้านนะครับนี่ฮะบ้านหลังนี้นะครับทำเป็นอู่แท็กซี่แต่เดี๋ยวลองฟังเหตุผลท่อนนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาอยู่ก่อนเลยนะมาอยู่ก่อนแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านร้างเลยตอนนั้นนะตอนที่มาอยู่นะเขาก็ซื้อบ้านนะครับแล้วก็ทุบเขาบอกว่าทุบส่วนที่เป็นบ้านร้างเนี่ยทิ้งเลยนะเพื่อทำมาเป็นลานจอดนะครับจนทุกวันนี้เริ่มมีเพื่อนบ้านเริ่มมีอะไรเข้ามาอยู่ทุกคนก็เริ่มรู้สึกรำคาญเพราะว่าพอทำบริษัทแท็กซี่เนี่ยแน่นอนว่ามันโหนี่ไม่ได้มีรถแบบ2คันบ้านละ2คันหรอกนะฮะรถแท็กซี่ก็มาจอดเต็มเลยนะครับนี่ครับวันนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วนะครับชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีฮะถ้าเป็นคุณผู้ฟังถ้าเป็นพี่บอยจะทำยังไงนะครับโอ้โหข้างบ้านเนี่ยเปิดบริษัทแท็กซี
0: ่
2: วันๆมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกจอดตามไหลทางจอดตามหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยนะฮะคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนแบบสร้างวุ่นวายทำให้เขาเข้าออกลำบากละเท่านั้นไม่พอแท็กซี่ก็สูบบุหรี
0: ่
2: ก่อนครับสูบบุหรี่เอารถมาส่งคืนสูบบุหรี
0: ่
2: บางคนหนักถึงขนาดฉี่ริมถนนฉี่ริมกำแพงเอารถมาคืนแล้วฉี่อย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ฉี่นอกบ้านนะไม่ได้ไปฉี่ในบ้านนะนะครับเนี่ยทำให้คนในหมู่บ้านเขาเลยบอกโอ้โหไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวนะครับก็ได้มีการร้องเรียนนะครับร้องเรียนกลับไปยังทางนิติของหมู่บ้านแล้วนะฮะทีนี้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทแท็กซี่เนี่ยนะฮะเขาก็ขอความเป็นธรรมเหมือนกันเขาบอกว่าเขามาอยู่ที่หมู่บ้านนั้นตั้งแต่ปี59ก็10ปีแล้วนะตอนมาซื้อเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนบ้านร้างแล้วทุบบ้านเดี่ยวทิ้งเลยทำเป็นลานจอดรถเปิดบริษัทแท็กซี่จ่ายภาษีถูกต้องทุกอย่างนะครับช่วงโควิดมีแท็กซี่เข้ามาเยอะตอนนั้นเนี่ยยอมรับเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยแท็กซี่จอดเต็มไปหมดเลยช่วงโควิดเนี่ยนะจนหมู่บ้านเนี่ยได้ความเดือดร้อนนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็รถมันก็หมุนเวียนเข้าหมุนเวียนออกมันไม่ได้มาจอดขวางตลอด
0: เ
2: พราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาได้แต่อย่างเดียวก็คือกราบขอโทษคนในหมู่บ้านถ้าเกิดว่าทำให้เดือดร้อนหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปหาที่เช่าจอดรถแล้วก็เดี๋ยวจะฝากบอกคนขับแท็กซี่ของบริษัทเขาว่าอย่ามายืนปัสสาวะอย่ามาสูบบุหรี
0: ่
2: ในหมู่บ้านเดี๋ยวจะแก้ไขให้หมด
0: ก็ดีถ้าอย่างนี้ก็ดีอย่างน้อยก็ไม่ได้ดื้อแพร่งหรือว่าเถียงข้างๆอะไรก็ได้เถียงแบบเอาสีข้างไถไปหนูไหมถ้าพลาดถ้าผิดก็พร้อมแก้ไขเพื่อส่วนรวม
2: นี่ก็ต้องถือว่าเขาก็แฟร์นะ
0: ใช่
2: ไปหาเท่าที่จอดรถใหม
0: ่
2: เนาะครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: วันนี้ท่านพลตรีวินทัยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็กล่าวถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและแนวทางการดำเนินงานของกองทัพบกว่าทางกองทัพบกขอยืนยันเจตนาลมอันแน่วแน่ในการยึดถือข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทยชายแดนทั่วไปขออภัยฮะหรือว่า GBC เมื่อวันที่27ธันวาคมปี68เป็นกรอบดำเนินงานหลักแล้วก็เพื่อดำรงความพร้อมสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนในพื้นที่โดยทุกภารกิจดำเนินด้วยความรอบคอบเพื่อไม่เกิดเขาบอกเงื่อนไขที่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันแม้ยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดฝังของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกชุดประส

0: สายงานของหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและก็สร้างความเข้าใจร่วมกันได้และก็ยังไม่ปรากฏพฤติกรรมยั่วยุทั้งในพื้นที่ชายแดนและก็บนสื่อสังคมออนไลน์ในส่วนของแนวทางของกองทัพที่จะปฏิบัติเนี่ยนะก็ท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกก็ต้องดำเนินการอย่างนั้นอย่างเคร่งครัดเนี่ยตามแนวทางของท่านโดยมุ่งเน้นการเพิ่มเข้มพาความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตรวจการเสริมสร้างความมั่นคงในที่มั่นปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและระบบขนส่งกำลังบำรุงตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดแนวชายแดนให้คือให้ความสำคัญความปลอดภัยของชาวบ้านนี่นะฮะก็ถือว่าตอนนี้โดยรวมก็มีการประเมินทุกมิติคาดว่ายังคงมีการทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจะเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยก็คือทรงเดิมๆว่ากันเถอะ
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
9: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
0: อันดับ5ครับน้องโด้งเชิญครับผม
10: ครับผมที่มุกดาหารนะพี่เจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะโดนขโมยขึ้นแล้วขึ้นอีกจนไม่รู้จะทำยังไงก็เลย
0: อ่อนใจ
10: เหม
0: ือ
10: นที
0: ่
10: เราเคยทำข่าวกันที่อ่อนใจต้องติดป้ายเลยฮะติดป้ายขอร้องโจรไม่รู้ว่าพี่โจรจะผ่านมาอ่านไหมข้อความติดไว้เป็นแบบโอ้โหบิลบอร์ดหน้าบ้านเลยนะฮะหยุดเถอะโจรไม่มีอะไรให้ขโมยแล้ว นะครับโอ้นี่คือความอัดอั้นตันใจของเจ้าของบ้านนะครับถ้าเป็นโจรเห็นอย่างนี้มันจะยังไงพี่มันจะรู้สึกรู้สาไหมพี
0: ่โอ้ก็โจรอ่ะนะ
10: ก็จะอ๋อเหรอโอ้ไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วจริงเหรองั้นเราเปลี่ยนบ้านดีกว่าเออนะฮะก็อาจจะต้องทำอย่างอื่นควบคู่เนาะอย่างเช่นติดวงจรโปรงวงจรปิดอะไรไปด้วยนะเนาะนะครับก็วันนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปที่บ้านหลังนี้นะครับหลังจากที่เจอป้ายว่าเฮ้ยพี่เขาเจออะไรมาบ้างนะฮะก็เป็นบ้านขนาดใหญ่2ชั้นเจ้าของบ้านชื่อพี่อัครวัฒน์นะครับอยู่ที่มุกดาหารนี่แหละนะครับอยู่ริมถนนเลยนะบ้านอยู่ริมถนนสายมุกดาหารคำชะอีนะฮะก็เขาบอกว่าช่วงที่เขามาอยู่เนี่ย3ปีเนี่ยนะครับโจรเนี่ยมาเรื่อยๆแรกๆเนี่ยเริ่มจากเอาแอร์เอาคอมแอร์ไปก่อนที่อยู่ข้างนอกนะเขาก็เลยแต่ป้องกันด้วยวิธีการล็อกประตูบ้านให้แน่นหนา

0: ากฏครั้งที่สองโจรก็เหิมเกริมขึ้นเริ่มทุบกระจกเข้าไปในบ้านนะฮะเท่านั้นยังไม่พอเอาพวกสายไฟทองลงทองเหลืองนะครับเอาไปหมดเลยเจาะฝ้าเพดานก็มีนะครับเจาะฝ้าเพดานขึ้นไปเอาเสาเอาสายไฟอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะจนกระทั่งปีนี้ล่าสุดครับ21มิถุนายนทุบกระจกเอาบานกระจกอลูมิเนียมอ่ะนะครับเอาไปขายหมดเลยนะพวกความเสียหายเนี่ยหลายแสนบาทแล้วนะที่โดนขโมยไปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหแจ้งตำรวจแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นจะตามจับตัวคนร้ายได้เลย
1: ต้องใช้เวลาน
0: ะก็เลยตัดสินใจขึ้นป้ายเลยนะครับโอ้ขึ้นป้ายบอกคุณโจรซะว่าหยุดเถอะโจรไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วนะครับก็พี่ๆตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารนะครับนี่ชาวบ้านต้องขอร้องโจรแล้วครับพี่ๆไม่ขอร้องตำรวจแล้วขอร้องโจรแล้วครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4ไปดูเรื่องนี้กันบ้างวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเมื่อวันที่22มิถุนายนก็คือวันนี้บอกว่านายโบลิงกัมประธานคณะเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ Air Asia แถลงบอกว่าการผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยนะหลังการลงนามข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้นำมาซึ่งข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมการบินโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยลดลงอย่างมากจากระดับสูงในเดือนมีนาคมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินในสิงคโปร์ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ112ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่า 3,681 บาทในวันศุกร์ที่19มิถุนายนหลังลดลงจากเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวก็ราคาดังกล่าวเนี่ยสูงกว่าราคาก่อนเกิดความขัดแย้งประมาณ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่าราว 2,629 บาทแต่ก็ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของราคาสูงสุดเมื่อวันที่30มีนาคมคือตอนนั้นอยู่ที่242ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 7,954 บาทคุณลิงกัมเลยบอกว่าเราจะปรับลดราคาค่าโดยสารและสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยจะมีการประเมินเมื่อราคาน้ำมันลดลงนี่แอร์เอเชียเต็มราคาซึ่ง Air Asia X คาดว่าจะสามารถให้บริการได้เต็มกำลังภายในเดือนสิงหาคมแม้คุณลิงกัมจะบอกว่าเส้นทางบินที่ขาดทุนจะไม่มีความต้องการจะไม่กลับมาให้บริการอีกก็ยังปิดนะแต่ว่าเชื่อว่าจะลดราคาได้ถ้าน้ำมันลดลงต่อเนื่องแบบนี
2: ้มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เวลาโทรไปแจ้ง191ได้ใหญ่อย่างนี้นะครับพี่เขาบอกวุ่นทั้งอำเภอครับวันนี้คือเริ่มต้นเนี่ยมันมีคนเมานะครับโทรไปที่กู้ภัยบอกว่าเจอศพถูกยิงนอนตายอยู่ในรถครับ อยู่ที่ปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะตอนโทรไปแจ้งแล้วพี่บอกว่าเลือดอาบเต็มเก๋งเลยครับในรถเก๋งเนี่ยเต็มเลยกู้ภัยก็รีบมาเลยครับประสานตำรวจมาในที่เกิดเหตุเลยครับ ตำรวจก็แจ้งพอถอมาสิครับมีคนยิงกันตายเข้ามากันใหญ่เลยนะฮะพอมาถึงรถคันที่เกิดเหตุจอดอยู่จริงๆแล้วตำรวจเริ่มใส่ถุงมือแล้วพี่บอยเข้าไหมถอถุงบอถอใส่ถุงมือเอาเชือกกั้นล้อมรถคันนั้นละห้ามบุคคลเข้าใกล้ไทยมุงเริ่มมาแล้วนะฮะระหว่างตอนนั้นตำรวจเปิดประตูเข้าไปครับปั๊บปรากฏว่าคนที่นอนอยู่ในรถครับลุกขึ้นมาด้วยอาการตกใจเจ้าหน้าที่ก็ตกใจเลยครับเอ้าไหนรู้แจ้งว่าโดนยิงตายเขาบอกตายเลยครับผมเมาหลับครับผมเมาแล้วผมนอนอยู่ในรถใครบอกผมตายครับอ้าวแล้วตำรวจก็เลยต้องไปไล่บี้ย้อนกลับไปทางคนที่โทรมาแจ้งนะครับว่าแล้วตอนโทรมาแจ้งบอกโดนยิงตายไหนโทรกลับไปหาไอ้คนแจ้งสินะครับโทรกลับไปฮะไอ้คนแจ้งเนี่ยนะฮะโหก็ไม่ได้เป็นใครครับอยู่แถวๆนั้นแหละพี
1: ่
0: เดินออกมาหาตำรวจในสภาพเมาเหมือนกัน
1: โอ้โห
0: เดินออกมาเนี่ยบอกว่าผมเห็นกับตาเลยครับไอ้นี่มันโดนยิงตายเลือดสาดไปทั้งตัวเลยผมบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อเขาตายแล้วจริงครับตำรวจบอกตายที่ไหนแล้วเขาลุกขึ้นมาเนี่ยนะฮะตำรวจว่าเรื่องนี้สติ

0: ดีป่ะเนี่ยอ๋อผมก็เมาอยู่เหมือนกันครับผมก็เมาครับตอนผมเห็นเขาก็โดนยิงเนี่ยผมก็เมาอยู่ครับปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องตลกไปครับเจ้าหน้าที่ก็เลยโอ้โหสรุปเมาทั้งคู่ไอ้คนเมาแรกดันโทรไป191บอกไอ้คนเมาที่2เนี่ยมันตายนอนตายแล้วที่ไหนได้มันแค่เมาโอ้นี่ฮะเขาบอกเรื่องราวเนี่ยนะมีดีอยู่อย่างเดียวเลย2คนนี้ดีอยู่อย่างเดียวคือมันเมาแล้วมันไม่ขับแต่ที่เหลือเนี่ยผิดหมดเลย
1: แก
0: ที่เหลือเนี่ยปวดทั้งตลาดเลยโอ้ทุกภาคส่วนเลยวุ่นวายกับเหตุการณ์วันนี้นะครับนี่ฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องขำๆของคนระยองไปนะเออแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ควรนะพี่นั้น191เนี่ยโทรไปเล่นๆอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้นะ
1: ใช่ไม่ได้มีความผิดด้วยนะให้ข้อมูล
0: แต่เขาเมาอ่ะเขาขอโทษได้ไหมเขาเมาถือว่าให้อภัยได้ไหม
1: ไม่เกี่ยวนะครับซ้ำสองเลยเมาแล้วยังทำตัวอันธพาลละลานเอาจริง
0: ๆครับผมดู
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: ช่วงแรกโด่งเล่าเรื่องของค่าไฟแฝงที่อยู่ในบิงค่าไฟตามบ้านเรือนประชาชนโดยท่านเอกนัทคุณขิงก็จะหาวิธีการแยกออกมาให้ได้ใช่ไหมวันนี้มีอีกมุมหนึ่งวันที่รัฐสภาวันนี้คุณพรเพิ่มทองศรีสวในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภาก็แถลงข่าวเรื่องต้นทุนค่าไฟฟ้าแฝงว่าสืบเนื่องจากค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจ่ายในปัจจุบันเนี่ยไม่รับคือไม่ได้ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีต้นทุนแฝงจากนโยบายของภาครัฐและโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่สะสมมาเป็นเวลานานซึ่งถูกผลักภาระมารวมในค่าไฟของประชาชนจากการศึกษาของกรรมธิการพลังงานพบว่าค่าไฟเฉลี่ยอยู่ประมาณ 4.18 บาทต่อหน่วยที่ประชาชนจ่ายในปัจจุบันแต่มีต้นทุนแฝงอยู่ประมาณนี่ดงไม่น้อยนะ 50-90 สตางค์ต่อหน่วยเกือบบาทอะ
0: โอ้โห
1: 50-90 สตางค์ต่อหน่วยอะ100สตางค์ก็1บาทถูกไหมหรือคิดเป็น 12-22% ของค่าไฟทั้งหมดโอ้โห 12-22% โดยต้นทุนแฝงแซมมาสำคัญ4ประการประกอบด้วยค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าและกำลังผลิตสำรองส่วนเกินเป็นภาระสูงสุดคิดเป็นประมาณ 30-50 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบไม่ใช้ก็ต้องจ่ายหรือ Take or Pay ที่ภาครัฐทำไว้กับโรงไฟฟ้าเอกชนส่งผลให้ต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายเป็นค่าความพร้อมจ่ายแม้ไม่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจริงและทำให้ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสูงกว่าความเป็นจริงนึกออกป่ะคือไม่ผลิตก็ต้องจ่ายเหมือนกับว่าให้เขาพร้อมที่จะผลิตถ้ามีปัญหาหลักก็ต้องไปผลิตให้เราเออคุณเพิ่มพรบอกว่า2เนี่ยมาจากภาระนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นประมาณ 15-25 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอดีตที่ใช้เงินสับสนในอัตราสูงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรอรับพลังงานหมุนเวียน3เป็นค่าไฟสาธารณะและการอุดหนุนข้ามกลุ่มคิดเป็นประมาณ 5-10 สตางค์ต่อหน่วยนี่เขาแจกแจงเลยนะประกอบด้วยค่าไฟถนนค่าไฟทางหลวงระบบสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟบางกลุ่มเออซึ่งปัจจุบันถูกนำมารวมอยู่ในต้นทุนค่าไฟของผู้ใช้ฟ้าทุกประเภทด้วยโอ้ my god 4 มาจากภาระหนี้สะสมจากการตรึงค่าไฟในอดีตที่เป็นประมาณ 10-20 สตางค์ต่อหน่วยโอ้อันนี้ไม่รวมอยู่ที่ใช่ไหมไอ้พวกแบบว่าสวัสดิการของหน่วยงานนั้นๆน่ะที่เขาต้องได้ใช้ฟรีอ่ะ
0: อ
1: ยู่ด้วยไหมเนี่ยเออน่าคิดเนาะโอ้ไม่รู้จะพูดว่าไงอ่ะสุดๆไหม
0: อันนี้เขาก็เริ่มชี้แจงแล้วใช่ไหม
1: ใช่คือคณะกรรมการเขาไปศึกษามาแล้วเจอแล้วว่ามันมาจากอะไรบ้างค่าไฟแฝงที่อยู่ในบินตามบ้านเราอ่ะค่าไฟทางไฟถนนก็ยังน้อยนะโลกแต่มันมีอื่นๆอ่ะโอ้โหยุบยับเลยหนักสุดคือนี่แหละไอ้ค่าจ่ายไม่ผลิตก็จ่ายอ่ะค่าเตรียมพร้อมของโรงผลิตอ่ะนั่นแหละครับ
0: เนาะเออเราไม่เคยรู้เลยนะฮะคนไทยไม่เคยรู้หรือว่าไอ้คำว่าค่าไฟก็คือเราใช้เท่าไหร่ที่บ้านแล้วก็จ่ายเท่านั้น
1: เออเรานึกว่าเราใช้ของเราไง
0: เออแต่ในกระบวนการที่เขามาคิดเราเนี่ยมันมีอะไรรวมมาแล้วนะ
1: ถูกต้องมันแล้วมันดูยากอะค่าไฟแบบนั้นเราโอ้โหมันยุบยิบไปหมดเลยเนาะน้องโด่งหมดเวลานะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วเราลาคุณผู้ฟังนะโด่งนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

0: ังและชมนะครับวันนี้บอกกับดวงลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมค์คาทินดราลพิพิธภัณฑ์กูเทนเบิร์กพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชลายมสไทน์และฟาร์มโคนมชายโฮฟไบเออร์บรูนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นาทีและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 920เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหา

วัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสักเกตรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพและเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิ

0: ธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสะเกษรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณรัตสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็โอ้โหวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะครับแป๊บเดียวแล้วเนาะโอ้เดือนมิถุนาก็จะผ่านไปแล้วแป๊บเดียวนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามากันด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องอนัทอนัสการนะครับเห็นขอเพลงเข้ามาเพลงไหนก็ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่อรุณสวัสดีครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับผมแล้วก็ลุงต้อยนะครับพี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับพี่โต้งชัยสวัสดีครับแล้วก็สบายดีแม่ออมแม่ออมมาแล้วเอ้ยแม่ขออภัยฮะแม่น้อมแม่น้อมสวัสดีแม่น้อมด้วยนะครับสวัสดีคุณเล็กยินด้วยนะฮะยินดีสวัสดีครับทักทายทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะรับฟังจากลำปางโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะวันนี้อยู่กันยาวๆครับจนถึง4 ทุ่มนะฮะขอเพลงเข้ามาได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนํากันเข้ามาสวัสดีพี่ทิพาพรด้วยนะฮะขอเพลงกลางดาวของไรอันมาเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะผู้ใดอีกผู้ใดอีกยายออดมาแล้วสวัสดียายออดนะครับผมขอบพระคุณยายออดครับสวัสดีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะฮะสวัสดีครับวันนี้วันพระขอเพลงแก้บนครับจัดไปฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยวันนี้หนุ่มหน้ามนนะฮะสวัสดีสเปียร์ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดาวด้วยนะพี่ดาวสวัสดีครับสวัสดีพี่ดาวด้วยเด้ออย่ามาตอบคอมเมนต์นะคะทุกคนสวัสดีพ่อหนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่ครับผมแล้วก็สวัสดีพี่วันนี้ฮะน้องแชมป์สวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะสวัสดีน้องแชมป์จ้าทักทายน้องแชมป์ด้วยนะครับพี่ลำพึงสวัสดีครับแล้วก็พี่สายทองมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาก็โหไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นะฮะแต่ก็ยังเป็นหวัดกันอยู่นะตอนนี้เนาะสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับขอเพลงกลางดาวเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อวันนี้ขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่หนึ่งสายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงเข้ามานะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะอย่าลืมนะฮะ022481366นะครับหรือจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400ครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะครับ

จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงเพราะๆกันเลยนะฮะผลงานเพลงจากน้องเพชรคทาวุฒินะครับผลงานเพลงอะไรนะกุหลาบนอกวาเลนไทน์นี่ทุกคนนะทุกคนเคยฟังปะเนี่ยเคยฟังอยู่แล้วแหละนะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากวันนี้มี FC หรือเปล่ามี FC ไหมเอ่ยยังไม่มี FC ไปไหนเนี่ยเห็นขอเพลงนี้กันเข้ามานะครับ

0: เปิดให้ฟังแล้วนะจ๊ะสำหรับผลงานเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับผม
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สารไม้ของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโลสวัสดีครับ
2: ครับผมเปิ้ลนางทองครับ
0: สวัสดีพี่เปิ้ลครับผมสบายดีนะพี่เปิ้ลนะ
2: สบายดีครับ
0: เป็นไงฮะอ่างทองตอนนี้อากาศดีไหมเน
2: า
0: ะ
2: อ่างทองอากาศเย็นดีจังเลยครับ
0: ตอนนี้กำลังดีเนาะพี่เปิ้ลเนาะ
2: ครับ
0: พี่เปิ้ลครับวันนี้โทรเข้ามาน้ำใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: อยากฟังเพลงของน้องดีเจบอสนะครับ
0: ได้เลยผมงานเพลงตีสามใช่ไหมเอ่ย
2: ตีสามครับ
0: เพลงนี้พี่เปิ้ลพิเศษในใครบ้างครับพี่
2: พิเศษกับน้องบอลและก็น้องโปรแกรมหลังไม้ด้วยครับและก็แฟนเพลง95ครับ
0: ได้เลยครับพี่เปิ้ลเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
2: ครับ
0: ครับพี่ขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เอาละครับสายหน้าไม้จากพี่เปิ้ลอ่างทองนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงตีสามของดีเจเองนะฮะโอ้โหเพลงนี้เพราะนะทุกคนพิเศษให้ดีเจด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยนะฮะแล้วก็โคโปรแกรมด้วยแล้วก็ FC 95ทุกคนนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับผมขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ยกเบาๆไปก่อนนะคะ

0: ันนี้ดีใจมากนะคะได้มาร่วมงานนะคะได้มาพอพี่พอน้องมาเจอแม่แม่ฮาน
1: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
2: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้20:40 นนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายน้องฟ้าด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมง2เดี๋ยวผมมาตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยนะจ๊ะยานาสวัสดีครับสวัสดียานาด้วยนะครับเมื่อเช้านี้เช้าไปหน่อยนะเมื่อเช้าพี่ดาวกินข้าวหรือยังเนี่ยพี่ดาวเนี่ยคุณยายบอกว่าขอบคุณดีเจเจ้าที่เปิดให้ยินดีหลายครับขอเพลงเขามาเลยครับพี่น้องอย่าฟังเพลงไหนกะขอเขามาสวัสดีพี่มิมี่ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะครับขอเพลงใครคือคนที่ใช่เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะฮะพี่มนพสวัสดีครับสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะไรเดอร์รังสิตของเราฝนตกหรือเปล่าเนาะตอนนี้ฝนนี่ตกบ่อยๆตกบ่อยมากนะฮะขอโทษจ้าที่ทักมาให้รำคาญจ้าเอ้าเฮ้ยแนวไหนนอกบ้านเนี่ยใจเย็นๆเด้อไปลงสตอรี่หนีพี่บอสอีกแล้วน้องฟ้าน้องฟ้าหนีกันอีกแล้วเสียเปียกเสียเปียกได้ฟังแล้วเนาะเปิดไปแล้วเสียเปียกสวัสดีพี่ลำดวนนะครับผมนะฮะก็เรื่อยๆกันละกันวันนี้นะกับพวกเรานะสวัสดีพี่ออยด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดียายออดด้วยนะครับผมเอาล่ะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้า
5: ฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
6: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
7: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เอาละครับผม20:44นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับเอาละวันนี้หนุ่มหน้ามนขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทครับรวมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนฮะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลฮะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดฮะหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวม2,600,000 บาทครับรวมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นั่นเองฮะขั้นตอนก็ไม่ยากฮะขั้นตอนง่ายๆเลยครับนับแรกก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบครับแล้วก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบครับบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan นะฮะราคา20 บาทนะฮะซึ่งจะได้รับ10 ใบในการร่วมโหวตนั่นเองนะจ๊ะสุดคุ้มนะฮะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ฮะราคา500 บาทที่จะได้รับถึง300 ใบในการร่วมโหวตนั่นเองนะฮะโหต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้ของรางวัลนะลุ้นรับของรางวัลนะต้องบอกก่อนว่า2 ล้านเลยนะ2,600,000เลยนะของรางวัลสำหรับภารกิจลุ้นรับรางวัลได้แก่มีดังนี้ฮะโอ้โหรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฮะโอ้โหต้องบอกว่า MVP เลย EV ไฟฟ้าซะด้วยนะฮะฟาร์ดิสันMVEP นะฮะแล้วก็ซูเปอร์แวนนะฮะมูลค่ารวม1,599,000 บาทจำนวน1 รางวัลครับ2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5 รางวัล3ตั๋วเครื่องบินแบงคอกใครที่อยากแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเชิญได้เลยนะฮะต้องบอกว่าภายในประเทศด้วยนะฮะจำนวนจำกัด24 รางวัลนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ของรางวัลเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับMcot Super Fan นะครับผม
1: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
0: เอาละครับในช่วงของชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับเดินทางเข้าสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันกำลังคนที่สู้ชีวิตอยู่นะฮะหรือใครที่อยากจะได้กำลังใจนะครับเพลงนี้พิเศษสำหรับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ในชั่วโมงที่2ฮะในช่วงของปาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผมหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2นะครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกระทรวงต่างประเทศแจงประนอมอันคลอสไม่ใช่การขึ้นศาลไม่มีแพ้ชนะไร้การเมืองแทรกกระทรวงการต่างประเทศจัดแถลงข่าวเรื่องไทยตอบรับเข้ากระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรืออันคลอสโดยนางมรตีณลิดาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าวันที่19มิถุนายนฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการอันคลอสเนื้อหามี3ประเด็นได้แก่ฝ่ายไทยแจ้งย้ำวัตถุประสงค์ของไทยในกระบวนการนี้เป็นเพียงเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นการแจ้งแต่งตั้งตัวแทนของไทย2คนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนไทยในกระบวนการอันคลอสได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนหลักและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตเป็นรองตัวแทนการแจ้งชื่อผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยเป็นฝ่ายเลือกได้แก่อัลเบิร์ตเจฮอฟแมนชาวแอฟริกาใต้และรูดิเกอร์วอล์ฟบลูมชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากผู้ประนอมทั้งสองฝ่ายแล้วจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมและจะใช้เวลาประมาณ12เดือนหรือสามารถขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมในการจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปประเด็นสำคัญคือการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลไม่ใช่คำพิพากษาหรือเป็นประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้มั่นใจได้ว่าผู้ประนอมไม่สามารถเอาการเมืองเข้ามายุ่งได้สบิดาปลื้มสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยกโขนโนราระบำชุดไทยพระราชนิยมบุกยุโรปนางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าภายใต้ภารกิจตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมพ.ศ. 2566ถึง2570ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สากลและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศล่าสุดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญประเทศไทยในการสืบสานอนุรักษ์เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินำคณะผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนนักศึกษารวมเผยแพร่ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทยณ นครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่าง19ถึง21มิถุนายนภายใต้โครงการสงกรานต์ไทยเรื่องลือไกลไปต่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569สำหรับการจัดงานปีนี้ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการแสดงเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกได้แก่โขนโนราและประเพณีสงกรานต์ผ่านกระบวนแห่และการส่งน้ำพระถ่ายทอดสู่สายตาประชาคมโลกอย่างสง่างามพร้อมจัดแสดงระบำชุดไทยพระราชนิยมนาฏศิลป์และดนตรีไทยตลอดจนการแสดงสร้างสรรค์สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทั้ง4ภูมิภาคซึ่งได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยที่อาศัยในยุโรปและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากผู้บังคับการจังหวัดนราธิวาสสั่งเด้งด่วน3ตำรวจสภ.บูเกตาเส้นปมคนร้ายลอบวางระเบิดใต้ท้องรถยนต์สายตรวจพังยับหน้ามัสยิดพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการเหตุผลสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและการบริหารราชการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุดสั่งการให้3นายตำรวจสภ.บุเกตาไปช่วยราชการณศูนย์ปฏ

ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสโดยให้ขาดจากการบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมประกอบด้วยพันตำรวจเอกทวีศักดิ์สวัสดิ์รักษาผู้กำกับการพันตำรวจโทสุพลสุขสมบูรณ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทศิระอับดุล

0: ่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการก่อเหตุซ้ำซ้อนในอนาคตเนื่องจากได้เกิดเหตุความไม่สงบเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องไปซุกซ่อนไว้ใต้ท้องรถยนต์กระบะสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบุเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสขณะจอดอยู่ที่บริเวณหน้ามัสยิดบุเกตาก่อนจะกดชนวนระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้ยานพาหนะของทางราชการได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่โชคดีไม่มีเจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดเ
3: ลยอัสสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ิภา
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิภา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: ครับผมกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้เอาละสายหน้าไมค์ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณบอสธีรพงษ์ครับ
4: สวัสดีพี่แก้วครับผม
5: ครับโทรจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
4: พิษณุโลกพี่แก้วอยู่อำเภอไหนครับเนี่ย
5: อำเภอวัดโบสถ์ครับ
4: อ๋อวัดโบสถ์วันนี้เอ้ยผมคุยกับพี่แก้วเป็นครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะสายหน้าใหม่
5: ครั้งแรกครับครั้งแรกครับ
4: วันนี้พี่แก้วขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
5: รักแท้หรือแค่คอนเทนต์ครับ
4: อ๋อรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของพี่ดีเจพิมดา
5: ใช่แล้วครับ
4: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่แก้วครับ
5: ให้ทุกคนที่ฟัง95ครับ
4: อ๋อได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะพี่แก้วนะ
5: คุณธีรพงษ์คุณบอสครับ
4: ครับผม
5: ขอประกาศขายแล้วนิดนึงได้ไหมพอดีผมไม่ได้ใช้
4: อ
5: ๋
4: อได้ได้ครับเนี่ยบอกได้บอกได้
5: คือพอดีผมมีกองชุดอยู่ชุดนึงยี่ห้อพาราเมาส์ครับ
4: อ๋อ
5: แต่มันไม่ได้ใช้ตอนเนี้ยก็ขายราคาแบบสภาพใหม่เอี่ยมเลยอ่ะ
4: ขายเจ็ดพัน
5: ต่อรองได้ขาย 7,000 ต่อรองได้กองชุดสภาพดีฮาร์ดแวร์ได้ครบทุกอย่างครับ

0: โอ้ได้เลยได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวผม
1: ถ้
0: เ
1: า
0: ดี๋ยวผ
1: ส
0: ม
1: นใจติดต่อที่เบอร์0845752957นะครับ
0: อ๋อได้เลยครับได้เล
1: ย้ำอ
0: ย
1: ีกครั้งนะครับ0845752957ครับ
0: โอเค
1: คือที่ขายเพราะอะไรเลยไหมพี่วอส
0: ครับ
1: คือบ้านผมมันเป็นบ้านไม้เวลาตีอ่ะ
0: อ๋อเสียง
1: เสี
0: ด
1: ยง
0: ัง
1: มันกระเทือนลงมาล่างมันไม่มีแบบมีปูนซับเสียงเลยมันไม่มีตัวซับเสียงก็เลยต้องขายเนี่ย
0: อ๋อโอเคได้เลยได้เล
1: คร
0: ย
1: ั
0: ได้
1: บ
0: เลยพี่แก้เดี๋ยวผมก่อนวางสายผมรบกวนพี่แก้พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ได้
0: โ
1: ค
0: อ
1: รั
0: เค
1: บ
0: ครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยาลาอ่ะฮ่า
1: และไอ้ไอยาลาอ่ะฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอ่ะฮ่า
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอ่ะฮ่า
0: ได้เลยครับพี่แก้ขอบคุณมากๆนะครับพี่แก้เราจัดให้นะครับ
1: ขอบคุณมา
0: คร
1: ก
0: ับ
1: คร
0: ผ
1: ับส
0: ม
1: วัสดีคร
0: สว
1: ั
0: ส
1: บ
0: ดีครับอะไรฮะสายน้ำไม้นะฮะจากพี่แก้วนะฮะขอเพลงเข้ามาโอ้โหโอ้รักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะฮะของพี่ดีเจพิมดานะครับ FC ก็พิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตๆ4ภาคกันเลยนะครับ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงนะครับผลงานเพลงคลัมนั่นเองนะครับผมของแทนคุณมะเสงมิวสิกนะฮะก็สังกัดมะเสงมิวสิกครับคำร้องทำนองอาร์ตชวินนะฮะเรียบเรียงไก่กีตาร์นั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบคลัมคลัมคลัมคลัมภาษาอีสานบ้านเฮาพี่น้องผลงานเพลงใหม่นะฮะของคุณแทนคุณนั่นเองนะครับผมก็ผลงานเพลงคลัมนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenครับ

0: 55
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ไนด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับแล้วก็วันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะยังเป็นหวัดอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยเศร้ามากเลยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงก็อยากให้พี่ๆนะฮะดูแลเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายกันหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนมันวนกันอย่างเงี้ยยิ่งอากาศแบบเนี้ยเขาเรียกว่าภูมิร่างกายบางคนอาจจะแพ้อากาศได้นะฮะก็อย่างผมเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะฮะก็ขอบพระคุณมากๆครับที่กดติดตามรับชมรับฟังนะครับที่เข้ามาขอเพลงกันนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์ครับผมก็เข้ามาฟังเพลงเพราะๆสนุกสนานพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มีเพลงเพราะๆนะครับพิเศษให้พี่ๆนอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนในวันนี้ก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีและลาตีสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ22นาฬิกา13นาทีโอ้ยทักทายกันนะคะต้นชั่วโมงนะคะเจอกันแบบนี้ค่ะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะช่วงดึกๆแบบนี้นะคะหรือว่าเรียกอีกหนึ่งอย่างก็คือก่อนเข้านอนกันละกันเนาะนะคะใครที่ยังไม่ง่วงนะคะยังไม่รีบนอนหรือว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังบางท่านกำลังเดินทางนะคะใช้รถใช้ถนนกำลังทำงานในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้พร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้แนะมาพูดถึง3งานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนกันก่อนเลยนะคะเป็นเพลงแบบว่าหวานหวานค่ะคุณผู้ฟังจากศิลปินที่เสียงหวานหวานด้วยนะคะเริ่มต้นมากับคนเคยเห็นหน้านะคะดวงตาคงทองแล้วก็ต่อด้วยชายในอุดมคติฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็อีกหนึ่งหวานหวานนะคะน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไม้ทองคำนะคะกับทวงรักฝากลมนั่นเองนะคะโอ้โหเมื่อวานเราก็เจอกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้เราเจอกันบ่อยขึ้นนะคะแต่ว่าก็ช่วงเวลาไหนที่คุณผู้ฟังไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็มาฟังเพลงกันได้เพลินๆนะคะนะพูดถึงเมื่อวานก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยนะคะยังไม่ทราบนะคะคือตอนมีรายการเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการนะคะคุณผู้ฟังช่วงวันอาทิตย์ 5:00 น.ถึง 1:00 น.นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษแอนนะคะก็จะเป็นเพลงเก่าๆจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็ฝากเข้ามาติดตามได้นะจ๊ะโอเคนะคะอ้าววันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าบอกว่าอุ๊ยคิดถึงดีเจนะไม่ได้เจอกันก็นะคะโทรเข้ามาได้นะคะอยากฟังเพลงไหนฝากเข้ามาได้นะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกับช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะรับสายหน้าไม่หนึ่งสายด้วยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะตอนนี้สายรัวๆเลยนะคะเอาล่ะแน่อีกสักครู่หนึ่งมาว่ากันเนาะนะคะพูดถึงช่องทางของเรากันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ฟังขานะคะก็ทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กนะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะทางออนไลน์ก็สามารถติดตามรับฟังรับชมได้ด้วยนะคะที่เพจของเรามีการไลฟ์นะคะไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะฟังเสียงดีเจแล้วอยากจะเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาทักทายกันแบบส่งข้อความแชทกันแบบสดๆเนี่ยนะคะก็เชิญที่ Facebook Fanpage ของเราได้เลยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะวันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ด้วยก็ได้นะขอบพระคุณมากๆค่ะอีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะจ๊ะโอ้โหวันนี้ข้อความแรกมาจากน้องต้องระยองเนี่ยบอกว่าขอเพลงลูกจ้างหัวใจของพี่เบาวีหน่อยจ้านะคะแล้วก็มีเข้ามาเพิ่มเติมสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่อรุณจากอู้ตรดิษฐ์แน่ๆเลยนะคะโอ้นะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงนะคะเพราะว่าบางคนก็พักผ่อนเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็ได้มาเจอกันวันจันทร์นะคะน้องหนูดีบอกว่าเหมือนได้เจอกันทุกวันเลยเนาะนะคะจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องคิดถึงกันมากไงเดี๋ยวมันจะแบบว่าทนไม่ไหวแล้วคิดถึงกันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอดีหรือเปล่าไม่รู้ทักทายพี่สุจากเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะบอกทักทายดีเจลูกตาลรับฟังอยู่ค่ะสวัสดีพี่ไพศีพี่หนุ่มท่าพลนะคะพี่เอกศักดิ์พี่นักรบนะสวัสดีดีเจลูกโหนดนะคะพี่เดือนเพ็ญพี่ภูเขาป่าไม้และสายลมนะคะพี่โอภาสพี่สมชายบอกจัดรายการคนเดียวบอกง่อมกาลูกตาลนะ
ะบ่อง่อมเลยเพราะว่ามีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วบ่อง่อมก็คือไม่เหงานะคะสวัสดีพี่คนไม่สวยโอ้เอ็นดูเนาะพี่ไพศีนะคะอ่ะมาอีกหนึ่งข้อความคุณแม่ทันพิชานะคะนะคะพี่นุเจริญพี่สุนิสาพี่จรัญนะคะพี่ประหยัดพี่มาดาเดี๋ยวนะเลื่อนไปด้านบนนะพี่บุญช่วยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความเข้ามารัวๆนะคะตันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะจ๊ะอ่ะแล้วก็พี่พวงเหรอคะพี่พวงรักหรือเปล่านะอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะรับฟังทางวิทยุจากแม่สายเชียงรายนะคะวันนี้เพิ่งได้เปิดเข้ามาชมไลฟ์สดใช่ไหมคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรามีให้ติดตามทุกช่องทางเลยนอกจากที่เราจะได้ฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยนะคะ Facebook เรามี IG หรือ Instagram เรามี TikTokเราก็มี YouTube เราก็มีโอ้โหเรามีทุกช่องทางจริงๆก็ติดตามกันได้เผื่อว่าบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะแบบอุ๊ยนะวันนี้ฝนตกจังเลยอะไรเนี่ยหนักมากเลยเนี่ยรับสัญญาณวิทยุไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนมาทางอื่นได้นะเรามีไว้ทุกช่องทางเลยอ้าวแล้วก็มีอีก1ช่องทางด้วยทางแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยติดเครื่องเอาไว้เลยนะคะแค่มีอินเทอร์เน็ตก็คือฟังได้เลยนะคะ MCOT Connect นะคะแอปพลิเคชันนี้ MCOT Connect M C O T แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะ C O N N E C T เนี่ยนะคะก็จะรวบรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทของเราเลยนะคะจะฟังวิทยุรายการเพลงต่างๆรายการข่าวรายการกีฬาหรือว่าจะติดตามข่าวสารของทางสำนักข่าวไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่นักรบนะคะน้องฟอฟ้าบอกว่าฟังอยู่ที่พนัสนิคมชลบุรีนะคะพี่จิตกรสวัสดีครับเมืองเลยร้อนครับโอ้นะคะแล้วก็มีพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะพี่มาโนดบอกว่าสวัสดีครับผมอยู่ในสวนทุเรียนโอ้โหสวนทุเรียนเลยนะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ชนิสราด้วยนะคะพี่สุพจน์พี่สมศักดิ์พี่สมชายโอ้มีหลายสมชายเลยวันนี้แล้วก็พี่หนึ่งฤทัยด้วยสมาชิกเยอะเลยวันนี้อ่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเราจะมารับสายน้ำใหม่กันนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงจากพี่แจ็คธนพลกันละกันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะสายชิลฮิวใจกับพี่แหม่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: จะสวัสดีจ้าน้องลูกโหนดที่เสียงหวาน
1: โอ้โหน้องลูกโหนดที่เสียงหวานด้วยพี่แหม่มเบาเสียงวิทยุให้หนูหน่อยได้ไหมคะรบกวนนิดหนึ่งเนาะเสียงมันสะท้อนกันได้เลยโอ้ได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวให้พี่แหม่มปิดไปก่อนเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราคุยสายกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดวิทยุฟังเพลงอีกทีนึงโอเคสุดยอดเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่แหม่มคะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
2: เคยคุยเมื่อปีที่แล้วอ่ะ
1: โอ้เคยคุยเมื่อปีกลายเหรอคะ
2: จ
1: ้
2: า
1: เนาะพี่แหม่มโทรมาจากภูเก็ตเนาะ
2: จ้า
1: โอเค
2: เลยเลยอ่ะ
1: จ๋า
2: แล้วตอนนี้น้องลูกหนูสบายดีเปล่าคะ
1: สบายดีค่ะพี่แหม่มล่ะคะ
2: อ๋อก็สบายบ้างไม่สบายบ้างเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลง
1: จริงตอนนี้คนรอบๆตัวหนูนะแบบว่าหลายคนบอกว่าไม่สบายเยอะมากมากเลยไงยิ่งใน Facebook เนี่ยเห็นคนโพสต์ว่าไม่สบายเยอะเลยนะคะ
2: ใช่ที่ภูเก็ตเวลาร้อนก็ร้อนจัดแล้วพอฝนตกแป๊บเดียวก็ร้อนสมองเดือด
1: ร้องอุ๊ยอันนี้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยนะร้อนสมองเดือด
2: เพราะมันร้อนมากอะร้อนจนสมองเดือด
1: แล้ววันนี้ฝนตกไหมคะที่ภูเก็ต
2: ฝนตกเป็นบางแห่งเป็นหย่อมๆอ่ะ
1: อ๋อเป็นแบบบางพื้นที่เช่นแบบว่าในเมืองอาจจะไม่ตกอาจจะไปตกรอบนอกอะไรอย่างนี้ต่างอำเภออะไรอย่างนี้
2: ไปตกแถวถลาง
1: อ่าค่ะโอ้งั้นต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่แหม่ม
2: ร้อนมากเลยเนี่ยนี่ขนาดกลางคืนยังร้อนมาก
1: นั่นแหละสิค่ะแล้วตอนนี้พี่แหม่มปกติต้องถามว่าปกติฟังทางวิทยุใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียง
2: จะฟังวิทยุ
1: จ้ะได้มาเข้ามาดูทาง Facebook Live บ้างหรือเปล่า
2: ไม่ได้ดูเลยค่ะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์น้องหรอก
1: โอ้ไม่เป็นไรแต่ฟังวิทยุชัดเจนดีใช่ไหมคะ
2: ช
1: ั
2: ดมากเลย
1: ชัดมากเลยที่ภูเก็ตหมายเลขเมกะเฮิรตซ์อะไรนะคะที่พี่แหม่มฟังอยู่ตอนนี้มีตัวเลขไหมคะพี่แหม่มที่เครื่องวิทยุมีบอกตัวเลขไหม
2: มี9.19
1: มีไหมเขาบอกไหม
2: เขาบอกแต่ว่าตอนนี้มันมืด
1: อ๋อวันนี้มันมืดใช่ไหมอ๋อโอเคโอเค
2: ไปส่องดูที่หน้า
1: ไปส่อง
2: ใครอยู
1: ่
2: ว
1: ่
2: าอะไร
1: ไปส่องดูจริงจริงจริงจริงก็มีคุณผู้ฟังถามมาอยู่เรื่อยๆนะคะตอนก็จะคอยอัปเดตนะคะตัวเลขเมกะเฮิร์ตซ์ให้คุณผู้ฟังนะด้วย
2: 105
1: โอ้อสมทเนาะอันนี้เป็นอสมทภูเก็ตหรือว่าใกล้เคียง
2: อสมทภูเก็ตค่ะ
1: อ๋อนี่ไงเดี๋ยวหนูกำลังดูให้เดี๋ยวนะอสมทภูเก็ตเลยเนาะนะคะเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยเขาก็ถามกันเข้ามาว่าแล้วจะฟังวิทยุได้ต้องเลขอะไรอะไรอย่างนี้เดี๋ยวหนูเช็คให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้ววันนี้พี่แหม่มอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงเมียหลวงทวงสิทธิ์ของจินตราจ้ะ
1: ได้เลยเมียหลวงทวงสิทธิ์นะคะสำหรับอสมทภูเก็ตนะคะจะเป็นเลข 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟัง 101.5 นะคะนะคะ101นะคะ101 101แล้วก็จุด5ด้วยนะคะ
2: อ๋ออันนี้ก็105โอเค
1: โอเคโอเคชัดเจนเนาะ
2: จ้าจ้า
1: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เมียหลวงทวงสิทธิ์ขอบคุณพี่แหม่มมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับเมียหลวงทวงสิทธิ์จินตลาภูลลาภค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่แหม่มจากภูเก็ตนะคะแนะนำงานเพลงเข้ามาเนาะนะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะก็โทรเข้ามาฝากเพลงได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะสายเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากจองสายหน้าใหม่ไว้เกือบทุกสายเลยวันนี้ถ้ายังไงใครที่เราไม่ได้คุยกันเนาะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณมากๆแต่ว่าเดี๋ยวตันจะชดเชยเป็นเปิดเพลงให้แทนกันละกันนะคะก็ภายใน2ชั่วโมงตรงนี้นะคะจะเปิดให้เยอะที่สุดเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายกันต่อนะคะทาง Facebook Live แล้วก็ไปฟังเพลงกันด้วยเนาะที่คุณผู้ฟังขอมานะคะเรามาพูดถึงบ้านเรากันหน่อยนะคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งของอร่อยไม่ว่าจะอาหารคาวนะของหวานหรือเมนูแซ่บๆโอ้โหอันนี้ขาดไม่ได้นะคะมีให้เลือกกินกันได้ทุกวันแต่บางครั้งนะคะความอร่อยก็อาจจะมาพร้อมกับอาการไม่สบายท้องได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้แต่ท้องเสียนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้นะอย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของคุณนะคะใช้กระต่ายบินโททรัลตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัธซับซาลิไซเลตที่ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายท้องได้อย่างครอบคลุมเลยนะคะไม่ว่าคุณจะกินหนักกินเผ็ดหรือกินเพลินแค่ไหนนะคะหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโททรัลพร้อมดูแลคุณนะคะพูดถึงของแซ่บนะเมื่อเย็นก็เพิ่งกินส้มตำกับเพื่อนมาเองนะมันขาดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยของพวกนี้คือมันอะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าอร่อยที่ปากลำบากที่อื่นประมาณนั้นอะจริงๆเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่ต่อจะตุพลนะคะพี่นันทานะคะแล้วก็ใครเอ่ยพี่วิจิตรนะจ๊ะทักทายเพิ่มเติมพี่ปอเล็กนะคะรับฟังอยู่จากปัตตานีด้วยนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่สุภาพพี่อุเซนนะคะมาแล้วนะคะวันนี้มีมาจากหลายที่เลยนะคะทุกภาคเลยนะคะโดยเฉพาะทางนครศรีธรรมราชวันนี้มากันเยอะเลยนะคะขออนุญาตทักทายหลังใหม่ที่ฝากเข้ามาก่อนกันละกันนะมีเข้ามาเพิ่มเติมนะคะพี่แอมจันทบุรีนะคะพี่มนัสนครศรีธรรมราชพี่วอนจากกาญจนบุรีค่ะพี่อมสุราษฎร์ธานีพี่เพชรศรีสะเกดพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีนะคะพี่เกรียงศักดิ์ศรีราชาพี่ตาโอหนองบัวลำพูพี่จ่อยนครพนมแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะพี่สอนศักดิ์ศรีสะเกดพี่ประดิษฐ์สุโขทัยพี่วีระบึงกาฬพี่อนันต์โคราชน้องแวนนครซี่ธรรมราชนะคะพี่คำเพียรสกลนครพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมิป้าแป๋วลาดกระบังค่ะพี่อเนกสุโขทัยพี่โจคลองสองแล้วก็พี่วิทยาสีสเกตจ้านี่ล่ะโอ้ยวันนี้สายเข้ามาเยอะมากๆเลยเอ้านะเดี๋ยวไปจัดเพลงให้ต่อกันละกันขอบคุณนะคะนะคะพี่หนึ่งบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยพี่ๆหลายๆคนนะแชร์ไลฟ์ไฟตาลทุกวันในทุกครั้งที่เข้ามาเลยขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดงานเพลงของพี่เกรียงศักดิ์จากศรีราชากันให้ก่อนเลยคนมีเจ้าของงานจาก MC2 และแบงค์นัดค่ะ

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงของพี่นางสิริพรนะคะแนะนำเข้ามากับ เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อนะคะแล้วก็เรามีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะจากงานมหานครตลอนฮิตติดตลาดล่าสุดเลยนะคะที่ตลาดเดี๋ยวนะยิ่งเจริญตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ยังไงล่ะแม่โถจัดให้เลยนะจ๊ะ

ี่ผมมันเกลียดกันไหนแน่แล้วอ่ะมึงนำใจแล้วดีซ้ำไหนเกรงใจมากเลยมีสัก500ไหมลูกอันที่เก่ามันมา

0: ันทอกับบงเงินบัตรมาสิหาผัวไหมขอจะมาพันเก่งเนาะโอ้ย
1: แม่แม่แก่งบังแ
0: ม่แม่ดีบ่
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: อยากเหนือเพื่อแม่เอกพลมนตรการนะคะที่พี่อนันต์จากโคราชโทรเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์จัดให้แล้วนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะน้องต้องจากระยองนะคะขอเพลงของพี่บ่าววีกับลูกจ้างหัวใจเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะผู้ฟังเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้าบอกเลยว่าวันนี้โอ้โหหันไปดูสายฝากเพลงเข้ามาเยอะมากๆตอนนี้น่าจะประมาณทะลุ30แล้วจะพยายามนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมขอบคุณมากๆเลยที่โทรเข้ามาดีเจไม่เหงาแล้ว

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
4: 23:02 นะคะเริ่มต้นกับชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะอย่างที่บอกเอาไว้รับสายหน้าใหม่อีก1สายนะคะแล้วก็มารออยู่แล้วไม่ไกลไม่ไกลนะคะจากรามคำแหงนี่เองนะคะรามคำแหงนะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดี
5: ครับ
4: ครับผมพี่เชิดชัยนะคะ
5: ครับผม
4: ค่ะเห็นบอกว่ากำลังทำงานอยู่ด้วย
5: ครับผม
4: ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะ
5: ครับผม
4: สุดยอดเลยปกติรับฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะพี่เชิดชัย
5: ฟังตลอดเลยครับไม่ได้ฟัง YouTube เลยฟังแต่วิทยุ95
4: โอ้ฟังวิทยุตลอดเลยอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยไหมคะที่เราคุยสายน้ำใหม่ด้วยกันคะพี่เชิดชัย
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: โน้ครั้งแรกเลย
5: ตอนมันโพลไม่เคยติดเลย
4: ขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้ได้คุยกันละติดตามฟังมานานหรือยังคะพี
5: ่โอ้จะ5ปีแล้วมั้งครับ
4: จริงเหรอ5ปีเลยนะแล้วก็อยู่แถวเนี้ยอยู่แถวรามคำแหงเนี่ยนะคะ
5: ครับผม
4: โอ
5: ้ทำงานตั้งแต่โรงพยาบาลรามคำแหง2ยังไม่ขึ้นเลย
4: อืมแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลเหรอคะ
5: ไม่ครับผมอยู่ตรงข้ามกัน
4: อ๋อก็ยังอยู่ในระแวกแถวๆนั้นรามคำแหง
5: ครับผม
4: นะโอเคขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับฟังมาตั้ง5ปีแล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสช่วงไหนทางลูกทุ่งมหานครของเรามีงานในกรุงเทพแล้วก็พี่เชิดชัยไม่ต้องเข้าเวรไม่ต้องทำงานก็แวะมาเจอกันได้นะพี่นะ
5: ได้ครับ
4: เนาะอยู่ใกล้ๆกันโอเคได้เลยค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่เชิดชัยอยากฟังเพลงอะไรดีคะ
5: ขอโอกาสนะเด้อจากบอยพนมไพคร
4: ับ ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะเอาล่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะก่อนที่จะขอบคุณผู้สนับสนุนอยากมอบขอโอกาสนะเด้อบอยพนมไพให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
5: ให้คุณสมบูรณ์ครับผม
4: ค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ย
5: อยู่รามคำแหงเนี่ยนะแอบชอบเขามานานแล้ว
4: เอ้ยจริงเหรอแล้วได้เจอกันบ้างแล้วได้เจอกันบ่อยไหม
5: ก็เจอครับเจอทุกวันแต่เขาคงไม่เห็นความสัมพันธ์ของเรา
4: อุ้ยแล้วก็ยื่นความรู้สึกดีๆได้พี่เชิดชัยต่อให้อาจจะไม่ได้ไปถึงสถานะของคนรักแต่เราก็ยังได้เพื่อนที่ดีได้กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเนาะเดี๋ยวเรานี่ไงตามเพลงเลยขอโอกาสในเด้อใช่ไหม
5: ครับผม
4: คิดว่าเขาฟังอยู่ไหมคะ
5: ผมว่าคิดว่าเขาฟังอยู
4: ่
5: เพราะว่าเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาล
4: โอเคโอเคอ่ะนะเดี๋ยวจัดให้เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่เชิดชัยพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
5: ครับผม
4: ค่ะขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์ส

0: ง่ายชุ่มคอ
1: ง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อาย
1: า
0: ล
1: าอาฮาฮาน
0: ี่สุดยอด
1: ผมจำได้
0: จำได้นะโอเคสุดยอด ขอบคุณมากมากเลยวันนี้แล้วก็ทำงานหนักรักษาสุขภาพพักผ่อนด้วยนะจ๊ะพี่นะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: จัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยเราเริ่มต้นขบวนพาเหรดนะคะกับงานเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราแนะนำเข้ามาขอโอกาสเนเดอร์บอยพนมไพรค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะกับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับปลายฟ้างานจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงศ์นะคะจากพี่ตาโอนะคะหนองบัวลำพูนะคะฝากเข้ามานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีสักวันฉันจะรู้สึกเฉยๆกับเธอนะคะเอิ้นขวัญวรัญญานะคะจากน้องแหวนนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็มีเสาหลักของบ้านแรงงานของนายเบียร์พร้อมพงนะคะจากพี่ติ๋มชนบุรีนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราจากสายหน้าใหม่เนาะขอโอกาสในเด้อบอยพนมไพรนะคะจากพี่รปภ.เชิดชัยนะคะโอเคโอ้ยวันนี้เพลงเข้ามาเยอะมากๆจริงๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวทยอยจัดให้ต่อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะหลายคนนะคะที่เป็นแฟนบอลคอลูกหนังนะคะตอนนี้ก็คงจะใจจดใจจ่อนะคะตื่นเต้นนะคะกับการแข่งขันFIFA World Cup 2026อยู่นะคะและทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสำหรับขั้นตอนการร่วมภารกิจนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังเพียงลงทะเบียนและก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร Mcot Superfan นะคะเริ่มต้นง่ายๆนะคะที่ Mcot Superfan Starter ค่ะราคา20บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตค่ะหรือแบบนี้ค่ะเอาแบบคุ้มๆกันเลยสุดคุ้มกับบัตร Mcot Superfan Diamond ราคา500บาทนะคะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตเลยโอ้โหแบบนี้แบบจัดเต็มแบบคุ้มๆเลยนะคะมาพูดถึงของรางวัลสำหรับภารกิจหลักกันบ้างสิทธิ์ลุ้นรางวัลของเรานะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลอีกด้วยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan นะคะที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะตอนนี้ทาง Facebook คึกคักมากๆเลยนะคะพี่ธวัชชัยนะพี่ป๊อกป๊อกนะคะแล้วก็พี่จักกรีนะคะพี่เอกกรินนะน้องแบมกรีดมาเลยนะคะพี่ซันมาด้วยนะคะวันนี้มีหลายๆคนที่ห่างหายไปนานนะคะแวะเวียนเข้ามาทักทายกันนะคะในช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเพราะเพลงเยอะมากๆจริงๆนะคะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชโอ้โหวันนี้สายจากนครเยอะมากงานเพลงของออนอรดีนะคะยอมแพ้ที่เธอใหม่ล่าสุดเลยค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากยอมแพ้ที่เธออ่อนอรดีนะคะมากันต่อในช่วงนี้จ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะแล้วก็เป็นงานเพลงที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง2ศิลปินนะคะนั่นก็คือพี่เก่งไทชยะนะคะแล้วก็อีก1ศิลปินนะคะคุณเจนจิราเฉียงเอกนะคะกับเพลงนี้แสงอุษานะคะจากสังกัดไวท์ไลน์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยเจนจิราเฉียงเอกและทัชยะประทุมวันก็คือทั้งสองศิลปินนะคะเขาก็ร่วมกันนะคะแต่งคำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยภูเบศเพ็ญสุขนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยกับช่วงจ่อคิวฮิตค่ะแสงอุษาทัชยะและเจนจิราค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดเป็นฮิตที่16นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยสำหรับอบอ้วนเล็กรัชเมฆจาก Genie Records นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้านะคะของพ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อนะคะจัดให้นะคะมีหลายคนแนะนำเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่8ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่10นะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยละกันนะจ๊ะจากสังกัดพระเอกใหญ่9992เพลงนี้ค่ะอบอวลแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญ

รียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: เทียนไขไฟฟ้านะคะกับงานเพลงของพี่นุ้ยสุวินานะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จ้ะไอ้นานดิฟลำปางเนอะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพิแอนากลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะคุณแม่ธัญพิชาจากลาดพร้าว71นะคะแนะนำงานเพลงรักนี้มีค่าเพราะเธอของพี่เบิร์ดธงชัยนะคะฟีเจอริงกับศิลปินสาวหลายคนเลยนะคะพี่ดาเอนโดฟินนะคะพี่นิวจิ๋วด้วยนะคะเดี๋ยวมอบเพลงนี้ส่งท้ายเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
11: ์ไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับจากเกมที่แล้วครับนี่แปลครับ
12: ผู้สัมประตูนะครับก็เป็นทางเอมิเลียโน มาร์ติเนสนะครับแบ็คซ้ายเป็นเมดินาทางขวาเป็นโมลีน่านะครับคู่เซ็นเตอร์นะครับคริสเตียนโมเรโรนะครับกับโรเมโรนะครับกับลิซาโดมาร์ติเนสคู่มิดฟิลด์นะครับอเล็กซิสแบ็คลิสเตอร์กับเบโซเฟนันเดสนะครับแล้วก็มีตัวผมเส้นนะครับเป็นทางอามาดากับทางโรดิโกเดปอร์นะครับกองหน้าก็เป็นเมสซี่ยืนคู่กับลอตโรมาร์ติเนสส่วนฝั่งของออสเตรียนะครับออสเตรียก็มีผู้สัมประตูนะครับอเล็กซานเดอร์ชราเกอร์นะครับทางเซ็นเตอร์นะครับเป็นเดวิดอาร์บายืนคู่กับเควินดานโซทางซ้ายนะครับคอนราดไรเมอร์ทางขวาสเตฟานพอชมิดฟิลด์นะครับเซเวอร์ชราเกอร์ยืนคู่กับเซวาลนะครับแล้วก็ตัวรุกนะครับมีมาเซลซับบิสเซอร์พรวานเนอร์โรมาโนชมิดนะครับแล้วก็วันนี้กองหน้านะครับเป็นทางมิเชลเกโกริช
11: ก็เปลี่ยนสารตำแหน่งจากเกมที่แล้วนะครับวันนี้สเตฟานพอชกับแบ็คขวาจากไมล์ได้ลูกสามตัวจริงแม้ว่าจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับแบ็คขวาที่เจ็บกรามเห็นว่ากรามหักนะแต่ไม่ถึงกับผ่าตัดแต่วันนี้เหมือนจะใส่หน้ากากเลยครับปกป้องบริเวณกรามของตัวเองครับดูจังหวะที่ของทางเจเทนได้ครับไหลเข้ามาตรงกลางแล้วตบได้เข้ามาแล้วถึงเส้นหลังเลยครับแล้วหักเข้ามาตรงนี้เป็นนะน่าจะเป็นเมนดิน่านะครับเป็นอัลมาด้าครับเตียโกอัลมาด้าครับจากแอตเลติกนะครับที่ตบเข้ามาแล้วออกข้างนะครับออกหลังนะครับเข้าคาตาข่าย
12: โอ้โหจังหวะโฉบขึ้นมาแหมกำกึ่งนะแต่อาจจะล้ำหน้าก็ได้นะครับทะลุไปสวยเลยครับตวัดเข้ามานะครับด้วยสายก็ถือว่าเปิดฉากมาก็ทักทายเลยนะครับอาร์เจนตินาแต่ก็ยังเชื่อว่าจะไม่ง่ายแล้วออสเตรียนี่ตัวประสบการณ์ก็สูงทั้งนั้นนะครับ
11: ขามาทักทายแล้วก็คุยกับเราสอบคนได้489899นะครับแล้วก็ทางบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำของเรานะ
12: ครับ
11: ครับเข้ามาคุยแล้วก็ทักทายกันนะครับ
12: วันนี้นี
11: ่ทั้ง YT ทั้ง FB ทั้ง TikTok นะ
12: มาได้หมดเลย
11: SMS ก็489899นะครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านนะที่เพิ่งจะรับฟังผ่านวิทยุทั่วประเทศไทยเลย
12: ครับผม
11: ทั้ง41สถานีนะครับเราออกอากาศสดทั่วประเทศตีเที่ยงคืนถึงตี5
12: ครับ
11: นะครับ
12: เรียกว่าดูไปพร้อมๆกันนะฮะ
11: รู้พร้อมกัน
12: ใช่นะครับวันนี้ไม่มีอนาโตวิชนะ
11: อนาโตวิชก็ลงมาเป็นสำรอง
12: สำรอง
11: มีส่วนร่วมกับทีมเลยยิงประตูได้ด้วย
12: เกมนี้ก็ยังเป็นสำรองอยู่นะครับก็จะเป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่เด็ดนะครับของทางฝั่งของออสเตรีย
11: ก็เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะ
12: ครับผม
11: ของออสเตรียนะครับ134นัดยิงมากสุด48ประตูแต่ว่าคนที่จะลึกประวัติศาสตร์ต้องดูครับคนที่จ่ายบอลให้เลวเนอร์เมสซี่ครับจะยิงประตูได้หรือไม่แล้วจังหวะนี้เราตุลวันที่ได้กลับไปโดนเสียบความโดนนิปุสิตไม่ว่าอะไรครับจังหวะที่เสียเข้าไปเกมเร็วมากครับและเมสซี่จับพลิ้วหนีมาโดนนักดักได้ครับไลเมอร์เข้าคู่กับทางอลาบาตอนนี้ฟอร์นะครับว่าตอนนี้นอนเจ็บอยู่นะครับเป็นเราจะโลกมาเจเนนะครับนอนบริเวณเส้นหกหลา
12: ก็เกมดำเนินไปนะครับผู้ตัดสินไม่ได้เป่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเจนีน่าน่าจะเตะออกนะครับตอนนี้เตะออกไหมเดปอบอกออกได้แล้วเพื่อน
11: ผู้ตัดสินวันนี้มาจากอียิปต์ครับ
12: ครับ
11: อามินโอมาครับทีมงานผู้ตัดสินมาจากอียิปต์และวีอาร์นะครับมาจากสเปนครับ
12: ครับผม ดูครับว่าเป็นยังไงครับโอ้โห
11: โหแต่เสียบนะสเตฟานพอสนะครับแบ็คขวาหุบเข้ามาแต่โดนนะครับโดน
12: ครับ
11: โอ้โดนครับโดนบริเวณเท้าเลยครับของลาโตโร่มาร์ตินเนสจังหวะที่กำลังจะเอื้อมเหมือนเสือบเท้าไปเตะบอลแล้วพอสเนี่ยเหมือนแย่เข้ามาครับต้องดูว่าจุดสัมผัสเนี่ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับ
12: ฮะเข้ามาแบบแซนด์วิชเลยนะครับเหมือนรู้ใจกันมากเลยครับสเตฟานพอสเบอร์5นะครับมากับเบอร์4มิดฟิลด์นะครับเซเวอร์ชาร์เกอร์โอ้โหก็ถือว่าเฉียดฉิวเลยลูกนี้นะครับคือถ้าเผื่อรอดไปแล้วก็ถือว่าเข้าสกัดได้แบบว่าเหมาะเหม่งมากนะครับมาค
11: ู่
12: เลย
11: ครับผม
12: ดูครับมาคู่เลยครับเบอร์5เบอร์4ครับแม่เหมือนใจตรงกันมุมนี้อ่ะเป็นยังไงฮะทำไมใจตรงกันได้ขนาดนี้
11: คือเข้าอัดพร้อมกันนะครับสลาเกอร์กับ
12: ครับ
11: พอชนะครับที่เข้ามาพอชเนี่ยอยู่ข้างหลังสลาเกอร์เข้าด้านข้างมีเช็คครับ
12: ต้องเช็คแหละนะครับต้องเช็คแต่ว่าแต่ผู้ตัดสินก็เป็นคนเป่าจุดเกมนักเตะฝั่งของอาร์เจนตินายังไม่ได้เตะบอลออกนะครับนี่ครับ possible penalty นะครับเช็คอยู่เริ่มเกมมา5นาทีเท่านั้นครับเดือดแล้ว
11: แต่ดูที่ว่าคนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วโอกาสของลาโตโร่มาร์ติเนสจะถึงบอลหรือไม
12: ่คือมาจากข้างหลังด้วยตรงนี้ก็ถือว่าก็เสียวเหมือนกันนะออสเตรียนะครับโดยเฉพาะฝั่งของสเตฟานพอช
11: โอ้โหมีความเป็นไปได้ที่จะได้จุดโทษในคุยกับผมนะ
12: ไ
11: ปแป๊กมองว่าไง
12: ผมว่าไม่ได้
11: อ
12: ่
11: ะ

0: อาลาบาพยายามจะไปฟ้องแต่ผู้ตัดสินบอกว่าให้ถอยออกไปครับ
1: ครับผมเรียบร้อย
0: ทักมาแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นจุดโทษครับ
1: ก็อย่างที่เราดูบอลมาตลอดนะต่อไปเช็คแบบนี้นะคร
0: ับ ใช่ครับขาขวาก็ที่ไปแย่ขาซ้าย
1: สเตฟานฟอสเนี่ยนะ
0: โอ้โหจะเข้าคู่นะพี่นะมันก็สุ่มเสี่ยงอ่ะ
1: คือชราเกอร์เบอร์4เนี่ยเข้าผมว่าเข้าได้บอลนะแต่ว่า
0: พอช
1: เนี่ยสิ
0: โอ้ดูแป๊บเดียวจุดโทษเลยพี่แบบนี้เดี๋ยวฟังก่อนปินาตี้คิก
1: กับปินาตี้ครับ
0: ผู้บรรยายผู้ตัดสินชาวอียิปต์นะครับก็พูดว่าปินาตี้คิกนะครับเหมือน
1: ครับผม
0: จะเป็นหมายเลขห้าเขาบอกว่าพี่เขาบอกใช่ไหมเมื่อกี้เมซี่ครับกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ครับพี
1: ่ยิงประตูเยอะสุดในฟุตบอลโลกครับ
0: รอบสุดท้ายครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหนี่คือนาทีประวัติศาสตร์ครับคุณฝากคุณผู้ชมครับเมซี่กำลังจะทำสถิติครับยิงประตูมากสุดครับในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่17ประตูครับแซงหน้ามิโลสลาฟโคเซ่ครับแฮตทริกแรกไปแล้วในชีวิตการเล่นฟุตบอลอาชีพในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ครับผม
0: และตอนนี้กำลังสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับโอ้โห
1: ทุกอย่างนะ
0: ทุกอย่างครับคนที
1: ่
0: จะปฏิเสธเขาก็คืออเล็กซานเดอร์ชราเกอร์ครับ
1: ครับผม
0: ผลประตูจากสโมสรซาบัวครับในลีกออสเตรีย
1: สุดลุ้นกันครับ
0: เมซี่ครับ
1: ขนลุก
0: อยู่ที่บอลโอ้โหขนลุกแทนขนลุกแทนนะครับนาทีโอ้ใครมีกล้องมีอะไรดูอยู่นะครับจับภาพไว้เลยครับเมซี่ครับจดจ้องอ่ะเจอครับช้างชลาเกอร์วิ่งเข้ามาแล้วยิงดูดิโอ้โหเมซี่ยิงออกโอ้โหครับจังหวะนี้เมซี่ถอยไม่กี่ก้าวครับพยายามจะสืบเท้าเข้าไปแล้วยิงด้วยซ้ายเดี๋ยวนี้ถอยไม่ถึง2ก้าวยิงออกไปขวามือของตัวเองครับ
1: ดูว่าออกหรือออกไหมออกโ
0: อ้
1: โหมา
0: สลาเกอร์ก็เดาทางถูก
1: ถูกครับก็มีสิทธิ์ที่จะปัดได้ถ้าเราดูจากการพุ่งเมื่อสักครู่ครับของสลาเกอร์นะครับไม่ได้ครับประตูที่17ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของเมสซี่นะครับแล้วก็คู่นี้ด้วยนะครับ 0-0 อยู
0: ่
1: ครับออสเตรียครับไม่เป็นไรครับตามตรงกันใหม่ครับมาอารุณีจ่ายพลาดนะครับ
0: คือเมซี่ก็สไตล์แกสไตล์แบบยิงเหมือนบอลโลกครั้งที่แล้ววิ่งเข้ามาช้าๆแล้วก็ดูว่าประตูจะพุ่งไปทางไหนแล้วก็ยิงอีกทางหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ว่าจังหวะนี้เหมือนเมซี่เห็นชลาเกอร์พุ่งไปถูกทางก็เลยพยายามที่จะ
1: ยิงให้ไปได้หน
0: ีเลยยิงออกไปได้
1: ใช่ครับนะครับก็เราอาจจะเคยเห็นเมซี่พลาดจุดโทษมาบ้างนะแต่ว่าก็เป็นคนที่ยิงดีมากคนนึงอยู่แล้วนะเมซี่นะครับแต่ลูกนี้ครับแหมพลาดไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับเกมต้องมายิงกันเองนะเอาตะโล่ลงมาได้เรียบร้อยนะครับออสเตรียนี่ยังไม่ได้ตั้งหลักตั้งอะไรเลยนะเกือบบุดวิดจะโดนยิงประตูไปแล้วครับ
0: เมซี่เนี่ยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายพลาด2ครั้งนะพี่
1: จุดโทษ
0: ในเกมบอลโลกปี2018นะครับที่เจอกับไอซ์แลนด์ครับแล้วก็ครั้งที่แล้วครับ
1: ครับ
0: เชสตี้ครับที่เซฟจุดโทษได
1: ้
0: 2022เจอกับโปแลนด
1: ์ดูครับมุมกล้องของผู้ตัดสินครับ
0: คือสไตล์ของเมซี่อย่างที่เราเห็นอะเดินค่อยๆเสือบเท้าย่างปลายเข้ามาคือถอยไม่ถึง2ก้าวเนาะ
1: คือเขานิ่งอยู่แล้วนะ
0: เหมือนเดินยิงอะเดินยังจะเดินมายิงครับชลาเกอร์ไม่พุ่งครับชลาเกอร์ไม่พุ่งก่อนเมซี่ก็เลยต้องพยายามที่จะยิงให้หนีมือครับยิงออกขวามือตัวเองไปเลยครับ
1: ก็ต้องทำสงครามจิตวิทยากันนะประตูบางทีถ้าหากเลือกที่จะพุ่งก่อนนี่ก็ไปเสียเหลี่ยมให้กับมือเพชฌฆาตนะลูกนี้ได้ฟาวครับเกียร์กอริชขาหลุดเลยครับอัดกับลิซาโดเมื่อสักครู
0: ่วันนี้รับรักเน่นะครับไม่ใช้อานาตูวิชครับและไม่ใช้คาเน่ชุกบูเมก้าครับใช้มิเชลเกรุครับนักเตะที่เล่นอยู่ในเกโกริชครับนักเตะที่เล่นอยู่ในบริสกาเนี่ยพี
1: ่
0: กับสโมสรออกซ์บัวครับ75นัดยิงไป24ประตูครับนั่นนี่เป็นนัดที่76ครับ
1: ครับผมหมายเลข11นะครับมิเชลเกโกริช

0: สียดายไม่มีบอมการ์เนอร์โอ้โหตัวนี้ดีมากมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับที่เจ็บก่อน
1: ตัวขยัน
0: จะเริ่มตัวทัวร์นาเมนต์นะครับกองกลางจอมขยันของอาเบลาซิกครับ
1: ครับผม
0: แฟนบอลอาร์เจนตินาเสียดายครับเมสซี่ไม่สามารถจะรึกประวัติศาสตร์ได้แต่ว่าเวทีนี้ยังอีกยาวไกลครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ดูออสเตรียครับจะบุกขึ้นมาครับนาทีที่12ของการแข่งขันฟรีคิกครับบริเวณการสามอ้าวมีกอไปแล้วครับหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เจนตินา
1: เกเกอริชกับเดปองครับโอ้โหคนละไซส์เลย
0: วันนี้ดานโซก็ได้ยืนตำแหน่งสเตปแบ็กเป็นตัวจริงนะครับดานโซคู่กับอาราบา
1: เควินดานโซแต่ฟรีคิกก็ไปนะครับอาราบา
0: เพราะว่าเกโกริชเนี่ยก็ตัวสูงใหญ่นะครับมิเชลเกโกริชครับอาราบาหยอดมาจังหวะนี้ดานโซมองตั้งเข้าไปข้างในยังติดครับเกโกริชสูง193เลยนะพี
1: ่ดานโซครับแม่เอาตัวรอดไปได้
0: เกิดอะไรกันมาครับสายบีเซอร์ให้ดานโซ่หยอดด้วยสายเข้ามาข้างในยังติดครับติดเอนโซ่อาราบ้าจุดผู้ลุกขึ้นหน้าไปติดเมดีน่าครับกองหลังจากกลองนะครับที่ซีซั่นก่อนถูกมาร์เซย์ยืมตัวไปล่าสุดก็เพิ่งต่อสัญญากับลองไปครับเทียมเดียวกับกาเดเย่เนี่ยใช่ไหมฮะ
1: ลองถูกต้องครับกาเดเย่เอราวัน
0: เอราวันกาเดเย่
1: เริ่มตั้งหลักได้นะครับออสเตรียครับตอนนี
0: ้ดึงช้าๆครับบอลย้อนกลับมาที่นิคลัสไซวาลเสาก็จะเป็นมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมนะครับระหว่างหลังไปหน้าครับมิดฟิลด์จากไลซิกครับวันนี้ก็เล่นคู่กับทางชาเวอร์ชลาเกอร์ก็เป็น
1: คู่บุเดลิก้านะ
0: ใช่ฮะไลซิกเหมือนกันโอ้ถ้ามีบอมการ์เดอร์เนี่ยมันเลยฮะไลซิก3เลยครับตรงกลางบอลนะออกขวามาครับที่คอลาไลเมอร์วันนี้โยกมาเล่นเนี่ยวิงแบ็คนะครับทางฝั่งซ้ายแบ็คขวาก็ได้แบ็คซ้ายก็ได้ขึ้นหน้าก็ได้ครับไปเล่นเนี่ยข้างบนก็ได้ครับคอลาไลเมอร์จากไบยูเมนิกครับ
1: ครับแบ็คซ้ายก็ได้ได้ทุกที่แล้วตอนนี้
0: ใช่ฮะขอให้ได้ลงครับคอลาไลเมอร์
1: นี่เป็นช่วงที่ออสเตรียเริ่มที่จะตั้งหลักได้แล้วก็ครองเกมได้แล้วนะครับไลเมอร์นะครับลุ่มทุ่มเข้ามานะครับแล้วก็เป็นทางแมคคาลิสเตอร์ที่ไปฟาวใส่พอวานเนอร์อ
0: ันนี้ก็อดีตนักเตะไลซิกนะคอนราดไลเมอร์อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานนะครับ6ปีนะครับ2017ถึง2023ครับก่อนจะย้ายมาอยู่กับบาเยิร์นครับเมื่อ3ปีก่อน
1: นักเยอรมันนะ
0: เริ่มตั้งตัวได้อย่างที่พี่แป๊กเรียนไปครับผ่านมา10นาทีครับออสเตรียได้บอลทางฝั่งซ้ายนะครับฟรีคิกโอ้โหบริเวณฮาฟสเปซคล้ายๆกับโทนี่โครสเลยฮะที่ยิงใส่สวีเดนจำได้ไหมฟุตบอลยูโรฮะโซเนี่ยเหลี่ยมเดียวกันเลยครับซาบิเซอร์ขอยิงไหมขวาก็ได้ครับภาพตามไปที่มาเซลซาบิเซอร์ซาบิเซอร์โอ้โหอยู่สาปั้นคำตั้งนานยิงไม่ขึ้นสังงานนะเอ้าเมสซี่โดนชน
1: โดนอัดไป
0: ไซวาลอาราบ้าว่าเป็นเอ้าแล้วหลุดเข้ามาบอลกีก้าอยู่เอ้าเมสซี่ได้บอลครับบอลทะลุมาหนีโอ้โดนลุ้ม 2-3 คนแต่ว่าจะจ่ายให้ซาบิเซอร์ยังได้แต่ดูครับโอ้โหอายุนามเนาะ
1: ถูกต้อง
0: เมสซี่เนี่ยจะ39ในวันที่24มิถุนายนนะครับก็คือวันพุธนี้ครับ
1: ครับผม
0: อาราบ้าจะไปไม่ผ่านนะโมลิน่าครับ
1: ออสเตรียได้ทุ่มนะครับ
0: มาเซลเซเบเซอร์ทุ่มใกล้ๆทางซ้ายให้ไลเมอร์โอ้โหเริ่มครองบอลมากกว่าครับชลาเกอร์คืนกลับมาที่ไซวาลดานโซเล่นใกล้ๆพื้นที่บริเวณแฟนนอตเตอร์หรือว่าพื้นที่สุดท้ายครับไลเมอร์ให้มาที่พยาวนี่อย่าพลิกหนีไปครับแอบพอวาเนอร์ไม่ได้แล้วผู้ตัดสินมองว่าไปทำฝ่าครับผู้เล่นของออสเตรียฟรีคิกบริเวณหัวกะโหลกครับของอาร์เจนตินาครับจะโรเมโรต้องบอกให้เพื่อนช้าๆหน่อยครับดูเมสซี่ครั้งหนึ่งโอ้เท้าขวากับเท้าซ้ายอยู่ใกล้กันไปไหมอ่ะ
1: ก็ไม่แน่เหมือนกันคิดไปนะ
0: คือเท้าขวาจังหวะที่สืบเข้าไปเนี่ยเท้าซ้ายจะเข้ามายิงมันอยู่ใกล้กันเกินไปครับเมสซี่ก็เลยเหมือนยิงไม่ถนัดยิงหลุดออกไปเลย
1: ก็ฉีกไปหน่อยนะครับเมสซี่พลาดไปก็ต้องลืมไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องมาดูเกมของตัวเองแล้วครับอาร์เจนตินาโอ้โหลูกนี้เมสซี่จ่ายมาทุ

0: ลาตาโร่ไม่หลุดนะครับมาสกัดไปครับสเตฟานพอชสาบโด่งมาทีเดียวแม่เก็บบอลได้เลยครับเกโกริชเอาครับวางออกมาทางซ้ายครับเพสปาเซลซาบิเซอร์ในกรอบเขตโทษตะวัดไปเสาสองไม่มีตัว
1: ไม่ได
0: ้แต่บอลยังไม่ตายครับโรมาโนชมิด
1: โรมาโนชมิดนัดที่แล้วก็ยิงประตูได้ด้วยแต่หลังจากนั้นหายจากเกมไปเลยครับมิดฟิลด์ริมเส้นของแวเดอร์บริเมนคร
0: ับ ใช่ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้ออกหลังไปแล้วนะครับ
1: โอ้มีป้ายของป้ายผ้านะ
0: ครับผม
1: ของดิเอโกอาร์มาโดมาโลน่าด้วยนะแฟนบอลชาวเจนตายครับบริเวณมุมธง
0: คือมุมนั้นก็เตรียมการทั้งหมดแล้วด้วยนะครับเป็นฝั่งของตัวเองไปเลยครับแหมทุกอย่างไปในดีคือหน้าหมดแล้วฟ้าขาวทางนั้น
1: คือรูปทางซ้ายเป็นมาโลน่าครับฝั่งขวาเป็นเลโอเดอร์เมซี่พยายามสร้างเกมจากหลังบ้านขึ้นมาครับอาร์เจนตินาโรเมโรให้แม็กคาลิสเตอร์ขึ้นหลังกลับมาสั่งที่เอมี่มาร์ติเนสไหลออกซ้ายลิซาโดมาร์ติเนสไม่เร่งครับหาทางขึ้นไปครับโรเมโรผู้เล่นของออสเตรียก็เกมที่อยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะพยายามที่จะเกาะกลุ่มกันแล้วก็อยู่กันตรงกลางนะพี่ดูการยืนนะครับตรงกลางแน่นมากจะจ่ายในลึกได้หรือไม่ครับแม็กคาลิสเตอร์จะไปครับแบกจังหวะนี้ไม่ผ่านพอวาเนอร
0: ์คืออัดกลางแน่นๆเต็มทีก็อาจจะทำให้เมสซี่อาจจะเล่นยากหน่อยนะคร
1: ับ แฟนบอลทีมชาติอเมริกันทีมชาติสหรัฐเข้ามาชมเกมด้วยฮะ
0: เข้ารอบแล้วนะ
1: แชมป์กลุ่มด้วย
0: เขาเข้ารอบแล้วด้วย
1: คือถ้าเป็นรองแชมป์กลุ่มดีมีโอกาสเจออิหร่านซึ่งเป็นรองแชมป์ของกลุ่มจีแต่ว่าล่าสุดไม่มีโอกาสแล้วฮะอเมริกาหนีไปแล้วครับเป็นแชมป์ของกลุ่มดีไปเรียบร้อยเม็กซิโกเยอรมันและ
0: อเมริกา
1: ครับรับการเข้ารอบเรียบร้อยและเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะ
0: ให้ฟอร์มดีอเมริกาเม็กซิโกด้วยคือทั้ง3ทีมที่เข้ารอบฟอร์มดีหมด
1: เอ็นโซ่ฟาเดเนจ่ายทะลุช่องจะให้กับเอ้าลาตาโรด่านโซ่พลาดแล้วเมสซี่ครับจากนี้จ่อจ่อเมสซี่ยิงแล้วก็โอ้โหเมสซี่ไปแต่งตัวเยอะเกินไปครับไม่ยิงจังหวะแรกจะแต่งเข้าขวาเลยโดนสกัดทิมิกรแม่ลูกที่17ยังไม่มาครับในรอบสุดท้ายเวิลด์คัพของเลโอเนลเมสซี่โอ้โหจะเอาชัว
0: ร์น่าจะเป็นอาราบาหรือเปล่าอาราบาหรือด่านโซ่เนี่ยนะอาราบานะที่วิ่งตามลงมาน ิดเดียวนะคือแกนนิ่งแล้วนะครับเมสซี่เลยครับแต่ว่ามันมีตัวหลังนะครับที่วิ่งมานะครับก็เลยเป็นอาราบานั่นแหละอดยิงเลย
1: เมสซี่หัวขาดสองครั้งแล้วบอลทางซ้ายครับเมดินากลับมาที่แม็กคาลิสเตอร
0: ์
1: เซนเตอร์ก็ใช้กองหลังจากพรีเมียร์ลีกนะสเปอร์คู่กับแมนยูครับ
0: ครับผมคู่ชิงยูโรปาลีก2ปีที่แล้ว
1: แต่โรมาโรดูแล้วคงไม่น่า
0: ไม่ได้อยู่
1: ก
0: ับ
1: สเปอร์ต่อแล้วโอ้เมสซี่ไม่ยิงจังหวะแรกคือจะแต่งเข้าขวาไปแต่เข้าขวาแล้วโดนอาราบาครับที่วิ่งตามหลังมาและจิ้ม
0: เกือบเข้าโกตัวเอง
1: เกือบเข้าโกตัวเองครับมาโนจิโนเบลีโอ้ยไม่ใส่หมวกจำไม่ได้ครับนักบาสชื่อดังของซานโรสเปอร์ครับ
0: อดีตการสเปอร
1: ์มาโนวันนี้มาชมเกมด้วยนะครับนักบาสชื่อดังซูเปอร์สตาร์ในยุค 2,000 เนาะ
0: ได้ไหม
1: 2,000 เนาะประมาณนั้น
0: แหละแต่แกเล่นเยอะไงแกเล่นน
1: าน2,000 2,010ประมาณนี้เนาะมานูซานอันโตนิสเปอร
0: ์ในยุครุ่งเรืองเขา
1: อุ้ยสเปอร์อ๋อสเปอร์อยู่นี่ไงเออรัฐเท็กซัส
0: เท็กซัส
1: อ๋อดัลลัสก็อยู่เท็กซัสไงอ๋อมีหน้าเจ้าตัวมาดูเกม
0: บางทีเซเลบเยอะนึกไม่ออก
1: อุ้ยไลเมอร์จ่ายบอลไปแล้วนะครับลาวตาโร่ครับไปเข้าจากข้างหลังนะผู้สินนะอามินโอมาครับจ่ายหยิบเป่าหยุดเกมครับแล้วอาราบาได้ก็ไปคุยกับผู้ตัดสินเลยครับไม่น่าเล่นครับจังนี้ลาวตาโร่เขาออกบอลไปแล้วครับเลยเข้าช้า
0: ขอโทษขอโพยกันครับมาดูอีกทีนึงฮะ
1: โอ้ไม่น่าเล่น
0: จังหวะก็ตามน้ำมานะครับลาวตาโร่นี่ครับสกาโลนี่บอกเยี่ยมไม่ใช
1: ่ข้างหลังเป็นเนื้อไอดอลของเลโอเนลเมสซี่ครับปาโบไอมา
0: ไม่ทันดูไอมานะมันอยู่ในสตาร์โค้ดด้วยนะครับยุคก่อนเมสซี่ก็คือไอมา

0: Argentina squad. Fun guy.
1: เอาเดอปอเจ็บโอ้โหเกโกริช
2: เกโกริชครับไปวางคือจังหวะที่เตะแล้วจังหวะเหมือนตามน้ำเตะทั้งบอลนะครับแล้วก็เท้ายกขึ้นมาครับไปเตะบริเวณเข่านะครับของเลดโกเดปอ
1: ก็น่าจะเล่นได้แหละนะครับนี่ครับไม่มีปัญหาครับ
2: เขาบอกว่าฟังจากเบอร์ลินประเทศเยอรมนีครับอุ้ยขอบคุณมากครับคุณพง
1: ครับ
2: พงอะไรโอ้พงทอมประมาณนี้เนาะคุณพงแล้วกัน
1: นะ
2: เขาว่าสวัสดีครับ
1: เข้ารอบแล้วนะ
2: ยินดีมาเข้ารอบไปแล้วยินดีด้วยฟอร์มดีมากมาเงียบๆแต่มานะพูดถึงลูกจุดโทษนะครับประตูดาวทางถูกเพราะผู้เล่นจิตเตอร์ด้าไปยืนด้านขวามากกว่าด้านซ้ายแสดงว่าลูกประมาณนี้เนาะเขาดาวทางถูกมานี้นะเขาบอกมาเอ้าพอชหยอดเข้ามาข้างในแล้วก็ได้มงโอ้โหไม่ได้แล้วยิงทันทีโอ้โหแม่จะว่าขึ้นมงนะครับของพอวาเนอร์มงเนี่ยไม่เต็มศีรษะนะครับเหมือนสะบัดออกกลับมาด้านหลังครับแล้วมีซาวิเซอร์ครับวิ่งเข้ามายิงด้วยซ้ายติดบล็อกครับบอลออกหลังไป
1: นี่ครับมงมันสุดแล้วนะครับกลายเป็นว่าเช็ดหลังมาให้มาเซลซาวิเซอร์นะครับได้กดหนึ่งๆเหมือนกันนะแต่ว่าไปติดบล็อกนะครับแนวรับของเจนติน่า
2: ไปติดโรเมโร่
1: ครับ
2: โรเมโร่แกยืนตรงนั้นพอดีครับยืนบริเวณเส้นหกหลาและเตะทิ้งออกหลังไปด้วยเท้าซ้ายแต่มุมครับทางซ้ายซาวิเซอร์จะวางเข้าไปผู้สินอียิปต์บอกให้เคลียร์ก่อนแล้วย่อเข้ามาตรงกลางโดนมงที่ไปก่อนแถวสองเก็บไหมมีใครไหมไม่มีใครเพชรเมซี่เก็บได้แต่ว่าเล่นกับเพื่อนไม่ได้ครับไม่ได้จังหวะนี้ฝากกระโดดเมดิน่าฮะแบ็กซ้ายก็ไปกระแทกอ่ะ
1: เอาพัก
2: พักสักครู่พักสักครู่โอ้เกมมันมากครับ
1: ครับผม
2: ฟังอยู่ประเทศลำพูนครับเขาบอกมาทางต่อๆนะขอบคุณมากนะครับโอ้โหภาพแต่ที่เมซี่ครับในช่วงพัก
1: ก็พลาดโอกาสไปอ่ะนะโอกาสที่จะขึ้นนำนะ
2: ก็โอกาสเนี่ย2ครั้งเลยนะพี
1: ่แต่สุดท้ายก็ถือว่ามาดี
2: เฮ้ยบอมกัน
1: มาด้วยนะใช่ไหม
2: คือบอมก็ได้เขาติดทีมมาด้วยพี
1: ่
2: แต่ว่าเขาเหมือน
1: เจ็บใช่ไหม
2: เจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นขึ้นก็เลยเห็นบอมการ์เนอร์นี่ไง
1: ใช่ไหม
2: ใช่
1: ตกเพื่อนร่วมทีมอยู่
2: เพื่อนร่วมทีมอยู่ครับ
1: ก็หลังจากโดนบุกเข้าไปจนเสียจุดโทษก็จากนั้นก็ตั้งหลักได้นะครับออสเตรียนะครับในภาพรวมนี่ของเกมก็ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับก็มีโอกาสลุ้นทำประตูด้วยนะครับส่วนรัชเชนก็ประมาทไม่ได้นะครับจังหวะทำเกมของเมสซี่นะครับจังหวะทะลุทะลวงนะครับบอลไหลตามช่องต่างๆนะครับอันตรายตรงหน้าอย่างดอตโร่นะครับก็อันตรายอยู่แล้วนี่ครับเชดิเดอร
2: ์ก็ได้เชดิเดอร์ปอมโกลแต่ว่าไม่ได้มาเต้นที่บริเวณสนามนะเขามาเต้นในบริเวณเหมือนจะเป็นบล็อก VIP แล้วพี่เนาะห้อง VIP โอ้ให้ดูหลายครั้งมากครับภาพช้าจังหวะจุดโทษของเมซี
1: ่
2: ก็สไตล์ของเมซี่เนาะ
1: ครับผม
2: ถอยไม่กี่ก้าวแล้วก็มองว่าประตูจะพุ่งไปทางไหนครับเลือกทางหนึ่งแฟนบอลชาวเชียงรายเสียดายครับใส่ชุดเย้าชุดเยือนมาหายใจทันไหนครับลูกพี่มันตื่นเต้นฮะฟังจากร้อยเอ็ดโพแก้วครับชัดเจนขอบคุณมาก
1: ประเทศร้อยเอ็ดเข้ามา
2: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับทั้ง40สถานีน
1: ะ
2: เข้ามาทักทายกันได้เด้อนี่ต้องพูดภาษาอีสานดิก็อยู่
1: ถ้าเหนือมาได้ไหม
2: เหนือก็มาได้ฮะ
1: มีแล้วคุณคุณนี
2: ่ก็41สถานีนะนะครับวิทยุของเราครับผมเครือข่ายของเรานะ
1: รับตังนิกนะครับเกเก้นฟุตบอลนะอย่าลืมนะ
2: ถ้าภาคเหนือก็สุโขทัยแพร่ตากน่านพิจิตรพิษณุโลกลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอ่ะ
1: จะครบอยู่แล้ว
2: เจ้าไอ้พี่ครบภาคเหนือไหมพี่
1: น่าจะครบแล้วนะ
2: ทักทายคนเหนือเด้อเจ้าวันนี้นะฮะส่วนคนอีสานเด้อบ้านผมนี่ฮะ
1: อีสานอีสาน
2: อีสานก็
1: อีสานส่งเสียงหน่อย
2: ส่งเสียงหน่อยนะก็มีกาฬสินธุ์นครพนมนครราชสีมานะครับก็เยอะอยู่นะนะครับมีบุรีรัมย์ศรีสะเกษสกลนครหนองคายอุดรธานีอุบลราชธานีและ

0: จังหวัดเลยครับภาคกลางก็เท่
1: เจ้าตีสิบเอ็ดเลย
0: ภาคกลางก็มีกาญจนบุรีจันทบุรีชลบุรีนี่ตราดระยองและสิงห์บุรีและภาคใต
1: ้รวมไปนะตราดระยองรวมกลาง
0: รวมภาคตะวันออกไปด้วยนะแล้วก็
1: ภาคใต้ครับ
0: ภาคใต้แหล่งใต้หน่อยไหมพี่มีตรังมีชุมพรกระบี่ขออภัยแล้วบางครั้งก็ทักทายคนใต้เน
1: า
0: ะ
1: แสงใต้แล้วก็จะกลายเป็นสุพรรณไประ
0: นองยะลาภูเก็ตนี่นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมแรงใต้ได้ไ
1: หมอุ้ยคอมเมนเตอร์ตลกเลย
0: มาติดไทยเลยผู้บรรยายชาวอังกฤษ
1: แสดงว่าได้ยินเสียง
0: หัวเราะเลยฮะ
1: เก่งพูดหัวเราะ
0: นครศรีปัตตานีพัทลุงตรังชุมพรกระบี่สงขลาสตูลนะครับสุราษฎร์หลังสวนและประจวบคีรีขันธ์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: ครับต่อครับได้น้ำได้ท่ากันมาเรียบร้อยนะครับได้คุยแท็กติกกันด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเกม 0-0 ที่สนุกนะ
0: สนุก
1: นะครับบอลก็ใส่กันดี
0: วันนี้ต้องชมว่าแนวรับตรงกลางของออสเตรียมาดีฮะ
1: ช่วยกันเล่นดี
0: ช่วยกันเล่นดีวิ่งเข้าหาลูกทุกคนครับดาโซ่ได้บอลทางขวาคาฟากให้ไลเมอร์เล่นยากเลยครับไลเมอร์เพื่อนให้มาแล้วโดนบีบมาแต่ว่ายังเก็บได้ครับที่ไซบิเซอร์ทางซ้ายไลเมอร์ไหลเข้ามาตรงกลางไลเมอร์คือหลังกระบะมีตัววิ่งทะลุขึ้นไปครับยอดเข้ามายังติดโรเมโรแมคเคเดเตอร์ออกขวามาโมลีน่าแบ็คจอมบุกจากแอดมาดริดจะวางยาวขึ้นหน้าไปขออภัยเรื่องของสัญญาณภาพนะครับเอาจ่ายให้เดปอแต่ว่าติดครับติดทางด้านของแซวาลแล้วไขว้มาสวยครับไลเมอร์มองข้างใครแล้วครับคนละไลเมอร์
1: โอ้โห
0: เกี่ยวนี้ไปสวยถึงสุดสนังแล้วจ่ายขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ไปติดครับออกหลังไปเต็มมุมครับของออสเตรีย
1: โอ้โหดึงจังหวะสวยแล้วนะครับคือถ้าไม่มีตัวมาช่วยทางโรเบโร่นี่หลุดแน่ๆเตะมุมอีกแล้วครับก็ดูอันตรายอยู่นะครับลูกตั้งแต่ลูกฟรีคิกอะไรต่างๆนานาพวกเซตเพลย์นะครับของเซตพีซนะครับของออสเตรียสปอนเซอร์เหมือนเดิมครับ
0: ฟังจากสงขลาชัดเจนขอบคุณมากส่งมาทางบ้านแดงของเรานะครับยอดเข้ามาข้างในเอาจังหวะนี้บอลชิงกระยุดจ้องจักรยานละกาเลยครับหันหลังแล้วเตะทิ้งออกมาก่อนครับจังหวะเตะขึ้นมาของลาโตโรโอ้โหตอนนี้อาร์เจนตินาไม่ได้บอลครับออสเตรียบุกเข้าใส่พอชไหลมาตรงกลางวานเนอร์ไหลมาที่อาราบ้าอาราบ้าทางซ้ายมีซาบิเซอร์มาแอบอยู่ทางซ้ายนะครับไหลให้วานเนอร์พอวานเนอร์จะไปจะเทินวานเนอร์โอ้โหโดนดักสองไม่ไหวครับโรเจอร์เดปอวางขึ้นหน้ามาบอลออกข้างไปแล้วครับบอลทุ่มของออสเตรีย
1: โอ้โหกองจับลอตาโร่นี่ไม่ได้ยิงนะครับเป็นบอลสกัดนะครับของลอตาโร่ครับตีลังกาสกัดออกมาไหนคือถ้าอยู่หน้าประตูของออสเตรียก็น่าจะตรงกรอบนะ
0: ฟังจากพระราม9โอ้โหไม่ไกลพระราม9กรีดยางฟังอยู่ครับฟังทางแอป Mcord Connect นะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งของเราต้องผ่าน Mcord Connect นะครับถ้าเป็นแอปสีฟ้าของเราตอนนี
1: ้
0: ไม่มีแล้วนะต้องไปผ่านฟัง Mcord Connect นะครับพออยู่นครพี่นครอะไรฮะนครซี่หรือว่านครพนมฮะ
1: หลายนครนะ
0: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาคุยกันในช่วงนี้ครับตาโจทย์และหลายคนเขานอนเร็วพี่เขามีวิทยุอีกนะที่เป็นเพื่อนเวลากรีดยางหรือว่าออกไปตาออกขับรถต่างๆนะครับ
1: กรีดยางนี่ต้องออกแล้ว
0: ออกแล้วออกเขาออกเช้านะพี
1: ่
0: มาค้างเนี่ยดึกออกแล้วก็มีวิทยุนี่แหละที่คอย
1: เป็นเพื่อนนะ
0: เอาคนตาจะเวลาขับรถระหว่างทางนี่ก็ฟัง
1: วิทยุฟังวิทยุ
0: บางคนก็ไม่ได้ฟังเพลงนะพี่เขาฟังเหมือนเป็นเพื่อนเราอะเป็นเพื่อนนะฮะตอนนี้เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้เที่ยงคืน31นาทีนะครับบอลผ่านมา31นาทีครับอาร์เจนตินากับออสเตรียครับที่ดัลลัสสเตเดียมนัดที่2ครับของทั้ง2ทีมชนะมาก่อนในเกมแรกครับชนะก็ตีตัวไปเลยครับเมสซี่ได้บอลเมสซี่โดนเสียบครับเมสซี่ยังได้เข้าซ้ายบอลคลุกเคงอยู่แล้วเตะทิ้งไปก่อนครับไซวาลเมสซี่เวลาได้บอลเนี่ยหรือว่ารวมกินโต้นะครับผู้เล่นของออสเตรีย
1: ไม่งั้นไม่อยู่ค่อยๆตั้งขึ้นมาครับอาร์เจนตินาซิซันโดร
0: เอนโซ่ฟานเดสออกซ้ายมาครับ ให้อามาดาให้เร็ว

0: เมสซี่แปะมาแล้วเอ็นโซ่ฟันเดเดจังหวะนี้โอ้โหแล้วจังหวะนี้เมสซี่ยิงโอ้โหติดบล็อกอาราบาเมสซี่เกือบยิงได้ครับแต่ว่าติดบล็อกอาราบาที่ยืนคุมเส้นอยู่พอดีครับ
1: เดี๋ยวดูตำแหน่งของเอ็นโซ่ที่ทะลุไปนะครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่าด้วยคือถ้าไม่ล้ำนี่จะยิ่งน่าเสียดายนะครับดูเขาเรียกว่าเซนฟุตบอลของเมสซี่ครับได้บอลจากอัลบาด้านะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับแต่จังหวะเดียวเกือบหลุดนะครับเอ็นโซ่เนี่ยแล้วก็ได้ยิงด้วยครับเมสซี่โอ้โหลูกนี
0: ้คืออัลบาด้าเนี่ยคัตแบ็กกันมาให้เมสซี่เนี่ยคือเซนบอลนะครับแปะจังหวะเดียวนะครับให้กับเอ็นโซ่ที่วิ่งไปบริเวณเสาแรกครับทางฝั่งซ้ายยิงจังหวะแรกเนี่ยไปติดก่อนนะครับเอ็นโซ่ถึงบอลก่อนไปติดขาของชลาเกอร์ครับแล้วบอลแมกกาดอนมาเข้าทางเมสซี่
1: ใช่
0: เมสซี่ยิงชลาเกอร์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะอยู่เส้นประตูครับแต่ว่ามีอาราบาม
1: าบล็อกไว้อีกแล้ว
0: มายืนตรงกลางพอดีแล้วจังหวะนี้อาร์เจนตินามาที่เราโจโรมาเตเดสมองหาเลียวเนอร์เมสซี่ไหมมองหาเมสซี่ดักทางถูกครับอ่านทางถูกครับแล้วเอาไปไม่พ้นครับทางชาวชลาเกอร์เสียบอลให้เลยที่ก็เดปอบอลทางขวาเดปอคือหลังกลับมา
1: เอาแล้วครับบทแล้วครับอาร์เจนช่วงนี้ครับแหมผัดกันใส่กันเป็นช่วงของอาร์เจนตินาบ้าง
0: เป็นนาทีทองของอาร์เจนตินาดันขึ้นมาสู่ครับโรเมโรกับเลซานโดมาร์ติเนสขึ้นมาล้ำมาในแดนของออสเตรียแต่ว่าออสเตรียไม่ได้ฟ้องนะพี่นะไม่ได้ฟ้องศาลโลกนะไม่ได้ฟ้องนะฮะล้ำแดนนี่แดนสนามนะฮะเลเมโรครับทิปออกขวามาเลโรเดปอขวามีโมลิน่าวิกอ้อมให้แต่ว่าเลือกตัวไกลครับด้านหลังโรเมโรเมสซี่จะถอนตัวเองลงมารับบอลแต่ว่าซาบิเซอร์ก็ตามติดตัวอยู่ครับต้องออกไปทางซ้ายก่อนครับเมดินาเล่นกับเอ็นโซ่เฟอร์นันเดสโรเมโรออกขวามาครับนาอัวโมลินากระทำที่โรเมโรอยู่ที่จักเข้าทำนะครับเพื่อนก็พยายามที่จะวิ่งไล่ไปเรื่อยนะพี่เดียโกอัลบาดาหุบมาเล่นทางด้านตรงกลางนะครับจากซ้ายเมดินากลับมาที่อามาดาอามาดาเหมือนเป็นตัวฟรีนะพี
1: ่ไปทั่วเลย
0: ไม่ได้ยืนซ้ายไม่ได้ยืนแช่ฝั่งซ้ายผมมาเล่นตรงกลางและเอ็นโซ่ในฉีดมาเล่นทางซ้าย
1: ก็สลับตำแหน่งกันได้
0: ใช่ฮะ
1: วิ่งอยู่
0: น
1: ี่
0: ฮะ
1: เ
0: อ็นโซ่ไปอยู่ซ้ายพี่เอ็นโซ่มาเคยจะยืนคู่กลางกับแบ็คลิสเตอร์ไหลมาทางขวาครับเดปอบอกให้เพื่อนวิ่งทะลุเข้าไปในเส้นกรอบเขตโทษแต่ว่าไม่จ่ายครับเดปอคือแล้วกระมาก่อนโอ้โหจ่ายแนวลึกไม่ได้ครับเมดินาสุดท้ายต้องคือหลังกลับมาออสเตรียบีบดีมากครับ
1: ใช่ใช
0: ่ช็อตนี้ครับ
1: ครับผมนะครับคือเวลาตั้งรับเนี่ยไม่ผีผาไม่บุมบ่าไม่เพรสมั่วเลยครับยืนคุมพื้นที่นะครับจนอาร์เจนตินาเนี่ยเคาะไปเคาะมาก็ยังหาทางเจาะไม่ได
0: ้
1: ก็ให้บุกไปครับเนี่ยครับอย่าครองบอลอะไรก็แล้วแต่เลยครับแต่ว่าจังหวะเข้าทำเนี่ยไม่มีไม่ไล่ด้วยครับ
0: อยู่ในแดนตัวเอง
1: หาทางเจาะเองครับ
0: ถ้าคุณจะเข้ามาพื้นที่สุดท้ายเชิญเข้ามาครับผมจะวิ่งไล่พวกผมจะวิ่งไล่ครับโอ้โหนี่คือระบบของรับรันนิ
1: ชแล้วเวลาเราบุกเลยอย่างที่เราเห็นเอามาดูตรงนี้ดีกว่าครับเมสซี
0: ่เมสซี่จะตบมาตรงกลางติดทางนิโคลัสไซวาลคืนกลับมาที่อเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์วางขึ้นหน้ามาครับแซวเบามาที่ซาบิเซอร์มองต้ากระบะโดนผลักผู้สินให้ฟาวโมลินาครับไปผลักใส่ซาบิเซอร
1: ์คือออสเตรียนี่จะบีบเวลาที่พวกเขาบุกนะครับบุกแล้วเสียบอลปุ๊บนั่นแหละจะเพรสนะครับเพื่อเอาบอลกลับมา
0: โอ้เคมมาริโอเคมเพรสพี่
1: จำไม่ได้แล้วครับแม่โอ้ครับ
0: อดีตดาวเตะอดีตดาวยิงชื่อดังของทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์บอลโลกครั้งแรกปี1978เคเป็นผมยาวสมัยก่อนโอ้จำไม่ได้นี่
1: จำไม่ได้อันนี้เราก็ฟัง
0: ถ้าเมดินไทเลอร์ไม่ได้บอกว่าเป็นเคมเป้นผมจำไม่ได้จริงนะครับเมดินไทเลอร์คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะครับโอ้ดีก่อนก็ให้ผมยาวนะพี่เนาะไอ้เคมเป้นปี78นะ
1: จำไม่ได้แล
0: ้
1: วตามกาลเวลานะครับ
0: ครับคือนักเตะหลายคนจะมาชมเกมในสนามอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าก็อาจจะเป็นฟีฟ่าเชิญมา
1: ครับผ
0: ม
1: จังหวะเดียว
0: ดูจังหวะสวยครับลาวตโรมาติเนสครับทางซ้ายแต่ว่าออสเตรียเหลือ5คนลาวตโรจะมาเองไหลเข้ามาตรงกลางให้เอ็นโซ่เฟอร์นันเดสและหักเข้ามาโอ้โหไม่มีใครมาน้อยครับวันนี้คือจังหวะขึ้นมาทางซ้ายให้สวย
1: ครับ
0: แต่ว่าออสเตรียยังเหลือ

0: เจอครับเพื่อนเติมมาไม่ทันครับอเจนติน่าโอ้ยจังหวะนี้เลยมาโร่เข้าหนัก
1: โคตรเสียให้เล่นต่อ
0: ครับใส่เกโกริตเกโกริตนอนเจ็บอยู่นะครับแต่อเจนติน่าไม่สนครับเดินหน้าต่อที่อามาดาเตะทิ้งไหมเดปอเหมือนหมอยเพื่อนเล่นต่อครับแมคคิเลเตอร์จ่ายออกขวามาให้ที่โมลิน่าเดปอเดปอจะเปิดเข้าไปไม่ได้ก็เพื่อนวิ่งจ่ายทะลุมาโอ้โหไม่พร้อมที่จะเล่นครับทางเกโกอามาดาตัวนี้ในออสเตรียเนี่ยเขาโวยแน่นอนครับโวยแน่ครับ
1: เพราะว่าเกโกริสเนี่ยเจ็บศีรษะนะครับ
0: โอ้แต่ว่าโรเมโร่ก็เข้าหนักจริงพี่โอ้ยมือขวามือซ้ายครับไปกดใส่ศีรษะของเกโกริสครับโรเมโร่เซ็นเตอร์แบ็กของอาร์เจนตินา
1: คือแกก็นอนกุมหัวอยู่นะครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าอะนะครับเอาอีกผัดกันครับลูกนี้เกโกริสกับโรเมโร่เดินมาใส่กันอีกนิดนึงน่าจะมันครับคู่นี
0: ้ดูบอลได้ที่ไหนครับผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ช่องหยิบข้าวเขาฟรีทีวีหรือเปล่าพี่ไม่น่ามีเนาะมีไหม
1: ต้องลองเช็คดูนะ
0: เดี๋ยวให้พี่แป๊กเช็คดูเพราะ17แมนครับรอบแรกส่วนใหญ่จะช่วงเช้านะใครทราบบอกนะครับน่าจะเป็นแอปของโมโนแม็กตอนนี้แหละแต่ว่า
1: ส่วนใหญ่จะมาตอนเช้านะ
0: ของเราก็สมัครไปนะครับไม่แน่ใจว่าทางฟรีทีวียิงสดไหมแต่ถ้าไม่ได้ยิงสดนะครับก็รับฟังเราได้ครับผ่านแอปผ่านออนไลน์ต่างๆครับทักทายและคุยกันนะ
1: ไม่ใช่เป็นโมโนแม็ก
0: โมโนแม็กเนาะ
1: ใช
0: ่บอกว่าชีวิตบางคนสมัยโบราณติดวิทยุครับพี่ใช่ฮะบางครั้งเด็ดอะไรไม่มีเอาแต่ดูจังหวะนี้ของอาร์เจนตินาครับบอลมาทางซ้ายแล้วจังหวะนี้มีข้ามแล้วเมสซี่ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหประตูประวัติศาสตร์ครับของเร็วๆเมสซี่ประตูที่17ครับในศึกฟุตบอลโลกมีตัวข้ามหลอกดัมมี่ให้ครับแล้วเมสซี่วิ่งด้วยซ้ายเข้ามายิงบริเวณกรอบเขตโทษอาร์เจนตินาขึ้นนำ 1-0 และเป็นประตูที่17ครับประวัติศาสตร์ยิงมากสุดในศึกวอลคัพรอบสุดท้ายครับของเร็วๆเมสซี่
1: นาที38-39ครับคนข้ามนี่คือเตียโกอัลมาด้าครับคือข้ามแบบรู้เลยนะครับว่ากัปตันเขามาแน่ๆครับอัลมาด้านี่ยิงได้เลยครับยิงได้เลยแหละนะครับเข้าซ้ายเขานะครับ
0: แต่ว่าข้ามหลอก
1: ข้ามหลอกแบบ
0: รู้ว่าม
1: าแน่นอนพระเอกครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้เหนือชั้นมากครับ
0: โอ้โหสุดๆครับเลสเทดออกทางโกดของแท้ครับ
1: ใช่ครับ
0: นักเตะเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก
1: โอ้โหก็ต้องยกให้จริง
0: ๆโอ้โหนี่ครับจุดโทษไม่ได้ไม่เป็นไรครับขึ้นเกมมาทางซ้ายนะพี่จากขวาล้มมาซ้ายครับ
1: ครับมาดูครับอามาด้านะเป็นคนทำทางก่อนเลยครับ
0: สารต้นนะอามาด้าอามาด้าเห็นอามาด้าเห็นเมสซี่อยู่ข้างหลังอามาด้าเป็นคนสารต้นนะครับที่ได้บอลจากขวามาซ้ายตรงกลางครับและลากไปแล้วจ่ายออกซ้ายมา
1: ให้เมดีน่า
0: ให้เมดีน่าเมดีน่าตกกระบาลแล้วเมดีน่ารู้ว่านะครับทางเมสซี่จะมาเขาหันมองเมสซี่ก่อนนะครับแล้วข้ามหลอกเลยครับปล่อยบอลลอดขามาแล้วเมสซี่ครับกระทุ้งด้วยสายอยู่นี้เบียดเสาแรกเข้าไป
1: นี่ครับตีหน้าเมสซี่ไปด้วยครับกองเพอร์เฟคเลยครับประตูนี้ครับสมบูรณ์แบบแล้วยิงดีด้วยนะครับเมสซี่คือยิงแบบ
0: คือเครื่องหมายการค้าเมสซี่เลยยิงแบบนี
1: ้นะเข้ามาแปะด้วยซ้ายเลยครับแล้วก็เบียดเสาเข้าไปแบบโอ้โหนี่ครับประตูที่17นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับก
0: ็
1: มากที่สุดนะครับตลอดการไปแล้วนะครับแซงมิโลสลาฟโคเซ่ครับ
0: โอ้ต้องชมนะพี่นะคืออย่างที่เราเรียนไปว่าเตโกอัลมาด้านะครับเป็นคนที่จะหุบจากเขาเล่นฝั่งซ้าย
1: เป็นตัวฟรี
0: เขาจะเปลี่ยนกับเอนโซ่เฟรเดสนะครับสลับมาอยู่ตรงกลางให้เอนโซ่ไปอยู่ฝั่งซ้ายแล้วมาด้าเป็นสารตั้งต้นนะจังหวะนี้ครับเป็นจุดเริ่มทำให้ได้ประตูรับบอลจากขวามาครับแล้วก็ออกซ้ายให้เมดินาเมดินาตบมาอัลมาด้าก็ข้ามหลอกเลยเมสซี่ยิงเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ปัญหามีแล้วฮะปัญหาเกิดครับตอนนี้ครับบริเวณริมเส้น
1: บรูมาตุ้ม
0: ฝั่งซ้ายของอาร์เจนตินาครับยังไงฮะพอชไปทำอะไรครับ
1: อามาด้าคือคนเจ็บนะบอกไปดูกระแทกไปเนี่ยเจตนาครับพวกบอลมันตายไปแล้วนะครับแล้วอามาด้านี่ยืนรอเลิกเล่นไปแล้วนะครับ
0: โอ้ยมีเช็คนะพี่แบบนี้นะเซฟานพอชไม่น่าเล่นครับ
1: รู้สึกว่าผู้ตัดสินน่าจะให้ใบเหลืองไปแล้วนะเซฟานพอชเนี่ยเนี่ยครับให้ไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นอาร์เจนตินาไม่พอใจนะครับเพราะว่าอามาด้าเนี่ยยืนนิ่งไปแล้วครับแล้วพอที่มาตามน้ำใส่แล้วก็น่าจะเป็นหัวไหล่นะ
0: ใช่ใช
1: ่กระแทกเข้าไป
0: แต่ว่าไม่ถึงกับขนาดต้องยังไงล่ะมันเหมือนเป็นการกระแทกว่า
1: เดี๋ยวมาสกิดนะ
0: ไปสกิดนิดนึงอ่ะ
1: เอาไหล่มาสกิดอ่ะ
0: ไม่ได้กระแทกแบบเต็มตัวนะพี
1: ่แล้วเอามาด้าตัวเล็กอ่ะ
0: อันนี้เช็คอยู่แล้วครับเล่นต่อครับคืออาจจะไม่ดูแรงถึงขนาดเป็นใบแดงผู้สินให้ใบเหลืองไปแล้ว
1: แต่ก็อย่าทำนะอย่าทำอีกครั้งนึงอาจจะไม่รอด
0: โดนแน่นอนฮะ

0: และดูจังหวะที่สเก็ตมาสวยครับเมสซี่โอ้โหเมสซี่ให้เบาๆครับโอ้ดูเมสซี่เล่นคือคนได้แชมป์ไปหมดแล้วดิบอลโลกเข้าไปรายการได้หมดแล้ว
1: ทุกอย่างเนียนไปหมด
0: ไปเล่นเจอไมมี่ก็ได้หมดแล้ว
1: ได้หมดแล้ว
0: โอ้โหเนาะชีวิตคือเล่นถ้ามีความสุขอะ
1: หลังจากที่เขามีผู้รักษาประตูชื่อเอมิเลโน่
0: ตั้งแต่ได้เอมี่แล้วก็มีสคาโลนี่เข้ามาคุมทีม
1: เออเดี๋ยวเปิด23เนี่ยครับมาถูกช่วงนะมาร์ติเนสอ่ะ
0: ออสเตรียพยายามจะบีบสูงขึ้นมาครับออสเตรียก็ต้องเริ่มปรับโหมดขึ้นมาครับมีภาพตัดไปครั้งนึงครับจังหวะยิงของเมสซี่ครับ
1: ให้ดูอีกแน่ๆจุดโทษยังให้ดูซ้ำแล้วซ้ำเล่า
0: อ๋อให้ดูครับจังหวะที่ก่อนเดียวจะดันเกมขึ้นไปครับโดนแมคเคเลเตอร์เข้าข้างหลังครับ
1: ก็คืออาจจะจังหวะเสียบอล
0: ใช่เสียบอลกลางทางครับออสเตรียนำมาสู่การได้ประตูของอาร์เจนตินาก
1: ล้องก็แฟร์ดีนะก็ให้ดูแล้วว่าอาจจะเป็นจังหวะที่เป็นปัญหาหรือเปล่านะครับจังหวะที่แมคเคเลเตอร์ไปฟาวนะครับไม่ใช่ไปฟาวนะคือไปตัดบอลมาน
0: ะครับไปอัดใส่น่าจะเป็นอัดใส่ชลาเกอร์นะเมื่อกี้นี
1: ่อัดใส่จากข้างหลังนะ
0: ซาบัวชลาเกอร์เนี่ยเข้าจากโดนเข้าจากข้างหลังโดยแมคเคเลเตอร์ในแดนของเจเดน่าและนำไปสู่การได้ประตูเลยครับเพราะว่าจังหวะนั้นเจเดน่าก็โต้มาจากขวาไปซ้ายเลยคร
1: ับ
0: อย่าลืมว่านัดที่แล้วเมสซี่ก็ไปใช้เท้าดิครูดใส่ผู้เล่นของแอลจีเรียนะแต่ว่าดูในสนามเขาบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น
1: นิดเดียว
0: อาจจะเป็นภาพที่แช่แล้วดูแล้วรุนแรงนะครับ
1: พอมันแช่ก็รุนแรงกันนะโดนอัดใส่เข้าไปครับลูกนี้ครับ
0: ด่านโซ่ครับเตะเข้าบริเวณเท้าซ้ายครับของเลโอนีลเมสซี่ไม่มีอะไรครับเกมเหลือ2นาทีสุดท้ายโอ้พออย่างตื่นเต้นเมสซี่อยู่นะพี่เนาะโอ้ยิงลูกนั้น
1: สุดยอดนะแล้วโดยเฉพาะหลังจากที่ยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
0: โอ้แล้วคนยิงจุดโทษไม่เข้าคือแต่ว่าสีหน้าสีตาของเมสซี่ก็แค่เสียดายปล่อยมันไปครับ
1: อ้าวแม่เบียดแย่งกันตรงนี้ไม่รู้เซอร์อีกแล้วนะครับ
0: ต้องตัดฟาวไปก่อนนะครับอลิซิสแมคคลิสเตอร์เอ๊ะตอนเล่นกับลิเวอร์พูลทำไมไม่เล่นแบบนี้ลูกการที่แล้วแมคคลิสเตอร์
1: ไม่ได้นี่มีลูกพี่อยู่เล่นเพื่อลูกพี่โอ้โห
0: โรมาโน่ชมิด
1: ฮะเงียบเลยวันนี้ชมิดแค่ไม่ได้บอลเลยนะครับทางขวาน
0: ัดที่แล้วแกยิงได้แกก็หายเลยฮะแกบอกพอแล้วชีวิตคอมพลีทแล้ว
1: บอลออสเตรียหนักซ้ายนะครับไลเบอร์แล้วก็สวิสเซอร
0: ์ไม่ได้ค่อยดอกทางขวาเนาะเกมบุกของออสเตรีย
1: รับเกมบุกฝั่งซ้ายของอาร์เจนมากกว่า
0: อ้าวมีอะไรเกิดคือเดปอล้มไปแล้วครับบริเวณเส้น18หลาอาลาบ้าครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไปเปิดพวกๆมาไม่มีใครเลยครับบอลออกหลังไปเลยไม่เข้าใจกันครับจ่ายแรงเกินไปอาลาบ้าจะให้เมเชลเกโกริชเกโกริชก็ไม่พร้อมเล่น
1: ก็พยายามหาตำแหน่งอยู่นะครับเกโกริชแต่ว่าเล่นไม่ได้ครับลูกเปิดอาลาบ้าก็แรงไปด้วยครับนาทีสุดท้ายนะครับก่อนจะจบครึ่งแรกครับก็จะมีทบเวลาบ้างนะครับเพราะว่ามีทั้งเช็ค VAR นะครับจุดโทษ
0: บอลนะชิงลูกกลางอากาศกันครับตกเพื่อนมาไลเมอร์วางขึ้นหน้าไปเกโกริชเก็บได้ชมิดสายบีเซอร์เอาแต่ได้ครับเกโกริชใช้มาที่โรเบโรชมิดชมิดดึงจังหวะรอก่อนโอ้โดนเตะคว่ำไปครับต้องระวังนะครับคู่กลางมิดฟิลด์ของอาร์เจนตินาเอนโซกับแมคคาเรเตอร์เล่นหนักมากออสเตรียไม่สนครับจับบอลกับลูกพื้นเล่นต่อได้ที่สายบีเซอร์คือลังกาลาป้าของออสเตรียครับตอนนี้คู่เซนเตอร์ดานโซกับอาลาบาได้ขึ้นมาสู่ครับเข้ามาในแดนของอาร์เจนตินาอาลาบาแล้วมาใกล้ๆให้ทางซาเวอร์ชลาเกอร
1: ์ครับครึ่งแรกก็7นาทีครับจนเวลาบาดเจ็บนะครับ
0: โอ้วาร์เนอร์วันนี้เงียบครับวาร์เนอร์ไหลมาครับให้กับทางซาเวอร์ชลาเกอร์พลิกไม่ได้กลับมาที่อาลาบาเข้ามาในกฎในพื้นที่ด้านสุดท้ายนะครับของอาร์เจนตินาครับทีมชาติออสเตรียชมิดไหลมาให้วานเนอร์สกิดไปสวยพอดเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วจังหวะนี้ไต่ทิ้งไปก่อนครับโมลิน่าแบ็กขวาครับที่หกไปเล่นตรงกลางออสเตรียยังได้อีกครั้งหนึ่งได้กดครับออสเตรียทีมดังจากลุ่มน้ำดานูบไม่ได้มาบอลโลกตั้งแต่ปี98เลยพี
1: ่นานมาก
0: เหมือนนอร์เวย์เลยอ่ะปี98คิดดูด้วยกันครับ28ปีแล้วที่ออสเตรียไม่ได้มาบอลโลก
1: ดูครับว่าจะได้มีโอกาสลุ้นในช่วงท้ายหรือเปล่านะครับออสเตรียช่วงนี้ก็ถือว่ากำลังคลองบอลกดเข้าใส่อยู่ครับ
0: พยายามที่จะไปครับชาเวอร์ชลาเกอร์ถึงเส้นหลังแล้วย้อนเข้ามาตรง

0: กลางโรเบโร่เตะทิ้งไปก่อนครับยืนคุมที่เสาแรกพอที่เข้ามาเหล่าตโลมาเล่นเกมรับโอ้ยเหล่าตโลได้ต้องระวังเหล่าตโลได้หลายครั้งนะครับเหล่าตโลโอ้ยผู้ตัดสินอามินโอมาครับต้องไปเตือนมาร์ติเนสก่อนนั้นนี่ก็ไปเข้าหนักใส่เขานี่ไลเมอร์เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเตะใส
1: ่ดุยิ่งกว่าคนทำฟาวอีกครับดุคน
0: โอ้ยเราจะโลไปเตะครับไปเตะเขาครับคือเขาบังแล้วคุณไปโอ้ยเราจะโลไม่น่าเล่นเช็ควีอาร์ได้นะครับพี่
1: ให้ได้นะ
0: ให้ได้นะครับให้ได้นะครับไปแถมเขาครับ
1: ไม่โดนอะไรครับเนี่ยแหมจริงให้ใบเหลืองก็ได้นะคร
0: ับ ให้เหลืองได้นะครับผู้ตัดสินไม่ทันเกมครับจังหวะนี
1: ้โอ้โหแล้วดูไลเมอร์หนักกว่าดูลาวตาโลอีก
0: ใช่ครับ เดี๋ยวฟรีคิกครับของแซบิเซอร์ไหลเข้ามาตรงกลางครับจากฝั่งซ้ายแซบิเซอร์ไลเมอร์เมสซี่มาขวาไว้ก่อนคือหลังกลับมาชมิดเปิดเรือรวยเข้าไปข้างในครับหาบอลไม่เจอครับดานโซ่เอาแล้วชิงกันจังหวะนี้ชลาเกอร์ต้องมาดีเลย์เกมไว้ก่อนครับเอนโซ่ฟินเดได้บอลเอนโซให้แม็กคาริสเตอร์ขวามีเมสซี่ได้บอลโอบพื้นที่เหลือเพียงให้เมสซี่กระชากเข้าหาครับบริเวณกลางสนามเมสซี่มองขวาจะไปเองไหลสั้นไปแล้วครับสั้นไปแล้วเกโกลิตเตะอัดใส่ลาวตโลซะเลยครับบอลออกข้าง
1: ลุยต่อครับทดเจ็บยังเหลือเวลาอีกพอสมควรนะครับเพิ่งผ่านมา2นาทีครึ่งนะครับจาก7นาทีต้องเข้าพื้นที่สุดท้ายให้ได้นะครับออสเตรียคร
0: ับ ใช่ครับ
1: คือบางทีมันคลองบอลได้นะครับบีบได้แก้เพรสได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายครับนี่ครับยังทำได้ไม่เยอะเท่าไหร่เลยคือดูจากเอมี่ก็ได้นะครับยังไม่ได้มีงานเลยนะครับ
0: ใช่ครับโอกาสเนี่ยคือของออสเตรียเนี่ยคอมบอลเยอะกว่าจริงแต่ว่าเข้าพื้นที่สุดท้ายลำบากครับได้แค่ต่อบอลตรงกลางครับออกซ้ายมาเกมนี่หนักซ้ายกับเกมบุกของออสเตรียซาบิเซอร์ทิ้งออกขวามาให้สเตฟานพอชจับบอลยาวไปแล้วครับโดนเอนโซ่เตะทิ้งมาแล้วเมสซี่เก็บได้เมสซี่จิ้มมาจังหวะนี้ไปติดลาวตาโร่ยังได้ครับอาร์เจนติน่าโมดิน่าเล่นกับเดปอลตบในเข้ามาแมคคริเตอร์เล่นสวยครับแก้สถานการณ์ขับขันได้ดีครับเอนโซเล่นข้อ1-2กับเมสซี่เล่นกันในแดนตัวเองครับอาร์เจนติน่าเกมผ่านมาทดเวลาครับนาทีที่4ครับจากทั้งหมด7นาทีในครึ่งแรกอาร์เจนติน่านำออสเตรีย1-0ครับลูกยิงของเลียวเดลเมสซี่4ประตูในบอลโลกครั้งนี้นักเตะจากโรเซเลโอนะครับบ้านเกิดของเมสซี่ยิงคนเดียวเลยครับ
1: ยิงคนเดียวให้อาเจมสุดจริงๆนะโอกาสไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเด็ดขาดเลยครับเมสซี
0: ่เมสซี่ก็เสียบอลบ่อยนะวันนี้นะ
1: ใช่จังหวะบอลจังหวะจ่ายยังดูกระขัดกระเกินอยู่บ้างนะหลายจังหวะนะครับ
0: เมสซี่ก็ยอมรับนะครับว่าที่เขามาทำประตูแรกได้แล้วร้องไห้เพราะว่าตอนนี้คุณพ่อไม่สบายครับคุณพ่อเนี่ยเป็นทั้งเอเย่นให้กับเขาด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นคุณพ่อเป็นเอเย่นด้วยครับดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับลูกชาย
1: พอเก้ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ
0: พอเก้เมสซี่ออสเตรียไม่ลุกคืบเข้ามาในแดนตัวเองไม่ได้แดนของอาร์เจนติน่าก็
1: ไม่บีบนะ
0: อาร์เจนติน่าก็ต่อกันตรงนี้เลยครับต่อกันบริเวณกลางสนามบ้างต่อตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษบ้างครับจังหวะนี้เมสซี่เบียดดีครับเบียดจนนะอาราบาครับทำบอลลั่นออกข้างไปร้องเพลงสนุกเลยครับแฟนบอลอาร์เจนติน่าครับในดัลลัสโอ้ก็ไม่ไกลเนาะพี่เนาะถ้าจากอเมริกาใต้ขึ้นมาอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาครับรัฐเท็กซัสเล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนติน่าน
1: านแล้ว7นาทีเนี่ย
0: ใช่เมสซี่เป็นตัวเชื่อมบอลครับจากฝั่งขวามาซ้ายเมสซี่ก็ยังไปรับบอลครับ ถ้าเมซี่ไม่วิ่งก็มีเอนโซกับแม็ก

0: คริเตอร์นะที่วิ่งเข้ามาช่วยครับเหมือนเขาเป็นลูกหามไหม
1: อ
0: ื
1: มก็เล่นรู้หน้าที่ตัวเองนะ
0: ใช่ไม่อ้าวเล่นกับเวลาเลยครับตอนนี้ฟาคันโดเมดิน่าครับเล่นกับทางเอนโซ่เฟรนเดสลิซันโดจากซ้ายมาขวาโรเมโรให้เดปอไม่วิ่งครับไม่วิ่งก็เล่นกันตัวนี้ครับอาร์เจนตินาเผาเวลาครับตอนนี้ครับให้จบครึ่งแรกก่อนเอนโซ่เฟรนเดส
1: ครับเป่าบอลเลยครับ
0: จบเกมครับพี่ครึ่งแรกครับ
1: ครับเป็นอาร์เจนตินานะครับที่นำออสเตรียครับ1-0นะครับประตูของลีโอเนลเมสซี่นะครับนาที38นะครับก่อนหน้านั้นนี่มีโอกาสยิงจุดโทษก่อนนะครับลีโอเนลเมสซี่แต่ก็พลาดไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นคนยิงประตูให้ทีมขึ้นนำได้สำเร็จนะครับ1-0นะครับอาร์เจนตินานำครับ45นาทีแรกครับ
0: เป็นไงพี่เกมนี้สนุกนะช่วงต้น
1: สนุก
0: เมสเมสซี่แอนโคนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยบุกเยอะกว่าในช่วงต้นแต่พอออสเตรียตั้งลำได
1: ้ก็ได
0: ้ก็มีโอกาสที่จะลุยขึ้นมาโดยเฉพาะเกมบุกทางฝั่
1: งซ้าย
0: ที่มีซาวิเซอร์มีไลเมอร์นะครับขึ้นเกมจุดโทษพลาดก็จริงครับอาร์เจนตินานะครับได้จุดโทษเมสซี่ยิงจุดโทษพลาดยิงหลุดออกขวาไปแต่มาแก้ตัวได้ครับจังหวะที่เตโกอาบาดาครับได้บอลตรงกลางแล้วไหลออกซ้ายไปครับ
1: ครับ
0: ให้ฟาคาโดเมดิน่าครับเปิดมาทางซ้ายนะแล้วเตียโกอามาด้าเนี่ยข้ามหลอกครับมีดัมมี่ครับบอลลอดขาแล้วเมสซี่วิ่งเข้ามากระทุ้งด้วยซ้ายตรงนี้เบียดเสาแรกเข้าไปสุดปัญญาครับที่อเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์จะพุ่งรับผ่านเพราะบอลมันแรงเหลือเกินยิงเรียกด้วยนะ
1: ยิงเรียกแล้วก็เบียดเสาเข้าไปคือลูกเก่งของเมสซี่แหละอย่างที่เราคุยกันนะครับ
0: โอ้โหโอ้ตื่นเต้นแทนเนาะ
1: คือออสเตรียเนี่ยสู้ได้นะครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าจังหวะทีเด็ดที่ขาดเนี่ยมันน้อยกว่าเจนตินาเจนตินาเขามีตัวทีเด็ดเยอะ
0: ครับ
1: นะครับจังหวะเข้าทำนะครับทั้งลาวตาโรอัลมาดาครับเอนโซแล้วก็แน่นอนรวมถึงเมสซี่คือตัวทีเด็ดเขาเยอะ
0: ครับ
1: แต่ออสเตรียเนี่ยบางทีมันคลองบอลบุกขึ้นไปนะครับบางทีมันก็ตบเรียดเข้ามาก็ไม่มีตัวเข้าทำมั่งอะไรมั่งนะครับก็จะต้องไปแก้ในจุดนี้นะครับคือคลองเกมมาสู้ได้
0: ใช
1: ่นะ
0: คือเกมแพลนการวางเกมมาดีแล้วแต่ว่าวันนี้โอ้โหทีเด็ดของเจนตินาครับพลาดทั้งเดียวเนาะโดนหลอกด้วยเพราะว่าจังหวะที่บอลลอดขามาครับมีหลอกแนวรับให้หลงให้หลงตำแหน่งครับเมสซี่ก็เลยได้โอกาสยิงด้วยซ้าย
1: นั่นแหละโอ้ย
0: อ้าวก็แคมเปสเรียนอะไรกับแคมปีครับคุณจ่าชาทออครับสวัสดีจ่าชานะเขาบอกช่อง26ถ่ายคู่นอร์เวย์7 โมงเช้า
1: อ๋อใช่ครับถูกต้องครับนี่ไง
0: นอร์เวย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ7 โมงเช้านะครับนอร์เวย์กับเซเนกัล
0: โอเค
1: ก็เตรียมดูได้นะครับบนแม็กสปอร์ต
0: ใช่
1: ช่องโมโน29
0: ก็ฟังตอนเช้าด้วยนะฟังป๋าแล้วก็พี่เทพบรรยายด้วยรุ่นใหญ่นะครับ
1: นี่
0: ต้องเอารุ่นใหญ่เนี่ยมาบรรยายตอนเช้าๆนี่ครับนี่ต้องเป็นนักพากย์รุ่นเก่านะมาบรรยายให้ฟังตอน7 โมงเช้านะครับสวัสดีครับพี่เจพี่แป๊กนะครับฟังจากอำเภอบางกรวยปลอลิภูยิ่งใหญ่จ้าฟังจากร้อยเอ็ดนะครับฟังอยู่นะครับลูกพี่แป๊กพี่เจ๋งติดตามตลอดมาเลือกปีนี้เชียร์ทุกทีมในโซนเอเชียแล้วลูกเจ๋งลูกแป๊กเชียร์ทีมชาติไทยกันบ้างหรือไม่ก็เชียร์ทีมชาติอยู่แล้วก็เชียร์อยู่แล้ว
1: แต่ตอนนั้นคุยกับเฮียโอ๊คว่าโอ้โหเราดูทีมเอเชียเล่นนะหลายทีมที่ผ่านเข้ามาเล่นอ่ะแล้วเรามาดูมองทีมชาติเราโอ้โหหนักนะหนักนะ
0: ถ้าไปแล้วก็โอ้โหไม่รู้ยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้อง
0: จอแดนยังโดนคิดดูด้วยกัน
1: ใช่จอแดนก็โดนออสเตรียนี่แหละ
0: ครับ
1: นะฮะเหนื่อยโอ้โห
0: เนาะ
1: ครับ
0: อ้าวขอบคุณนะครับไม่มีภาพเลยก็ไม่มีภาพครับเพราะว่าเราก็โอ้โหแค่นี้แล้วก็ขอความอนุเคราะห์แล้วก็ขอบคุณทางโมโนแม็กนะนะครับที่อนุญาตให้เราใช้เสียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ไปติดตามได้ครับผมลองสมัครได้เนาะนะครับแพ็กเกจก็ไม่แพงดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ด้วย
1: ใช่ครับคือก็ถือว่าดูหลายๆอย่างเนาะนะครับแล้วก็สำคัญคือถูกลิขสิทธิ
0: ์
1: ไม่ต้องไปมุดไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นนะครับดูแบบสบายใจแล้วก็มีคอนเทนต์ก็เยอะเนาะก็ช่วยกันไป
0: เขาว่าดูไม่ได้ครับเป็นพ่ออะไรอ๋ออาจจะเป็นลองติดต่อทางโมโนเขาดูเน
1: า
0: ะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาจะม
1: ี
0: เขาจะมีคอสเตอร์อยู่โชคดีครับได้ดูเมสซี่เกิดมาดีจริงครับเนาะก็เหมือนเราได้ดูมาโรน่าไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมยุคเราอะเราก็วันยุค
1: ก็เกือบจะไม่
0: ตอนอายุเยอะแล้วนะอยู่เมสซี่ไง
1: เราก็เกือบจะไม่ทันเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เราก็เหมือนกับท่านผู้ฟังนะก็มาดูเมสซี่ในช่วง

0: โรจน์นะครับเหมือนกันก็อีก45นาที
1: อันนี้อายาล่าป่ะพี
0: ่ลูบาโตอายาล่าเหรอ
1: ใช่ไหม
0: ก็ไม่แน่นะ
1: คือนักเตะเวลาที่เราไม่ได้เจอนะปาบอยมากไม่ได้เห็นตั้งนานปาบอยมากก็งงไปเยอะนะ
0: ไม่เห็นหน้าเลยเป็นยังไง
1: ตำนานนักเตะไอ้นักเตะที่เมสซี่เอาเป็นไอดอลนะฮะ
0: ไอมาน่าจะเข้าชัดได
1: ้เออ
0: แต่ผมยังไม่เห็นคนที่ถามว่าอายาล่าหรืออ
1: ายาล่าพี่
0: ใช่ใช่ไหมอ๋ออยู่ในทีมงาน
1: ทีมงานของเซกโรนี่จะมีปาบอยมาอายาล่าและวอเตอร์ซามูเอลครับ
0: อายาล่าก็บาเลนเซีย
1: โอ้โห
0: นะ
1: ครับอ่ะก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับผมดูทางบ้านฟ้าเหนือนกันนะครับมีภาพให้ดูไหมครับไม่มีนะจ๊ะโอ้โหดูฟังทางเสียงก่อนนะครับฟังทางแอปก่อนนะเออไม่ได้นะฮะเมสซี่ยิงลูกแรกครับผมโอ้โหส่งมาเยอะฟังจากบ้างพลาดนะครับทำงานไปลาตาโร่ทำไมไม่ได้ไม่โดนอะไรเลยนี่สองครั้งแล้วนะ
0: ไม่โดนไปเหลืองใช่ไหม
1: ลาตาโร่
0: ไม่โดนจดชื่อเนาะก็พูดถึงสินใจดี
1: ครับ
0: นะแต่เขาจำไว้แล้วแหละนะครับเขาก็เห็นอยู่แล้วนะ
1: รักพี่เจนะครับจากอเมริกาโหมาจากอเมริกาเลยเหรอฮะโอ้จริงๆนะพี่บางคนก็มาจากอเมริกานะ อเมริกาตอนนี้ก็เท่าไหร่ทึ่งเที่ยงบ่าย
0: เวลากำลังโอเค
1: กำลังดีเลยอ่ะกำลังเคลิ้มเลย ทำงานอยู่แล้วก็พักเที่ยงฮะกินอะไร
0: ที่อเมริกา
1: ง่วงง่วง
0: คึกคักอยู่นะ
1: บรรยากาศคึกคัก
0: เขาบอกเขานะ
1: เขาบอกฟีเวอร์มากเลยพี่คนในอเมริกาฟีเวอร์มากผมดูอะไรนะมอสซาร่าพี่คุณมอสผู้หญิงอ่ะที่เขาชอบไปถ่ายเป็นยูทูบเบอร์ไงก็ไปดูบรรยากาศฟุตบอลโลกที่ลอสแอนเจลิสบรรยากาศดี
0: ก็คือเมืองที่เป็นเจ้าภาพก็โอเคก็คึกคักนั่นแหละ
1: ก็นครลอสแอนเจลิสนะครับอิหร่านเนี่ยเขาเตะ2นัดที่ลอสแอนเจลิสเขาขอบคุณคน LA นะว่าดูแลเขาดีมากนั่นแต่อิหร่านเขาเขียนคำขอบคุณเลยบอกว่าขอบคุณที่ดูแลเขาดีมากเพราะนั้นสุดท้ายเหมือนจะไปเตะที่เซโตพี่ที่รัฐวอชิงตันไง
0: ที่เหลือก็เป็นเรื่องของทางการเขานะไม่เกี่ยวนะ
1: มัน
0: ไม่เกี่ยวกับคนเขานะ
1: แต่มีคำหนึ่งที่ผมแบบสะดุดนะก็คือซึ้งนะพี่เขาบอกว่าขอให้เสด็จภาพจงเกิดโอ้โห
0: ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดสถานการณ์อย่างที่เราทราบมาดีอยู่แล้วเนาะ
1: นะครับอยู่บนครับพี่โอ้ขอบคุณมากฟังอยู่นะครับอยู่ฟังอยู่บางพลัดพี
0: ่ครับ
1: นะครับเอ้าก็บอกว่ารับฟังจากอำเภออะไรพี่สุรินทร์นะพี่อีสานใต้ครับสีขอนสีขอนอะไรนะ
0: สีขอนภูม
1: ิเออเหรอ
0: ใช่ไหมอ่ะ
1: สีขอนภูมิ
0: ใช่ไหม
1: สุรินทร์นะพี
0: ่โอ้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: สีขอนภูมิใช่ไหม อีสานใต้เอ้าก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลย
0: เดือดเป็นเพื่อนกันเน
1: า
0: ะ
1: เออเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็เข้าใจคนโดยเฉพาะขอบชายแดนนะพี่น้องปนวงปัญหาก็มีอยู่นะครับก็ยังตึงเครียดกันอยู่ก็รับฟังพวกเราสบายๆนะครับอ่ะตอนนี้ตีหนึ่งพักกันสักครู่ไหม
0: ครับผม
1: ปรายขอพักกันแป๊บหนึ่งนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอยรา อาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา อาห้า

0: ชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: การได้มาโชว์ฝีเท้าในเวทีระดับโลกถือเป็นกำไรมหาศาลแล้ว
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
7: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
8: ่สนุกเกอร์99
7: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
9: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะ

0: เรดิโอคลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
0: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนิน

โดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกริตนภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา

0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: กลับเข้ามาครับในรายการไลฟ์บอลโลกครับที่ FM 99คลื่น Active Radio นะครับคลื่นบันไดแข็งแรงนะครับก็เราส่งสัญญาณจากกรุงเทพมหานครนะ
4: ครับผม
3: นะครับที่ห้วยขวางนะพี
4: ่ห้วยขวางนา
3: โอ้มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลีโอด้วยครับเพราะว่าวันเกิดของเมซี่ในวันที่24นะพี
4: ่วันพุธ
3: วันพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้แล้ว24นะครับวันพุธนี้ครับเมซี่จะอายุครบ39ปีผมดูทางออนไลน์นะครับทางตอนะพี่โอ้มีคนมาจากนครสวรรค์ฟังจากบุรีรัมย์ก็เยอะนะพี่นะ
4: ทั่วทุกที่
3: ฟังจากภูเก็ตก็มีพี่สุราษฎร์นี่พระโขนงนครปฐมโอ้ขอบคุณมาก
4: จดไว้นะเดี๋ยวจะครบ41สถานี
3: ทักทายกันเข้ามาหน่อยนะครับฟังจากที่ไหนเนาะทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับเดี๋ยวจะอ่านให้หมดแล้วก็ Express 689899แล้วก
4: ็
3: อย่าลืมฟังผ่านทาง Epcot Connect นะครับอ่ะเกมในครึ่งหลังครับที่ Dallas Stadium อาร์เจนตินากับออสเตรียมาแล้วครับพี่แป๊ก
4: ครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานขึ้นมาเนาะเรื่องของการเปลี่ยนตัวเนาะนะครับก็เป็นอาร์เจนตินานะครับที่นํา 1-0 นะครับประตูเดียวนะครับของเกมในวันนี้นะครับลีโอเนลเมสซี่นะครับประตูที่17นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับสูงสุดตลอดกาลไปแล้วนะครับแม้ว่าจะพลาดจุดโทษไปก่อนหน้านั้นก็ตามนะฮะเดี๋ยวมาดูครับอย่างที่เราคุยกันเนาะช่วงที่มันจบเกมไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูออสเตรียนะครับว่าจะปรับเกมยังไงบ้างสู้ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายไม่มีนะครับออสเตรีย
3: ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับทางสองทีมยังใช้ผู้เล่นเนี่ย11คนแรกนะครับที่ลงมาในช่วงครึ่งแรกดูจังหวะนี้ก่อนครับของชลาเกอร์แลนด์ได้มีข้ามหลอก
4: ไม่ยิง
3: ไม่ยิงจะข้ามหลอกเหมือนอาร์เจนตินาครับที่ข้ามหลอกให้เมซี่ยิงโอ้ไม่ยิงจังหวะแรกครับ
4: ไซวาลเนาะ
3: โอ้โหนิกลัสไซวาลครับไม่ยิงจะข้ามหลอกมาจะให้มันจะเป็นซาบิเซอร์ครับแต่ข้อ1 2มาสวยครับให้วานเนอร์วานเนอร์ตบได้เข้ามายังติดวานเนอร์ยังไปครับทางขวาย้อนหลังกลับมามีเพื่อนมาช่วยชมิดไหลเข้ามาตรงกลางแล้วจะเป็นซาบิเซอร์ยิงติดก็โหยิงไม่เต็มทานะครับโอ้โหออสเตรียเกือบตีเสมอได้ครับจะข้ามหลอกเหมือนกันครับ
4: ครับโอ้โหน่าเสียดายนะจริงๆถ้าไซวอลเลือกที่จะยิงเองไปเลยเนี่ยน่าจะมีลุ้นมากกว่านะครับเพราะว่าพอข้ามให้ซาบิเซอร์ได้ยิงก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้มันไปทำเลมันไม่ดีแล้วนะครับมันไปติดบล็อกของเกมรับเป็นจีน่าเรียบร้อยนะครับโอ้พลาดไปนะครับแต่ว่าบุกมานี่คือเร่งเร็วเลยนะจังหวะที่จีน่าไม่ทันตั้งตัวนะครับ
3: ฟังจากเยาวสุธรบ้านดาวภูเก็ตครับเอาสวัสดีทักทายกันเข้ามานะราชรีครับพี่
4: อ้าวราชรีได้
3: ราชรีก็ไม่ไกลราชรีก็คนงามบ้านราชรีแล้วพ
4: ี่คนงามบ้านโป่ง
3: คนงามบ้านโป่ง
4: นะครับเพิ่งไปราชบุรีมา
3: เป็นไงพี่เฮ้ยพี่ไปราชบุรีบ่อยเนี่ยไปเที่ยว
4: บ้านแฟน
3: บ้านแฟนอยู่นั่น
4: บ้านภรรยา
3: บ้านภรรยา
4: พ่อตาแม่ยายอยู่นั่น
3: อยู่นั่น
4: โพธาราม
3: โพธารามนะฟังจากทางด่วนครับฟังจากปทุมธานีบ้านแดงมาขอบคุณมากครับผม
4: ปทุมก็บ้านผมอีกผมคุณลำลูกกา
3: ก็จะสลับดูบรรยากาศฟุตบอลภาคไปด้วยแล้วก็
4: คุยกันด้วย
3: เนาะสบายๆแล้วกันนะฮะโอ้โห
4: ร่วมไป2คนครับผู้เล่นอาร์เจน
3: ซาเวอร์ชลาเกอร์ครับไปเตะใส่เมสซี่เมสซี่ต้องระวังโดนเตะ2ครั้งนะครับ
4: แต่คนสุดท้ายที่เป็นเมสซี่แฟนอาร์เจนอาจจะไม่ชอบใจเท่าไหร
3: ่เตะหนักนะครับทางซาเวอร์ชลาเกอร
4: ์มีคนที่เจ็บไปก่อนหน้านั้นคนหนึ่งนะที่กล้องไม่จับเลยไปจับเมสซี่หวดเข้าไปครับเข้าไปที่น่องซาบิเซอร์ครับนี่ครับเหยียบเท้าโรเบโร่ไปก่อนครับโรเบโร่นอนไปแล้วนะครับก่อนที่เมสซี่จะโดนเลาะน่องไปเอ้าแม่จับเหมือนตรงกล้ามเนื้อหลังเข่าเลยครับโรเบโร่เนี่ยไหวไหมครับคริสเตียนโรเบโร
3: ่ก็ไม่ฟิตอยู่แล้วครับท้ายฤดูกาลก็ไม่ได้ลงให้สเปอร์ไง
4: ใช่โอ้โหนี่มาให้ดูมุมยิงเหรอ
3: จากเรฟเฟอเรนซ์วิวฮะหรือว่าจากกล้องผู้ตัดสินครับต้องชมไออามาด้านะพี่เนาะ
4: ครับ
3: ฉลาดมาก
4: รู
3: ้แล้วออสเตรียจะข้ามหลอกเหมือนกันไม่ได้
4: ไม่ได้ถ้าเข้าเรียนแบบเลยดูต่อครับยังมีเวลาอีก

0: ือเฟือเลยครับ
1: ฟังจากสนามครับพี
0: ่โอ้โหสุดยอดจริงป่ะ
1: เขาบอกฟังจากแดนเอทที่ฟังได้เลยฮะผู้คุมเขาไม่ว่าเนาะ
0: แดนเอท
1: ฟังจากแดนเอท
0: แดนเอ
1: ทแดนเอทแดนเอท
0: แดนเอท
1: ฟังจากแอสตันครับแอสตันคืออะไรพี่ไม่แน่ใจนะ
0: ชื่อเมืองไหม
1: ชื่อเมืองหรอวิลล่ามันอยู่บอร์มิงแฮมไม่เหรอ
0: ผมเชื่อหมดเลยนะเนี่ยเวลาพูดมาเนี่ยฟังจากที่นั่นที่นี
1: ่ฟังจากที่ไหนผม
0: ผมเชื่อหมดเลยนะ
1: โพธาคนผมก็คนโพธารามพี่
0: คนงามบ้านโป่ง
1: คนงามบ้านโป่งนี่
0: หรือว่า
1: ปีแป๊กได้ภรรยาเป็นคนราดรีเด้อ
0: ราดรี
1: อ้าวดูเดปอยอดเข้ามาจากสุดสลางครับฝั่งขวาติดอาราบามองทิ้งออกไปอาร์เจนตินาอยากได้ครับขึ้นมากดของออสเตรเลียเมซี่เข้าช้าเลยครับเมซี่จะเข้าลูกนี้ใส่วาวเนี่ยถึงตัวเร็วเลยครับและจิ๊บเอาเมซี่ทำบอลออกข้างครับ
0: เป็นบอลทุ่มนะครับของออสเตรียขนาดจะบี้หนักขึ้นนะครับทีมของราฟลังนิก
1: คือตอนนี้มันดินไทเลอร์นะครับผู้บรรยายก็บอกว่าอันาโตวิชมีโอกาสที่จะได้ลงครับตอนนี
0: ้ก็อาจจำเป็นนะครับอันาโตวิชโอ้โหลูกนี้ดำหน้าแล้วแหละลูกนี
1: ้อ้าวไม่มีโทรขึ้นมาครับไม่มีดีเลฟด้วยแล้วเมซี่จะไปอ๋อดำหน้าอยู่แล้วครับ
0: ครับยกธงเรียบร้อยนะครับก็ชัดเจนเลยครับลูกนี้ครับไปโดนตัดบอลนะครับลาวตาโร่เป็นคนที่ไปเอาบอลมาจากเควินดาโซ่นะครับวิ่งจากข้างหลังแต่ว่าเมซี่อยู่ในตำแหน่งลำหน้านะครับคงไม่คิดเหมือนกันนะครับบอลเนี่ยจะกลับมาถึงตัวเองเร็วขนาดนี้ครับอันาโตวิชมีโอกาสนะครับกองหน้าเก่านะครับแล้วก็เป็นกองหน้าขนาดแท้นะครับลูกล่อลูกชนนะครับแพรวนะมีโอกาสลงสนามแน่นอน
1: ฟังจากกัทลักษ์กัทลักษ์ศรีเกตโอ้ยกัทลักษ์ก็เคยไปนะพี
0: ่ศรีสะเกต
1: ฟังจากเวกัสพี
0: ่ผมเชื่อนะ
1: ผมเชื่อนะลัสเวกัสใช่ไหม
0: อ
1: ้
0: าวนี่ชากิร่า
1: ชากิร่า
0: โอ้โหสวยนะ
1: สวยชากิร่าชากิร่า
0: โอ้โหชากิร่าชากิล่านี่โคลัมเบีย
1: ใช่โคลัมเบียก็มีอยู่อเมริกาเลยเมื่อตอนนี้มาอยู่กับลูกๆไงหลังจากที่แยกทางกับเคลาปิเก้สวัสดีจากตังนะครับวันนี้ไม่โมโนมีภาคหรือเปล่าครับมีอยู่แล้วเนาะเขาภาคครบ104แมตช์อยู่แล้วนะครับโมโน
0: ถ่ายทอดแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
1: แอปต้องถ้าแอปพลิเคชันต้องฟังผ่าน M-Cord Connect นะ
0: ชากิล่าชากิล่าปรากฏตัวในบอลโลกมากกว่าใครหลายๆคน4รอบแล้วใช่ไหม
1: 4รอบใช่
0: 4สมัยนะครับชากิล่าตั้งแต่บางคนเนี่ยแม่ได้สมัยบางทีไม่เคยเลยนะครับกลายเป็นมีมไป
1: อาร์เจนตินาก็บุกขึ้นมาครับแต่ไม่ได้เร่งเหมือนในช่วงต้นเหมือนต้นในครึ่งแรกนะครับเมซี่จะกระชากไปเมซี่จะไปโดนโชรั่วไปแล้วได้ฟาวครับได้ฟาวจากซาเวอร์ชลาเกอร์
0: เมซี่นี่สุดๆจริงๆ
1: เหมือนเป็นตัวฟรีครับเมซี่เวลาได้บอลเนี่ยลูกหาก็จะคอยแต่งให้แล้วให้เมซี่ได้ทะยานขึ้นไปข้างหน้าครับ
0: นี่ครับอามาด้านะครับเล่นกับเมซี่แล้วเนียนมากนะครับแต่นิดเดียวเองครับแล้วเมซี่ก็ใช้ความคล่องตัวครับเลี้ยงตะลุยเข้ามา
1: ฟังจากสิงห์บุรีค่ะเขาบอกมา
0: สิงห์บุรีก็บ้านมาราจัน
1: เออใช่บ้านหนองอีกึ่มมีวะพี่ผมเชื่อนะ
0: ผมเชื่อนะเพราะว่ามันจะมันมีอยู่แล้วอ่ะหมู่บ้าน
1: แปลกหมู่บ้านแปลกๆเนาะฟังจากสุราษฎร
0: ์ครับผม
1: อยู่ไหนอ่ะหนองอีกึ่มไหนเนี่ยฮะฟังจากนครปฐมนะอ้าว
0: หาเลยหนอง
1: หาดิซิพี่บอลไม่บอลไม่พลาดจะโดนด่าอยู่แล้วอ้าวเมสซี่ครับฟรีคิกระยะค่อนข้างไกลครับ40หลาอยู่ที่บอลนะครับเมสซี่เท้าซ้ายน่าจะหยอดเข้าไปครับเมซี่หยอดเข้ามาข้างในจากนี้ติดหัวของอาราบ้าแล้วปล่อยมาเอาบอลมาชิงจังหวะกันครับเซเลวานพอชเจอกับลาวตาโร่มาร์ติเนสพอชจิ๊บออกข้ามไปก่อนบอลทุบทางซ้ายครับของอาร์เจนตินาฟังจากแลนไฟพี่ข้างในเขาบอกชัดเจนมาก
0: โอ้โหโอเค
1: ครับ
0: แฮปปี้ปี้แหละ
1: แฮปปี้นะพี่นะ
0: โลกนะนี่มีจริงด้วยนะ
1: ออกมาก็เป็นคนดีของสังคมนะครับคนเราผิดพลาดกันได้
0: บ้านหนองอีกึ่ม
1: ที่ไหน
0: เป็นชื่อหมู่บ้านในทุ่งสว่างอำเภอประทายโคราชครับ
1: อ๋อโคราชเส้นประทายอำเภอประทายเวลาผมกลับบ้านก็จะมีกลับไปทางมหาสารคามกับประทายพี
0: ่
1: ก็ถนนดีขึ้นประทาย
0: ครับผม
1: แต่ว่าถ้าไปก็ต้องไปตอนบ่ายนะตอนกลางวันพี่ไม่กล้าไปตอนคืน
0: จะ

0: เปรียวไป
1: ต้องไปเส้นหลักฮะไปเส้นไอ้เส้นอีสานนี่พี่
0: คือถ้ากลางคืนเนี่ยต้องเส้นหลักอ่ะเนาะ
1: เ
0: ออต่อครับ
1: อ้าวต่อออสเตรียออสเตรียก็พยายามดึงขึ้นมาครับสายบิเซอร์ทางซ้ายครับลุยขึ้นมาข้างในมีเพียบเลยครับเสื้อแดงเล่นกับชมิดจ่ายมาตัวโอ้ยพลิกมาแล้วนี่โรเมโรเข้าพวกพลาดนะครับฟรีคิกครับของออสเตรีย
0: ไลเมอร์นะครับปล่อยบอลไหลนะครับแล้วก็พลิกไปเล่นแต่ว่าโดนคริสเตียนโรเมโรดักเอาไว้เรียบร้อยครับแม่เกือบเข้ากรอบเขตโทษแล้วครับลูกนี้ครับนี่ครับปล่อยบอลไหลไปครับแล้วก็จะพลิกตามไปเล่นครับไลเมอร์โรเมโรนี่มันเลาะข้อเท้าไปครับโอ้โหนี่ฟรีคิกระยะอันตรายนะ
1: ฟังจากบนที่นอนครับ
0: แต่ว่าเราระบุโลเคชั่นไม่ได
1: ้ก่อนนอนคุณทำอะไรครับเอ้ยเดี๋ยวนะก็ไอ้ตื่นขึ้นมาคุณทำอะไรครับลุกก่อนเนาะก็บอก
0: ลุกก่อน
1: ไม่ใช่ยืนขึ้นเลยนะฮะมุกคลาสสิกฟังจากแลนบริดจ์ครับพี่อ้าวเอ๊อันนี้โครงการของรัฐบาลหรือฮะ
0: ประจวบใช่ไหม
1: แหมวแซ่
0: ใช่ป่ะไม่แน่ใจนะ
1: เอ๊รัฐบาลยิ่งโดนวิจารณ์อยู่ตอนนี้ฮะฟรีคิกครับของออสเตรียเกมผ่านมาครึ่งหลัง10นาที
0: ตรงแถวมุมกรอบเขตโทษนะครับระยะนี่ได้ลุ้นเลยนะครับจังหวะเดียวครับของมาเซลสปิเซอร
1: ์สปิเซอร์ขอปัดเอลูกนี้นะครับโอ้โหเอมี่มาร์ตินเนสครับพุ่งปัดออกไปบอลตรงตัวครับมาร์ตินเนสพุ่งปัดทิ้งออกหลังพุ่งปัดทิ้งออกข้างไปครับ
0: ครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับมาร์ตินเนสได้ยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วนะครับก็พุ่งสวยนะครับแล้วก็ปัดออกไปได้สบายๆนะครับลูกนี้แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันนะครับ
1: พอชทุ่มไกลเข้าไปข้างในเลยครับเอาบอลคลุกคลิกลีซาโดมาร์ติเนสต้องหัวด้วยซ้ายออกข้ามไปก่อนใช้บอลหนักบอลยาครับบอลจะเล็กไปตรงๆครับของออสเตรียไม่แน่อันดาโตวิชอาจจะลงมาเลยครับตัวนี้ฮะ
0: นี่
1: เป็นภาพเลยครับเป็นไงผลถูกไหม
0: ยืนวอร์มอยู่เลยครับอันดาโตวิชครับได้ลงแน่ๆครับสถานการณ์อย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: อยู่ที่นาทีเท่าไหร
0: ่ถูกต้องครับเพราะเกมกับจอแดงก็ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเหมือนกัน
1: ถูก
0: นะ
1: ยิงที่ยิงน่าจะยิง2ด้วย
0: จุดโทษพลาดใช่ไหมครับถือว่าเริ่มต้นมาดีนะครับ10นาทีแรกในครึ่งหลังนะครับของออสเตรีย
1: ฝากจากสุรินทร์ครับขอบคุณมากแต่ไปสุรินทร์ก็ต้องดื่มเครื่องดื่มเนาะไม่งั้นแสดงว่าไม่ถึงสุรินทร์นะครับ
0: เคยแล้วใช่ไหมไม่พลาด
1: ถ้าสมัยเป็นรุ่นนะเคยรุ่นหลังอายุเยอะแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้เดือดน้ำเปล่าแล้วอาร์เจนติน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะพี่ชมิดครับโอ้ยทีมออกซ้ายไปก่อนสายบิเซอร์ได้บอลทางซ้ายไหลมาใกล้ๆใช่เปล่าขอมาจะเล่นกันใกล้ๆครับและชิงมาจังหวะนี้จะทำเร็วครับทางออสเตรียวาร์เนอร์ล้มไปแล้วครับอาร์เจนติน่าจะชิงกันมาคือแล้วกันมาโอ้โหเมดีน่าที่มาข้างในครับให้ลาตาโรมาร์ติเนสครับโดนเสียบคว่ำบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เจนตินาวันนี้ลิซาโดมาร์ติเนสขยันเนา
0: ะ
1: เรามาเล่นเกมรับบ่อยมากอาร์เจนตินาจะมีการเปลี่ยนตัวครับโอ้เสียงเฮในสนาม
0: โอตาเมนดี้ครับโรเมโร
1: โรเมโร
0: นิโคลัสโอตาเมนดี้ครับจะลงมาโอ้ชาคิล่าสูง
1: อ๋อภาพน่าจะไปตัดที่ภาพออกจอออกจอยักษ์ในสนามแฟนๆก็เลย
0: เ
1: ฮกันลั่นเลยโอ้หน้าตาลูกชายของชากิล่าเหมือนปีเก้ม
0: ากครับอาร์เจนตินาเปลี่ยนตัวนะครับนาที57นะครับส่งนิโคลัสโอตาเมนดี้ลงมาแทนคริสเตียนโรเบโร่นะครับโอตาเมนดี้ก็สมัยที่แล้วก็เป็นตัวจริงคู่โรเบโร
1: ่
0: นะครับได้แชมป์โลกกันไปนะครับเกมนัดแรกนะครับกับแอลจีเรียก็ลงมาสำรองนะทางโอตาเมนดี้นะครับวันนี้ก็ลงมาเร็วหน่อยนะครับ
1: เขาบอกเล่าจุดโทษหน่อยครับได้จุดโทษยังไงพี่อ่ะจุดโทษลาตาโร่จะหลุดเดี่ยวไปแล้วโดนแซนด์วิชโดนอัด2
0: โดนแซนด์วิช
1: เมสซี่ยิงไม่เข้าฮะเมสซี่สืบท้ามาถอยไม่ถึง29ครับวิ่งเข้ามาไม่วิ่งเดินดีกว่าเดินไปยิงแล้วหลุดออกขวาครับ
0: ผู้สัมประตูชูลาเกอร์ก็พุ่งถูกทางนะนะครับคือถ้ายิงตรงกรอบเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันจะโดนปัดได้ก็ได้นะครับแต่ว่าเมสซี่ก็อาจจะหักมากไปนะครับก็หลุดเสาไป
1: ฝั่งจากชิโก้ครับก่อนนอนก็นั่งครับเขาบอกมาเขาบอกเขาจ้างให้มาพากบอล นะไม่ใช่ไปพูดเอาบางคนบอกว่าพากบอลตลอดได้ไหมครับผมไม่สามารถทำได้ครับเอาแรกก็พากอยู่แล้วก็ทักทายคุยกันก่อนเซ่อาเจนตินาดำอยู่หนึ่งศูนย์

0: บอลนะตบในเข้ามาครับโอ้โหเดี๋ยวออสเตรียจิ้มบอลได้ออสเตรียเนี่ยเร่งเข้าหาบอลมากขึ้นครับ
1: บีบขึ้นชัดเจน
0: บีบบอลขึ้นสูงพอชทีมใดมาตอนนี้จ่ายบอลแนวลึกมากขึ้นนะครับฝั่งของออสเตรียลูกอ้าวล้มไปผู้ชมิดโดนเสียบตัวนี้ไม่ว่าอะไรครับผู้สินวันนี้ผู้สินอามินโอมาในปล่อยเกมบ่อยนะครับโดยชอบปล่อยเกมให้กับอาร์เจนตินาพอชต้องระวังนะพอชได้เหลือไปแล้วนะจะไปเล่นหนักไปนี้ไม่ได้นะไปเข้าช้าใส่เขานะครับ
1: ครับผม
0: คิงคัพที่ไหนครับพี่ไอ้คิงคัพจะเข้าประกาศยัง
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่น่าจะยังนะน่าจะยังนะ
0: ฟังจากสุราษฎร์ครับพี่เมืองหอใหญ่ไข่แดงแหละธรรมะใช่ไหม
1: พวกสุราษฎร์นี่มาเยอะนะ
0: เออคนใต้มาเยอะนะวันนี้เนาะฟังอยู่เนินสามารถส่วนครับโอ้ยให้กำลังใจพี่ๆฐานด้วยนะอากาศก็หนาวนะครับเจอกดดันด้วยเอ้าดูจังหวะนี้ของออสเตรียครับชมิดได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษโอ้หาเพื่อนไม่เจอครับต้องดึงรอช้าก่อนครับซาเวอร์ชลาเกอร์กลับมาที่ไลเมอร์ดานโซ่ตัวนี้กับอลาบาดันขึ้นมาสูงนะครับข้ามาในแดนของอาร์เจนตินาฟาร์มาส8ปีขอบคุณมากนะครับเอ้าดานโซ่ออกขวามาพอชแบ็คขวาของออสเตรียจะตับในเข้ามาเสียบอลกลางต้องจังหวะสวนกลับของอาร์เจนตินาด้วยครับแต่ดูจังหวะนี้ก่อนพอชโอ้โหไม่ได้บอลนะครับจิ้มยาเกินไปลิซาโดมาร์ติเนสก็หัวยาเข้าหน้ามาตอนนี้อาร์เจนตินาปล่อยให้ออสเตรียบุกเข้าใส่ครับ
1: ครับก็ขึ้นอยู่ว่าออสเตรียจะหาช่องเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีโอกาสในการที่จะยิงประตูเหน่งๆเหมือนกันนะครับก่อนอันนี้ก็เป็นฟรีคิกนะครับของสวิตเซอร์นะครับ
0: เขาบอกว่าเอาก็หน้าตาเหมือนปีเก้ก็ใช่ก็ปีเก้ก็เป็นพ่อเขาเหมือนเนาะก็ผมว่าเหมือนปีเก้ไง
1: พูดถูกแล้ว
0: ก็ใช่เนาะ
1: ครับผมถูกต้องแล้ว
0: ฟังจากเปิร์พลขอนแก่นโอ้ยพลเนี่ยผมไปบ่อยนะ
1: ผ่าน
0: เปิร์พลต้องมีอะไรที่มัม
1: มันก็มีเยอะนะอีสาน
0: ผมชอบกินนะเวลาแวะข้างทางพี่ขับรถมาแล้วโอ้โหกินกับข้าวเหนียวเนาะร้อนๆกับ
1: มัมกับไส้กรอกต่างกันยังไง
0: คือมันต่างกัน
1: เยอะเลยผมก็ไม่แน่ใจจริงๆแต่เห็นเวลาไปอีสานจะเห็นว่าหม่ำนะ
0: แต่หม่ำเนี่ยเขาจะแบบโอ้เนื้อมันแน่นกว่าพี
1: ่
0: เนื้อมันแน่นแล้วก็จะมีกินกับพริกกับกระเทียมอร่อยกินข้าวเหนียว
1: อาเจนอ่า
0: แต่เจนข้อหนึ่งสองมาสวยไหลมาครับตรงกลางหาเลียวเนียวเมสซี่นะครับจังหวะนี้จิ้มมาแล้วมีโอกาสได้ปั่นตรงนี้โอ้ติดบล็อกครับเอโซฟอนเดสปั่นตรงนี้มีกองไปแล้วครับเป็นดานโซ่ครับที่มาขวางไว้ติดน่าจะติดบริเวณหน้าอกนะครับเจ็บเลยครับดานโซ่
1: จุกจุกผู้ตัดสินมองนะครับแต่ก็ไม่เป่านะครับก็ขึ้นอยู่กับเจนตินาเนี่ยครับว่าจะแตะออกหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวดูว่าลุกขึ้นมายังลุกมาได้ครับเควินดานโซ่นะครับไม่ไหวครับจุกครับ
0: ใช่ฮะ
1: ลูกยิงของเอโซ่
0: โดนเล่นปี
1: ตัดบอลได้ตรงกลางสนามนะครับแล้วก็ทำเร็วเนี่ยอามาด้าเลยครับเป็นตัวทำเร็วนะครับของเจนตินานะครับเลี้ยงจี้เข้าไปนะครับแล้วก็ส่งให้เอโซ
0: ่ไม่ได้โดนเล่นปีพี่โดน
1: หัวไหล
0: ่หัวไหล่ฮะ
1: โดนท่อนแขนนะครับท่อนแขนด้านบนนะครับของเควินดานโซ่ก็สมมติว่ามันโดนท่อนแขนจริงๆก็เข้าใจได
0: ้
1: ว่าทำไมถึงเจ็บคือเขาเป็นคือมันกำลังโดนบุกอยู่แล้วก็เข้าใจอ่ะนะโอ้โหจัดของหนักมาครับนิโก้กอนซาเลสกับชูฮูเลียนอัลวาเรสครับ
0: โอ้โหจัดตัวรุกมา2คนครับเลโอเนลสคาโลนีโค้ชของอาร์เจนตินาโอ้โหเอาตัวรุกมา2คนเลยครับ
1: ก็เป็น2ตัวจากแอตเลติโกมาดริดนะครับรอลงสนามนะครับนิโก้กอนซาเลสกับฮูเลียนอัลวาเรสครับก่อนหน้านี้เปลี่ยนนิโคลัสโอตาเมนดี้มาแทนคริสเตียนโรเมโรที่เจ็บไปแล้วนะครับอาเจนนาที62นะครับ 1-0 นะครับ
0: เขาว่าทำไมพูดมากจังไม่พูดก็ว่าพูดน้อยก็เดดแอร์อุ้ยเอาใจยากเหลือเกินแฟนรายการเรา
1: จะได้ไม่ง่วง
0: จะได้ไม่ง่วงไงเอ๊ะแล้วเนี่ย
1: เราน่ะจะได้ไม่ง่วง
0: ผมจะได้ไม่ง่วงด้วยฮะเมสซี่ได้บอล
1: เอ้ากรรมการ
0: ไปเลี้ยงเข้าหากรรมการครับต้องปล่อยบอลออกกลางมานี่ฮะโดยปอโดยพิทักษ์เมสซี่ต้องให้เมสซี่นะจ่ายมาเอาเจนน่าบุกขึ้นมาบ้างครับแมคคาลิสเตอร์ไหลมาเลี้ยงเมสซี่ข้อ1 2เมสซี่จะไปเลี้ยงเลาะหน้ากรอบเขตโทษมาครับไหลออกขวาให้โบลิน่าโอ้โหเหลือนิโกเดปอนะครับเปิดไปติดเอทพี่ติดเอทของเกโกริชครับ
1: ใช่ครับเรียบร้อยครับ
0: ติด AGG ครับติดเอทครับของเกโกริชก็เกโกริชบอก

0: จุกดวงใจครับกล่องดวงใจนะครับของเกกอริชแล้วมองไปตรงข้างสนามออสเตรียยังไม่เปลี่ยนตัวเลยครับจุกไปครับ
1: มีหม่ำก็ต้องมีเท่งพี
0: ่โอ้โหเอาอามาด้าออก
1: เอามาด้าเล่นดีนะ
0: เล่นดีแต่ว่าตัวที่ลงมาก็โหเรียกอวาเรสนะครับก็ไม่ได้ยิงจอดไปกว่ากันนะครับอีกคนนึงเป็นลาวตาโร่ครับออกมาแล้วครับลาวตาโร่ก็ถือว่าเป็นตัวแบบตัวปั่นป่วนนะนะครับตัวขยันนะครับก็ออกมาละนะครับลาวตาโร่มาร์ติเนสนะครับเป็นนิโก้กอนซาเลสครับลงมาเล่นแทนเปลี่ยน3คนแล้วครับอาร์เจนตินา
1: ไม่ได้ไปบอลโลกปี2022นะนิโก้กอนซาเลสเจ็บ
0: เขาเจ็บตอนนั้นน่าจะอยู่ฟีออร
1: ์
0: ถ้าจำไม่ผิดนะครับดิโก้กอนซาเลส
1: แล้วได้บอลครับเอโซเฟเดสไหลมาเมสซี่แต่งเข้าซ้ายจะไปขอยิงบอลตรงนี้แล้วก็โอ้โหปัดปลายมือครับชลาเกอร์แม่เกือบลูกสองของอาร์เจนตินาครับและลูกสองของเลโอเนลเมสซี
0: ่รู้สึกว่าจะไม่ได้ด้วยหรือเปล่าเอามาดูครับเลี้ยงจี้เข้ามานะครับออกมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ตวัดยิงนะครับจะส่งไปเสาสองปัดนะครับเนี่ยดูครับโดนมือนะครับของอเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์นะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ย
1: ล้ำหน้
0: าด้วยนะครับ
1: น่าจะล้ำหน้าไหม
0: ล้ำไหมอ๋อ
1: ไม่ได้
0: ไม่นะเพราะว่าเมสซี่เลี้ยงมายิงเองนะครับ
1: เลี้ยงออกเองพี่ยิงออกเองครับ
0: ภาพช้านี่เหมือนจะโดนชลาเกอร์นะครับปลายนิ้วแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับอ่ะก็เป็นบอลตั้งเตะขึ้นมานะครับของออสเตรียครับยังตั้งเกมอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่นะครับไม่ผีผามเปิดยาวนะก็สั่งให้เพื่อนนี่ค่อยๆดันขึ้นไปครับชราเกอร์ส่งมาที่เควินดานโซ่ครับไม่บุ่มบ่าบุกนะครับอาลาบาครับพาบอลขึ้นมาครับเลยกลางสนามสปิเซอร์นะครับจะตอกส้นเล่นกับไลเมอร์นะครับแต่ไปติดทางโมลีน่าในทุ่มนะครับออสเตรีย
1: ฟังจาก300ยอดคลิกประจบคลิกการโอ้ย300ยอดเนี่ยผมเคยไปนะไปเที่ยวสมัยวัยรุ่นไปกับเพื่อน
0: ๆสวย
1: ชอบมีความรัก
0: มันแน่เพื่อนๆนี่คือแฟน
1: เอาต้องไปที่เขามีภูเขาที่มันมีอะไรอย่างเงี้ย
0: มีทุกอย่าง
1: เออไปกับเพื่อนๆสมัยก่อนสนุกนะ
0: สวยสวยสวยประจบก็เป็นจังหวัดที่สวยนะครับ
1: ใช่
0: ลุยมาครับซาบิเซอร์
1: เวลายังมีกับออสเตรียครับคือด้วยความที่ออสเตรียบุกเข้าใส่เยอะสกอร์นี่โค้ชของเจตนาก็เลยต้องส่งตัวลูกลงไปเพื่อจะไปขู่ด้วยฮะ
0: ก็เป็นไปได้ด้วย
1: ไปขู่แบบอย่างนี้นะ
0: ขู่ดูเลยนะครับ
1: เอาเซเบเซอร์หนีกันตัวมาสวยจะเทินไหมเอาเซเบเซอร์ยังได้ทางซ้ายยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้แล้วก็ได้มองโฮเกกูริชแม่จังหวะจะขึ้นเนี่ยมีเมดิน่าครับที่เหมือนโอบไหลไว้นะครับก็เลยทำให้ขึ้นไม่ถนัดครับเกโกริชกองหน้าร่างโยนะครับของออสเตรีย
0: ครับดูครับซาบิสเตอร์ทำดีมากนะครับเลี้ยงไถไปทางซ้ายนะครับตรงกรอบเขตโทษแล้วก็ตวัดเข้ามานะครับเกโกริชรูปร่างสูงใหญ่อยู่แล้วได้โบแต่ว่ามันไม่ถนัดเพราะว่ามีฟากุโดเมดินานะครับยืนอัดหลังอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัว3คนเลยโอ้โหอาลาบาออกครับแล้วก็เป็น
1: มาโครฟีโดน่าจะมาแทนอันนั้นตัวเป็นลงแล้วพี
0: ่พอสนะออกมาแล้วครับเมื่อสักครู่หมายเลข22ลงไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นทางอเล็กซานเดอร์ปราสลงไปนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นวานเนอร์ออกนะครับส่งอนาโตวิชลงมานะครับอนาโตวิชปราสนะครับแล้วก็ฟีโดครับลงมา
1: ฟีโดเป็นเซนเตอร์แบ็คครับพี่น่าจะแทนอลาบา
0: อเล็กซานเดอร์ปราสก็กองหลังเหมือนกันนะครับก็ตามตำแหน่งเลยครับแทนสเตฟานพอชส่วนอันโตวิดมาแทนพรวานเนอร์นะครับก็เดี๋ยวมาเล่นหน้านะครับคู่กันกับทางเกโกริช
1: แต่ป้าเนี่ยเล่นฝั่งซ้ายในพี่น่าจะไลเมอร์น่าจะโยกไปขวา
0: ก็จะเป็นตำแหน่งถนัดของเขาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะโยกไปไหมนะครับไลเมอร์
1: จะโยกไปขวาพี่เพราะว่าป้าเนี่ยเล่นแบ็คซ้ายไงเล่นฝั่งซ้าย
0: ถูกต้องครับนะครับป้าหมายเลข22เนี่ยครับไปยืนทางซ้ายแล้วนะครับไลเมอร์ก็โยกมาเล่นแบ็คขวาครับนี่เปลี่ยนทีเดียว3คนเลยครับก็เปลี่ยนเท่ากันแล้วครับทั้ง2ทีมครับ
1: ส่งนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะครับของออสเตรียลงมาครับมาโกอนาโตวิช
0: บวกกันครับลูกนี้

0: พักดื่มน้ำก่อนพี
1: ่ครับผมมา
0: อันดับตัวตอนนี้ก็37แล้วนะ
1: ฮะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับในช่วงพักเบรกดื่มน้ำนะครับต่อทางอสมทนะครับรวมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับโปรดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ตัวเองชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็สามารถร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับ cheer.mcot.net ขั้นตอนนะครับก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นซื้อบัตร Mcot Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับก็จะมี Mcot Super Fan Starter นะครับราคา20บาทอันนี้จะมีสิทธิ์ได้รับ10ใบนะครับในการร่วมโหวตแล้วก็สุดคุ้มเนี่ยจริงๆต้องเป็นบัตร Mcot Super Fan Diamond นะครับนี่ราคา500บาทได้รับ300ใบนะครับในการที่จะร่วมโหวตของรางวัลนี้ถือว่าโอ้โหคุ้มค่ามากนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับจากฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทนะครับ1รางวัลก็ 1.59 ล้านบาทนะครับรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับ5รางวัลนะครับแล้วก็รางวัลที่3นะครับเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศ24รางวัล นะครับแล้วก็รางวัลที่4นะครับโกลด์กิฟต์วอลเชอร์นะครับ5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ก็จะได้รับรางวัลของพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับมีเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
0: ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็กิจกรรมนะครับจะไปเรื่อยๆนะจนก่อนจนถึงก่อนนัดชิงในวันที่20กรกฎาคมนะครับนัดชิงคือคืน19กรกฎาคมเข้าสู่เช้าของวันที่20กรกฎาคม
1: ครับ
0: ก็ประมาณ15นาที
1: ครับผม
0: ครับผม
1: นะครับเอาคำถามด้วยไหมร่วมสนุกกันไหม
0: ได้เลยได้เลย
1: นะครับฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีโอ้ดูชาชากิราก่อนฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพนะครับประเทศนี้เนี่ยนะครับชนะโหวตชาติไหนเพื่อเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะอิตาลีได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี90ชนะโหวตประเทศไหนในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกใช่ไหมอาจจะมีแฟนๆที่รู้ก็ได้นะนะครับนะก็ถือว่าเป็นคำถามแบบร่วมสรุปกันนะเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: นะ
0: ฟังจากเชียงใหม่ครับผมไปโทษเบ่งครับโทษเขาส่งไม่เป็นไรเขาส่งมาก็อยากจะคุยกันเนาะเป็นเพื่อนกันฟังอยู่มนุษย์กบ2หมู่ปืนเล็กครับ
1: ฮะ
0: อลิสโกมาร์ติเนสเป็นกองหลังครับใช่ฮะกองหลังหรือพูดผิดหรือเปล่าหรือว่าไง
1: ลิซันโดมาร์ติเนส
0: เออใช่พูดผิดหรือไม่แน
1: ่แต่ลอตาโร่เราเปลี่ยนออกไปแล้ว
0: ฟังจากกาทลักชายแดนเพื่อนบ้านตีนผาหมอยแดงโหผมเคยไปนะผาหมอยแดงนะฮะ
1: อยากไปเหมือนกันนะสังเกตใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่อยากได้ฟุตบอลเดินสายให้เก่งเหมือนเมสซี่โหก็ต้องฝึกนะเนาะพอสวรรค์เมสซี่พอสแสวงนะขอบคุณนะครับฟังจาก Mcot Connect ครับโอ้ซานเนโกโซลารี
1: โซลารี
0: แม็กซี่โรดิเกสแม็กซิโรที่แกเคยยิงใส่เม็กซิโกนะฟุตบอลโลกนะครับปี2006อดีตนักเตะลิเวอร์พูลด้วยของแอนมาดริดด้วยโซลารีก็อดีตโค้ชมาดริดอดีตปีกของเรอัลมาดริด
1: ซานติเอโกโซลารี
0: ซานติเอโกโซลารีฟังจากเพื่อนบ้านที่3นาฬิกาครับชัดเจนมากฟังจากกัมพูชาเขาบอกนาทีที่72ครับเมสซี่จะได้เตะมุมเข้าไปทางซ้าย
1: ครับ
0: เมสซี่หยอดโค้งเข้ามาได้โมเลยโอ้โหโชว์มาที่เสาแรกครับเป็นนะ
1: นิ
0: โก้กอซาเลสครับมงลูกนี้วิ่งโถมาบริเวณเสาแรกครับแล้วมงสะบัดไปที่เสา2ลูกนี้หลุดเสาไปนิดเดียว
1: โอ้โห
0: โอ้ยเกือบ 2-0 ครับอาร์เจนติน่า
1: พุ่งโฉบเข้ามาถือว่าหาตำแหน่งแล้วก็กะจังหวะได้ดีนะครับนิโก้กอนซาเลสนะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับเข้ามาโบกแบบเต็มๆเลยนะครับแต่ว่ามันบิดเยอะไปหน่อยนะครับบอลก็ผ่านหน้าประตูออกไปครับ
0: ใครยิงครับเขาถามมาฮะเมสซี่จ้า
1: ครับเทพเจ้านะ

0: ก็อาร์เจนตินาได้ยิง6ครั้งนะครับส่วนฝั่งของออสเตรเลียยิงไป5ครั้งนะครับในเกมนี
1: ้ขอให้เราสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณคุณแขนแมนเชสเตอร์อยู่นะฮะขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพทุกคนนะดูบอลดึกด้วยช่วงนี้ก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะพี
0: ่
1: ทั้งเราทั้งแฟนรายการทุกท่านครับ10 8นาทีครับจะหมดเวลาออสเตรียโหมในช่วงต้นเนาะต้นครึ่งหลัง
0: ตอนนี้เกมกลับมาทรงเหมือนกับครึ่งแรกอีกแล้ว
1: ใช
0: ่ต้องมากกว่านี้นะครับคือออสเตรียเนี่ยโชคดีที่ชนะจอร์แดนมานะครับในนัดแรกนะครับเดี๋ยวนัดสุดท้ายเนี่ยจะเจอกับแอลจีเรียนะครับด้วยการที่ชนะนัดแรกไปแล้วเนี่ยโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์ก็สูงเนาะเพราะว่า32ทีม
1: ครับ
0: นะครับถ้าเป็นอันดับ3ก็ยังเอาเข้าตั้ง8จากกลุ่ม8ทีมจาก12กลุ่
1: ม
0: นะครับลูนี้โตขึ้นมาครับไบรเมอร์ตรงกรอบแกโทษด้านขวา
1: ไบรเมอร์จะไปครับมีนิโก้กอนซาเลสที่ลงมา
0: อ้าวแหมตอบส้น
1: โอ้กอนซาเลสนิโคลัสกอนซาเลสหรือว่านิโก้กอนซาเลสนะครับเจ็บกล้ามเนื้อในถูกเรียกติดทีมชาติไปแล้วนะบอลโลกครั้งที่แล้วแต่ว่าเจ้าตัวเจ็บกล้ามเนื้อครับ
0: ลูกนี้ไปเข้าข้างหลังนะครับแหมลูกนี้เซเวอร์ชูลาเกอร์นะครับรวดไปหน่อยเดโก้กับซาเลสครับกองจับมาได้โมงเมื่อสักครู่นะครับลูกแตะมุมนะครับของเดลเนียเมสซี่นะครับเนี่ยพุ่งเข้ามาโฉบเลยครับ
1: เกือบได้
0: จะสะบัดไปเสาสองแต่ว่ามันบิดมากไปหน่อย
1: ฟังจากลำโพงครับฟังจากพระดำสอง
0: ถูกต้อง
1: ก็ฟังจากลำโพงก็ใช่ฮะฟังจากป่าช้าครับขอให้เหงาฮะอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะ
0: โอ้โหโดนข้างหลังครับแหม
1: โอ้ยไหลมาอ้าวไหลมาตลอดโอ้ยไหลมาไปเข้าช้าใส่นิโก้กอนซาเลสครับโอ้ย
0: โดนใบเหลือง
1: ไปนะครับฟาโดเมดินาไม่พอใจครับ
0: อ้าวไหลมาจะโดนด้วยดูภาพช้าครับ
1: แต่ไหลมาก็เข้าหนักจริงฮะต้องยอมรับว่าเข้าหนักใส่นิโก้กอนซาเลส
0: ครับไปล้วงบอลจากข้างหลังนะครับจากนิโก้กอนซาเลสนะครับ
1: แล้วเมดินาก็เอาเจ้าคืนไงแต่ก็ไม่มีอะไรแค่ผลักกันผลักโอ้โหเฉย
0: สีหน้าไม่อยากจะเชื่อเมดินา
1: เหลืองทั้งคู่ครับ
0: ครับเตือนไปครับสงบสติอารมณ์
1: ทั้งไลเมอร์ทางฮะแบ็คขวานะของออสเตรียกับแบ็คซ้ายของอาร์เจนตินาครับ
0: ครับผม
1: โดนไป
0: ก็เข้าช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายนะครับ 1-0 นะครับอาร์เจนตินานำจากเมสซี่นาที38
1: ฟังจากซาบัวครับพี่ออสเตรียเลยเหรอ
0: ออสเตรียเลย
1: ออสเตรียครับขอประตูเดียวก็ยังมีหวังครับออสเตรียไลเมอร์ได้บอลทางขวา
0: บางทีมันโปเช่มาก็เข้าเลยนะ
1: เอา
0: ทำไปเล่นไปนะลูก
1: ตัวนี้เราขอมีสมาธิอยู่ที่การพากย์ก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่าเราเล่าเรื่องราวเดี๋ยวโดนด่าพี่
0: อ่ะคลายแม็กแล้วนะช่วงท้ายเกม
1: ชิมิดครับไหลให้ไลเมอร์ทางขวาย้อนแล้วกระดับมาดาโซยืนขึ้นสูงนะครับคู่เซ็นเตอร์ของออสเตรียทางฟีดอลและเควินดาโซดาโซครับวงกลมกลางสนามอยู่ตรงกลางไหลใกล้ๆให้ไซวาลออกซ้ายไปครับมาที่อันสเตอร์พลัสเนี่ยก็หุบในเข้ามานะแบ็กซ้ายกุญแจแต่ว่าอินเวิร์ดหรือว่าเข้ามาข้างในเล่นมาข้างในครับดานโซขอให้เพื่อนจ่ายยัดตัวนี้ติดครับอาร์เจนตินารอโซอยู่แล้วแต่ว่ายังได้ครับที่มาอับสวยชมิดจะไปผิวไม่ได้แล้วอาร์เจนตินาจะสวนมาครับไล่มาใกล้ๆเมซี่ดึงจังหวะก่อนโดนรุม3ไม่ไหวครับต้องคืนกลับมาที่แมคคาลิสเตอร์เมดินาได้บอลดึงช้าๆกอนซาเลสไม่เร่งก็อาร์เจนตินาเป็นคนใจเย็นชาวเจนตายเล่นช้าๆโอตาเมดี้ให้ขวามาโอ้ยเดียปอไปเสียบอลแล้วทำลัดออกข้างไปนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวก่อนครับจะขึ้นเรือไม่ได้
0: ไปดูว่าฝั่งไหนนะครับอาร์เจนหรือออสเตรียครับเป็นออสเตรียนะครับจะเปลี่ยนตัวนะครับแพทริกวิมเมอร์นะครับมิดฟิลด์จากโบฟบวกนะครับลงมาเล่นแทนทางโรมาโนชมิดครับ
1: ตำแหน่งปีกนะพี่ปีกขวานะแพทริกวิมเมอร
0: ์ผลที่4แล้วนะครับออสเตรียครับแพทริกวิมเมอร์ครับลงมาครับมีเวลาประมาณ10นาทีนิดๆครับ
1: ก็วันนี้ชมิดก็เงียบเนาะ
0: เงียบนะ ยัง

0: ไม่มีบทบาทเท่าไหร่นะครับนะของบอลได้ดูดีกว่านะครับเอาลูกนี้จ่ายมาทันนะครับไลเมอร์ตวัดเข้ามาแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเล่นได้ครับอันนั้นตวิดมาช้าไม่หน่อยนะครับแม่อัดเข้าไปใส่ทางศีรษะของเอมี่มาร์ติเนสลงมาบอลยังไม่ค่อยถึงตัวเท่าไหร่นะครับปากอนาโตวิชเปลี่ยนมาแต่ว่าเกมบุกเนี่ยมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงเดียวมันไม่เซอร์วิสให ้อานาโตวิชก็ต้องเล่นนะครับลูกนี้เนี่ยลูกตวัดเข้ามานะครับของคอนราดไลเมอร์นะครับบอลนี่เขาเรียกว่าตีขนานเส้นหลังมาเลยนะครับแล้วก็เอมี่มาร์ติเนสนี่มารับได้แล้วก็อานาโตวิชเข้าช้าไปนิดนึงครับจังหวะล้มก็มีไปโดนศีรษะของเอมี่นิดนึงลุกขึ้นมาเล่นได้ครับ
1: ฝรั่งเศสพลาดหรือเปล่าพลาดครับพลาดตอนตีสี่นะเป็นคุณโอและคุณโอ๊ตนะครับจะเข้ามาบรรยายนะครับให้เสียงภาษาไทย
0: โอ๊ตเรียนอวาเรสครับไปที่โอตาเมนดี้เสียบอลง่ายครับอาร์เจนติน่าตอนนี้อยู่กับเมสซี่โดนบี้อยู่ครับโอ้โหหมุนสวยมากครับแม่หลบฟีเดอร์มา
1: โอ้โหฮือฮาเลยครับเมสซี
0: ่
1: วางโดมาทางซ้ายให้นิโก้กอนซาเลสกอนซาเลสจะเปิดลูกนี้ไปฉลับครับไปฉลับแพทริกวีเมอร์ที่ลงมาเล่นเกมรับแล้วข้ามือของอลิสเดอร์ชลาเกอร์
0: ครับคืออาจจะไปเน้นให้เมสซี่มากไปเป็นกันนะครับอาเจนเนี่ย
1: นั่นแต่ออเจก็เลยลุมก่อนเลย
0: เขาก็รู้นะแล้วจากเมื่อกี้นี่นิโก้ก็ตวัดเข้ากลางมาก็กะจะให้เมสซี่อะไรครับโดนตัดบอลไป
1: เซฟนาทีสุดท้ายครับออสเตรียจะต่อบอลจากบ้านตัวเองขึ้นมาดานโซให้อลิสเดอร์ชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับมาโกฟิโดบอลยาวดีกว่าทิ้งยาวๆขึ้นไปเป้าอยู่ที่อาจจะเอาเกเรตได้บอลด้วยแล้วจิ๊บมาจังหวะนี้โอ้โหจะจิ๊บออกซ้ายครับให้วิมเมอร์แต่ว่าโดนทางเมดิน่าครับแบ็กซ้ายหุบไปเล่นตรงข้างในอีกแล้วก็เลยเตะทิ้งออกหลังไปโอ้ไม่งั้นวิมเมอร์ได้ซัดแล้วครับ
0: ครับโอ้โหนี่ครับบอลในสาดยาวมานะครับแล้วทางเกเรตนี่พักอกสวยนะครับจะจิ้มออกซ้ายให้วิมเมอร์ครับถ้าเมดิน่าไม่มาเนี่ยเรียบร้อยครับลุงเนี่ยเรียบร้อยแน่ๆ
1: เนปอลครับ
0: ครับแล้วก็เป็นเลโดปาเรเดสนะครับจะลงมาเนี่ยปาเรเดสนะครับแทนเดปอลครับแล้วก็อีกคนนึงครับอเมดิน่าออกเลยครับส่งทางนิโคลัสเจยาฟิโก้ครับลงมาเล่นแทน
1: แบ็กตามตำแหน่งฮะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าดูเดียปอลเนี่ยหมดแรงใหญ่ในชัดครับ
0: เริ่มโรยนะเห็นชัดเจนนะครับก็ส่งตัวสดลงมาครับเรียนดูปาเดเดสครับแต่มุมนะครับมาเซลสวิสเซอร์ครับ
1: สวิสเซอร์ครับแต่บนทางซ้ายเปิดเข้ามา มองทิ้งออกไปก่อนครับนิโก้กอนซาเลส
0: อนาโตวิชนี่เห็นแล้วนะครับจะวิ่งมาโม่นะครับอย่างน้อยนี่อาจจะทำทางให้เพื่อนได้แต่ว่าโม่งวืดไปนะครับแต่ยังได้บอลอยู่ครับ
1: ฟีโดวางยาวๆขึ้นมาไปเข้ามือครับของเอมี่มาร์ติเนส
0: วางไกลมาตรงเสาสองนะครับมีแพทริกวิมเมอร์นะครับที่รอเล่นอยู่แต่ว่านี่ครับลิซันโดตันทางเกโกริตไว้นะครับแล้วก็มีนิโก้กอนซาเลสครับมาประกบวิมเมอร์แต่เกมบุกของเจนซ่าก็หายไปเลยเหมือนกันครับเงียบกริบเลยคร
1: ับ
0: ไม่มีเกมบุกเลยตอนนี
1: ้ก็ยังมีหวังครับยังมีหวังคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังครับออสเตรียบอกอย่างนั้น
0: โอ้เล่นอวาเรสก็ยังไม่ได้บอลน่ะ
1: ลงมาแทบไม่ได้บอลนะ
0: ลงมานานแล้ว
1: เล่นอวาเรสแล้วลงมาสักพักแล้วนะ
0: ครับคนที่ได้บอลเยอะคือนิโก้เพราะว่าทางซ้ายนะครับต้องลงไปช่วยเกมรับด้วย
1: ด่านโซ่หลอกอวาเรส1ทีไหลมาตรงกลางครับให้ชาเวอร์สลาเกอร์อลิสเตอร์ชลาเกอร์ไหลใกล้ๆครับให้ชาเวอร์ชลาเกอร์ชลาเกอร์ให้ชลาเกอร์ฮะประตูให้กองกลางครับชลาเกอร์ออกซ้ายมาฟีโดถิงยาวๆข้างหน้าไม่สวยครับซาบิเซอร์ที่มาจะมาได้เอายังเกี่ยวได้ปลัสทันไหมทันก็จริงแต่ว่าโดนดักเลยครับโมลิน่าไหลมาตรงกลาง

0: เดเดสคืนกลับมาที่โมลิน่าวางจากเส้นหลังมานะครับแบ็คคลีเตอร์จ่ายขึ้นหน้ามาดูเมซี่จะแตะอ้อมมาไม่ได้ครับออสเตรียรวมอยู่3คนออสเตรียชิงกลับมาครับฟิโดออสเตรียได้บอลนานเลยครับในหลายนาทีนะครับในช่วงประมาณ7นาทีสุดท้ายของดันไลเมอร์คืนกลับมาเควินดานโซออกซ้ายไปครับฟิโดปราสแบ็คซ้ายของออสเตรียขึ้นข้างในไม่ได้ครับต้องย้อนกลับมาก่อนนะไซว่าวขวาสนามที่ดานโซวงกลมกลางสนามครับไลเมอร์ให้แพทริกวิมเมอร์วิมเมอร์ได้ฉีกมาทางขวาเข้ายังไงครับจะเข้ายังไงครับมาเคาะหน้าบ้านเลยครับของอาร์เจนตินาแต่โอ้โหนักเตะเจนตายไม่ให้เข้าครับไม่มีกุญแจให้ฮะ
1: คืนหลังมาเลยครับแหมออสเตรียครับคล้องบอลนานนะครับเคาะไปเคาะมาครับแต่ว่าหลายครั้งที่เราเห็นว่าเนี่ยครับส่งมาตั้งเกมที่แดนหลังใหม่ดานโซครับ
0: โอ้ดานโซโดนเร่งเลยครับดานโซโดนเร่งแล้วต้องวางยาวขึ้นหน้าไปแล้วบอล2เก็บได้เกโกดิชบังครับวีเมอร์จะไปไม่ได้จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับออสเตรีย
1: ครับ
0: จะส่งชุกบูเมก้าลงมาครับ
1: ขานี่ชุกบูเมก้านะครับจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับเอาเกโกริชออกแล้วครับเต็มที่แล้วครับเกโกริชวันนี้ครับ
0: เกโกริชก็ตัวนี้ต้องถอดนักเตะที่ตัวใหญ่ออกเลยครับส่งตัวลุกอย่างชูเวก้านะครับซึ่งมีความเร็วนะครับลงไปเปลี่ยนแนวทางการโหวตนะครับของออสเตรียครับแต่ดูจังหวะนี้อาร์เจนตินาขึ้นมานาฮัวโมลิน่าขึ้นมาทางขวาไม่เปิดลึกเข้าไปครับย้อนกลับมาก่อนแม็กคาริสเตอร์ตากันใหม่ครับด้านหลังโอตาเมดีลิซโดมาร์ติเนส5นาทีสุดท้ายครับอาร์เจนตินานำออสเตรีย1ต่อ0ครับลูกยิงสุดสวยของเลโอนีลเมสซี่นาทีที่38แฟนบอลขออีกลูกหนึ่งเขาบอกแฟนบอลเจ็บตาย
1: ยังไม่อิ่มนะ
0: ไม่บีบสูงมาเจเดน่าก
1: ็
0: ต่อตรงนี้นะ
1: น่าจะบีบนะไม่งั้นนี่เจนเล่นสบายเลยครับ
0: เลซานโด
1: ว้าวว
0: างยาวขึ้นหน้ามาครับให้นิโก้กอสเลตแตะเข้าขวาแล้วยิงด้วยลุนโอติดบล็อกแล้วยิงอีกครั้งหนึ่งของเอโซฟานเดสติดบล็อกสองครั้งครับอาร์เจนตินาไม่ได้ลูกสองและออสเตรียครับจะสวนขึ้นหน้ามาให้ปราสเคาะ 1-2 กับทางซามิเซอร์ปราดมาที่ซามิเซอร์จิมในเข้ามาชูเวเมก้า
1: โอ้โหจังหวะเด
0: ีย
1: ว
0: ปราดครับทางซ้ายเปิดเข้ามาดงดงจังหวะนี้ติดทางตายาฟิโก้บอลชิงกันตรงกลางหยอดเข้ามาอันดาโดวิดเล่นไม่ได้เอาครับไลเมอร์ออสเตรียขึ้นมาจะดันขึ้นไปสูงครับคอนราดไลเมอร์ออกขวามาให้วิมเมอร์ทางขวาไม่มีใครครับเพื่อนไม่เติมมาไหลเข้ามาตรงกลางไซว่าวให้ชลาเกอร์ซาบิเซอร์จากขวาเปลี่ยนมาซ้ายครับปราสเปิดเลียดเข้ามาข้างในติดปาเดเดสหัวทิ้งออกข้างไปก่อน
1: เรียกว่าหมัดต่อหมัดเลยครับโอ้โหแต่รอดไปนะครับออสเตรียเนี่ยครับบุดบิดจะเสียประตูที่2
0: หมอทุ่มครับออสเตรียซาเวอร์ชลาเกอร์ตบในเข้ามาย้อนหลังให้ดานโซชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับปราสแม่นไหมแบ็กซ้ายของออสเตรียไม่เปิดให้คานี่ชุกบูเมก้ากลับมาที่ดานโซขวาสนามมาครับไลเมอร์โอ้โหให้ไม่ได้เปรียบกันจังหวะนี้แล้วตาเป็นโอ้เป็นตายาฟิโก้ครับที่ถึงก่อนแล้วก็ได้ฟาครับทางอาร์เจนตินา
1: เขาก็จ้องรออยู่แล้วนะครับตายาฟิโก้ครับแหมกล้องจับไปที่สกอร์โรนี่มาดูลูกนี้ครับลูกวางยาวของลิซานโดมาร์ติเนสนะครับให้ทางนิโก้กับโซเลตหลุดเลยนะครับเนี่ยครับแต่ว่าจังหวะยิงครับติดบล็อกเควินดานโซครับแล้วก็กระชอกมาเข้าเอนโซก็ยิงไปติดบล็อกอีกเหมือนกัน
0: โอ้คือนิโก้เนี่ยเขาถนัดซ้าย
1: แต
0: ่พอยกล็อกเข้าขวายิงเลยยิงเรียดครับไปติดขาของดานโซที่วิ่งสไลด์มาขวางเอาไว้ครับบอลทะลักมาถึงนะเอนโซฟอนเดสก็ยิงกันติดอีกครั้งหนึ่งแฟนบอล2อารมณ์ที่แตกต่างคร
1: ับ
0: ในสนามเดียวกันครับแฟนบอลออสเตรียตอนนี้กัดเล็บแล้วครับส่วนแฟนบอลชาวเจนตายก็ร้องรำทำเพลงกันไป
1: รอเฮครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เฮหรือเปล่านะครับแหมลูกเดียวก็ยังไม่แน่เหมือนกันครับ
0: มาโกฟิโดจะไปเองเอ้าไปเสียบอลครับแล้วเสียบอลให้เมซี่ซะด้วยเมซี่ดึงหลอก่อนไหลทิ้งเข้ามาข้างในสวยครับเอนโซฟานเดสมีพื้นที่จ่ายเลยไม่ได้ ฝากให้เมสซี่ก่อนครับเมสซี่คือหลังกลับมาเมสซี่คือหลัง

0: ก็ให้อนาโตวิชแล้วจะย้อนทางครับออสเตรียวีเมอร์จ่ายมาไม่แม่นกับซาเบเซอร์เอายังได้ครับวีเมอร์ยังได้พุ่งอ้าวพุ่งลงได้ฟ้าอ้าวปาเลเดสตัวละมังครับปาเลเดสโอตาเมดี้ครับโอตาไม่ใช่ปาเลเดสปาเลโอตาเมดี้เนี่ยไปเตะใส่เขาแล้วไปเตะอีกดอกหนึ่งครับ
1: คือเดินประกบหลังเลยนะครับโอตาเมดี้ถูกดิฟ้าไปตั้งแต่จังหวะนี้แล้วครับแล้วก็แกก็ไล่เตะไล่ต่อไปเรื่อยไม่โอตาเมดี
0: ้ชูบูเมก้าออกซ้ายให้ซาเบเซอร์นาทีที่89นะครับนาทีสุดท้ายแล้วคือหลังกลับมาก่อนครับฟิโดมาที่อลิสเตอร์ปราสไม่เปิดโขกเข้าไปข้างในเป็นซาเบเซอร์ที่เปิดด้วยขวาเข้ามาตรงกลางโอ้โหลึกเกินไปครับเข้ามือง่ายๆของเอมิเลโนมาร์ติเนส
1: ก็ยืนรับเลยนะครับมาร์ติเนสครับข้างในมีแค่อนาโตวิชยืนอยู่คนเดียวนะครับลงมาได้บอลเยอะเลยนะครับดิโก้กอนซาเลสครับครองบอลแดนหน้าได้
0: เมสซี่จ่ายทะยักออกสายมาครับโฮเลตอาวาเลสได้บอลแล้วลากตัดในเอียงยิงไหมตัดในเข้ามาเหลียงขนานเส้นกรอบเขตโทษมาก่อนไม่ได้ครับต้องคืนกลับมาที่เอนโซ่ฟานเดเดสไหลให้ฟานเดเดส
1: นี่ครับไม่จำเป็นต้องรีบหรือว่ากดดันอะไรครับนำอยู่ครับอาร์เจนตินาครับคืนหลังมาเรื่อยๆครับเข้ามาในแดนตัวเองครับโอตาเมนดี้ครับมาที่ลิซันโดครับ
0: เล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนตินาแม็กคาลิสเตอร์เอนโซ
1: โอ้สวยครับ
0: แทงทางซ้ายมาครับตายาฟิโก้ครับตัดในเข้ามาและออกซ้ายให้นิโก้กอนซาเลสนิโก้กอนซาเลสจะไปโอ้โดนจิ้มตรงนี้ฟรีคิกครับของอาร์เจนตินา
1: ทดเจ็บ5นาทีครับแล้วก็เนี่ยครับนิโก้ไปโดนเตะก็ยิงเข้าทางครับวิมเมอร์นะครับก็จะรีบแย่งบอลนะครับลูกนี้ครับเสียเหลี่ยมให้กับทางนิโก้กอนซาเลสไปครับยื่นขาสกัดแล้วก็ไปย่ำเข้าเท้าเสียบเข้าทางครับไม่ต้องรีบร้อนปล่อยเวลาไหลไปเรื่อยๆครับในช่วงต้นเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับ5นาที4ประตูครับก็นำไปดาวซันโวครับเมสซี
0: ่ทดมาแล้วนาที1นาทีครับจากทั้งหมด5นาทีเมสซี่อยู่ที่บอลครับฟรีคิกทางซ้ายเกือบ
1: เรียกเอนโซ
0: เกือบถึงสุดเส้นหลังครับ
1: ครับเรียกเอนโซจะไปให้เอนโซมายืนรอรับบอลหน่อย
0: ย่อไปที่เสาไกลจะให้กับลิซันโดครับบ่งทิ้งไปก่อนครับออสเตรียชูเมก้าจะไป
1: อ้าวไม่เป่าฟาวด้วย
0: ดักไว้ก่อนครับปาเดเดสชูเมก้าพยายามจิ้มอ้อมเขาแต่ว่าล้มก่อนที่จะพูดเสียไม่ว่าอะไรปาเดเดสคืนให้กับอุตาเมดีลีซานโตรมาเจเนสคืนหลังกลับมาก่อนโอ้อนาโตวิชโอมาก็แทบไม่ได้บอลเลยเนาะ
1: ครับบอลไม่ถึง
0: บอลไม่ถึงโอ้ยจังหวะนี้ปาเดเดสครับไปดาฟาชูเมก้าแล้วปาเดเดสเหลืองไปเลยครับ
1: ครับชูเมก้านี่เจ็บนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาให้นอนครับลุกขึ้นมาถูขาแล้วก็รีบลุกขึ้นมาครับตรงนี้ก็ฟุ้งเสียบอันตรายครับปาเดเดสโดนไปเหลืองไปก็ต้องได้ครับลูกนี
0: ้ลงมาเหมือนอาริโอเนลสกาโลนี่เหมือนจะสั่งให้ปาเดเดสบอกว่าให้ไปและคุมจังหวะเกมเล่นช้าๆมีโอกาสก็ตัดเกมของออสเตรียให้ได้ประมาณนั้นนะฮะยอดขึ้นหน้ามาติดครับออสเตรียได้อีกครั้งนึงระวังครับระวังครับอาร์เจนตินาเขารอบุกอยู่แล้วครับแต่ว่าเจ้านี้เอนโซ่เฟรเดสโดนจับแฮนด์บอลครับฟรีคิกครับเข้ามาขยับเข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยครับฟรีคิกของออสเตรีย
1: 2นาทีครึ่งนะครับช่วงทุบระบาดเจ็บนะครับผ่านมาครับก็เดี๋ยวคงไม่มีแท็กติกอื่นแล้วครับสปิเซอร์นะครับน่าจะเปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษแน่ๆครับ
0: ฟังจากชะอวดนครศรีเหรอพี่ชะอวดเหรอ
1: ชะอวด
0: เจ้าวันนะอ๋อนครศรีอ่ะยอดฟรีคิกครับออสเตรียทางขวาแล้วมองตั้งเข้ามาข้างในได้มองเช่นนี้นะครับโอ้โหเฉียวเสาออกไปครับแพทริกวิมเมอร์ครับสำรองของออสเตรียมองเช็ดลูกนี้แต่ว่าเฉียดเสาสองไปนิดเดียว
1: ลูกนี้น่าจะได้ครับน่าจะได้มากครับลูกเปิดของซาบิเซอร์นะครับมาเสาไกลให้เควินดันโซครับตามสเต็ปเลยครับมองชงเข้ามาแล้วก็แพทริกวิมเมอร์นะครับกระโดดสูงกว่าชาวบ้านเขาครับแต่ว่าโบไม่ตรงกรอบ
0: โอ้กระโดดเหนือกว่าโอตาเมดี้ด้วยครับแล้วบอลตกพื้นหล่นไปเสาสองครับโอ้ยรับนังนี่กับทีมงานเสียดายเอาออสเตรียตอนนี้ใช้บอลยาวเลยครับ

0: เอาโดนจิ้มได้ครับเร็วเนี่ยเมสซี่ได้ดาโซจิ้มออกมาแล้วจะสวนครับอาริสเตอร์ปราทางซ้ายโอกาสสุดท้ายของออสเตรเลียมาเชลซาบิเซอร์เข้าข้างในไม่เปิดครับอมบอกเพื่อนยังไม่มีอยู่ข้างในครับ
1: มีนะต
0: รง
1: เดียว
0: ชูเมก้าจิ้มได้เข้ามาแล้วจะข้อ1 2กับชูเมก
1: โอ้ทันครับเร็ว
0: ยังทันครับโอ้ยังเร็วครับตบหลังเข้ามาให้กับซาบิเซอร์ไม่เปิดอยู่ที่จังหวะเปิดครับปราดเปิดไหมเปิดเข้าไปข้างในโหติดปาเดเดสครับอ้าวแล้วบอลทะลักมาถึงเมสซี่ด้วยเมสซี่มาคนเดียวแต่ว่าอาร์เจนตินามา3ครับไหลเข้ามาตรงกลางให้เอลวานัสจ่อจ่อเอลวานัสจ่อจ่อยอดยิงโอ้โหติดเซฟครับของชาเกอร์ปาเดเดสให้กับเมสซี่ไม่ยิงแล้วทำไมไม่ยิงครับทางปาเดเดสเมสซี่ยิงติดบอลโอ้โหเมสซี่ยิงแทนก็เข้าไปเลยครับโอ้โหลูก2ของเมสซี่ครับและของอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาชนะ2ต่อ0แน่นอนครับ
1: มายังยิงจดได้ครับเมสซี่ครับจริงๆมันควรจะยิงตั้งแต่จังหวะของปาเลเดสแล้วนะครับที่เก็บบอลจังหวะ2จากลูกยิงของกูเลตอวาเลสครับปาเลเดสไม่ยิงนะครับแม่จ่ายให้ลูกพี่ลูกพี่ก็ยิงให้นะครับแต่ว่าไปติดบล็อกบอลเจ้ากรรมก็ยังกระเด้งมาเข้าทางเมสซี่ซึ่งเขาก็โอ้โหสุดท้ายยังหาจังหวะยิงได้นะครับมาสุดๆเลยครับ5ประตูของอาเจนในทัวร์นาเมนต์นี้ครับ
0: มาจากคนนี้คนเดียวคร
1: ับ โอ้โหเมสซี่คนเดียวครับ
0: โอ้โหเนี่ยแฟนบอลเจนน่าร้องไห้ถอดเสื้อร้องไห้โอ้โหดูครับตื่นตันใจครับนี่สมบัติแห่งชาติของชาวเจนน่าเลยครับ
1: ครับโอ้โหมันเป็นใจทุกอย่างนะครับ
0: คือลูกนี้เนี่ยปาเลเดสจะยิงได้แต่ว่าจะไหลให้เมสซี่จะแหวกไปแล้วยิงติดบล็อกครับสุดท้ายเดี๋ยวบอลคิกกักไปคิกกักมาครับก่อนที่เมสซี่จะจู่ๆก็ยิงครับแล้วบอลลอดขาเข้าไปเลย
1: ครับมาดูครับแล้วเมสซี่จ่ายให้ฮูเลียนอัลวาเรซลูกนี้เนี่ยโคตรเหนือชั้นเลยนะครับเอาอะไรก็จับสวยนะครับยิงไปเนี่ยต้องทมทางชลาเกอร์นะครับบล็อกได้แล้วดูเอาครับแหมปาเลเดสไปยิงนะครับส่งให้เมสซี่ยิงไปติดบล็อกก็เด้งมาแล้วก็โอ้โห
0: ล้มตัวยิงยิงจังหวะแรกนะครับติดบล็อกก่อนแล้วล้มตัวยิงผ่านลอดขาของนิโคลัสไซวามาแล้วดานโซอยู่ตรงนั้นพอดีดานโซยืนคุมเส้นอยู่บริเวณเสาแรก
1: ไม่
0: เห็นเพราะลอดขาไซวามาฮะ
1: โอ
0: ้เมสซี่ครับเกิดทิปออฟออลไทม์ครับกดของแท้ครับนี่ฮะแฟนบอลเอานี่เป็นตุ๊กตาหรือว่าลูกฮะลูกนะเด็กทารกนะครับ
1: แต่ถ้าเราดูจากมุมเมื่อสักครู่ก็ปาเดเดก็อาจจะมุมแคบไปด้วยนะก็เลือกที่จะจ่ายให้เมสซี่ก่อนนะครับ
0: จบพี่
1: ครับก็2 0เนี่ยครับนี่ครับแหมประตูสุดท้ายนะครับก็มาในช่วงที่เราก็ประตูที่18นะครับของเมสซี่ครับในบอลโลกรอบสุดท้าย
0: โอ้โหเอ้ายังไม่จบขออภัย
1: เสียงแฟนบอลเฮนว่าจบแล้ว
0: แฟนบอลเฮนว่าจบแล้วขออภัย
1: เพราะว่าไฮไลท์มัน
0: แล้วจะมีลูกสาวหรือเปล่าอัลวาเรสให้กับเมสซี่เมสซี่แฮตทริก2เกมติดต่อกันเมสซี่แบกแค่1เมสซี่ลากจี้เข้ามาจะตึงตัดเข้าในไม่ได้เมสซี่ไม่เห็นตัวหลังเมสซี่ยังครองเอ้าจะฟื้น
1: อ้า
0: วฟรีคิกเมสซี่จะยิงฟรีคิกทิ้งท้ายครับ
1: น่าลุ้นนะ
0: โอ้โหนี่ขนลุกเลยพี่แล้วเมสซี่เนี่ยเค้ายิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกไปแล้วจะยิงแฮตทริกครั้งที่2หรือเปล่าติดต่อกัน
1: ก็มี100เยียร์โซเมสซี่แฟน
0: โอ้โห
1: เป็นภาพของคุณยายเน
0: า
1: ะ
0: คุณยายครับอายุ100ปีครับบอกว่าเป็นแฟนบอลเมสซี่มา100ปี
1: อายุ100ปี
0: อายุ100ปีครับ
1: จังน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วแหละครับลูกนี้ครับได้ลูกฟรีคิกครับแต่ระยะค่อนมันไกลอยู่แต่ว่าก็หรือว่าระยะทำการอยู่นะเมสซี่ยิงแน่ๆครับ
0: เมสซี่เนี่ยฟรีคิกสถานโลกอยู่แล้วครับ
1: ยิงแน่ๆครับเพราะว่ามันยิงก็จบอะครับเข้าไม่เข้าลูกนี้ครับ
0: ระยะแต่ระยะไกลครับระยะประมาณรวมๆ35แล้วเมสซี่ยิงแน่นอนฮะ
1: ฮัตทริกไปแล้วได้ไหนก็ได้ไหน
0: แต่ปาเลเดสมาขออยู่ใกล้ๆครับปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องเมสซี่ถอยไม่กี่ก้าวเมสซี่ขอยิงเล่นแล้วนะครับโอ้โหโค้งไม่พอครับเมสซี่ลูบปากเลยแล้วเมสซี่ครับยิ้มกับแมคคาลิสเตอร์แล้วก็จบเกมครับอาร์เจนตินาได้2ประตูจากโกสครับเร็วๆเมสซี่2ประตูครับชนะออสเตรียไป2ต่อ0ครับ
1: ครับประตูแรกนาที38นะครับประตูที่2ในช่วงทุบระบาดเจ็บเมื่อสักครู่นี่เองครับสุดๆเลยนะครับเป็นเกมที่ออสเตรียไม่ได้แย่เลยครับแต่ว่าจุดหนึ่งก็คือพวกเขาไม่มีโอกาสยิงอ่ะขาดจังหวะสุดท้ายไปนะครับแล้วก็เจเจน่าได้ลูกทีเด็ดครับจังหวะเข้าทำก็อาจจะไม่ถึงกันเยอะมากแต่ว่ามีทีเด็ดอย่างจากเลโอเนลเมสซี่เนี่ยครับ
0: โอ้โหและนักเตะของออสเตรียครับ สวมกอดกับเลโอเนลเมสซี่ยอมรับครับ
1: ยอมรับต้องยกให้จริงนะ
0: ต้องยกให้เขาจริงครับวันนี้เลโอเนลเมสซี่ครับ
1: แล้วประตูที่2เนี่ยอย่าลืมว่ามันสกัดมาแล้วมันมาเข้าเมสซี่พอดีแล้วยืนอยู่คนเดียวอ่ะ
0: บทคนเหมือนบทเดจาคิ

0: เขียนไว้ครับถูกเขียนโดยเมสซี่ครับ
1: ยืนอยู่ในแดนของออสเตรียคนเดียวแล้วไม่ล้ำหน้าเพราะว่ามันก็มีกองหลังออสเตรียที่ยืนรออยู่ด้วยนะครับ
0: บอลมาหาพอดียิงติดบล็อกแล้วบอลมาหาพอดี
1: แล้วจังหวะยิงติดบล็อกก็ยังบอลกระเด้งมาหาให้เขายิงอีก
0: ครับ
1: ก็ไม่มีปัญหาครับอาร์เจนตินานะครับชนะ2นัดรวดก็เข้ารอบได้แน่อยู่แล้วนะครับส่วนออสเตรียนะครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่านัดแรกที่ชนะจอร์แดนมานะครับก็ทำให้มี3แต้มโอกาสเข้ารอบยังสดใสอยู่นะครับยังมีโอกาสอยู่เยอะมากครับนัดสุดท้ายกับไนจีเรียโอ้โหเมสซี
0: ่ที่บอกว่ายายเชียร์เมสซี่คือคุณยายเขาบอกว่าเขาเชียร์เมสซี่มา100ปีก็คือ เขาอายุ100ปี เมสซี่ก็39เนาะวันพุธนี้นะฮะเขาก็เลยบอกว่าขอเชียร์เมสซี่ตลอดอายุขัยของเขาเลย
1: โอ้โห
0: โอ้มันมากครับมันมากครับเอ้าโอ้โหวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะนะครับ SBS ที่ส่งมานะครับทุกช่องทางนะครับ489899ทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็ทางบ้านฟ้าของเราเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องก้องแล้วก็น้องเจม
1: ส์ครับผม
0: มาสรุปผลขบวนปมหน่อยนะครับแล้วก็มารีวิวคู่ต่อไปนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงคู่ต่อไปนะครับเป็นพี่โอ๊ตกับคุณโอ๊ตจะเข้ามาบรรยายนะครับเป็นคู่ต่อไปเน
1: า
0: ะคู่ของฝรั่งเศสนะพี่
1: ครับผม
0: ครับฝรั่งเศสเจอ
1: ใคร
0: เดี๋ยวๆโอ
1: ้แป๊บนึง
0: แป๊บนึงฝรั่งเศส
1: เจอ
0: กับไออิรักเวลาที่4
1: ฝรั่งเศสครับผม
0: ครับแล้วก็ช่วงเช้าป๋าจะมารับช่วงต่อเนาะ
1: นะครับก็จะมีคู่ 7:00 นนะครับนอร์เวย์กับเซเนกัล
0: แล้วก
1: ็ 10:00 นจอร์แดนกับแอลจีเรียก็เป็นคู่ของกลุ่มอาร์เจนตินานี่แหละ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ติดตามกันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผิดพลาดบรรยากาศขออภัยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม
1: ่ครับ
0: วันนี้ผมและพี่แป๊กลาไปก่อนนะครับก็ช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะแฟนๆที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายอสมททางอสิทธิสถานีนะครับอยู่กันถึงตีห้านะนะครับสำหรับแฟนบอลที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
11: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
12: รอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทีมชาติญี่ปุ่นถือว่ามีโอกาสเข้ารอบสูงเนื่องจากมีกูรูหลายสำนักมองว่าพวกเขามีศักยภาพดีพอที่จะสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้เลยทีเดียวโดยทัพซามูไรบลูส์ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ขยับไปค้าแข้งในยุโรปเป็นหลักจุดแข็งของญี่ปุ่นคือระเบียบวินัยและแท็กติกการเล่นที่ยอดเยี่ยมพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนี้ทำให้ญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมรองบอลอีกต่อไปการเจอกับสวีเดนและตูนิเซียจึงเป็นงานที่ญี่ปุ่นมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อการันตีตีตัวเข้าสู่รอบ2ด้านสวีเดนถือว่ามีโอกาสเข้ารอบปานกลางโดยจะมีลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะการต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปและมหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนส่วนตูนิเซียตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้เพราะมีนักเตะที่อยู่ในระดับโลกค่อนข้างน้อยแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความฟิตและความแข็งแกร่งตามสไตล์ฟุตบอลแอฟริกันก็ตาม
13: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
14: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: รายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: Guess I'm

0: goes.
1: 2 นาฬิกา 11 นาทีครับกับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บอลโลกในช่วงที่3ของคืนนี้แล้ว
2: ครับผม
1: เป็นช่วงหลังจากที่การบรรยายสดคู่อาร์เจนติน่าเนี่ยเพิ่งจบลง
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ก็อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปรินพงษ์แล้วก็พี่ก้องกิรติครับผม
2: ครับผมสวัสดีน้องเจมส์แล้วก็คุณฟังทางบ้านรวมถึงคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยทั้ง41สถานีด้วยนะ
1: ใช่
2: ครับผม
1: ก็เพิ่งจบเกมอาร์เจนติน่าสดๆร้อนๆเลยนะพี่
2: ใช่ครับ
1: เป็นเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของค่ำคืนนี้สุดมันมาก
2: โอ้โหก็ต้องบอกว่าสุดมันจริงๆนะ
1: ครับ
2: คือกลายเป็นว่าอาร์เจนติน่านี่คนอื่นเขาไม่ยิงกันแล้วใช่ไหมน้องเจมส
1: ์มียิงอยู่คนเดียว2 นัดเมสซี่นี่กดไปแล้ว5ประตู
2: โอ้เหลือเชื่อเหมือนกันนะ
1: แล้ววันนี้สำคัญคือทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของบอลโลกไปแล้วด้วย
2: ถูกต้องครับหลังจากที่เกมแรกนี่มาขึ้นมาทาบสถิติเนาะ
1: ครับ
2: ของมิโลสลาฟโคเซ่นะ
1: ครับผม
2: ตอนนี้ก็แซงไปแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับลิโอเนลเมสซี่18ประตูไปแล้ว
1: ก็18ประตูเนี่ยจาก28นัดฟุตบอลโลก6ครั้งนะพี่ก้อง
2: ใช่ครับ
1: ส่วนโคเซ่เนี่ย16ประตูจาก24นัดบอลโลก4ครั้ง
2: ใช่ครับโอ้คือการลงเล่นถึง28นัดในฟุตบอลโลกเนี่ยว่ายากแล้วนะครับแต่ว่าโอ้การทำประตูไปถึง18ประตูเนี่ยโอ้ยากยิ่งกว่านะ
1: โดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ย
2: ใช่
1: 2นัดกดไปแล้ว5ลูก
2: นั่นกูแสดงให้เห็นเลยว่าอายุไม่ใช่เพียงตัวเลขจริงๆนะจริ
1: งใช่จริงๆเมื่อกี้ช่วงท้ายเกมเนี่ยเกือบจะรุ่นแฮตทริกนัดที่2ที่ตามไป
2: โอ้ถ้าเกิดแฮตทริกมานี่โอ้ก็กลายเป็นทะลุไปไกลอีกนะ
1: ครับ
2: 2แฮตทริกนะนี่ก็ส่งผลให้อาร์เจนตินาครับเก็บ6แต้มเต็มจาก2เกม
1: ครับ
2: ก็แน่นอนว่าการันตีการเข้ารอบแน่นอนแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังทีมอื่นนะพี
2: ่
1: ว่าเนี่ยอาร์เจนติน่ามาครั้งนี้ยังมองถึงการป้องกันแชมป์ได้
2: ใช่ครับ
1: ด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็ผู้นำทัพอย่างเมสซี่ที่โอ้โหฟอร์มฮอตเหลือเกิน2นัด5ประตู
2: ใช่นี่พูดถึงนอกเหนือจากโอกาสช่วงท้ายเกมแล้วจริงๆตอนเสมอ0-0นี่ก็ได้จุดโทษนะ
1: ใช่
2: แต่ว่ายิงหลุดกรอบไปเมสซี่
1: จังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหแฟนบอลใจแป้วเหมือนกันพี่เมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเอาแล้ววันนี้ออสเตรียนี่มาแน่สุดท้ายมาเจอทีเด็ดของเมสซี่2ประตูเลย
2: คือโอ้โหสถิติขึ้น

0: มานี่เมสซี่สร้างโอกาสยิงได้ถึง7ครั้งนะ
1: ครับ
0: เกมนี้คือวิธีการเล่นอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆเนี่ยเมสซี่ก็ยังเป็นคนสำคัญนะน้องเจม
1: ถูกต้อง
0: คือถูกมอบบทบาทให้เป็นเหมือนตัวฟรีในเกมรุกนะ
1: ครับ
0: คือในเกมรุกนี่เขาจะไปตรงไหนก็ได้แหละแต่ว่าเหมือนศูนย์กลางในเกมรุกการขึ้นก่อนจะเข้าทำประตูเนี่ยมันต้องผ่านเมสซี่จริง
1: ๆคือเป็นหัวใจในเกมรุกของอาร์เจนตินาเป็นตัวขับเคลื่อนเกมแล้วเป็นผู้นำทัพของอาร์เจนตินาด้วยในฐานะกัปตันทีมแล้ววันนี้ก็ยิง2ประตูซึ่งการเจอออสเตรียเนี่ยไม่ง่ายเลยพี่ก้อง
0: ไม่ง่ายไม่ง่ายเลย
1: แล้วเมสซี่ก็ยิงได้2ประตูสถิติเกมนี้ผมมาดูหลังเกมเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยอาร์เจนตินาก็ไม่ได้เหนือกับออสเตรียเยอะในภาพรวมเพราะว่าท้ายครึ่งหลังเนี่ยออสเตรเลียก็มีโอกาสออสเตรียก็มีโอกาสที่จะลุ้นประตูเหมือนกัน
0: ใช่
1: อาร์เจนตินาเกมนี้ยิงไปทั้งหมด12ครั้งครับเข้ากรอบ4ครั้งส่วนออสเตรียเนี่ยยิง6ครั้งเข้ากรอบแค่ครั้งเดียว
0: ตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อาร์เจนตินาดูจะได้เปรียบนะโอกาสยิงมากกว่าเข้ากรอบมากกว่าในขณะที่ออสเตรียเนี่ยเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวจริงๆออสเตรียมาครั้งนี้เนี่ยตัวผู้เล่นดูจะเหมือนจะเป็นเดิมๆเหมือนกันนั้นนะตัวหลักๆเนี่ย
1: ใช่
0: เรายังได้เห็นดาวิดอาราบาเรายังได้เห็นมาโก้ราโตวิชแต่จะเป็นในฐานะบทบาทตัวสำรองละ
1: ครับ
0: แต่ว่ามาตรฐานของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมเหมือนเคยทีมยุโรปตอนนี้น้องเจมไม่มีทีมไหนที่แบบว่าไม่มีมาตรฐานนะ
1: มาตรฐานสูงทุกทีม
0: ใช่ยุโรปตอนนี้มาตรฐานสูงทุกทีมไม่ว่าจะเป็นเราพูดกันตามตรงจะเป็นเกรด A หรือว่าเกรด B เนี่ย
1: ครับ
0: ชั่วโมงนี้ยุโรปก็คือดีหมดจริงๆ
1: หลายๆทีมเนี่ยไม่ว่าจะที่เพิ่งกลับมาบอลโลกเนี่ยรอบหลายปีอย่างสกอตแลนด์หรือนอร์เวย์เนี่ย
0: ใช่
1: มาตรฐานก็สูง
0: ใช่ครับดูจากเกมแรกเนาะ
1: ครับ
0: ถือว่ายอดเยี่ยมเลย
1: แล้วก็ผมมาดูเรตติ้งเนี่ยหลังเกมเนี่ยมีเรตติ้งของทั้งสองทีมออกมาก็แมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้ก็เป็นเมสซี่ตามคาด
0: อันนี้แน่นอน
1: เรตติ้งนี่ 9.2 เลยพี่อันนี้จากเว็บต่างประเทศเขาเป็นคนให้เรตติ้งมาส่วนทางอีกคนนึงที่เล่นดีในเกมนี้ก็เป็นริซันโดมาร์ติเนสที่มีเรตติ้งสูงอีกคนนึงของอาร์เจนตินาครับผมส่วนทางฝั่งออสเตรียเนี่ยวันนี้แนวลุกเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยส่งเกกริตลงก่อนแล้วโอกาสก็น้อยส่งครึ่งหลังเนี่ยส่งอันดาโตวิชลงมาก็ไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่หายไปจากเกมได้ซ้ำไป
0: ใช
1: ่ที่จะเล่นดีเนี่ยเป็นทางด้านของนิโคลัสไซวอลกองกลางจากบุนเดสที่ฟอร์มดีหน่อยสำหรับออสเตรียวันนี้ร่วมถึงอาราบ้ากองหลังที่เราคุ้นตากัน
0: ดาวิดอาราบ้านะ
1: ก็ทำให้ชัยชนะเกมเนี้ยอาร์เจนตินาก็2นั้นเนี่ย6แต้มเต็มเลยนะพี
0: ่ครับ
1: ส่วนทางด้านออสเตรียเนี่ยก็ชนะไปแค่เกมเดียวดูแล้วอาร์เจนตินาก็เข้ารอบแล้ว
0: เข้ารอบแน่นอน
1: แล้วส่วนออสเตรียเนี่ยเดี๋ยวไปลุ้นนัดหน้า
0: ซึ่งจริงๆออสเตรียโอกาสเข้ารอบก็ถือว่าเปิดกว้างมากๆนะครับพวกเขามี3คะแนนเนี่ยมันอาจจะสุดท้ายถ้าโชคร้ายจริงไม่ได้เข้าเป็นอันดับ2ของกลุ่ม J เนี่ยก็มีโอกาสที่เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน8ทีมอยู่นะครับสำหรับรอบแรกนี่ใครที่เก็บ3คะแนนจากเกมแรกได้ก่อนนะน้องเจมนะโอกาสสูงโอกาสสูง
1: ครับก็เดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยออสเตรียจะเล่นเกมนัดสุดท้ายแล้วเป็นกลุ่มเนี่ยจะอัลจีเรียซึ่งเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยอัลจีเรียจอร์แดนก็จะเจอกัน
0: ครับ
1: ครับก็ผมไปดูสายนิดนึงอาร์เจนตินาเนี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยโอ้โหไปจะถ้าเข้ารอบในแชมป์กลุ่มเนี่ยซึ่งก็แชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วจะไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม HP ก็คือกลุ่มสเปนครับไม่อุรุกวัยก็เคปเวิร์ดเนี่ยแหละ2ทีมหรือจะเป็นซาอุก็ได้รองแชมป์กลุ่มเนี้ยจะไปเจออาร์เจนตินาหรืออาจจะเป็นสเปนก็ได้พี่ว่าตอนนี้สเปนก็มีแค่4แต้ม
0: ก็ไม่แน่นะเกมสุดท้ายสมมุติว่าจะพัดจะผูเข้าที่2มานี่สนุกเลยนะสเปนอาจจะได้ชนกับอาร์เจนตินาตั้งแต่โหรอบ2เลยก็ได้
1: ใช่แล้วเมสซี่จะมาเจอกับสเปนนะพี่น่าดูมาก
0: ใช่
1: ครับผมส่วนในเรื่องของสถิติดาวซันโวฟุตบอลโลกเนี่ยก็เมสซี่เนี่ย18ประตูตอนนี้ขยับแซงโคเซ่ไป2ลูกแล้ว
0: ครับผม
1: ส่วนนักเตะที่ผมดูแล้วมีโอกาสที่จะทำรายได้ในอนาคตเนี่ยก็ตอนนี้เอ็มบัปเป้เนี่ย14ประตู15นัดเล่นบอลโลกไป3ครั้งแล้วก็ยังมีแฮร์รี่เคนเนี่ย10ประตูครับที่อาจจะยังลุ้นได้ไหมพี่ตามเมสซี่8ลูก
0: โอ้โหจริงคิดว่าถ้าจะลุ้นเป็นดาวโซตลอดการเนี่ยอาจจะลุ้นยากนะเพราะว่าด้วยอายุของแฮร์รี่เคนด้วย
1: ครับ
0: อย่างที่น้องเจมบอกว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยมีลุ้นมากกว่า
1: ใช่
0: เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเชื่อว่าครั้งหน้าถ้าไม่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็ม

0: ป้ก็ยังได้มาอีก
1: ใช่เอ็มบัปเป้ก็อาจจะมีโอกาสอีกสักครั้งสองครั้งส่วนเมสซี่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวนี้นักบอล30 40กว่าก็ยังเล่น40ต้นๆยังเล่นได้
0: ใช่แล้วไม่แน่ดูเมสซี่เล่นเนี่ย
1: ใช่
0: เดินเล่นด้วย
1: ครับ
0: บางทีอ่ะไม่วิ่งด้วยก็จะอาจจะเป็นไปได
1: ้ครั้งหน้าใช่นอกจากนั้นเนี่ยโอ้โหโรนัลโดเนี่ยยิงไปแค่8ลูกนะพี่ก้องจาก23นัดครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็โหไม่มีคนที่ใกล้เคียงเลยที่ยังเล่นนะปัจจุบัน
0: ครับ
1: มีกักโปยิงไป7ลูก
0: ไม่มีคนที่กักโป
1: ครับ
0: ก
1: ็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของดาวซันโวฟุตบอลโลกส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางFacebook และ YouTube เดี๋ยววันนี้ผมกับพี่ก้องเนี่ยจะอยู่ถึงตี4เลย
0: ครับผม
1: ครับผมก่อนเกมคู่ตี4ซึ่งเป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสกับอิรักแต่ยังไม่แน่ว่าจะเตะตามเวลาได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมีรายงานว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีพายุฝนฟ้าคะนอง แล้วตามกฎของ FIFA เนี่ยถ้ามันมีฟ้าผ่าในรัศมีสนาม13กิโลเมตรเนี่ยเขาจะไม่ให้เตะ
0: ใช่
1: ต้องรอลุ้นว่าสถานการณ์จะเป็นไงนะพี่เพราะว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าช่วงบ่ายถึงหัวค่ำที่นั่นเนี่ยจะมีฝนตกแรงแล้วเกมคู่ฝรั่งเศสจะเตะตอน5โมงที่นั่น
0: อันนี้ต้องตามเช็คกันดีๆนะครับ
1: ครับ
0: ยังไงติดตามทางนี้ก็ได้ครับฟังเราสองคนไปเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะ
1: ใช่
0: แต่ว่าสุดท้ายเป็นยังไง
1: ผมเช็คก่อนเขารายการเนี่ยยังไม่มีอัปเดตนะพี่ยังเตะตามเวลาเดิมอยู
0: ่ครับผม
1: ครับผม
0: พูดถึงคู่ฝรั่งเศสกับอิรักแล้ว
1: ครับ
0: มีข่าวแลบมาว่าแฟนอิรักนี่จะเล่นคำสาปล็อกกี้นะใส่ฝรั่งเศสเลยนะ
1: ครับ
0: นะน้องเจม
1: ส
0: ์มีคำสาปนะเขาบอกว่าแฟนๆกีฬาเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขารู้กันการที่เอาเสื้อทีมไหนหรือผ้าพันคอทีมไหนเนี่ยไปพันหรือว่าสวมใส่กับรูปปั้นล็อกกี้นะล็อกกี้ล็อกกี้คือตำนานนักมวยแต่เป็นในหนัง
1: ครับ
0: ที่ซิลเวสเตอร์สโตลโลนเล่น
1: อ
0: ่ะมันจะมีรูปปั้นล็อกกี
1: ้แ
0: บบเต็มตัวเลยอยู่หน้าอาร์ตมิวเซียมในฟิลาเดลเฟียนั่นแหละ
1: ครับผม
0: เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าไปใส่เสื้อทีมไหนหรือมีผ้าพันคอทีมไหนคล้องอยู่เนี่ยทีมนั้นจะไม่ชนะ
1: แล้วก็มีแฟนอิรักเนี่ยไป
0: แน่นอนครับแฟนอิรักหาเสื้อฝรั่งเศสไปให้ล็อกกี้พันคอไปแล้วครับ
1: เขาเรียกว่าสายมูเตลู
0: มูเตลูใช่
1: บ้านเราไม่ใช่แค่บ้านเราทางตอนออกกลางหรือยุโรปก็มี
0: เขาเล่นกันเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: อย่างน้อยไม่ได้ด้วยเลขก็ได้ด้วยกลครับ
1: ใช่อิรักนี่เกมแรกเนี่ยแพ้นอร์เวย์มา 1-4 นะพี่
0: ใช
1: ่ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งในระดับเอเชียแต่ว่าแล้วก็เคยเป็นแชมป์เอเชียนคัพปี2007ที่ตอนนั้นบ้านเราเป็นเจ้าภาพด้วย
0: ถูกต้องหลายๆคนยังจำกันได้ก็ตอนนั้นมียูนิสมามูด
1: โอ้โหใช่
0: เป็นตัวหลักใช่ไหม
1: ชอบยิงไทยเลยคนนั้น
0: ของโปรดเลยอ่ะ
1: ครับผม
0: นะจริงๆแกเก่งมากเลยนะเล่นในยุโรปด้วยนะถ้าจะไม่เป็นยูนิสมามูด
1: ครับ
0: เหมือนจะไปเล่นในยุโรปด้วย
1: ใช่แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งมาคว้าแชมป์คิงคัพก็นักเตะหลายๆคนก็มาจากทีมชุดนั้นแหละในชุดที่มาบอลโลกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่มาจะไม่มีซีนันเอ็กบอลซึ่งเล่นกับอูเทคเป็นอดีตดาวรุ่งแมนยูชุดนี้ก็จะมาเล่นในบอลโลกด้วยส่วนอีกคนหนึ่งที่แฟนบอลน่าจะคุ้นกันดีก็กองหน้าตัวเก่งเขามูฮัมหมัดอาลีที่เคยมีปัญหาที่บ้านเรา
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ใช
0: ่ที่หวดเจจังๆอ่ะ
1: ใช่
0: นั่นแหละครับ
1: มูฮัมหมัดอาลีเนี่ยตอนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยพี่กองเขาเป็นนักเตะที่ถูกจับตามองมากตอนเอเชียนคัพปี2019เนี่ยตอนนั้นเขาเป็นดาวรุ่งขึ้นมาแล้วก็ฟอร์มดีในเอเชียนคัพแล้วก็ถูกหลายทีมในยุโรปสนใจเคยมีข่าวกับยูเวนตุสด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยก็เล่นแค่ในเอาดูฮาวอิลใน UAE
0: ไม่ได้
1: ย้ายไปในลีกยุโรป
0: คือปัญหาหนึ่งของพวกนักเตะอาหรับในการจะย้ายไปยุโรปเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตนะ
1: ครับ
0: คือยิ่งประเทศในตะวันออกกลางที่มีความเคร่งในหลักศาสนามากๆเนี่ยการจะไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าที่วัฒนธรรมต่างออกไปเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากใช้ชีวิตกินอาหารหรือว่ากิจวัตรประจำวันต่างๆเนี่ยการอยู่ในตะวันออกกลางมันอาจจะสะดวกกว่า
1: ใช่
0: นะประเทศมุสลิมมันจะสะดวกกว่านะครับอีกหนึ่งคนของอิรักที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้แฟนบอลชาวไทยรู้จักกันดีเรเบนสุลกาเกมแรกยังไม่ได้ลงสนามนะ
1: ใช่
0: ปากกาหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ
1: ใช่
0: ที่ติดชุดนี้ไปด้วยนะครับหนึ่งเดียวจากไทยลีกของเรานะที่ยังเล่นอยู่
1: ถูกต้องแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมี5คน
0: อ
1: ีกคนหนึ่งที่ไปเล่นบอลโลกนักเตะอาเซียนแล้วก็เคยอยู่ไทยลีกด้วยคือฟานบูโต
0: ๊ดฟานบูโต๊ดใช่
1: ตอนนี้เล่นอยู่กับเปอร์ซิปบันดุงในอินโด
0: ใ
1: ช่ครับ

0: กองหน้าอุซเบย์ไหมอีกอร์เซอร์เกเยฟคนนี้เหมือนเคยมาอยู่กับ BJ
1: ใช่
0: เซอร์เกเยฟ
1: มาอยู่กับ BJ เมื่อ2ปีที่แล้ว
0: ใช่ๆแต่เซอร์เกเยฟมาอยู่กับ BJ ฟอร์มเฉยๆนะยิงบ้างแต่ไม่เปรี้ยง
1: เจ็บไปเจ็บซะเยอะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ไปช่วงหลังเนี่ยแรกๆเนี่ยมาดีตอนที่พา BJ ชนะเซี่ยงไฮ้SIPG ในรอบคัดเลือกเอเช
0: ียเอฟซีเอฟซีเป็นลีกอะเล่นดีมาก
1: แต่ว่า
0: แบบ
1: ใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยจะมีนักเตะจากกุราเซาหนึ่งคนที่เล่นในมาเลเซียแล้วก็นักเตะจากสลังงออีก2คนที่อยู่กับจอร์แดนซึ่งเป็น5นักเตะจากอาเซียนแต่จริงๆเนี่ยบอลโลกครั้งนี้มันมีนักเตะเชื้อสายอาเซียนหลายคนนะ
0: โอ้เยอะ
1: ที่ไปเล่นบอลโลกไออย่างที่ผมจำได้เลยก็มีจิจินี่ไรเดอร์เขาเป็นเนเธอร์แลนด์แต่ว่าเชื้อสายเป็นอินโดแล้วน้องชายเขาเนี่ยเอมเมเลโนไรเดอร์เนี่ย
0: เล่นในอินโด
1: ใช่
0: ใช
1: ่แล้วก็มีโอ้มีอีกหลายคน
0: ใช่
1: เดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันแต่ว่าที่จำได้เนี่ยมีทีนี้ไรเดอร์หนึ่งคน
0: มีแน่ๆใช่ดัตช์กับอินโดนี่เขาความเกี่ยวพันค่อนข้างเยอะนะ
1: ใช่เพราะว่าแต่ก่อนดัตช์ก็เคยมาปกครองที่อินโด
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ทีมชาติอินโดเนี่ยก็เลยมีเชื้อสายลูกเซี่ยวทางดัตช์เยอะ
0: ใช่
1: อย่างชุดล่าสุดเนี่ยโหดัชเกือบทั้งทีม
0: ล้นเรียกได้ว่าเป็นดัชเวย์นะ
1: ครับ
0: ก็ช่วงก่อนเขาเอาพัตติเคเวิร์ดนะ
1: ใช่พัตติเคเวิร์ดมาคุมช่วงหนึ่งแล้วก็มีนักเตะหลายๆคนที่เล่นอยู่ในลีกดัชหลายๆคนก็โอ้โหมาจากลีกเอลิเวนซี่ลีกก็มี
0: ใช่ๆเล่นอยู่ในลีกสูงสุดของฮอลแลนด์เลยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งกลายเป็นว่าตัวผู้เล่นที่เป็นเรียกได้ว่าตัวเนทีฟหรือว่าตัวท้องถิ่นอินโดหลังๆแทบไม่เหลือเลยนะน้องเจมส
1: ์ใช่ครับ
0: แทบจะเป็นแบบที่เล่นในต่างประเทศทั้งหมดเลย
1: ก็เขาก็หลังๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้นักเตะที่เป็นอินโดแท้ๆมาเล่นบ้างอย่างซานันต้าที่เป็นกองหน้าของอินโดนีเซียก็พยายามจะดันอยู่แต่พอไปเล่นในระดับเอเชียเนี่ยก็ยังเป็นรอง
0: มันไม่ไหว
1: ใช่สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้พวกออลลี่โรมินี่ที่เป็นลูกครึ่งที่เล่นอยู่ออกฟอร์ดอะไรพวกนั้น
0: ใช่ใช่ใช่อ
1: ย่างเช่นนักเตะอินโดที่พอจะเล่นกับนักเตะที่เป็นเชื้อสายทางยุโรปได้ก็จะมีแค่เฟอร์ดินัน
0: ใช่มีเฟอร์ดินันคนเดียว
1: ใช่เฟอร์ดินันที่เล่นที่ไปฝึกซ้อน
0: ไป
1: ออกฟอร์ด
0: ไปออกฟอร์ดเหมือนกันแต่แกไปออกฟอร์ดแกก็ไม่ค่อยได้เล่นนะ
1: ใช่ไปอยู่ทีมสำรองเลย
0: ก็เหมือนส่งไปอาจจะเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นด้วยนะ
1: ใช่เพราะว่าเจ้าของออกฟอร์ดเป็นคนอินโด
0: ใช
1: ่ครับก็จริงอินโดก็เสียดายเพราะว่าไปถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในเอเชียแล้วแต่ก็ไปแพ้ซาอุที่ซาอุเล่นสนามเป็นกลางซาอุตอนนั้น
0: เลยกลางซาอุเลยครับกลางกรุงริยาดเลยครับ
1: ใช
0: ่ครับใครจัดสนามไม่อยากรู้มากเลย
1: ก็เอฟซีครับเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มก็มีเจ้าภาพ2กลุ่มมีกาตาร์กับซาอุซึ่งกาตาร์ก็เล่นที่กาตาร
0: ์
1: ส่วนซาอุก็เล่นที่ซาอุ
0: ขอบคุณมากครับ
1: แล้วก็ไปรอบสุดท้ายทั้งคู่
0: คือจะบอกว่าคนพอยิ่งพอกาตาร์กับซาอุแพ้เนี่ย
1: ครับ
0: พวกเราแบบชาวเอเชียบางคนเนี่ยก็จะพูดว่าคือในระดับเอเชีย FC หรือสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเอื้อประโยชน์ให้กับทีมจากตะวันออกกลาง
1: ใช่
0: ซะเยอะด้วยในหลายๆรายการเลยนะครับโดยแล้วเกมทีมชาติหรือว่าเกมสโมสรระดับเอเชียเนี่ยก็มันเหมือนจะมีการเอื้อประโยชน์ให้นิดนึงนะครับเราก็เห็นกันอยู
1: ่ครับผม
0: นี่ผมมาเปิดดูมาเซลิโน่ฟอรินาในปัจจุบันเขาไปเล่นกับ AS เทรนซินนะ
1: ครับ
0: ทีมในลีกสโลวาเกียนะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าน้องเจมจำนวนการลงสนามไม่น้อยเหมือนเดิมนะลงไปแค่3เกมเองฤดูกาลล่าสุด
1: ครับผม
0: นะก็แต่เป็นสัญญายืมตัวนะส
1: ั
0: ญญาหลักเขายังอยู่กับออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับ
1: ใช่ครับก็จริงๆช่วงหลังๆในอินโดชอบส่งนักเตะไปเล่นในยุโรปซึ่งเป็นลีกแถวเนี้ยบ่อย
0: ใช่ใช่
1: มีวิกกี้มูลานาแล้วก็ที่ไปเล่นในโปแลนด์แล้วก็มีวินตันสุไลมานที่ไปเล่นทางยุโรปแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
0: ใช่ใช่
1: สุดท้ายก็พอดันนักเตะชาติในชาติอินโดไปเล่นยุโรปไม่สำเร็จเขาก็เลยไปหาพวกเชื้อสายลูกเซี่ยวมา
0: ก็ดูจะง่ายกว่า
1: ครับ
0: นะครับนี่ในบ้านเราเองก็ใช้บริการนักเตะอินโดอยู่ 2-3 คนเหมือนกันนะมีแซนดี้วอลช์นะครับกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้คนนี้เป็นตัวหลักเลยนะเล่นกับบุรีรัมย์แล้วก็อีก1คนก็อัสนาวีมังกุลัม
1: ครับผม
0: ที่ช่วงก่อนก็เพิ่งเจ็บยาวไปเล่นในการท่าเรืออัสนาวีเนี่ยจริงๆเป็นผู้เล่นเชื้อสายอินโดนีเซียแท้ๆที่ผมว่าเขาเก่งมากเลยนะ
1: ใช่เพราะตอนไปเล่นที่เคลีก2นี
0: ้
1: เป็นเรียกว่าเป็นโหก็อารมณ์เหมือนตอนที่เรามีชนาธิปไปเล่น
0: ซ
1: ัปโปโร
0: ใช
1: ่
0: คือฟอร์มดีแล้วก็ถือว่าชื่อเสียงในอาเซียนเนี่ยเขาใช้ได้เลยนะ
1: ก็มาเล่นกับท่าเรือก็ฟอร์มดี

0: เหมือนกัน
1: ใช่ใช่ก่อนจะเจ็บยาวไป
0: ใช่
1: น่าเสียดาย
0: ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงโรนัลโดคงเนื้อเต้นอยากทำสถิติจะแย่แต่คงไม่มีทางให้เดินแล้วครับก็
1: อาจจะยาก
0: ยิงเป็น8ประตูเอง
1: ใช่อาจจะยากจริงๆนะน้องเจมส์นะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าสิ่งนึงที่คิดว่าอย่างน้อยๆที่จะพอจะลุ้นได้ก็คือเนี่ยแชมป์โลกนั่นแหละอย่างน้อยสถิติส่วนตัวไม่ได้แต่ว่าด้วยขุมกำลังโปรตุเกสนะ
0: ครับ
1: คิดว่าถ้าเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเต็ง
0: ใช่
1: แต่ดูจากเกมแรกแล้วเป็นไงน้องเจม
0: ส์โหวันนั้นผมบรรยายอยู่กับพี่เอกนพดลด้วยต้องบอกว่ามันเจาะยังไงก็เหมือนกับคองโกนั้นมาดีด้วย
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าคองโกเนี่ยนักเตะก็ไม่ธรรมดานะพี่ก้องมีอย่างโนอาซานิกี้ที่เล่นอยู่กับในพรีเมียร์ลีกมีฟันบิซาก้า
1: ฟันบิซาก้าม
0: ีกองหน้าเนี่ยมีบากัมบูกับกองหน้าของนิวคาสเซิล
1: โยอันวิซ่า
0: โยอันวิซ่าใช่วันนั้นเนี่ยโปรตุเกสก็ไม่ชนะแถมเกือบโดนเลยพี่ก้อง
1: ใช่จะโดนด้วยคือลูกโต้กลับของเดียคองโกเนี่ยอันตรายมากนะครับ
0: ครับ
1: คือเหมือนจริงเขาก็คิดว่าเขาก็อ่านโปรตุเกสมาเหมือนกันนะก็คือวางเซ็นเตอร์3ตัวแบ็ก2ข้างนี่ถือว่าเกมรับดีทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: โอบิสก้าข้างนึงแล้วก็วันนั้นเป็นมาซัวกู
0: ใช่
1: อีกข้างหนึ่งมาซูกูเองก็เป็นผู้เล่นที่เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะแล้วก็วางเกมสวนกลับกันในอย่างที่บอกน้องเจมบอกไปยอนวิซ่ากับทางด้านของเซติกบากัมบู
0: ใช่
1: สองคนนี้แข็งแกร่งแล้วก็มีความเร็วกลายเป็นว่าเกมรับลึกของเดียของโกนั้นสร้างปัญหาให้กับโปรตุเกสเลยเจาะไม่ได้จริง
0: ถูกต้องแล้วกลุ่มโปรตุเกสเนี่ยเดี๋ยวยังมีโคลอมเบียซึ่งเป็นทีมแกร่งอีกหนึ่งทีมประมาทไม่ได้รวมถึงอุซเบกิสถานที่เกมแรกชนะแพ้โคลอมเบียมา 3-1 แต่ว่าอุซเบย์ชุดนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะพี่เพราะมีกองหลังอย่างอดุลโคดิลคูซานอฟมีนักเตะอย่างฟาซุลาเยฟที่เป็นที่พูดถึงในเกมแรกด้วยแล้วก็อุซเบย์ชุดนี้นี่เคยได้แชมป์เอเชียนคัพอยู่23
1: ใช่อยู่23
0: ก็ต่อยอดกันมายังมีอย่างเอลดอร์สมูรดอฟที่เคยเล่นในอิตาลีด้วยแล้วก็อีกอร์สเกเยฟที่เคยเล่นกับบีจี
1: เล่นกับบีจีใช
0: ่ใช่
1: ซึ่งขอพูดถึงไฟซูลาเยฟหน่อย
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นเขาในบอลยู23นะ
0: โอ้โหใช่
1: ใช่ไหมจำได้ที่ยิงทีมชาติไทยอ่ะ
0: ครับ
1: ตัวนิดเดียวเองนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าโอ้การเล่นนี่ถือว่าสุดยอดมากไฟซูลาเยฟคือแกไปเรียกได้ว่าไปชุบตัวกับสปาร์ตักมอสโกอยู่นานเลย
0: ครับ
1: นะแล้วก็โอ้โหถือว่าซึมซับการเล่นฟุตบอลในลีกรัสเซียซึ่งจริงแล้วก็เคยเป็นอุซเบกิสถานเองเคยเป็นประเทศหนึ่งในสหภาพโซเวียต
0: ครับ
1: ก็มีความเรียกได้ว่าอยู่กับรัสเซียอยู่แล้วอะวัฒนธรรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สบายๆกับการปรับตัวนะทำให้การไปเล่นเนี่ยทำให้ฟาซูเยฟมาตรฐานสูงมาก
0: ใช่
1: รวมถึงนักเตะอุซเบกทุกคนด้วยนะ
0: ถูกต้องแล้วอุซเบกเนี่ยยกระดับขึ้นมาเร็วมากเลย
1: ใช่ใช่
0: นักเตะหลายคนเนี่ยตอนนี้ไปเล่นในยุโรปหลายคนด้วยอย่างฟาซูเยฟเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่กับอิสตันบูลบาซักเซียสูงแค่167แต่เล่นในยุโรปได้ใช่ว่าไม่ธรรมดา
1: เออขออภัยด้วยเขาเล่น CSKA เราก็ไปติดสปาร์ตักซะแล้ว
0: ใช่ครับก็อายุ22แต่ติดทีมชาติอุซเบกแล้ว33นัดนะพี
1: ่ชุดใหญ่นะ
0: ใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็มีเอลโดสมูโรดอฟกองหน้าจากบาซักเซียที่เคยเล่นกับโรม่าแล้วก็เจนัวมาแล้ว
1: ใช
0: ่ตอนนี้ก็30แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นตัวความหวังของทีมเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: ครับนอกจากนั้นเนี่ยมีคูซานอฟที่บอกไปว่าเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เผื่อเผยเนี่ยโปรตุเกสดูแล้วไม่ง่ายนะพี
1: ่ไม่ง่าย
0: นั้นน่าจะอุดเบเนี่ย
1: คือจากสตาร์ทเกมแรกอ่ะถ้ายังไม่ลงตัวแล้วเล่นอย่างนี้เนี่ยเกรงว่าเจออีก2ทีมเนี่ยงานหนักเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าดูแล้วอ่ะได้หือได้อือกว่าเดียวของโกพอสมควรเลยล่ะ
0: ใน
1: เชิงเกมลุกถูกไหม
0: ใช่
1: โดยเฉพาะเนี่ยการเจอกับโคลอมเบียเนี่ยตัวดีนะโคลอมเบียเนี่ย
0: ครับมียังมีฮาเมสด้วย
1: ใช่
0: ยังเล่นอยู่มีเจฟเฟอร์สันเลอร์มานักเตะพาเลตมีหลุยส์ตัวเลสกองหน้าจากลิสบอน
1: หลุยส์ตัวเลส
0: ฟอร์มดีมีหลุยดีอาร์ตด้วย
1: นี่แหละนี่แหละหลุยดีอาร์ตนี่แหละ
0: โอ้โห
1: นะแล้วแต่ประตูเนี่ยผมเลือกไปดูนะ ดาวิดออสปีน่ายังติดอยู่เลย
0: 37แล้วพี
1: ่นะ37ยังแจ๋วนะ
0: แต่อีก2คนนี่ผมก็ไม่คุ้นเลยครับนักเตะจากแอตลาสในเม็กซิโก
1: ใช่
0: แล้วก็อีกคนเนี่ยอันวาโรโมเตโรเนี่ยจากเวเลสซาฟิล
1: ใช่
0: ผมยอมรับว่าไม่เคยเห็นฟอร์มเลย
1: ไม่เคยได้ยินชื่อด้วยเอาตรง
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็ออสปีน่าน่าจะดีสุดในชุดนี้
1: ใช่ใช
0: ่ส่วนแนวรับเนี่ยก็มีเยลิมีน่าที่ยังเป็นแกนหลักของทีมชุดนี้อยู
1: ่
0: รวมถึงเดวิสันซันเช

0: เชสอดีตกองหลังสเปอร
1: ์ครับ
0: อืมก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองเหมือนกัน
1: ใช
0: ่ส่วนคองโกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเกมแรกนี่เล่นดีมากนะพี
1: ่เล่นดีมาก
0: เจอโปรตุเกสเนี่ยโหนักเตะก็หลายๆคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีไออย่างแนวรับเนี่ยมีอารอนฟาบินซาก้า
1: ใช่
0: มีอักเซลตวนเซเบ้นะพี
1: ่
0: แล้วก็มีทางด้านของเซนเซลเอ็มเบมบ้าที่เป็นกัปตันทีมนั้นเล่นดีด้วย
1: เล่นดี
0: อืมส่วนกองกลางเนี่ยมีโนอาซาดิกี้จากเซนเดอร์แลนด์แต่เกมแรกเนี่ยเป็นสำรองอีกคนนึงวันนั้นที่เล่นนี่เนี่ยเป็นเอโดคายเอมเบ้
1: อืมไคเบ้ใช่
0: จากวัตฟอร์ด
1: อื
0: มส่วนแนวลุกเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามียันวิซ่าแล้วก็เซริกบากัมบู
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: บากัมบูนี่35แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่เกมแรกเนี่ยต้องบอกว่าโหแกเล่นไป85นาทีอะ
0: อืม
1: แล้วเป็น85นาทีที่ไม่หมดอะเล่นเกมโต้กับวิ่งใส่ไล่ตันกับกองหลังโปรตุเกสอยู่ตลอดนะ
0: ใช่
1: เออคือว่าคุณภาพเป็นยังไงเซติกบากัมบูเนี่ย
0: บากัมบูนี่ซีซั่นล่าสุดอยู่กับลิเบติสก็ลง27นัดยิง4ประตูก็อาจจะไม่ได้ยิงเยอะแต่มีประโยชน์ในเรื่องของการเก็บบอล
1: ใช่ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง
0: ครับ
1: นะจริงๆดูรายชื่อมีกาเอลกาคูต้าด้วยนะนี่เป็นอดีตดาวรุ่งที่ถูกจับตามองเมื่อหัวเหล่าๆเกือบจะ20ปีแล้วเหมือนกันนะ
0: สมัยอยู่กับ
1: เชลซีใช่
0: ตอนนั้นเป็นเทพ FM นะพี
1: ่ใช่
0: แกคูต้าเนี่ย
1: ใช่เหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ผมรู้คุณก็ซื้อ
0: เป็นเด็ก FM ช่วงต้น2010ประมาณ
1: ใช่ใช่ใช่ประมาณต้น2010
0: ใช่ใช
1: ่ชื่อเสียงโด่งดังมากตอนนั้นหูเชลซีไปสอยมาในยุคที่แบบว่าชอบสอยดาวรุ่งมาเก็บไว้อะ
0: ครับ
1: แต่แจ้งเกิดไม่ได้น้องเจม
0: ถูกต้อง
1: ถูกส่งไปฟูลแลมโบตันวันเดอร์เรอร์สุดท้ายทำอะไรไม่ได้
0: ครับ
1: ครับต้องโอ้ย้ายไปตอนนั้นโอ้ย้ายไปไกลอยู่ย้ายไปเล่นกลับไปฝรั่งเศสไปอยู่ดีชง
0: ใช่
1: เออ
0: ดูรายชื่อทีนี้เยอะเลยตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงบานปลายอาชีพแล้ว
1: ใช่
0: ก็ดูแล้วเนี่ยกลุ่มโปรตุเกสกลุ่มเคเนี่ยมันยังมีโอกาสเข้ารอบทุกทีมนะพี่ก้อง
1: เพรา
0: ะเล่นเป็นน
1: ั
0: ดเดียวอุซเบก็ยังมีโอกาสเพราะเดี๋ยวอุซเบอ่านนัดหน้าหนักหน่อยเจอกับโปรตุเกสแต่ต้องบอกว่าใน4ทีเนี้ยอุซเบย์อาจจะดูเป็นรองที่สุดแล้ว
1: ใช่
0: แต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะในบอลโลกครั้งนี้เราเห็นแล้วว่าหลายๆทีมเนี่ยโอ้โหพลิกล็อกกันละหนาว
1: ใช่ครับ
0: อย่างเคปเวิร์ดเนี่ยใครจะคิดว่า2นัดเจอสเปนอุรุกวัยเนี่ยจะได้2แต้ม
1: จะได้2แต้มนะ
0: ใช่ค
1: ือกลายเป็นว่าพวกเขาไม่แพ้เลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ได้แต้มแรกว่าดีใจแล้วได้แต้มที่2นี่โอ้โหดีใจยิ่งกว่า
0: เผลอๆจะได้เข้ารอบด้วยนะพี่ก้อง
1: ได้ลุ้นเลยล่ะ
0: เคปเวิร์ดเนี่ยก็มาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ครั้งแรกนะพี
1: ่
0: แต่ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่บูบิสต้ากุนซือเขามาทำทีมปี2010เนี่ยทีมเปลี่ยนไปเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าเคปเวิร์ดเนี่ยพอบูบิสต้าเข้ามาคุมทีมเมื่อปี2010เนี่ยตอนขับแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อปี2021เนี่ยเข้ารอบ16ที
1: ม
0: ส่วน2023เนี่ยเข้ารอบก่อนรองชาร์เลอร์แต่ชุดนั้นเนี่ยจะมีกัปตันทีมแล้วก็นักเตะคนสำคัญเป็นเบเบ้อดีตสุดยอดปีกแมนยู
1: อุ้ยอันนี้ออกแนวสัพยอกนะฮะ
0: ครับผมคือตอนนั้นเนี่ยมีเบเบ้แล้วก็ทีมเข้าถึงรอบยี่รอบก่อนรองชาร์เลอร์ส่วนคราวนี้เนี่ยมาบอลโลกแบบผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาเลยพี่ไม่ต้องเพลย์ออฟด้วย
1: ใช
0: ่แล้วก็มาได้2แต้มสำคัญในการเจอกับสเปนแล้วก็อุรุกวัยที่แบบเล่นดีด้วย
1: ใช่คือโอ้โหกลายเป็นว่าในข้ามคืนอย่างที่เราทราบกันดีนะวูซินย่านะ
0: ใช่
1: ผู้สาประตูวัย40ปีนะครับ
0: ครับ
1: ถือว่าแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์เต็มตัวเลยนะน้องเจมด้วยฟอร์มการเซฟแล้วก็โอ้โหกลายเป็นผู้ติดตามใน Instagram แกนี่กระโดดขึ้นเป็นหลักล้านเลยนะ
0: ใช่ครับก็ในฟุตบอลมันจะมีฟุตบอลอาหรับครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเคเบิร์ตก็เพิ่งได้อันดับ4มานะพี่
1: อ
0: ันดับ3รอบชิงอันดับ3เนี่ยไปแพ้อียิปต์คือเป็นฟุตบอลถ้วยของโซนอาหรับ
1: เขาเตะเขาอยู่ในสันนิบาตอาหรับด้วยเหรอ
0: ใช่ก็ครับผมก็อยู่เคเบิร์ตเนี่ยเป็นหมู่เกาะ
1: เป็นหมู่เกาะ
0: ใช่ใช่นะปิกาก็อยู่แถวๆโซนอาหรับเลยพวกนี
1: ้
0: ก็ปีเนี้ย2026ก็ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด6เกมชนะ2เสมอ3แพ้แค่เกมเดียวนะพี่ก็คือเกมที่แพ้อุ่นเครื่องชิลี 4-2ผลงานเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลย
1: ผลงานดีมากนะเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดนี่เขาเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสไหม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: เคปเวิร์ดนี่เป็นอาณานิคมของโปรตุเกสแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนานี่เนี่ยจะมีเชื้อสายเคปเวิร์ดนะ
1: เออใช่นานี่เป็นเคปเวิร์ดใช
0: ่ครับผมนักเตะส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในโปรตุเกสซะส่วนใหญ่แล้วก
1: ็ใช่ใช
0: ่ในลีกรองของยุโรปอย่างที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้จะมีนักเตะอย่างเบเบ้ด้วยแต่ว่าเบเบ้น่าจะเลิกไปแล้ว
1: น่าจะเลิกไปละ
0: นักเตะ

0: ที่ติดทีมชาติมากสุดในทีมชุดนี้เป็นไลออนเมนเดสนะมี99นัด22ประตูครับก็เป็นอีกทีมที่ไปมาก็น่าจับตามองคือทุกครั้งเนี่ยฟุตบอลโลกมันจะมีทีมมามืด
1: ถูกต้อง
0: อย่าง2002เรานับเกาหลีใต้เป็นทีมมามืดได้ไหมพี
1: ่2002นับได้ไหมเอาเป็นว่า
0: เอาเป็นตุรกีดีกว่า
1: เป็นตุรกีน่าจะโอเคกว่าเพราะว่า16กับ8ของเกาหลีใต้อาจจะไม่น่าจดจำเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่แล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นโมร็อกโก
1: ใช่อันนี้ของจริง
0: ใช่รอบเขาลองแล้วไปแพ้ในชิงที่3
1: ใช่
0: ส่วนครั้งนี้มันก็มีหลายทีมที่เหมือนจะเป็นม้ามืดเหมือนกันนะพี
1: ่
0: โดยเฉพาะอ่ะเคปเวิร์ด
1: เนี่ยเคปเวิร์ดได้เลย
0: ใช่เคปเวิร์ดหรือแม้กระทั่งอ่ะผมมองไปที่อีกทีมนึงที่ขุมกำลังเนี่ยดีแต่ว่าเพิ่งกลับมาเล่นบอลโลกในรอบหลายปีก็คือนอร์เวย์นอร์เวย์เป็นทีมหนึ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันซึ่ง เดี๋ยววันนี้นอร์เวย์จะลงสนามด้วยนะพี่ช่วงเช้าเลยเจอเซเนกัลในพี่ก้องสำหรับพี่ก้องมีทีมไหนไหมพี่ที่เป็นมามืด
1: จริงๆแล้วมองคล้ายๆกันคือจะบอกว่าจริงๆไม่อยากจะคิดว่านอร์เวย์เป็นมามืดนะเพราะว่าด้วยตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็โอเคอยู่
0: เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: ก็ถ้าจะมองเนี่ยม้ามืดเนี่ยก็มีนี่แหละเคปเวิร์ดเพราะว่าพวกเขายังมีลุ้นเข้ารอบอยู
0: ่ครับผม
1: ครับผมรวมไปถึงอีกหนึ่งชาตินึงที่คิดว่าค่อนข้างอยากประทับใจพวกเขาคือกุลาเซาก
0: ุลาเซา
1: ที่เพิ่งคว้าแต้มแรกไปด้วย
0: แชมป์คิงคัพปี2019
1: ใช่ครับ
0: ใช่
1: ช่วยบ้านเราเลยนะ
0: ใช่แต่เราไม่ได้เจอนะพี่เราตกรอบก่อน
1: เราไปซะก่อนไง
0: ใช่ก็โอ้เป็นทีมนึงที่นัดล่าสุดเสมอใช่ไหม
1: เสมอเสมอนะเสมอเสมอแบบโนสกอร์กับเอกวาดอร์ไป
0: 0-0
1: แต่คือด้วยความที่ประเทศเขาก็เป็นประเทศแบบเล็กๆเหมือนกันอะ
0: ครับ
1: ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็เป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์เนาะกุลาซา
0: ใช่กุลาซาเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์นะคนในประเทศประมาณ 4-5 แสนคน
1: ใช่นี่แหละคือด้วยความที่ประชากรเขาหลัก 4-5 แสนอะมันเลยดูน่าประทับใจกับการที่ทำได้ดีขนาดนี้มีแต้มในฟุตบอลโลกเนี่ยถือว่าโอเคเลยล่ะแม้ว่าเกมแรกเนี่ยจะโดนเยอรมันไป 1-7
0: โหเยอรมันก็ยิงเยอะมากเลยเกมแรก
1: โอ้แต่นั้นมาตรฐานมันต่างกันเกินไปอ
0: ่
1: ะแล้วเยอรมันชุดนี้เนาะ
0: อันดับโลกนี่ห่างกันประมาณ70อันดับ
1: ใช่เนี่ยอย่างกุลาซาวเองจริงๆแล้วผู้เล่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก็มีอยู่บ้าง
0: ครับ
1: ไต่ช่องเลย
0: ไอ้เด็กแมนยูเหมือนกัน
1: เด็กแมนยูอีกแล้ว
0: น่าจะยุคเดียวกับเบเบ้เบเบ้น่าจะแก่กว่า
1: เบเบ้น่าจะแก่กว่าช่องนี่น่าจะทีหลัง
0: ใช่
1: ช่องนี่ตอนแรกเขาเล่นทีมชาติอะไรอ่ะขอดูก่อน
0: ตาที่ช่องนี่แต่ก่อนเล่นให้อังกฤษนะพี
1: ่ฮอลแลนด์
0: ใช่ไหม
1: ใช่ฮอลแลนด์เพราะว่าอย่างว่าล่ะอันนั้นนี่ก็ฮอลแลนด์เนาะ
0: ครับ
1: นี่หลังเกมกับเอกวาดอร์นี่กษัตริย์ฮอลแลนด์เน
0: า
1: ะกับสมเด็จพระราชินีนะ
0: ครับ
1: เข้าไปฉลองแซมความดีในห้องแต่งตัวของกุลาเซาด้วยนะก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากนะ
0: ใช่แล้วก็กุลาเซายังมีอ่ะผมเจอแล้วเป็นกองหน้าจากมาเลเซียซูเปอร์ลีกกาเวนคาสทาเนียกองหน้าจากตีลังตังกานู
1: อ๋อเล่นกับตังกานู
0: ใช่ที่ติดทีมชาติกุลาเซาไปลุยบอลโลกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีลอยลูมเนี่ยที่เพิ่งเซฟไป15ลูกไงพี
1: ่
0: อีลอยลูมนี่มากุลาเซาชุดที่คว้าแชมป์คิงคัพนะพี
1: ่อ๋ออยู่ในชุดนั้นด้วย
0: ใช่มาพร้อมกับจูเรโน่บาคูน่าเนี่ยนักเตะจากโวเลนดั
1: ม
0: มาคว้าแชมป์คิงคัพตอนนั้นด้วยตอนนี้เนี่ยอีลอยลูมก็37แล้ว
1: 37ใช
0: ่เล่นในไมอามี่ FC เป็นทีมในสโมสรในระดับเขาเรียกว่ากึ่งอาชีพของสหรัฐไม่ใช่อินเตอร์ไมอามี
1: ่ไม่ใช่อินเตอร์ไม
0: อามี่ FC ครับผม
1: จูนินโญ่บาคูน่านี่เราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาจากการเล่นกับเบอร์มิงแฮมซิตี้เนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะ
0: ครับ
1: ผ่านมาทั้งฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวน์กลาสโกเรนเจอร์แล้วก็เบอร์มิงแฮมซิตี
0: ้ครับ
1: เราคุ้นกันนะ
0: ส่วนเกนจิโกเร่เนี่ยถ้าผมออกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยครับก็เป็นอดีตเยาวชนแมนยูเหมือนกันก็ตอนนี้เล่นอยู่กับกุลาเซาเป็นเชื้อสายดัชเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าหวัดดีค่ะพี่เจมแฟนหนูแล้วอีกคนแฟนใครคะและแฟน99ทุกท่านค่ะฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะทักทายค่ะวันดีหวัดดีพี่หญิงแมนซิตี้นาตั้มหงแดงพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่เวเฟอร์เด็กสิงครับคุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองพี่จอนคองหกและลุงบ้อยหงแบนรวมทั้งแฟนรายการทุกมุมโลกนะคะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอน
1: โอ้โห
0: น้องเทยนี่เขามาทักเราทุกชั่วโมงเลยพี
1: ่ทุกชั่วโมง
0: ใช่ทุกชั่วโมงของเก้าเลย
1: โอ้เป็นแฟนรายการนี่เหนียวแน่นมากเลย
0: ใช่ครับผม ส่วนข้อความทาง YouTube นี่บอกว่าเมสซี่น่าจะคงอีกนานแสนนานครับ

0: น่าจะหมายถึง
1: สถิติ
0: ใช่แล้วก็คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าไม่น่าเชื่อนะนับจากเห็นเมสซี่ลงเล่นเมื่อ20ปีที่แล้วยันวันนี้ยังสุดยอดอยู่เลยแม้แต่ความเร็วยังไม่ตกตามอายุแต่สเต็ปโยกอ่ะแม้ความเร็วจะตกตามอายุแต่สเต็ปโยกการยิงบอลมันเซนบอลติดตัวตลอดการ
1: ใช
0: ่ครับ
1: สิ่งนี้สำคัญเลยนะที่พูดเนี่ยถูกต้องเลยคือความเร็วเมสซี่อาจจะไม่ได้เร็วปุ๊ดปราดเหมือนสมัยวัยรุ่นนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าเล่นฟุตบอลด้วยประสบการณ์เล่นด้วยเซนจริง
0: ๆครับผมเนี่ยได้มีโอกาสดูเกมที่เมสซี่ยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกเลยพี่ก้องปี2006เนี่ยเจอกับเซอร์เบียมอนเตเนโก
1: ใช่
0: จำได้เลยนั้นปี2006แล้วมาจนถึงตอนเนี้ย20ปี
1: 20ปีนี่คือแบบว่าถ
0: ้
1: าเป็นคนนี่เรียนมหาลัย
0: ใช่
1: ปี2
0: ก็
1: ปี3แล้วอ่ะ
0: 2006นี่ผมอยู่ป.5พี่
1: ป.5ใช่ไหม
0: ใช่ป.5จนตอนเนี้ยผม30กำลังจะ31ปีนี้แหละยังเล่นอยู
1: ่โอ้ยอย่าไปบอกอายุเขาสิ
0: ฟุตบอลโลก6ครั้ง
1: 6ครั้ง
0: ก็ได้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้อาร์มเลกาซี่ด้วย
1: ได้เลกาซี่มาติด
0: แล้วก็บอกว่าโมโนไทยฟรีทีวีคู่ไหนครับคืนนี้เดี๋ยวผมลองเช็คให้นะครับ
1: โมโนเหมือนจะไปถ่ายฟรีทีวีคู่7โมงเช้านะพี่ก้องเช็คมาแล้วเป็นคู่นอร์เวย์กับเซเนกัล
0: โอ้ก็น่าดูครับ
1: น่าดูนะ
0: แล้วก็บอกว่าประมาณนี้ครับ
1: ครับผม
0: ทางมีบอกว่านัดโปรตุเกสทาพิโดโดนหลบให้บรูโน่คงยิงเหมือนลูกแรกเมสซี่วันนี้ครับจังหวะ
1: ที่เหมือนคอนไซเซลมันหักมาหักคัตแบ็กมาแล้วโรนโดวิ่งปาดหน้ามายิง
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่วันนั้นเนี่ยพอคอนไซเซลลงมาครึ่งหลังเนี่ยแกพาบอลเข้ากรอบเขตโทษ2ครั้งนี่มองหาโรนโดก่อนเลยทันท
1: ีใช่เหลือบหาก่อนเลยหาพี่โดเลยคนแรก
0: ไม่ว่าจะโล่งแค่ไหนแกมองหาพี่ก่อนเลย ไม่ยิงเองไม่คิดจะยิงเองเลยวันนั้น
1: คือทะลุไปแบบใกล้ประตูมากนะ
0: ครับ
1: ไม่ยัดใดๆทั้งสิ้นนะคร
0: ับ แล้วจุดหนึ่งที่แตกต่างระหว่างเมสซี่โรนโดเนี่ยคือโรนโดเนี่ยวันที่เล่นกับบุรุษเกตเนี่ยช่วงหนึ่งเขาก็ยืนรอบอลอยู่ข้างหน้าอยู่
1: ใช่
0: ส่วนเมสซี่เนี่ยจะลงมาคอยช่วยเพื่อนทำเกมอย่างนี้เห็นเลยลงมาช่วยตัดบอลลงมาช่วยทำเกมแต่โรนโดนี่ยืนปักหลักเลยแต่ว่าต้องบอกว่าโรนโดก็อายุเยอะกว่าเมสซี่สามป
1: ีใช
0: ่ครับ
1: กับอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายลึกๆโรเบโต้มาร์ติเนสอาจจะกำชับกับโรนโดไว้ว่าให้ทำแบบนั้นก็ได้นะเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยมีมิดฟิลด์ที่แบบว่าคุณภาพเป็นมดงานอยู่แล้วไง
0: ครับ
1: แล้วก็มีตัวริมเส้นที่พร้อมจะทำแอสซิสต์ให้อ่ะ
0: ใช่
1: ส่วนเมสซี่เองบทบาทก็จะเป็นตัวฟรีเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาก็มีลอตาโร่มาร์ติเนสที่หนึ่งคนก็เป็นไปได้
0: ใช่โอ้โหกองกลางโปรตุเกสนี้สองกองกลางยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
1: ครับ
0: วิตินญากับเจ้าเนเบส
1: แล้วเป็นไงเกมแรก
0: เสมอ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอีกสองนัดที่เหลือ
1: ใช
0: ่ก็ยังกาชื่อโปรตุเกสออกจากลิสต์แชมป์ไม่ได้นะพ
1: ี่ใช่ครับ
0: อย่างน้อยก็เคยได้แชมป์ยูโรมาเมื่อ10ปีแล้ว
1: ใช่ๆนานแล้วกันนะ
0: นานแล้วตอนนั้นโอ้แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันโปรตุเกสด้วยขุมกำลังที่ชุดนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียว
1: คือจริงมันไม่ได้ดีแค่11ตัวจริงไงสำรองที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยก็ใช้ได้
0: ใช่ใช่
1: อย่างเนี่ยอย่างเอาง่ายๆว่าเนี่ยคอนไซเซอร์ที่เราพูดถึงเมื่อกี้ลงสำรองนะ
0: ครับ
1: จริงๆเขาเล่นดีมากนะ
0: ครับ
1: แต่พูดถึงคอนไซเซอร์เราก็รู้สึกแก่เหมือนกันนะเราทันตั้งแต่คุณพ่อเขาเล่น
0: โอ้ผมไม่ทันพี่ก้อง
1: เซอร์จิโอคอนไซเซอร์เน
0: ี
1: ่ยโอ้เราทันแต่คุณพ่อเลยนะฮะ
0: ผมเนี่ยโปรตุเกสมาทันยุคลุยคอสต้าลุยฟิโก้ประมาณนั้นช่วงยูโร2004ผมมีโอกาสได้ดูนัดชิงที่เจอกรีซด้วยใช่แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร
1: ่
0: แต่จำได้คือเนี่ยแหละลุยคอสต้าลุยฟิโก้ตอนบอลโลก2002เงี้ยแล้วก็โรนโดตอนที่ลงเล่นในยูโร2004ก็จำได้อยู่
1: ที่ประเดิมสนาม
0: ใช่แล้วก็จำตอนนั้นแพ้กรีซใช่ไหมพี่แล้วก็จำตอนที่โรนโดเขาร้องไห้ตอนนั้นโอ้ยังเด็กอยู่เลย
1: ใช่ใช่ไซเบอร์17น่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งยิงเกมกับกรีซเนี่ยมันพลิกล็อกมากๆนะ
0: ครับ
1: กรีซนี่คือเจ้าพ่อตุ๋งเดียวเลยนะ เขาตุ๋งเดียวมาตั้งแต่เข้าน็อกเอาท์อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วคือตุ๋งเดียวของเขาคือเปิดเตะมุมอ่ะแล้วก็โขกเอา
0: ใช่
1: ตุ้งเลิกแล้วก็รับ 100%
0: ครับตอนนั้นเนี่ยโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพด้วยนะ
1: เป็นเจ้าภาพด้วยใช่
0: แล้วก็โดนกรีซชนะเลยคนเดียวที่ผมจำได้กีชุนนั้นเนี่ยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าคารากูนิสอยู่ชุดนั้นหรือเปล่าอ
1: ยู่ชุดนั้น
0: ชุดนั้นใช่พ
1: ี่จอร์คารากูนิส
0: ใช่แล้วก็แต่ถ้าผมจำได้เลยก็คือนิโคโปลิดิสเพราะว่าโปลิดิสเนี่ยเคยเกือบทำลิเวอร์พูลตกรอบแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมพี
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: โอลิมเปียกอสจากลิเวอร์พูลเนี่ย
1: ใช่
0: ใช่
1: เอาจริงนิโคโปลิดิสเขาเป็นคนที่หนึ่งเลยชื่อเท่ใช่ป่ะและสองคือหน้าเขาเหมือนจอร์จคูนี
0: ่อ๋อ
1: หน้าเขาเหมือนฮอลลีวูด
0: ใช่ใช่
1: หน้าคล้ายจอร์จคูนี
0: ่
1: ผมก็จะสีแบบ
0: ขาว
1: ขาวหน่อยแล้วก็หน้าตาเขาคล้ายจอร์จคูนี่

0: นี่มาก
1: ครับ
0: เออจริงชุดดันกริฟหลายๆคนเล่นดีนะ
1: ครับ
0: เนี่ยอย่างในความทรงจำนะมันก็จะมีแบบอาจจะจอร์คาราคุนิสที่น้องเจมบอกมีทางด้านของไซตาลิดิส
1: โ
0: หวิงแบ็กฝั่งขวา
1: ผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร
0: ่ใช่ๆชุดนั้นไม่แน่ใจว่ามีสเตลิออสยานาคูปูลอสด้วยหรือเปล่า
1: ของโบตัน
0: ใช่เราจะจำเขาได้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็แน่นอนศูนย์หน้าตัวเก่งก็เลยอันเกลอสชาลิเตอัส
1: ใช่
0: จำได้ใช่ไหม
1: โหหลายคนนี่ชื่อเท่มาก
0: ใช่ชื่อกรีซเนี่ยเท่นะแต่ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นนรกของผู้บรรยายอย่างนึงกันนะ
1: ใช่โหใครบรรยายยูโรปีนั้นนี่เจอกรีซก็หนักใจนะพี่
0: เจอกรีซก็กรีซเลยอ่ะ
1: ครับ
0: บอกเลย
1: ก็กรีชุดนั้นเนี่ยก็ได้แชมป์ยูโร2004แล้วเรียกว่าเป็นเทนยายกรีนะพี่
0: ใช่
1: เพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่คิดว่าจะได้แชมป์ซึ่งผมเอาจริงผมก็ไม่ทันยูโรครั้งนั้นแหละแต่ว่าด้วยก็พอที่จะผ่านเรื่องข่าวเรื่องอะไรมาบ้างแต่ผมไม่ได้ติดตามกรีทั้งทัวร์นาเมนต์นะพี่แต่ว่าฤดูกาลนั้นเนี่ยปีนั้นเนี่ยเขาเริ่มต้นรอบแบ่งกลุ่มด้วยการอยู่กลุ่มเดียวโปรตุเกสด้วย
0: อยู่กลุ่มเดียวกันเขาเจอกันนัดแรกเลย
1: ชนะด้วยแล้วคนยิงประตูในเกมนั้นของโปรตุเกสเนี่ยคือโรนโดนะพี่แล้วก็รอบ2เนี่ยกรีซก็มาชนะฝรั่งเศสแล้วก็ชนะเช็กก่อนที่รอบชิงชนะโปรตุเกสทีนึง
0: ซึ่งเขาผ่าด่านอรหันต์ไปหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสตอน2004นั่นก็ซีดานนะ
1: ใช่
0: ในขณะที่เช็คหรือว่าเช็คเกียร์ตอนนั้นน่ะ
1: ครับ
0: โทมัสโลซิกี
1: ้
0: กับแยนโคเลอร์นะ
1: ใช่พาวินิเบตด้วย
0: พาวินิเบตด้วยมิดฟิลด์บอลลงด
1: อใช
0: ่คือด่านพักการเลยแล้วชิงกับโปรตุเกสที่เป็นทั้งเจ้าภาพ
1: ครับ
0: แล้วชั่วโมงนั้นมีหลุยฟิโก
1: ้
0: มีลุยคอสต้า
1: ครับ
0: นูโน่โกเมสโอ้โห
1: มันเรื่องแบบนี้หลังๆในทัวร์นาเมนต์ยูโรบอลโลกไม่ค่อยเกิดแล้ว
0: มันเกิดขึ้นยากมากๆจริง
1: ๆอย่างบอลโลกคราวนี้ก็โอ้โหยากเหมือนกันแต่ทีมมาไม่จะมีแต่โอกาสที่จะเข้าไปถึงรอบลึกเนี่ยยากหน่อย
0: แต่จริงแล้วกรีซชุดนั้นน่ะส่วนหนึ่งกุนซือเขาเก่งมากนะแล้วก็เป็นจอมสร้างปาฏิหาริย์ตัวจริงถ
1: ้
0: าใครจำได้ออตโตเรฮาเกลเจ้าของฉายาคิงออตโตก่อนที่เขาจะทำกรีซได้เทพนิยายยูโรอ่ะคิงออตโตคนเนี้ยเขาเคยพาไกเซอร์สลาเทิร์นน่ะขึ้นจากลีกา2แล้วปีต่อมาได้แชมป์บุนเดสลีกา
1: ปีช่วงต้น2000
0: น่าจะประมาณช่วง
1: 9
0: ไปปลาย90ไกเซอร์เซาเทิ
1: ร์
0: นขึ้นมาแล้วได้แชมป์บุนเดสลีกาม าจันมาก็เป็นยุคของน่าจะอูฟเคสเทนมั้งประมาณนั้นประมาณนั้น
1: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความหน่อยมีข้อความถามว่าตอนนี้สกอร์เท่าไหร่น่าจะหมายถึงคู่เจนีน่าจบแล้วนะพี่
0: จบแล้วครับ
1: ก็ชนะออสเตรีย 2-0 เมสซี่ยิง2ประตูเลยเมสซี่นี่2นัดกดไปละ5ลูกนะพี
0: ่ครับ
1: แล้วก็บอกว่าบอลโลกปีนี้ยิงเวลาทดเจ็บเยอะไหมครับ
0: ก็ทดตามเวลาแต่ว่าเวลาที่ทดเราจะไม่ได้เห็นเวอร์เท่ากับแบบว่ายูโรครั้งก่อนเนาะ
1: ใช่ยูโรครั้งก่อนบอลโลกครั้งก่อนเนี่ยทดเยอะ
0: ทดเยอะ
1: แต่ว่าคราวนี้มันมีเรื่องของกฎเวลาท
0: ุ่
1: มช้าก็เปลี่ยนเตะช้าก็เปลี่ยนก็เลยเกมมันไหลลื่นตลอดใน
0: นี้โดนนับนะทุกวันนี้ถ้าใครได้ดูแถวสดจะเห็นว่าบอลทุ่มโดนผู้สินนับนะ
1: ใช่
0: ซึ่งภาพนี้จริงเราจะคุ้นตากับฟุตซอลนะน้องเจมส
1: ์
0: น้องเจมส์ฟุตซอลเขานับ4วิ
1: อ๋อ
0: แต่ว่าฟุตบอลเขาให้5วิถูกไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: อ๋อก็เลยในบอลโลกครั้งนี้ก็เราเห็นหลายจังหวะน
0: ี้
1: ที่มีเปลี่ยนเตะจากโกคิกเป็นเตะมุมเนี่ย
0: ใช่ใ
1: ช่ใช่
0: เตะช้าไม่ได้นะครับก
1: ็
0: คือพยายามให้เกมในเกมฟุตบอลมันอยู่ในสนามลดเรื่องของการถ่วงเวลาม
1: ันก็เลยทำให้เกมเนี่ยมันไม่ได้ยืดเยื้อเท
0: ่
1: าไหร่สำหรับบอลโลกครั้งนี
0: ้แต่ที่คือถ้าทดเยอะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้เล่นเจ็บรวมไปถึงจังหวะที่อาจจะต้องเช็ค VR
1: ใช
0: ่บ่อยครั้งก็อาจจะทำให้เวลาเนี่ยถูกทดออกไปมาก
1: ครับ
0: นึงนะครับ
1: แล้วก็คุณวีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางทักทายจากทุ่งสงนครครับ
0: โอ้โหขยันมากนะฮะ
1: รายการเรานี่ทางใต้เยอะนะพี่ก้อง
0: ใช่
1: วันที่ผมมาจัดรายการเนี่ยบางคนเนี่ยกำลังทำงานอยู่บางคนนอนฟังอยู่ที่บ้านบางคนก็ไปกีดยางเนี่ยก็ฟังเราได้ทั้งทั่วประเทศเลย
0: ใช่ครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีต
0: ั
1: ดยางอยู่ครับ
0: โอ้โหนี่ก็คุณพี่จากนครศรีอีกแล้วนะครับ
1: ครับผ
0: ม
1: แล้วก็ข้อความทาง SMS เนี่ยบอกว่าพี่เจมส์คะตั้งแต่บอลโลกเปิดสนามมามีดาวรุ่งดวงใหม่ๆหรือช้างเผือกในป่าลึกหรือยังคะประเภทนักเตะฉายแสงในอนาคตพอมีบ้างไหมคะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนโอ้โหผมยังนึกไม่ออกพี่ก้องพอจะมีไหมพี
0: ่คือ
1: ดาวรุ่งที่พอจะแจ้งเกิดขึ้นมา
0: ถ้าใช้คำว่าดาวรุ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่ดาวรุ่งนะมันคือผู้เล่น วัยเก๋าที่ฉายแสงขึ้นมาแต่เราไม่เคยเห็นชื่อมาก่อนไง
1: ครับ
0: อ่ะอย่างวอซินยาก
1: ับ
0: เอลอยลูม
1: ใช่อ
0: ย่างเงี้ยมันเป็น2คนที่ถือว่าโดดเด่นขึ้นมา
1: แต่อายุเยอะแล้ว
0: อายุเยอะแล้วเอลอยลูมมา37อย่างเงี้ย
1: แต่โหถ้าสำหรับผมนี่อย่างที่พี่ก้องบอกว่าจะมีแต่นักเตะที่ไม่ได้เป็นดาวรุ่งอายุน้อยแต่ว่าแจ้งเกิดในบอลโลกครั้งนี้หลายคน
0: หลายคนเลยล่ะ
1: หาถ้ามีอย่างดาวรุ่งหน่อยที่ผมประทับใจฟอร์มก็มียาซินอายาลีสวีเดนที่นัดแรกเนี่ยฟอร์มดีอายาลีนี่เพิ่ง22เลยพี
0: ่
1: ที่เกมแรกเล่นดีแล้วก็นอกนั้นเนี่ยดาวรุ่ง
0: พี่นึกออกคนนึงละเราข้าวคนนี้ไม่ได้ไงอายุปวดดีไง
1: ปวดดีอ๋อของมาร์โก้
0: มาร์โก้ใช่
1: ใช่ใช่เล่นดีในเกมแรกอ
0: าจจะม
1: ี
0: ถ้าเกิดว่าเป็นดาวรุ่งที่อายุน้อยๆเนี่ยก็มีบูอัตตี้นี่แหละ
1: ครับ
0: ที่เราคิดว่าเขาโดดเด่นมากนะตั้งแต่เกมแรก
1: ถูกต้องแล้วก็เป็น11นักเตะยอดเยี่ยมประจำเกมแรกเลยพี
0: ่
1: จาก
0: ท็อ
1: ปใต้เขาจัดมาก็ฟอร์มดีเป็นที่พูดถึงมาก
0: บูอัตตี้เนี่ย18นะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าใครที่ตามบอลฝรั่งเศสเนี่ยก็อาจจะไม่แปลกใจเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยบัวดี้ในวัย18นะลงเล่นให้ลิวไปมากถึง42เกมในทุกรายการนะน้องเจมส์
1: 42เกม
0: 42เกม
1: ทั้ง4โอ้โหเยอะมาก
0: นี่คือเป็นตัวเลขของผู้เล่นที่มันเป็นตัวหลักแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วคือเรามองย้อนกลับไปฤดูกาลก่อน36เกม
1: ใช่
0: เนี่ยคือเขาเป็นผู้เล่นตัวหลักของลิวอยู่แล้ว
1: ครับนะผม
0: อ
1: ่ะมีนาธานเอลบาวนี่ของเยอรมันถือว่าเป็นดาวรุ่งไหมพ
0: ี่ถือ
1: ก็ฟอร์มดีทั้งสองเกม
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็เดี๋ยวย้ายไปบาเยิร์นด้วย
0: ขึ้นยันแม่ไปแล้ว
1: ใช่แล้วก็เฟลิกเมชาก็แต่ว่าอายุก็เกินแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าคราวนี้ก็แจ้งเกิดเต็มตัวเลย
0: ใช่ก็ถือว่าจริงๆแล้วในทีมชาติเฟลิกเมชาเองไม่ได้มีโอกาสเยอะก่อนหน้านี้แต่ว่าหลังจากที่ผ่านเนี่ยเกมแรกไปก็ได้รับเสียงชื่นชมค่อนข้างเยอะเลย
1: ใช่
0: นะ
1: อ่ะอีกคนหนึ่งที่ลืมข้ามไปฟอร์มดีมากก็คืออิลาคุนด้าของออสเตรเลีย
0: เออใช่ใช่
1: สวนเป็นเข้าแล้วสปีดนี่จี๊ดมาก
0: เร็วมากคือถ้าเป็นวินนิ่งเนี่ยสปีดแกก็แดงระดับ98 99นะแต่ถ้าเป็น FM นี่ก็ประมาณ20 19
1: ประมาณนั้นเลย
0: ประมาณเลยคิดว่าต้องสปีดอยู่ระดับนั้น
1: ใช่อิลาคุนด้า
0: เนี่ยจริงแล้วเขามีชื่อเสียงมาตั้งแต่ตอนเป็น2-3 ปีก่อนหน้านี้แล้วนะ
1: เขาเคยมาเล่น U17 ที่ประเทศไทยพี
0: ่
1: แล้วก็ตอนนั้นก็โชว์ฟอร์มดีแล้วก็เคยไปอยู่กับบาเยิร์นด้วยแต่ไม่ได้ลงชุดใหญ่เล่นกับทีมสำรองแล้วก็ตอนนี้เล่นอยู่กับวัตฟอร์ดดูการล่าสุดนี้ลงไปเกือบเยอะมากเลยพี่เดี๋ยวผมลองดูตัวเลขนิดนึงเพราะว่าลงไป35นัด37นัดในทุกรายการยิง4ประตูถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยแล้วในบอลโลกนัดแรกนี่โอ้โหวันนั้นเล่นงานแผงรับตุรกีแบบเลทเทสเลยนะพี่
0: ใช่ใช่ใช่คือปั่นป่วนมากนะ
1: ครับ
0: อีรันคุนด้านี่จริงๆใน FM เนี่ยบางภาคแกบางเซฟแกเก่งนะ
1: ใช่ใช
0: ่ทุกทีมไปแย่งกันซื้อเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรดาวรุ่งที่ผมพอจะจำได้แล้วกัน
0: ที่เรานึกออกแบบเร็วๆนะ
1: ครับ
0: ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี
1: ้ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความต่อบอกว่าโทษเยอะเพราะคูลิ่งเบรกครับเขารวมไหมพี่ก้องคูลิ่งเบรกกับ
0: คูลิ่งเบรกคูลิ่งเบรกจริงๆเขาก็นับเวลาต่อนะเขาไม่ได้หยุดเวลา
1: ใช่
0: ที่เราเห็นในถ่ายทอดสดเน
1: า
0: ะแล้วก็จะเห็นว่าเวลามันก็รันไปเรื่อยๆ
1: ใช
0: ่ก็ส่วนหนึ่งใช่ก็มีผลกับคูลิ่งเบรกเหมือนกัน
1: 3นาที
0: ประมาณนั้น
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณทิติวัฒน์บอกว่าติดตามอยู่งับคุณทิติวัฒน์นี่เมื่อกี้เขาเพิ่งจัดรายการกับน้องเบนนะพี่ช
0: ่
1: วงเที่ยงคืนน
0: ้
1: องแตมน้องแตม
0: โอเคว
1: ันนั้นพี่ก้องจัดน้องแตม
0: จัดกับน้องแตมอยู
1: ่ครับผมแล้วก็บอกว่าฝรั่งเศสหนามเม็ดมีแน่นอนครับ ผมไม่ประมาทดีกว่า
0: ใช่
1: ช่วงนี้บอลที่ว่าขาดเนี่ยบางทีก็ไม่ขาด
0: มันก็ไม่แน่นะ
1: ถ้าเราคิดว่ามันไม่ขาดอยู่ดีมันขาดอะอย่างสเปนเนี่ยเจอซาอุนัดล่าสุดอ่ะสเปนนัดแรกก็ฝืดๆมา
0: หนืดหน่อย
1: นัดสองคิดว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยหรือว่าจะไม่ขาดสรุปโอ้โหครึ่งแรกกดไปสา
0: ผิดคาดนะ
1: ขาด
0: คือพอลูกแรกมาแล้วมันไหลไง
1: ถูกต้องหรือบางเกมที่เราคิดว่าน่าจะขาดอะอย่างเอกวาดอร์กีราซาอย่างเงี้ยจบ0-0นะพี่อ
0: ย่าเชื่อนะ
1: ใช่อ่ะแล้วก็มีญี่ปุ่นเนี้ยเจอตุนิเซียเราก็ไม่คิดว่าสกอร์จะ
0: ขาดขนาดนั้น
1: ใช่ครับผม
0: และกลายเป็นว่าเกมนั้นกลายเป็นการที่ทีมจากเอเชียชนะ
1: ทั้
0: งโลกทิ้งห่างที่สุดด้วยนะ
1: ใช่ญี่ปุ่นเนี้ยก็เป็นสถิติด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นชนะขาดสุดก็คือชนะเดนมาร์กปี2010ที่เก เคซูเกะฮอนดายิงฟรีคิกใส่โทมัสโซเล
0: ใส่ทรายอ่ะใส่ทราย
1: โอ้โหสวยมาก
0: ใช่
1: ชอบมากเลย
0: ทุกวันนี้เขาไปเอาดีทางคอมเมนเตเตอร์นะ
1: ใช่เขาเคยมาเป็นกุนซือ

0: กัมพูชาอยู่ช่วงนี้
1: ใช่ใช่เขาเป็นเหมือนจริงเขาเป็นเหมือนอารมณ์แบบประธานเทคนิค
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนให้อีกท่านหนึ่งอ่ะเป็นกุนซืออ
0: ่าเขาจะมีกุนซือที่เป็นญี่ปุ่นแต่ว่าฮอนด้าเนี่ยตอนนั้นเขาเล่นอยู่เมลเบิร์นวิกตอรี่ด้วย
1: อ่าใช่
0: แล้วก็เหมือนกับต่อสายมาช่วยแล้วก็
1: ต่อช่วยกัน
0: มาคุมจริงๆก็คือตอนซีเกม
1: อ่า
0: ที่เจอ
1: มาเต็มตัวมาเต็มตัวซึ่งจริงฮอนด้าแกเหมือนเป็นนักธุรกิจด้วยนะ
0: ครับ
1: แกไม่ได้ทำแค่เรื่องของแท็กติกในสนามแกทำพวกมาร์เก็ตติ้งทำนู่นทำนี
0: ่
1: ให้หมดเลยนะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วแบบแกเป็นมากกว่าแบบว่ากุนซือในสนาม
0: ใช่
1: แล้วดูลีลาการคอมเมนต์แกนี่ใช้ได้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: มีความแบบกวนๆนิดนึงอ่ะที่แกแซวเจ้านั่นอ่ะฮันนิบาลอ่ะ
0: ฮันนิบาลเบชปี
1: ้เอออดีตเด็กเก่าแมนยูอีกแล้ว
0: ใช่ใช่
1: เนี่ย
0: อดีตเด็กแมนยูอีกแล้ว
1: เยอะจังเลยเนี่ยนะ
0: เยอะมาก
1: นะ
0: ครับ
1: แล้วแบบไปเล่นแบบเหมือนเปลี่ยนสัญชาติเล่นเยอะอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมใช่ไหมอย่างฮันนิบาลนี่ตอนแรกเขาเล่นฮันนิบาลเล่นทีมชาติอะไรอังกฤษปะ
0: เดี๋ยวผมลองเช็คดูแต่ว่าตอนนี้เล่นอยู่กับตูนิเซียนะพี
1: ่อ่านั่นแหละแต่ฮอนด้าเนี่ยแซวฮันนิบาลแบบว่าเล่นซะเขิน
0: อ
1: ่ะเออเขาบอกอะไรนะบอกว่าโทษทีเบอร์10ตูนิเซียนี่เขาถนัดข้างไหนเนี่ยแล้วก็เหมือนคู่คอมเมนเตอร์คนเขาบอกว่าอ๋อถนัดขวาฮอนด้าบอกเดี๋ยวเขาเมื่อกี้เขาเตะขวาวิดนะ
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: ฮันนิบาลนี่เดี๋ยวเป็นฝรั่งเศสก้อง
1: ฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ใช่
1: เออพี่ก้องว่าเขาเปลี่ยนสัญชาติเขาแบบเปลี่ยนทีมชาติเล่นอยู
0: ่ตอนเยาวชนนี้เล่นกับฝรั่งเศสยู16กับ17แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นตูนิเซียเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะพี่ก้อง
1: ตี3
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผม
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: แย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข้งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวทีเวิลด์คัพเป็นรองคู่แข่งชัดเจน
17: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
18: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม

0: 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: 3:08 นครับเข้าสู่ช่วงไหนที่นายไลฟ์บนโลกช่วงที่2อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ก้องจนถึง 4:00
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อีก1 ชั่วโมงนะฮะ
0: ครับ
1: ก่อนที่

0: ส่วนรายชื่อก็ออกมาแล้วเดี๋ยวรายชื่อเราไปว่ากันช่วงครึ่งชั่วโมงหลังในเรื่องของปีวิวด้วย
1: ใช่
0: ครับผมก็เตะได้แต่ว่าระหว่างเกมถ้าฝนตกหรืออะไรเนี่ยอีกเรื่องนึง
1: ใช่
0: อาจจะมีการหยุดชั่วคราว
1: ใช่
0: ครับผมซึ่งถ้าหยุดชั่วคราวเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนสำหรับผู้บรรยายแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่ต้องตามข่าวแล้วมีเพราะว่าก็อาจจะจบเช้าเลย
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: ล้นแน่นอนนะฮะเวลาจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ลงจากรถนี่เขาจะกลายเป็นซีรีส์ใน Netflix นะ
0: เรื่องไหนพี
1: ่ได้ดูยัง The Bus อ่ะของฝรั่งเศสอ่ะ
0: ยังไม่ได้ดูเลยพี
1: ่ปีที่ฝรั่งเศสมีปัญหาย
0: ังไม่ได้ดูปีไหนครับพี
1: ่2000เท่าไหร่นะ
0: ถ้า2000ที่มีปัญหาแฟนบอลมั้ย
1: ที่มีปัญหาเรื่องกับเรมงโดเมเนกอ่ะมีปัญหากับเนลกา
0: อ๋อ
1: นั่นแหละ
0: ใช่2006ประมาณนั้น
1: น่าจะ2006ใช่สารคดีเป็นหนังแนวสารคดี The Bus
0: ใช่
1: 2010
0: 2010
1: ใช่เพราะ2006เขาชิงเขาชิงอิตาลีถูกไหม
0: ครับผม
1: 2010ที่เอฟลาไปกับตัน
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แฟนฟุตบอลต้องไปดูนะ
0: ครับ
1: เบื้องหลังเบื้องลึกของเหตุการณ์นั้นเฮ้ยเขาก็เก่งนะเขาแบบเขาเอาเขาไปตามนักเตะกับโดเมนิกมาสัมภาษณ์เลยนะ
0: ใช่ไหมพี่
1: ปัญหาคือแบบว่าไปงัดโดเมนิกมาสัมภาษณ์ได้เน
0: ี
1: ่ยสุดยอดมากนะ
0: จริงๆหนังในNetflix เกี่ยวฟุตบอลดีๆหลายเรื่องนะ
1: เยอะนะยิ่งช่วงฟุตบอลโลกเหมือนเขาแบบเขาทยอยปล่อยมา
0: ครับ
1: มีเยอะมาก
0: วันนั้นเนี่ยผมดูเรื่องของลิเวอร์พูลที่อิสตันบูลก็สนุกใช่ๆแล้วก็มีเรื่องของเดวิดแบคแฮมเนี่ยนานละแต่ก็เป็นอีกเรื่องที่สนุกเหมือนกัน
1: เดวิดแบคแฮมเขาว่าเป็นแบบว่าภาพยนตร์สารคดีประวัตินักฟุตบอลที่แทบจะดีที่สุดอันนึงเลยนะ
0: ใช่พี่
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าแบบด้วยวิธีการเล่าเรื่อง
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องราวของเบคแฮมก็น่าสนใจนั่นแหละ
0: ถูกต้อง
1: ทุกอย่างมันค่อนข้างสมบูรณ
0: ์ครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยก็นักเตะฝรั่งเศสก็ลงรถบัสมาแล้วก็น่าจะเตะได้ตามเวลาก็คือตีสี
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวจะเจอกับอิรักครับผ
1: ม
0: ส่วนข้อความก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้4689899ครับแล้วก็ช่องทาง Facebook และ YouTube ด้วย
1: อ
0: ่ะเมื่อกี้เนี่ยชั่วโมงที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องดาวรุ่งใช่ไหมพี่ก้อง
1: ใช่
0: ผมเลยไปหารายชื่อดาวรุ่งที่ทางฟีฟ่าเนี่ยเขาคัดมาเลย
1: มีคัดมาแล้ว
0: ก็มีใครบ้างนะพี่หลายคนเนี่ยก็จริงๆจะเรียกว่าเป็นดาวรุ่งไหมก็อาจจะเกินคำว่าดาวรุ่งไปแล้วมันมีหลายๆคนอ่ะคนแรกเนี่ยที่เขายกมาเลยเราข้ามไปเลยเมื่อกี้พี่ก้องเดซซิเลดูเอจากฝร
1: ั่
0: งเศส
1: ด้วยความที่เราว่าเขาเล่นดีมาจนเราคิดว่าเขาไม่ใช่ดาวรุ่งไง
0: จุดทอง
1: แต่ซีดูเอเนี่ยคือเล่นดีมา 2-3 ฤดูกาลละ
0: ครับ
1: เออนะ
0: ก็มาอยู่กับปารีสปี2004แล้วก็เล่นดีต่อเนื่
1: อง
0: พาทีมคว้าแชมป์สโมสรโลกคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกด้วย2สมัยเลยครับผ
1: ม
0: แล้วก็เจ้าเนเบสก็เกินคำว่าดาวรุ่งไปละ
1: ก็เกินไปละเรารู้สึกเรา
0: เอนดิกของลียง
1: เอนดิกมันเหมือนยังไม่ค่อยได้ลงปะ
0: ยังไม่ได้ลงเลยพี่
1: ยังไม่ลงเลยใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าเขาก็จับเป็นอีกหนึ่ง ดาวรุ่งที่น่าจับตามอง
1: อ
0: แล้วก็คนที่ลงสนามไปแล้วปาโลคูบาซี
1: ปาโลคูบาซี
0: สเปนโหยกระดับเร็วมาก
1: ใช
0: ่หลายคนนี่ชื่นชมมากตอนนี้กลายเป็นตัวหลักของบาร์เซโลน่าไปแล้วนะพี
1: ่ปาโลคูบาซียังไม่20เลยพี่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ป่ะเก่งเก่ง
0: ก็มีอาร์ตกูแลที่ตกรอบไปแล้วแต่กูแลก็แจ้งเกิดตั้งแต่ยูโรคราวที่แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ครับผม
1: พูดถึงกูแลแล้วจริงแนวลุกตุรกีนี่มันโหดมากเลย
0: เคนันยูดิส
1: ยูดิส
0: ใ
1: ช
0: ่ฮาคันชาโนกู
1: ชาโนกูอีก
0: โอกาส2นั้นเนี่ยสร้างโอกาสไป67ครั้ง
1: คือเฉลี่ยเกมละ30ครั้งอ่ะ
0: แต่ศูนย์ประตู
1: แต่ศูนย์ประตู
0: ใช่ก็ตกรอบไปแล้ว
1: ทั้งที่เขามีโค้ชเป็นตำนานกองหน้านะ
0: วิเชนเซ่มอนเตล่า
1: วิเชนโซ่มอนเตล่า
0: วิเชนโซ่มอนเตล
1: ่าเป็นกองหน้าแท้ๆนะครับศูนย์ประตู
0: ผมดูแกนี่นิ่งมากเลย
1: ใช่
0: คือยังไงแกก็นิ่ง
1: แกใช่
0: ใช่ใช่ก็เรียบร้อยไปเลยสำหรับตุรกีทั้งที่จริงแล้วหลายคนก็มองด้วยซ้ำไปว่าเป็นทีมที่น่าจับตาเพราะว่าตอนยูโรนี่ฟอร์มโหดมากเลยพี่
1: โหดมากโหดมากแล้วประเด็นคือตอนเปิดตัวมาแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยเปิดตัวอลังการซะด้วยมีรถนำมาส่งสนามบินปิดถนนนะ
0: เรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยครับ
0: ไปทีมที่2เลย
1: ครับ
0: ผมแล้วก็มียานเดียวมองเด้ที่ฟอร
1: ์
0: มดีเหมือนกันในบอลโลกคราวนี
1: ้ใช่ใช่
0: ก็ว่าที่นักเตะลิเวอร์พูล
1: อุ้ย
0: แต่ค่าตัวน่าจะแพงมาก
1: โอ้โหถ้ายิ่งถ้าเกิดว่าจบดีลหลังฟุตบอลโลกนะ
0: ครับ
1: ขึ้นค่าตัวแน่นอนดีลของเนี่ย
0: แล้วก็มีอิบราฮิมาซ่านักเตะจากแอลจีเรียซึ่งผมก็ยังไม่ดูฟอร์มเหมือนกันนักเตะจากเลเวอร์คูเซ่นครับแล้วก็นิโก้โอเรลี่จากอังกฤษซึ่งเราคุ้นตากันเป็นอย่างดีเคนนี่ปาเอสนักเตะจากเอกวาดอร์ เป็นแนว
1: ลุกเคนดี้ปาเอสนี่ก็เด็กที่เชลซีแอบแท็บไปเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็

0: กาจิเบโตโมล่านักเตะจากเม็กซิโกซึ่งโดดเด่นมากนี่ในหลายปีที่ผ่านมา
1: คนพูดถึงเยอะกิเบโตโมล่าเหมือนจะเพิ่งจะ17 18เอง
0: ใช่
1: เออ
0: แล้วก็นิโกปาร์ตนักเตะอาร์เจนตินากับโคโม
1: ใช่อยู่กับโคโม
0: ครับ
1: ฟอร์มดีมากๆเลยฤดูกาลล่าสุดนะ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูก้าวุสโควิชกองหลังโคเอเชียอยู่กับสเปอร์ซึ่งคนนี้เคยหม่งประตูใส่ทีมชาติไทยยู23ด้วยตอนที่เจอกับโคเอเชียเมื่อดูไบครับใช่ๆครับก็รายชื่อดาวรุ่งประมาณนี
1: ้
0: ถ้าแฟนรายการคิดว่าคนไหนเนี่ยเป็นดาวรุ่งก็ส่งข้อคุยกันได้นะ
1: ส่งมาคุยกันได้นะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของข้อความบอกว่าพี่ๆครับลิเวอร์พูลกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดียวมองเด้ถ้าไม่ได้ใครจะแทนครับจากคุณกิตภาส
1: กี่เปอร์เซ็นต์น้องเจม
0: ผมเนี่ยไม่ได้ตามข่าวเรื่องเดียวมันได้เยอะนะพี
1: ่
0: แต่มันก็มีกระแสมาว่าอาจจะได้เพราะว่าลิเวอร์พูลต้องหาตัวแทนซาร่าเหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วก็มาเพิ่มตำแหน่งแนวรุกเพราะว่าปีแล้วกักโปรฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บอลโลกนี่คนละเรื่อง
1: โหเหมือนเล่นทีมชาติฮอลแลนด์นี่เหมือนเป็นที่ของเขาอะ
0: ถูกต้อง
1: กักโปรเนี่ยเล่นทีมชาติเล่นดีจริง
0: ครับ
1: เ
0: ดียวมังเด้นี่ค่าตัวน่าจะแพงอยู่น่าจะระดับเกือบร้อยอยู่เลยพี่เพราะฟอร์มอย่างนี้นะแล้วก็ต้องรอดูว่าหลังจบบอลโลกจะเป็นยังไงยิ่งถ้าเล่นดีเนี่ยค่าตัวก็อัพไปอีกหรือผู้จะสู้หรือเปล่า
1: ใช่จริงแล้วการซื้อผู้เล่นหลังทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะโดนโกงค่าตัวอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เหมือนแบบว่าหลายๆคนที่แจ้งเกิดหลังทัวร์นาเมนต์อะไรอย่างยกตัวอย่างฮาเมสโรดิเกสเนี่ยช่วงเวลาที่เขาแจ้งเกิดในบอลโลกอ่ะพอได้ย้ายทีนึงเนี่ยโหค่าตัวถือว่าพุ่งขึ้นเยอะมาก
0: ครับ
1: ไปแตะหลักสมัยก่อนนี่ก็โหถ้าแตะหลัก70 80นี่ก็ถือว่าแพงละ
0: ใช่
1: นะในยุคนั้นนะอย่างดิโอมองเด้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าลิเวอร์พูลอยากได้เนี่ยจะต่อเจอเก้นคอปได้ไหมเขาเป็นประธานเทคนิคอยู่ไหม
0: ใช่เป็นประธานเทคนิคในเครือไลท์
1: เรนบู
0: ใช
1: ่แล้วเจ้าตัวต้นสังกัดคืออยู่กับอาเบลไลซิกเนาะ
0: ครับ
1: เออจริงไปต่อเจอเก้นคอปได้ไหมพี่ลดได้หน่อยอะไรเงี้ย
0: ก็อาจจะได้หรือก็เอาเจนเขามาคุมด้วยแต่ลิเวอร์พูลเพิ่งได้อีไลโอล่าไป
1: เพิ่งได้อีไลโอล่าไปนะ
0: พูดถึงตระกูลเรดบูลนี่ล่าสุดที่นักเตะไทยก็กำลังจะเล่นเรดบูลแล้วพี
1: ่น้องแบงค์
0: โอมิยะโอดิจา
1: ใช่ก็เป็นทีมในเครือเรดบูลเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เขาคือชื่อทีมเป็นเรดบูลอาเบนั่นแหละอาเบโอดิจาไปแล้ว
0: ใช่ก็มีหลายทีมในบราซิลก็มีในสหรัฐก็มี
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเรดบูลหรือว่ากระทิงแดงเนี่ยเขาก็ไอ้นี่เหมือนกันนะตอนนี้ชั่วโมงนี้เรื่องของฟุตบอลนะ
0: ใช่มีไลซิกด้วยแล้วก็มีซาบวกด้วย
1: ใช่ซาบวกกับไลซิกนี่อยู่แล้ว
0: ใช่ก็ค่าตัวเนี่ยผมดูประมาณ120-130ล้านยูโรนะพี่ตอนนี้วัย19ปี
1: แพงจริงแต่ด้วยอายุด้วยแหละมันมองในแง่การใช้งานก็ใช้ได้ยาว
0: ๆ
1: ถ้าดีคุณก็ใช้ได้ยาวแต่ถ้าไม่ดีก็เหมือนเอาตังค์ไปทิ้ง
0: ใช่
1: ถูกป่ะ
0: ครับผมอ่ะแล้วก็เรื่องทดเยอะๆนี่พูดไปแล้วนะพี
1: ่ใช่ๆๆ
0: ครับผม
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวผมไปดูเรื่องไลน์อัพของคู่ฝรั่งเศส
1: มาแล้ว
0: กับอิรักหน่อยละกัน
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเตะตอน4:00ครับวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยประตูเป็นไม้เมยองครับแนวรับวันนี้มีลูคัสดีนดาโยอุปาเมกาโน่ครับชูนคุนเด้แล้วก็วิลเลียมซาลิบาส่วนกองกลางมีมานูกุโคเน่ครับแล้วก็อังเดรลาบิโอครับแล้วก็แนวลุกมีอุสมานเดมเบเล่เคียนเอ็มบัปเป้ครับไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบสลีย์บาโคล่าก็ชุดใหญ่เลย
1: ชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะคือแนวลุกฝรั่งเศสเนี่ยตัวเลือกเยอะมาก
0: ครับ
1: นะคือไม่ว่าจะจัดใครลงมาเนี่ยโอ้โหมันดูโหดมันดูอันตรายหมดเลย
0: ครับผม
1: ก็จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนบางตำแหน่งเหมือนกันนะจากเกมแรกอย่างเกมแรกเนี่ยแบ็คซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของเตโอ
0: ครับ
1: ได้โอกาสลงสนามก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยเกมแรกเขาใช้ชัวเมนี่คู่กับราบิโอ
0: ครับผม
1: เกมนี้ก็มีเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวรุก3คนเนี่ยโอลิเซ่เดเบเล่ยึดตำแหน่งไว้แต่ว่าดิซิรูเอวันนี้ลงมาเป็นสำรอง
0: ครับ
1: นะครับในขณะที่นาเปาก็แน่นอนเอ็มบัปเป้เป็นกัปตันทีมนะ
0: ครับ
1: ก็ลงสนามอยู่ครับผม
0: ส่วนทางฝั่งอิรักเนี่ยประตูเป็นอาเมดบราซิลครับแล้วรับมีฮุสเซนอาลีไซส์ทาซีนครับอาคัมฮาชิมแล้วก็มาคัสโตซากี้ครับผมส่วนกองกลางเนี่ยมีอิบราฮิมบาเยสครับซีดานเอ็กซ์บอลแล้วก็อาเมียอารามารีครับแล้วก็ไซส์อิสมาเอลส่วนแนวรุกเนี่ยมีอาเมดคาซีมกับอาเมดฮุสเซนนะพี
1: ่
0: กับตันทีมเบอร์18ก็วันนี้ที่ไม่มีเนี่ยจะเป็นอาดิจัสซิมนักเตะจากอดีตนักเตะโคโมแล้วก็มูฮัน

0: นัทอารีที่ไม่ได้ลง
1: ใช
0: ่ครับ
1: ก็น่าจะเก็บไว้เป็นสำรองที่เด็ดนะ
0: ม
1: ุมนัทอารีก็แน่นอนซีดานอิกบาวนะอดีตเด็กเก่าแมนยู
0: ครับ
1: วันนี้เป็นจอมทัพเหมือนเดิม
0: อาย
1: ุ23ปีจริงๆหลังจากแกออกจากแมนยูนี่ก็ไม่ได้ตามแกเลยนะ
0: ก็ไปเล่นอูเทคไหมพี่
1: ในอูเทค
0: ในวินซี่ครับ
1: เฮ้ยนี่ดูสถิตินี่ปีล่าสุดยังลงไปเล่นกับยองอูเทคอยู่เลยนะคือทีมสำรองอูเทคใช่ไหม
0: ใช่มีเป็นทีมอาเยาวชน
1: เล่นในเหมือนดิวิชั่น2
0: ครับ
1: ของฮอลแลนด์เนาะเหมือนแจ้งเกิดไม่ได้นะชื่อเท่นะชื่อซีดาน
0: ซีดานอิกบาว
1: ชื่อเท่นะ
0: หัวฟูๆหน่อย
1: ใช่
0: เตะกองกลางของอดีตแมนยู
1: ใช่
0: ครับก็อิรักเนี่ยในรอบคัดเลือกนี่ต้องไปเล่นรอบ4ใช่ไหมพี่ก้อง
1: ใช่ครับ
0: ไปเล่นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเลยกว่าจะได้มาบอลโลกเลยพี
1: ่คือการในโซนเอเชียเนี่ยการที่คุณเล่นหลายรอบเนี่ยไม่ดีนะครับรอบคัดเลือกนะฮะ
0: ครับ
1: ว่าคุณผ่านในรอบแรกๆคือคุณไปเลยนะครับการที่คุณเล่นหลายรอบเนี่ยแปลว่าคุณไม่เข้ารอบนะครับ
0: ถูกต้องเขารอบ3เนี่ยรอบ3เนี่ยในรอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยอิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่ม B กับเกาหลีใต้จอร์แดนโอมานปาเลสไตน์คูเวตแล้วรอบนั้นเนี่ยอิรักจบที่3และเป็นจอร์แดนกับเกาหลีใต้เนี่ยที่เข้ารอบอัตโนมัติตั้งแต่รอบนั้น
1: เข้าสู่บอลโลกไปเลย
0: ครับส่วนรอบที่4เนี่ยอิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่มซาอุที่เล่นกันที่ซาอุเนี่ยแหละแล้วก็อยู่กับอินโดด้วยแล้วอิรักเนี่ยจบรองแชมป์กลุ่มต้องไปเล่นรอบ5
1: ใช่
0: ซึ่งรอบ5เนี่ยเป็นรอบ Inter Confederation Playoff
1: คือเรียกว่าเป็นการเพลย์ออฟระหว่างทวีปนั่นแหละ
0: ครับซึ่งก่อนหน้าจะไปเพลย์ออฟทวีปเดี๋ยวต้องเพลย์ออฟกับทีมในเอเชียก่อน
1: ครับ
0: ก็คือชนะ UAE 3-2 รวมผล2นัด
1: ใช่
0: แล้วก็ไปเล่นรอบชิง Confederation Playoff เนี่ยชนะโบลิเวีย 2-1 ที่กัวดาลูป
1: สรุปไปเตะที่กัวดาลูป
0: เตะรอบคัดเลือกนี่เผลอๆมากกว่าโปรแกรมในบอลโลกอย่างพี
1: ่ครับผม
0: เล่นในเอเชียเนี่ย4รอบไปเล่น5รอบตอนที่เจอ UAE ด้วยแล้วก็ Confederation Playoff อีก1นัด
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: โห
1: คือเรียกได้ว่าภาพทรหดเขาต้องสูงนะฮะการจะผ่านเข้ารอบมาในสถานะนี้เรียกว่าเป็นโควต้าสุดท้ายของเอเชียเลยเน
0: า
1: ะ
0: โควต้าตรงไอ้ 0.5 นั่นแหละ
1: 0.5 ไอ้ 0.5 นั่นแหละเพราะว่าต้องไปเพลย์ออฟกับระหว่างทวีปเน
0: า
1: ะ
0: ก็คราวนี้เอเชียนี่8 9ทีม8ทีมประมาณนั้นก็อิรักไม่เคยไปเคยไปบอลโลกมา1ครั้งก็ที่เม็กซิโกปี86ตอนนั้นก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: โอ้จริงๆนี่พอไปดูการเพลย์ออฟนี่ทำไมเขาไปเตะที่กัวดาลูปนั่นฮะ
0: น่าจะสนามเป็นกลางเลย
1: โอเค
0: ก็นัดเดียวจบเลย
1: นัดเดียวจบใช่ไม่ได้เตะแบบว่าหลายเกมเหมือนเพลย์ออฟในทวีปเนาะ
0: ครับ
1: โอ้แล้วนี่ทีมที่มาเพลย์ออฟเขาคือโบลิเวียกับซูรินามนะ
0: ใช่สุรินามจากโซนของกาเคฟส่วนโบลิเวียเนี่ยจากอเมริกาใต
1: ้
0: โบลิเวียก็ผลงานในคราวนี้ถือว่าดีเพราะจริงๆแล้วโบลิเวียแต่ก่อนเป็นทีมเหมือนแจกแต้มเลย
1: ใช่ๆ
0: อยู่บวยของโซนอเมริกาใต้ไปตลอดแต่คราวนี้ได้มาเพลย์ออฟแต่ว่าก็พลาดไป
1: ใช่มาตรฐานก็สูงขึ้นนะจริ งๆเขาโดดเด่นในการเล่นในบ้านเน
0: า
1: ะ
0: โอ้โหสนามที่รับส่งให้พี่โบล
1: ิเวียอยู่บนโอ้โหเรียกได้ว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลที่สุดในโลกเลยมั้งสำหรับสนามที่เป็นเทียร์ที่ใช้ในการแข่งขันของฟีฟ่าได้นะเล
0: ่
1: นที่ลาปาสมั้งน่าจะเป็นเมืองหลวงเขาน่าจะชื่อลาปาส
0: ใช
1: ่ที่เคยมีภาพพวกนักเตะบราซิลยุคพวกอาร์เดโนอ่ะ
0: ใช่ใช่ไปเยือนโบลิเวียตอนนั้น
1: แล้วพักครึ่งที่ต้องเอาถังออกซิเจนมานี่แหละ
0: ใช
1: ่เพราะว่าแบบว่าอากาศมันเบาบางมากนะ
0: ตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะได้ดูเกมนี้อยู่พี่กอง
1: ใช่ไหม
0: มันจะมีกองกลางของโบลิเวียที่ชื่อคริสเตียโนบัวสักอย่างถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็กองหน้าเนี่ยเป็นที่เคยเล่นในยุโรปที่จำชื่อไม่ได้จริงหน่อย
1: มันมีคนหนึ่งของโบลิเวีย
0: ใช่เป็นกองหน้าที่เล่นในยุโรปผมยาวๆหน่อยแต่ผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะต้องลองเช็คแต่ว่านานมากแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูก่อนเกมคู่นี้นิดนึงฝรั่งเศสเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยก็ชนะเซเนกัลมา 3-1 ครับก็ได้ประตูจากเอ็มบาเป้ช่วงท้ายใช่พี
1: ่ใช
0: ่ส่วนทางด้านของอิรักเนี่ยเกมแรกแพ้นอร์เวย์มา 4-1 คู่นี้เนี่ยเหมือนจะไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี
1: ่ในสีเฮตูเฮตพยายามหาอยู่แต่ว่าไม่มีนะ
0: ไม่เจอกันมาก่อนก็ดูแล้ววันนี้ฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะแล้วก็น่าจะผ่านได้แต่ว่าขาดไม่ขาดอีกเรื่องนึง
1: ใช่
0: น่าจะชนะได้เพราะอิรักก็ต้องบอกว่าใหม่สำหรับฟุตบอลโลกในช่วงหลังไม่ได้เล่นมาเกือบตั้งแต่ปี86เลยในเอเชียเนี่ยอาจจะเป็นทีมระดับหัวแถวแต่ว่าพอมาเล่นระดับโลกก็อาจจะประสบการณ์ยังน้อยเมื่อเทียบกับฝรั่งเศสหรือเซเนกัลหรือนอร์เวย์ในร่วมกลุ่มส่วนฝรั่งเศสก็นัดแรกชนะมานัดนี้ก็ไม่กดดันเท่าไหร
1: ่
0: เจออิรักด้วยก็น่าจะผ่านได
1: ้น่าจะผ่านได้ไม่ยากนะ
0: อ
1: ย่างที่น้องเจมบอกไปว่าจะขาดไม่ขาดเป็นอีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: ครับจริงเกมแรกกับเซเนกัลไม่ง่ายนะ
0: ใช่
1: ซึ่งเข้าตัวดีเหมือน

0: กัน
1: ครับ
0: เออแล้วก็จริงถือว่าเป็นทีมที่ฝรั่งเศสขยาดเหมือนกันนะพวกเขาเคยอัดฝรั่งเศสในเกมประเดิมสนามปี2002
1: ใช
0: ่พอจะจำได้อยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับตอนนั้นมีองรีด้วยอะไรด้วย
0: ตัวดีมากแล้วคือฝรั่งเศสแชมป์เก่าไง
1: ครับ
0: แล้วประเด็นคือเป็นแชมป์เก่าฟุตบอลโลกและเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโรปี2000ด้วย
1: ใช่
0: เออ
1: แล้วก็ตกรอบแรกที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่น
0: ใช่อ
1: ืม
0: ก็คือเหลือเชื่อมาแล้วเซเลก้าคือตอนนั้นเหมือนเพิ่งกลับมาฟุตบอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: เธอโผล่มาจากไหนเนี่ย
1: อืม
0: เออ
1: พูดถึงทีมแอฟริกาใต้นี่แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคผม2006เนี่ยจะมีทีมอย่างชื่อแปลกๆอย่างตองโก้เลยพี
0: ่
1: อังโกลาทุกวันนี้ไม่มีแล้วเปลี่ยนยุคแล้วเดี๋ยวนี้เป็นคองโกแอฟริกานี่ชาติใหม่ๆจะผัดมาเรื่อยๆ
0: มาตลอดจริงๆนะ
1: อ่ะอย่างคราวนี้เป็นคองโกกับเคปเวิร์ด
0: อ่าใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวดูคราวหน้าจะมีทีมแปลกๆก็ได้
0: อาจจะมีไนเจอร์ชาร์ตเอธิโอเปียอะไรนี่มานะ
1: สวาซีแลนด์พวกนี้มา
0: สวาซีแลนด์
1: ใช่ใช่เอธิโอเปียอะไรพวกนี
0: ้
1: แต่อย่างยุคผมเนี่ยผมชอบอะไรก็มีตองโก้กับไอโกล่าใช่
0: ไอ้นี่ป่ะทีมที่ไหนตัวเบโก้อ
1: ่ะทีมที่ไหนตัวเบโก้นี่เป็นคอนคาเคฟ
0: คอนคาเคฟเออคอนคาเคฟนี
1: ่คอนคาเคฟใช่ในคอนคาเคฟทีมตัวเบโก้นี่2006
0: ตองโก้
1: โตโก้ใช่
0: โตโก้ใช่มั้ยอเดบาย
1: ออเดบายน่าใช่ไหมพี่
0: โตโก้อเดบิยอใช่อเดบิยอ
1: แล้วก็แองโกล่านี่เป็นกองหน้าอดีตแมนยูมานูโช
0: มานูโชกอนซาเลส
1: ใช่ใช่
0: นึกถึงอยู่คนเดียวเลย
1: สองแองโกล่าตอนนั้น
0: แองโกล่าผู้เล่นก็ชื่อเท่นะชื่อก็จะออกแนวโปรตุเกสโปรตุเกสหน่อย
1: ครับผม
0: ใช่ป่ะ
1: น่าใช่พี่
0: เพราะว่าเหมือนก็น่าใช้ภาษาโปรตุเกสแต่พูดถึงโตโก้นี่พอหมดอเดบิยอนี่ก็เงียบไปเลยนะ
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลย
1: ใช่
0: ที่มันมีเหตุโดนรถบัสโดนยิงอะจำได้มาล่าเดียร์เลิกเล่นทีมชาติไปพักหนึ่งอะแต
1: ่
0: เหตุนั้นคือน่ากลัวมากเลยนะ
1: ก็มันมีสงครามแล้วในบยอนคนไปใช้ฟุตบอลนี่แหละเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ในประเทศ
0: ใช่ใช่
1: ประเทศ
0: ยิ่งในทวีปแอฟริกานี่สงครามกลางเมืองนี่เขามีแทบจะตลอดอยู่แทบทุกประเทศนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็หลายๆครั้งนะฟุตบอลมีเขาเรียกว่ามีบทบาทสำคัญนะ
1: ใช่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ
0: ์ที่เรานึกถึงก็เนี่ยเดียร์ที่พูดถึงไปอีกหนึ่งคนก็ดีดีร็อกบา
1: อ่าใช่ใช่ใช่
0: ซึ่งคาดว่าในอนาคตถ้าแกลงสมัครประธานาธิบดีเนี่ยก็คงจะได้ลุ้นนะ
1: ครับผมมีโอกาสที่
0: มีโอกาสนะอัดจอร์ดเวียร์อย่างไอ้นี่ได้เลย
1: ใช่
0: จะเป็นได้เลยนะ
1: จอร์ดเวียร์นี่ลูกชายตอนนี้เล่นกับสหรัฐ
0: ท
1: ีมที่เวียร์
0: พ่อเป็นประธานาธิบดีไลบีเรียนะครับแต่ว่าลูกเล่นในสหรัฐอเมริกานะ
1: ครับผม
0: น่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะฮะ
1: ใช่ใช่แล้วก็พูดถึงเมื่อกี้ดูข้อความนิดนึงแล้วกัน
0: ครับผม
1: ครับผมบอกว่าถ้าเลิกอุ้ยจะติดตามคุณทั้งสองคนอาจจะอุยเยอะไป
0: อุยเยอะไปขออภัยด้วย
1: ครับขออภัยครับผม
0: เฮ้ยแต่เราไม่เสียแซงเลยจริงๆบางทีเราก็แปลกใจจริงๆนะ
1: ครับผม
0: แต่ขออภัยด้วยครับคุณผู้ฟัง
1: เรื่องผู้สาประตูอิรักนี่ไม่แน่ใจนะพี่ว่ายังไงเปลี่ยนผู้สาประตูอ่ะแล้วก็บอกอุยไปอ๋อมีคนก็มาบอกว่าอุยไปก็ไม่เป็นอะไรนี่นาประมาณน
0: ี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับ
1: ผมแล้วก็ทาง Facebook มี YouTube มี Facebook SMS เข้ามาบอกว่ารับฟังตลอดค่ะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กกต.ชด.21สุรินทร์ที่กกต.ชนี่คืออ
0: ืมไม่แน่ใจครับ
1: ชายแดนไหมพี่เอาตำรวจชายแดนไหมพี
0: ่กกต.ชด.น่าจะเป็นต.ชด.ตำรวจตะเวนชายแดนนี่แหละคร
1: ับ
0: เ
1: พ
0: รา ะ
1: ว่า
0: สุรินทร์เองก็เป็นเมืองชายแดนเน
1: า
0: ะ
1: บ้านคุณแม่ผมอยู่สุรินทร์นะพี
0: ่
1: ผมก็มีโอกาสได้ไปบ่อย
0: ๆ
1: ใช่
0: สุรินทร์นี่จริงๆก็คือติดกับบุรีรัมย์เลยนะ
1: ใช่
0: จริงๆเป็นเมืองที่จริงๆก่อนที่บุรีรัมย์จะมีทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยสุรินทร์จริงเป็นเมืองที่คือคักเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: เขาบอกว่าคนบุรีรัมย์เนี่ยต้องมาเที่ยวสุรินทร
1: ์ครับแต่ก่อนนี่สุรินทร์มีโรงหนังนะพี
0: ่ใช่หรอ
1: ช่วงเด็กๆผมเคยไปดูสไปเดอร์แมนเนี่ยแหละภาคแรกเลยไปดูกับคุณพ่อที
0: ่สไปเดอร์แมนภาคนู้นเลยปะเนี่ย
1: ภาค
0: ชื่ออะไรนะภาคแรกเลยอ่ะ
1: ใช่ผมจำชื่อพระเอกไม่ได
0: ้
1: โทบี้
0: โทบี้แม็กควาย
1: ใช่นั่นแหละภาคแรกผมไปดูที่สุรินทร์เลยแต่ก่อนนี่สุรินทร์คือคักใช่อ่ะแล้วก็บอกว่าเจมส์ครับดีเจคนใครครับไม่คุ้นเสียงเลยครับข้อมูลแน่นดีครับจากคุณจอนของ6ก็พี่ก้อง
0: พี่ก้องครับ
1: พี่ก้องเป็นนักฟุตซอลเลยพี
0: ่ใช่ครับ
1: เล่นกับเกษมบัณฑิตใช่ไหมพี
0: ่ปีนี้ย้ายไปอยู่นครปฐม
1: นครปฐมก็ตามเชียร์พี่ก้องได
0: ้ได้ครับฝากเชียร์ด้วยนะครับจริงก็มาจัดรายการช่วงนี้ก็มาในหลายๆบนโลกเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ช่วงก่อนหน้าก็มีแวบๆมาบ้าง
1: ใช่
0: ครับผม
1: กับพี่เจ๋งตอนเที่ยง
0: ใช่ตอนช่วงเที่ยงนะครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าจริงๆนะคะพี่เจมทีมปารีสยังป้องกันแชมป์ยูเซลได้หนูว่าอาเจนก็อาจจะป้องกันแชมป์โลกได้นะคะจากน้องเธอลงทุนแฟนอน
0: ก็เป็นไปได้หมดนะจริงๆนะคุณเธอลงทุนเป็นไปได้หมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าฟอร์มอย่างนี้นะ
1: ใช่โอ้โหแล้วออกสตาร์ทแบบฟอร์มเท่มากโดยเฉพาะมันไม่ใช่แค่ว่าอาร์เจนติน่าฟอร์มดีนักเตะผู้นำสำคัญของทีมอย่างเมสซี่ก็ฟอร์มดีด้วย
0: ใช่ใช่
1: คือตอนเนี้ยถ้าเป็นภาษาสนุกเขาเรียกเข้าเบ

0: เงี้ยพี่
1: เข้าเบรก
0: เ
1: ข้าเบรกใช่ๆ
0: เข้าเบรกก็คือ
2: หมดโต๊ะนะ
0: ใช่ผมไปดูนิดนึงก็พูดถึงชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้เนี่ยผมขอดูนิดนึงนะพี่จะมีอิตาลีครับเมื่อปี34กับ38 1934 1938
2: โอ้มันเป็นยุคที่แบบว่าไกลมากเลยนะ34 38เนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่2เองครับ
0: ครับผมก็34เนี่ยชนะเช็กโกสโลวาเกีย
2: ใช่
0: แล้วก็38ชนะฮังการีส่วนหลังจากนั้นเนี่ยเป็นบราซิลครับปี58กับ62 58เนี่ยชนะสวีเดนครับแล้วก็62ชนะเช็กโกสโลวาเกีย
2: อันนี้ก็เป็นยุคของเปเล่นะ58 62เนี่ย
0: หลังจากนั้นเนี่ยชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้ไม่มีเลยนะพี่จะมีเยอรมันตะวันออกเข้าชิง2ครั้งติดเมื่อปี82กับ86
2: ตะวันตกตะวันตก
0: อ่ะตะวันตก
2: เยอรมันตะวันตก
0: ไม่มีเลยพี่
2: คืออย่างว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่4ปีมีครั้งหนึ่งนะน้องเทียนนะ
0: ใช่
2: ตัวผู้เล่นมันก็เปลี่ยนผ่านเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านแล้วก็บางทีเนี่ยตัวผู้เล่นถ้าใช้ชุดเดิมก็อาจจะอายุมากเกินไป
0: ครับ
2: มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่เหมือนกับทัวร์นาเมนต์ที่จัดทุกปี
0: ถูกต้อง
2: หรือว่าทุก2ปีฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาร์เจนต้ามีโอกาสมากๆคือผู้เล่นชุดเนี้ยมันเปลี่ยนน้อย
0: ครับ
2: ถูกไหมน้องเจมส์
0: ถูกต้อง
2: ตัวหลักๆมันจะอยู่แทบครบเลยนะจากชุดที่คว้าแชมป์ที่กาตาร์เมื่อ4ปีก่อน
0: ครับ
2: อ
0: าร์เจนติน่าเนี่ยเคยเกือบป้องกันแชมป์โลกได้นะพี่เมื่อปี86เนี่ยเขาชิงและชนะเยอรมันตะวันตกแล้วปี90เนี่ยมาแพ้เยอรมันตะวันตกที่อิตาลี
2: ก็เป็นคู่ชิงคู่เดิม
0: ใช
2: ่ใช
0: ่แล้วก็อีก2ทีมที่เคยทำได้เนี่ยมีบราซิลครับเข้าชิงปี94แล้วปี98แพ้ฝรั่งเศส
2: ใช่
0: ส่วนอีกทีมนึงเนี่ยคือฝรั่งเศสก็คือปี2008ได้แชมป์แล้วครั้งที่แล้วแพ้อาร์เจนตินา
2: ใช่ใช่ใช่นี่ก็เกือบจะป้องกันแชมป์ได้ในยุคหลังๆนะ
0: ถูกต้อง
2: แต่จริงถ้าเราย้อนไปดูก่อนหน้านั้นเนี่ยเยอรมันตะวันตกเข้าชิงฟุตบอลโลก3ครั้งติดนะ
0: ใช่
2: 82 86 90เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยถือว่าดีมาก
0: ๆใ
2: ช่แต่สายดีมาแต่สุดท้ายมาประสบเล็ดในปี1990
0: พี่ก้องทันไหมพี่เยอรมันตะวันตกชุดนั้นชุดที่ทันตอนที่ยังเป็นเยอรมันตะวันตกไหม
2: ไม่ทันมาเป็นเยอรมันนี่ละคือจำได้ลางๆเนี่ยคือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะเป็นยูโร96
0: ครับ
2: ถ้าฟุตบอลโลก94เนี่ยจะเหมือนจะไม่ทันเพราะว่าตอนนั้นคือจะเด็กมากๆเลย 3-4 ขวบก็จะเป็นคุณพ่อคุณลุงเล่าให้ฟังมากกว่าแต่จะได้ฟังฟุตบอลโลก94เนี่ยเยอะมากเพราะเป็นเหมือนทัวร์นาเมนต์ที่มีถ่ายทอดสดเยอะมาก
0: ๆใน
2: บ้านเราแล้วก็เนี่ยรุ่นคุณพ่อก็จะเล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นตอนเด็กเนี่ยคุณลุงพี่ชอบโรมาริโอกับโรเบโตบัตโจมากก็จะยัดเยียดให้หลานคนเนี้ยดู2คนนี้แล้วบอกว่าเก่งให้ได้เหมือนบัตโจกับโรมาริโอนะลูก ประมาณนี้
0: ครับผม
2: ก็คือเยอรมันเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นเขาทุบกำแพงเบอร์ลินถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะประมาณช่วงต้นปี90ทำให้พวกเขาเนี่ยมาเป็นเยอรมันนีเดียวอ่ะ
0: ครับผม
2: ก็คือช่วงที่พี่เริ่มดูฟุตบอลละประมาณนี้
0: ครับเดี๋ยวผมดูข้อความบอกว่าฟุตบอลโลกปีนี้เวลาคนกีดยางเลยครับฟังทุกคู่จาก99คู่สุดท้ายได้ดูสดด้วยก็คือน่าจะเป็นช่วงเช้ามืดเช้าสายๆเลย
2: เราเรียกว่านี่เป็นสวรรค์ของคนกีดยางแล้วกันนะคร
0: ับถูกต้อง
2: ครับผม
0: ครับผมก็เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเตะที่สเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโก
2: ครับ
0: รวมถึงเจ้าภาพร่วมอย่างอาร์เจนตินาอุรุกวัยด้วยก็จะเตะเวลาที่สมควรกับเราแล้ว
2: ครับ
0: ก็คือช่วงกลางดึกถึงช่วงประมาณตีสองตีสามน่าจะเวลาเดิมแล้ว
2: นี่คือเวลาเก่งของพี่น้องชาวไทยนะครับที่ดูกันจนชินแล้ว
0: ติดตามฟุตบอลมาตลอดนะพี
2: ่นี่จริงก่อนช่วงเกมแรกๆอ่ะมีพวกแบบฝรั่งยุโรปเขาทำคอนเทนต์กันนะด
0: ู
2: บอลตอนเด็ก
0: ใช่ใช่ใช่
2: ชาวเอเชียคิดในใจพวกเองไม่เคยเจ
0: อล่าสุดเดี๋ยวผมเห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ญี่ปุ่นคนหนึ่งพี่เขาทำคอนเทนต์เกมที่ญี่ปุ่นเจอตุนิเซียเนี่ยเขาทำเป็นแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยดูบอลตอนบ่ายโมงแบบคึกๆเลยส่วนแฟนบอลตุนิเซียเนี่ยดูตอนตีห้าพี่โซนฝั่งแอฟริกาเวลาจะใกล้ๆยุโรปใช่แล้วก็อีก4ปีหลังจาก30เนี่ยจะเป็น34ก็จะเป็นที่ซาอุ
2: เ
0: วลาก็น่าจะใกล้เคียงกับทางกาตาร
2: ์ใช่
0: ครับ
2: เราก็อาจจะสบายขึ้นหน่อยไหม
0: ก็สบายขึ้นเยอะเลย
2: สบายขึ้นนิดนึงนะ
0: ใช่ก็ดีเลยพี่ครับผม
2: เวลาสวย
0: อืมอ่ะประมาณนี้สำหรับข้อความครับก็ส่งเขามาคุยกันได้ครับเรื่อยๆอีกครึ่งชั่วโมงนะพี่
2: ใช่
0: ปีกล้อง
2: ก็จะคิกออฟด้วยนะสำหรับคู่ฝรั่งเศสกับอิรักนะครับ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องโปรแกรม ที่เหลือในค่ำคืนนี้นิดนึงนะพี่ก้องแล้วก็รีวิวกันคร่าวๆครับ
2: โอ้ดีเลยดีเลย
0: ผมขอดูโปรแกรม

0: นิดนึงครับหัวค่ำคืนนี้นี่เตะกันยาวๆเลยพี
1: ่ไปต่อถึงโอ้ช่วงจบวันนี้ก็จบช่วงเที่ยงเลยนะครับ
0: ใช่
1: คู่เพราะว่าคู่จอร์แดนกับอัลจีเรียคู่สุดท้ายเนี่ยคิกออฟ10โมงนะจบก็ประมาณเที่ยงเลยนะครับใครที่อยู่ยาวนี่ก็ถือว่าคุณเป็นยอดมนุษย์นะครับ
0: ใช่
1: ครับผมกินข้าวเช้าแล้วก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็นั่งดูไปด้วยก็ได้นะครับ
0: ครับเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่านักจัดรายการทุกคนเนี่ยตั้งคำถามเวลามาจัดรายการพี
1: ่ครับ
0: แฟนรายการท่านไหนดูฟุตบอลโลกครบทุกคู
1: ่ อยากรู้เหมือนกัน
0: เอาไม่ต้องเอาครบแบบทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ได้เอาวันนึงเนี่ย4คู่ครบหรือเปล่าผมได้ยอมรับเลยพี่แรกๆเนี่ยโหมาแรกๆผมดูตั้งตาดูเลยแต่หลังๆเนี่ยคู่ตี5เนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้ว
1: มอบ
0: ขอดู2คู่แรกแล้วตื่นมาดูคู่สายเลย
1: ใช่
0: แล้ววันก่อนเนี่ยคู่ตี5เนี่ยผมคุยกับพี่เจ๋งก็ตื่นขึ้นมาอ้าวคุยกับพี่หยองเขาตื่นขึ้นมาดูคู่ตี5แล้วเป็นเอลกอดอกคือลาซาวที่เสมอ0-0
1: โหน้ำตาไหลเลยอ่ะ
0: ใช่เลย ก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากตี4นะพี่จริงๆคู่แรกเนี่ยจบไปแล้วคืออาร์เจนตินาชนะออสเตรีย2-0แล้วก็คู่ต่อไปตอนตี4เนี่ยฝรั่งเศสจะเจออิรักครับ99ก็จะบรรยายโดยพี่โอ๊กการกับพี่โอ๊ตสินพง
1: ศ์พี่โอ๊ตนะ
0: และก็7โมงเนี่ยจะเป็นนอร์เวย์ฮาแลนด์นี่แหละจอง3นัดที่2พบกับเซเนกัลครับและก็จะเป็นป่าแปะกับพี่สุเทพคงเปี่ยมบรรยาย
1: ค
0: ู่นี้นี่เป็นคู่ที่เรตติ้งสูงที่สุดนะพี่ในเกมล่าสุดที่เขาพลาดเนี่ย
1: ใช่ป่าแปะกับพี่สุเทพเนาะ
0: ใช่แล้วก็คู่สายเนี่ยจะเป็นช่วง10โมงครับจอร์แดนเจอแอลจีเรียพี่โจอี้กับพี่บีแหลมสิง
1: โอเค
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ไปดูวันที่คู่อาฝรั่งเศสเดี๋ยวเราไปแล้วนะพี่เด
1: ี๋
0: ยว
1: ไป
0: ดูที่คู่นอร์เวย์แล้วกันครับ
1: ครับ
0: นอร์เวย์นัดแรกก็ฟอร์มดีมากเลยถล่มอิรักมาขาดเลยเกมนี้มาเจอกับเซเนกัล
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูสถิตินิดนึงคู่นี้จริงๆจะบอกว่าสูสีก็ได้นะพี่นอร์เวย์กับเซเนกัลเนี่ย
1: ก็สูสีนะเอาจริงจากตัวผู้เล่นจากอันดับโลกเนี่ยเอาจริงนะเซเนกัลเหนือกว่านะ
0: ใช่
1: เซเนกัลอยู่15นะ
0: ครับ
1: นอร์เวย์31แต่บางทีอันดับโลกเนี่ยอะไรประมาณนี้มันก็หลอกตาได้เหมือนกันนะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าคะแนนที่เก็บเนี่ยนอร์เวย์เขาอยู่ยุโรปไงแล้วบอกว่าฟุตบอลมันก็ดูจะแข็งกว่าส่วนเซเนกัลเนี่ยโซน CAF หรือว่าแอฟริกาเนี่ยบางทีมันก็มีทีมที่ยังเป็นทีมแจกอยู่บ้างเวลาที่พวกเขาเจอนะ
0: ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับคู่นี้นอร์เวย์เนี่ย5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอมาบอลโลกรอบสุดท้ายนัดแรกเนี่ยชนะอิรัก4-1เลยส่วนเซเนกัลเนี่ย5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ก็คือเกมล่าสุดที่แพ้ฝรั่งเศส3-1ส่วนนักเตะที่ลงสนามวันนี้ก็หลักๆของนอร์เวย์เนี่ยจะมีคริสโตเฟอร์อาเยอร์ที่เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีมาร์ตินโอเดกาดมีอเล็กซานเดอร์ซาลอตแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์รวมถึงอัตโนรูซาด้วยจากไรซิก
1: ครับผม
0: ครับ
1: จริงๆมีสถิติน่าสนใจนะคือเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับเริ่มสตาร์ทปักหมุดในฟุตบอลโลกละ
0: ครับผม
1: ยิงไป2ประตูเกมก่อนนะครับ
0: ฮาแลนด์จริงๆแกชอบทำลายสถิตินะพี่เพราะผมจะไม่ผิดตอนแกเป็นเยาวชนเนี่ยมันจะมีนัดหนึ่งที่เล่นในฟุตบอลโลกเยาวชนหรือยูโรเยาวชนเนี่ยแกยิงไป7หรือ8ลูกเนี่ยตอนที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยแล้วพอไปเล่นกับดอร์ทมุนด์ก็ทำลายสถิติมาเล่นกับซิตี้ก็ทำลายสถิติ
1: คือเป็นคนที่ค่าเฉลี่ยยิงประตูต่อเกมดีมากนะ
0: ใช่
1: คือยิงในยุคนี้ยิงแทบจะเท่ากับจำนวนนัดที่ลงเล่นเลย
0: ก็เฉลี่ยเกือบนั้นละลูก
1: ใช่ใช่เฉลี่ยเกือบ 1.0 เลยอ่ะคือแล้วก็สถิติหนึ่งก็คือฮาแลนด์เนี่ยยิงอย่างน้อย1ประตูใน17เกมจาก20เกมหลังสุดที่เล่นในนอร์เวย์ในเกมอย่างเป็นทางการนะ
0: ใช่
1: คือเรียกได้ว่า17ใน20เกมอ่ะมันต้องมีประตูอ่ะกับทีมชาติอ่ะ
0: ครับผม
1: โหดมากนะครับ
0: ลิเวอร์พูลอยากมีกองหน้าแบบนี้มากเลยพี่ ไม่มีเลย
1: เฮ้ยคุณมีนี่แล้วไงคุณเคยมีดาวินนูนเยสไง
0: ก็มาพร้อมกันยิงก่อนด้วยตอนนั้นน่ะตอนที่เล่นชัยติชิว
1: เปิดก่อนเลย
0: มาแน่นูนเยสสูสีกับฮาแลนด์แน่สุดท้ายพอดูการเริ่มยิงขาดไปเรื่อยๆทีนี้สุดท้ายตอนนี้นูนเยสไปเล่นในซาอุแล้วครับผมส่วนระหว่างเซเนกัลครับประตูเนี่ยเป็นเอ็ดวาร์เมนดี้ครับซึ่งตอนนี้เล่นในซาอุมีเอลฮาจิมาลิกติยุบแบ็กจากเวสต์แฮมครับมีปาป้าเกไอซาเกแล้วก็อิสมาลาซารวมถึงซาเดลมาเน่แล้วก็นิโคลัสแจ็คสันแนวลุกนี่ค่อนข้างอันตราย
1: แนวลุกอันตรายเลยครับแนวลุกส่วนมาก3ตัวที่สตาร์ทจะเป็นซาเดลมาเน่นิโคลัสแจ็คสันแล้วก็ทางด้านอิสมาลาซา
0: ครับผม
1: ส่วนมากเป็นแล้วก็มีเรียกได้ว่าตัวสำรองพวกเขาก็มีทีเด็ดอยู่นะ
0: ก็ดูแล้วคู่

0: สูสีไหมพี่ก้อง
1: ก็น่าจะสูสีนะ
0: อืม
1: แล้วก็จากเกมแรกที่เซเนกัลแพ้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะบีบบังคับให้วันนี้พวกเขาอย่างน้อยต้องมีแต้ม
0: ครับ
1: อืม
0: ผมว่าเกมนี้นี่สูสีแต่ผมยังชอบนอร์เวย
1: ์
0: ดูแล้วนอร์เวย์น่าจะเฉือนได
1: ้
0: เชื่อใจฮาแลนด์วันนี้น่าจะยิง
1: น่าจะยิงน่าจะยิง
0: ไปต่อกันที่คู่สายครับเป็นคู่ระหว่างกลุ่มเจนะพี
1: ่ครับ
0: จอร์แดนกับแอลจีเรียการเจอกันระหว่างทีมจากเอเชียแล้วก็แอฟริกาใต
1: ้
0: นัดแรกเนี่ยจอร์แดนเนี่ยผมดูก่อนว่าจอร์แดนเนี่ยแพ้เจนตีน่ามาแพ้ออสเตรียมา1-3
1: ใช่
0: ส่วนแอลจีเรียเนี่ยแพ้เจนตีน่ามา0-3ก็แพ้มาทั้งคู่นะพี่แล้วก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนด้วยทางด้านของจอร์แดนเนี่ยโหต้องบอกว่าตัวนี้ไม่คุ้นเลยนะพี
1: ่ไม่คุ้นเลยจ้ะ
0: ใช่
1: ส่วนมากเขาเล่นแถวๆในประเทศกับตอนออกกลางนะ
0: ครับผมส่วนแอลจีเรียเนี่ยประตูเป็นลูกชายของซีดานลูก้าซีดาน
1: อันนี้คนเล็กเนาะ
0: ครับใช
1: ่ลูก้าจริงๆเขาตั้งชื่อนี่คิดว่าน่าจะต้องมีความหมายนะเพราะคนโตชื่อเอนโซเขาตั้งตามเอนโซฟาเชสโคลี่ใช
0: ่ไหมครับผม
1: ลูก้านี่ตั้งตามใครอะลูก้าโมดิตเหรอ
0: ลูก้าเอร์นันเดซไม่ใช่นะพี่
1: ไม่น่าใช่นะ
0: ไม่น่าใช่เลยครับผมก็ส่วนทางฝั่งแอลจีเรียเนี่ยยังมีริชาร์ดมาเลสครับที่เป็นแนวรุกคนสำคัญมีอุสเซมอัวแล้วก็มีอามินกุอิลี่ที่เล่นอยู่ในลิกเอิงใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีนาบิลเบนทาเลบด้วยที่พอจะคุ้นชื่อกัน 4-5 เกมหลังสุดเนี่ยจอร์แดนไม่ชนะเลยนะแพ้3นัดรวดรวมถึงช่วงอุ่นเครื่องด้วยแล้วก็เสมออีก2นัดส่วนแอลจีเรียเนี่ยชนะ3เสมอ1แล้วก็มาแพ้เกมนัดเปิด3บอลโลก
1: นี่จริงก่อนเข้าฟุตบอลโลกนี่ฟอร์มแอลจีเรียดีมากนะ
0: ครับ
1: ไม่แพ้ใครมา4เกมที่เราเห็นนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าพอเข้าฟุตบอลโลกเนี่ยเกมแรกเจอเมสซี่แฮตทริกเข้าไป
0: โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียยังเหนือกว่า
1: แอลจีเรียดูดีกว่านะโดยตัวผู้เล่นคืออย่างผู้เล่นจอแดนเนี่ย
0: ครับ
1: เรามาดูตามรายชื่อเนี่ยจริงนะเขาก็เป็นผู้เล่นที่โอ้โหเล่นอยู่ตะวันออกกลางหมดเลยจริงด้วย
0: ก็เล่นอยู่ในจอแดนซะส่วนใหญ่ ทีมจากอัลเซียนซึ่งเป็นทีมใหญ่ของจอแดนเนี่ยมาเกือบทั้งทีม
1: ใช
0: ่แล้วก็มีนักเตะจากมาเลเซียด้วยก็คือโนอาเอาราวาเดสนักเตะจากสลังงอ
1: เล่นจากเล่นในสลังงอมีคนนึงเล่นอยู่ในโมร็อกโกนะเล่นกับราชาคาซาบังกานะ
0: ครับผม
1: แล้วนั่นคืออาบูซาริกกองหน้าของพวกเขาม
0: ีจากในฝรั่งเศสคนนึงก็คือมูซาอัลตามารีครับจากแลน
1: จากแลนโอเค
0: นอกนั้นเนี่ยก็เป็นเกือบจะลีกในประเทศหมดเลยก็อันดับโลกของจอร์แดนเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงตอนนี้อันดับ63ก็ถือว่าสูงอยู่นะพี่สำหรับทีมเอเชีย
1: ใช่ใช่จริงจริงจอร์แดนเนี่ยประเทศเขาไม่ใหญ่นะ
0: ครับ
1: เออถ้าว่ากันตามประวัติศาสตร์แล้วอะ
0: ครับผม
1: จอร์แดนเนี่ยพวกราชวงศ์กษัตริย์เขาเนี่ยจริงๆต้องเป็นผู้ได้ครองซาอุนะเออตามความจริงอะ
0: ครับ
1: เออเพราะว่าตอนช่วงที่อังกฤษยึดเข้าคลองคาบสมุทรอาหรับเนี่ยช่วงนั้นจริงเขาตกลงกับจอร์แดนไปละเพราะว่าจอร์แดนเนี่ยช่วยอังกฤษในการทำสงครามโลกในการขับไล่พวกนี่แหละเขาเรียกอะไรนะตุรกีเก่าอ่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละช่วงที่อาณาจักรจักรวรรดิออตโตมันออกจากพื้นที่แล้วก็ให้สัญญากับตระกูลเนี่ยฮาชิมะไว้ว่าจะให้คลองซาอุคาบสมุทรอาหรับเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตกลงกันไม่ลงตัวอังกฤษเป็นสัญญาซ้อนก็เลยกลายเป็นว่าเอาซาอุได้ไปครองซาอุแทนก็เลยเป็นแบบปัจจุบันก็เลยเหลือแค่พื้นที่เล็กๆให้กับราชวงศ์ฮาชิมะไปครองจอร์แดนแทนประมาณนี้
0: จอร์แดนนี่ลงเตะในอาหรับครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้รองแชมป์นะพี่แล้วชิงนี้แพ้มาร็อกโกครับในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ถือว่าเป็นทีมที่ยกระดับมาเป็นแนวหน้าแถวหน้าของเอเชีย
1: จริงๆประเทศไม่ใหญ่นะแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยมาฟุตบอลโลกได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ
0: เอเชียนคัพครั้งที่แล้วนี่2023ได้รองแชมป์นะพี
1: ่
0: ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะชนะเกาหลีด้วยในรอบล็อกเอาท์เนี่ยก็ถือเป็นทีมที่ในเอเชียถือว่าแข็งแกร่งแล้วแต่ในบอลโลกอาจจะยังห่างชั้นอยู่
1: ใช่ด้วยประสบการณ์นั่นแหละ
0: ก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียน่าจะผ่านได้
1: น่าจะผ่านได
0: ้ครับผม
1: อ
0: ันนี้คือปีวิวทั้งหมดของคืนนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ผมดูข้อความบอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสู้ๆครับนครปฐมคริสเตียน
1: โอ้ขอบคุณครับโ
0: อ
1: ้นี่แฟนตัวจริงเลยนะครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่ณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ก้อง กิรติกับพี่เจมชับชับชับครับ
1: เฮ้ยนี่พี่เจมเรืองศักดิ์นี่
0: ไม่ใช่เลย

0: จากชื่อมาจากพี่เจมส์รังสักแต่ผมน่าจะผมเคยฟังเพลงไม่กี่เพลง
1: ใช่เหรอ
0: ไม่ทัน
1: แต่ชื่อเรามาจากเจมส์รังสัก
0: ใช่น่าจะใช่มีช่วงนั้นคุณแม่น่าจะชอบ
1: แต่สมัยนั้นคือพีคมากนะพี่เจมส์
0: พีคใช่
1: พี่สาวพี่ก็ชอบมากเลย
0: อ๋อ
1: พี่เขาโหพี่เขาหล่อมากอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: พี่เจมส์เนี่ยเคยฟังเพลงอะไรบ้างเพลงอะไรบ้าง
0: ข้าวมันไก่
1: ข้าวมันไก่ต้องฟัง
0: ใช่ฉับก็เคยฟัง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ก็ช่วงนั้นเหมือนมีข่าวเขาประสบอุบัติเหตุ
1: ใช
0: ่ก็เลยชื่อเจมส์ก็เลยถ้าคนยุคผมก็น่าจะเยอะหน่อยใช่
1: แกเครื่องบินตกนะ
0: ที่สุราษฎร
1: ์ที่สุราษฎร์ใช่แต่ว่าแกรอดชีวิตนะ
0: ถูกต้อง
1: เพลงดังๆอะไรไซเลนเลิฟไซเลนเลิฟเคยฟัง
0: มั้ยไม่เคย
1: โหเก่ามากเลยอ่ะ
0: อันนี้ไม่เคยครับ
1: โอ้พี่ชอบมากพี่ชอบทุกวันนี้ยังฟังอยู่เลยนะยังเปิดฟังอยู่เลยนะเจมส์เรืองศักดิ์เนี่ย
0: เดี๋ยวผมไปลองฟังว่าผมไม่เคยได้ฟังอะไรพี่เดี๋ยวต้องไปลองฟัง
1: ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ
0: นะใช่ใช่อันนี้คุ้นอันนี้คุ้น
1: อันนี้ MV ดีด้วยไปดูได้ไปดูได้
0: ครับพี่แล้วก็คุณนัทพงศ์บอกว่าเตะเอเชียสบายเลยครับก็ปี2034เตะที่ซาอุดีอาระเบีย
1: ซาอุดีอาระเบีย
0: ครับ
1: เขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้ว
0: ใช่แล้ว
1: จริงๆนี่ถือว่าเอเชียจัดถือว่าต่อกันพอสมควรนะ
0: ครับ
1: กาตาเว้นมาเนี่ยอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็กลับไปเอเชียต่อเลย
0: ใช่แล้ว อนาคตทีมจากเอเชียก็อาจจะยื่นข้อเสนออีกนะพี
1: ่
0: โดยเฉพาะทางนิวออสเตรเลียอินโดเนี่ยเขาก็วางแผนที่จะยื่นเหมือนกันรวมถึงก่อนหน้านี้บ้านเราก็เคยจะมีแผนที่จะยื่นเหมือนกัน
1: แต่พอเรายื่นไปในนามของอาเซียนเวอร์ชันนะร่วมมือกันจัด
0: ครับที่ผมเห็นมาเนี่ยมันจะมีร่วมกันระหว่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินโดนีเซียที่เขาจะยื่นในอนาคต
1: อุ้ยแต่จริงจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาอินโดนี่ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะ
0: โอ้โหก็ไกลอยู่นะพี
1: ่ไกลนะ
0: ใช่ใช
1: ่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเขาอยู่ภาคพื้นทวีปเดียวกันถูกปะล
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใ
1: ช่แต่ว่าอินโดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะ
0: อินโดเนี่ยจะใกล้กับออสเตรเลียหน่อยแต่ว่าอินโดกับนิวซีแลนด์เนี่ยน่าจะ
1: ใช่อินโดกับนิวซีแลนด์มันไกลนะ
0: ครับแล้วก็ส่วนอาเซียนนี่น่าจะอีกนานเลยพี่
1: อาเซียนน่าจะอีกนาน
0: อีกนาน
1: ดูจากความพร้อมแล้วนะ
0: ครับผม
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามหรือว่าการคมนาคมสัญจรนะ
0: ใช่
1: นี่ตอนนี้นี่ถ้าใครดูถ่ายทอดสดอยู่สัญญาณภาพมาแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ที่สนามที่ฟิลาเดลเฟียนะ
0: ใช
1: ่พร้อมแล้ว
0: สนามนี้ดูเหมือนจะยังไม่มีฝนนะพี
1: ่ไม่มี
0: แต่ว่าต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในรัศมี13กิโลเมตรเนี่ยถ้ามันมีเกิดพายุหรือมีเกิดฟ้าผ่าเนี่ยเกมต้องหยุดทันที
1: ใช่
0: เพื่อความปลอดภัยของนักเตะนะพี่แล้วไอสถานการณ์แบบนี้เราเห็นจากฟุตบอลสโมสรโลกครั้งที่แล้วเยอะ
1: ใช
0: ่ครับเดี๋ยวผมขอดูข้อความทาง Facebook คุณทักเขาบอกว่าผมดูถ่ายทอดสดแต่หูผมฟังคลื่น99จัดครับไม่ว่าใครจัดคู่ไหนก็โคตรมันฮาทุกคู
1: ่น่ารักมากนะครับแฟนรายการเรา
0: ครับก็คืนนี้ก็ติดตามกันได้ยาวๆจนถึงช่วงสายเลยทีเดียวครับผมมีข้อความอีกหรือเปล่าบอกว่าผมดูครบครับทำงานไปดูไปด้วยผมทำงานเที่ยงคืนเลิกเช้าตู่ต่อครับเด็กรถเขียว
1: นี่แหละครับสวรรค์ของคนนอนดึกนอนเช้านะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ดูได้สบายเลยครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่เจมส์คะขอห้าอันดับแชมป์โลกประเทศไหนได้เยอะสุดตามลำดับด้วยค่ะขอบคุณการขาจากน้องเธอลงทุนเดี๋ยวผมเช็คให้เลยละกันแต่อันดับหนึ่งนี่ยังน่าจะเป็นบราซิลนะพี่
1: บราซิลแน่นอน
0: นะสมัยไม่มีใครมาล้มได้นะเวลานี
1: ้ใช
0: ่เดี๋ยวผมขอไล่เรียงเลยละกันสำหรับอันดับแชมป์โลกครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอันดับ1นี้บราซิล5สมัยครับ
1: ใช่
0: ปี58 62 70 94แล้วก็ยุค 3R พี
1: ่2002
0: ทรงไดโกโลกไงพี่เป็นตำนานเลย
1: ใช่โอ้เด็กตัดกันลืมเลย
0: ผมเคยตัดด้วยนะพี่ตอนนั้นเนี่ยพี่สาวตัดให
1: ้โอ้สุดยอด
0: คุณแม่เจอปุ๊บเรียบร้อย
1: กำลังจะถามว่าคุณแม่ว่าไงบ้าง
0: ก็ต้องไปตัดทรงต้องไปไถออกพี่ครับผมแล้วก็4สมัยเนี่ยมีเยอรมันครับปี54 74 90แล้วก็2014ตอนนั้นเนี่ยที่บราซิล
1: ครับ
0: ที่ยิงบราซิล7ลูกเลย
1: แฟนบราซิลร้องไห้เลยนะ
0: ใช่แล้วก็อีกทีมนึงที่ได้4สมัยเนี่ยเป็นอิตาลีครับ
1: ครับ
0: ปี34 38 82แล้วก็ปี2006ที่เยอรมันที่มีจังหวะโขกบอลลือโลกไหมพ
1: ี่ใช่นั่นแหละแล้วก็ที่ฟาบิโอกอสโซ่อะฮีโร่แล้วก็หายไปจากโลกฟุตบอลเลยนะ
0: ใช่
1: เป็นเดียวนะ
0: แล้วก็ปีนั้นคานาวาโรได้บอลลงดอ
1: เออใช่
0: เป็นกองหลัง
1: กองหลังแทบจะแล้วก็เป็นคนสุดท้ายด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: ได้บอลลงด
0: อคนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าคนเกือบสุ

0: ้ายๆไหมพี่ที่จะก่อนที่จะเข้ายุคโรนโดกับเมสซี่
1: ใช่ก็เป็นแทบจะคนท้ายๆก่อนที่ยุคต่างดาวเนาะ
0: ใช่แย่งอยู่2คนแล้วก็อาร์เจนติน่านี่3สมัยครับอยู่ในอันดับที่ถ้านับเป็นอันดับก็จะอันดับ3เพราะว่าที่2มี2ทีมก็คือเยอรมันอิตาลีใช่
1: ใช่อาร
0: ์เจนติน่านี่ได้ปี38 86แล้วก็2022ครับแต่เข้าชิงทั้งหมดเนี่ยโหก็
1: ชิงไป6ครั้ง
0: 6ครั้งนะพี่อ
1: าร์เจนติน่าชิง6ครั้ง
0: ส่วนอันดับ4ก็มี2ทีมครับฝรั่งเศสปี98กับปี2018แล้วก็อุรุกวัยปีแรกเลย
1: ใช่
0: 30กับปีมี950
1: มี50ใช
0: ่ส่วนอันดับ5นี่ก็มี2ทีมครับ ทีมมหาชนพี่อังกฤษ
1: ใช่
0: ปี1966แชมป์โลกที่เวมบี
1: ้แล้วก็เป็นเจ้าภาพ
0: สเปนปี2010สเปน2010ก็ยุคไรเทียมทาน
1: ใช่
0: ยุคที่คว้า3แชมป์เมเจอร์ติดตั้งแต่ยูโร2008บอลโลก2010แล้วก็ยูโร2012
1: ในยุคสเปนที่ติกิตาก้ามาใหม่ๆนะ
0: ใช่
1: เซอร์เบียในอุรุกวัยเนี่ยจริงๆพวกเขาคว้าแชมป์โลก2ครั้งแต่สังเกตว่าดาวบนตราบนหน้าอกเนี่ยเขามี4ดวงเพราะว่า2ดวงแรกอ่ะเขานับโอลิมปิก
0: โอลิมปิกยุคก่อนที่มีบอลโลก
1: ก่อนที่มีบอลโลกเขานับว่ามันเป็นการชิงแชมป์โลกเขาเลยขออนุญาตติด4ดวงก็เลยมี4ดวงบนหน้าอกนะครับอุรุกวัย
0: ครับผมโอ้โหแต่ก่อนนี้โอลิมปิกนี่ใหญ่กว่าบอลโลกนะพ
1: ี่ใช่ๆๆกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ
0: ครับส่วนปี2010ก็อย่างที่บอกว่าสเปนชุดนั้นก็ไร้เทียมทาน
1: ใช
0: ่เล่นแผนอย่างที่พี่ก้องบอกว่าติกิตาก้า
1: ใช่
0: ยุคแรกๆเลย
1: เคาะบอลกันนี่เป็นร้อยพาร์ทนะครับ
0: แล้ว2010นี่สเปนแพ้เกมแรกนะพี่
1: ใช่
0: แพ้สวิต
1: แพ้สวิตก่อนเลย
0: แล้วก็
1: ไปเป็นแชมป์นะ
0: ใช่แล้วก็มีช็อตที่ตอเรสสะดุดยอดย่างไง
1: ใช่เจ็บฮาเลย
0: ช่วงนั้นนี่ตอเรสนี่กำลังจะย้ายแล้ว
1: เรียกว่าใกล้จะเป็นช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกของตอเรสนะครับ
0: ครับ
1: แต่ตอเรสเขาเก่งเฉพาะตอนใส่เสื้อแดงจริงนะ
0: จริงพี่
1: เขาใส่เสื้อสีอื่นเขาไม่เก่งนะ
0: 2008มานี่ผมชอบมากเลยผมเนี่ยชอบตอเรสจริงๆเนี่ยทีมชาติผมไม่ได้เชียร์ทีมไหนนะพี
1: ่
0: แต่พอตอเรสมาลิเวอร์พูลเล่นสเปนเนี่ยผมเชียร์สเปนเลย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ชอบมากแล้วใช่แล้วเวลาผมถามเพื่อนผมเนี่ยในรุ่นเดียวกันเนี่ยถามว่านักเตะลิเวอร์พูลคนไหนที่ชอบมากที่สุดมีคนตอบตอเรสนะพี่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ตอเรสงั้นเลย
1: เพราะในยุคนั้นนะตอเรสคือทั้งเก่งแล้วก็เท่ด้วยเอาจริงนี่พี่เป็นแฟนแมนยูนะแต่ว่าชอบตอเรสเหมือนกัน
0: ใช่
1: คือชอบด้วยเรียกว่าคาแรคเตอร์รูปร่างหน้าตารวมไปถึงวิธีการเล่นด้วยตอเรสเป็นผู้เล่นที่แบบว่าชิงเหลี่ยมกองหลังเก่งมากนะ
0: ฟ็อกอินเดอะบ็อก
1: ซ์ของจริงเลยอ่ะคือแบบว่าถามว่าเร็วไหมเร็วแหละแต่ไม่ได้เร็วแบบขนาดเอ็มบัปเป้อะไรเงี้ย
0: ใช
1: ่แล้วก็ถามว่าคมไหมคมแต่ไม่ได้คมขนาดแบบคมแบบกริบๆอะแต่ว่าลูกเก่งคือลูกเหลี่ยมที่ชิงเหลี่ยมมากองหลังอะ
0: ครับ
1: ออกตัวได้เปรียบยืนลายเก่งไม่ค่อยล้ำหน้าเนี่ยคือตอเรสเลย
0: อืม
1: เก่งมาก
0: มันจะมีท่ายิงหนึ่งของตอเรสที่เป็นลูกเป็นซิกเนเจอร์เลยคือไอ้ท่าสไลด์ยิงของแกที่เป็นท่าที่ติดตาอยู่
1: ใช่
0: แล้วก็ปีนั้นเนี่ยสเปนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มแพ้สวิตเซอร์แลนด์นัดแรกส่วนอีก2นัดก็ชนะฮอนดูรัสครับและก็ไปชนะชิลีส่วนรอบ16ทีมเนี่ยชนะโปรตุเกสคู่ปรับเลยชาติบานไกลเรืองเคียงกันด้วยแล้วก็รอบ8ชนะปารากวัยครับรอบรองนี่ชนะเยอรมันส่วนรอบชิงนี่ชนะเนเธอร์แลนด์ประตูจากอังเดสอินเนสตาในช่วงทดเจ็บ
1: ที่มีเหตุการณ์มอนยันหลักถีบยอดอกกันนะครับรอบช
0: ิ
1: งวันนั้นนะเป็นถือว่าเป็นภาพไวรัลหนึ่งในฟุตบอลโลกนะที่กี่ครั้งก็ต้องกลับมาฉายซ้ำนะฮะ
0: ต้อง
1: กังฟูคิกของไนเจลเดยองนะฮะ
0: ใช่
1: เรียกว่าเต็มอกชาบี้อลองโซ่เลยนะฮะ
0: ครับผมแล้วก็บอลโลกครั้งนั้นเนี่ยกำเนิดปลาหมึกพองไงพี
1: ่ทายแม่นๆนะ
0: ใช
1: ่ทายไม่แม่นโดนย่างแล้วประมาณนะ
0: เรียบร้อยไปแล้ว
1: เรียบร้อยไปแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งจริงตอนนั้นสเปนพูดถึงกองหน้าเขาดี2คนเลยนะเขามีดาวิดบีย่าอีกคนหนึ่งนะ
0: ใช่ดาวิดบีย่าแล้วก็มีตอเรส
1: ใช่แบ่งมาชุดนี้บ้างไหมสักคนหนึ่ง
0: โหดีเลย
1: ที่เกิดยุคเดียวกันนะ
0: ใช่นอกจากยุคนั้นเนี่ยตอนย้อนกลับไปยูโรก็จะมีกีซ่าด้วยพี
1: ่เออดันนี่กีซ่า
0: เนี่ยก็เก่งใช
1: ่ปีที่ติดยูโรน่ะเขาเล่นกับแล้วมายอร์กาน่ะยิงลุ้นดาวซันโวลาลิก้าเลยนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเจ้าดันนี่กีซ่าเนี่ยจำได้ก่อนจะไปเล่นในตุรกีกับเฟเนบาเช่หรือกาลาตาซารายนี่แหละ
0: ใช
1: ่
0: แต่พอมาดูยุคนี้นี่กองหน้าสเปนไม่มีเลย
1: ไม่มีครับเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้คนบ่นออยาสบาวเยอะนะ
0: ครับ
1: เขายิงโชว์ไปแล้วไป
0: ต้อง
1: อย่าไปบ่นเขานะ
0: ใช่หรือแม้กระทั่งตอนยูโร2002อ่ะก็ไม่มีกองหน้าเพราะใช้เชฟฟ์ไปกลายเป็นฟอร์นาย
1: เออเป็นฟอร์นายโอ้แต่ในยุคนั้นฟอร์นายกับติกิตาก้าของสเปนของจริงอ่ะ
0: ถูกต้องครับผม
1: ใครเล่นก็ได้นะ
0: ถูกต้องครับเดี๋ยวผมดูข้อความช่วงท้ายนิดนึงบอกว่าแว็บแรกนึกว่าพี่โก้ดัสกรทองเหล่ามาจัดรายการครับจากคุณธนบดี

0: เฮ้ยเอาจริงๆนะ ผมมารายการแต่ละครั้งเนี่ย
1: ครับ
0: คนต้องทักเป็นพี่โก้น่ะสกอร์น่ะเม้นหรือ2เม้นตลอดนะ
1: เสียงอ๋อคล้ายๆอ่ะพี
0: ่เอองงมากเลยมันเหมือนเหรอ
1: พี่ก้องเคยเล่นบอลใหญ่ไหมพี่หรือว่าเล่นแค่ฟุตซอล
0: เคยเด็กยุคพี่ต้องเล่นฟุตบอล11คนมาก่อนเพราะก่อนหน้านั้นฟุตซอลยังไม่เข้ามาเต็มร้อย
1: ครับ
0: เล่น11คนมาก่อนครับแต่ว่าด้วยความที่พอฟุตซอลเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าฟุตซอลมันเราไปได้ดีกว่าก
1: ็
0: เลยเลือกเล่นฟุตบอลแต่บอลเล่นได้นะทุกวันนี้ก็ยังไปเตะเล่นเตะแข่งเดินทรงเดินสายก็เตะ11คนได้
1: ครับผมก็ตามเชียร์พี่ก้องได้นครปฐมคริสเตียน
0: ใช่ครับช่วงนี้ผลงานอาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าสนุกครับบอกเลย
1: ครับผมเคยมีโอกาสไปนั่งดูฟุตซอลพี่กอง
0: ใช่เหรอดูที่ไหนมา
1: ผมไปดูที่ท่าข้ามรอบหนึ่ง
0: ดูที่นู่นเลยเหรอสนามชัยเลยเหรอ
1: เนี่ยไปกับสแตมเนี่ยแหละสแตมบ้านเขาอยู่แถวท่าข้าม
0: เอ้าเหรอ
1: เขาอยู่แถวสมุทรสงคราม
0: อ๋อสแตมเขาเด็กแม่กอง
1: ใช่ใช่
0: เขาบอกพี่กองอยู่เขาเรียนสถาสมุทรเขาเป็นรุ่นน้องเพื่อนในทีมพี
1: ่อ๋
0: อเล่นสถาสมุทรนักบอลเก่ง
1: เนี่ยพาผมไปดูต้องบอกว่าผมตกใจมากพี่ทานเข้าสนามเนี่ย
0: โอ้เป็นไง
1: โอ้โหลึกมากเลยที
0: ่
1: ท่าข้ามแต่สนุกฟุตซอลแล้วก็เคยไปดูที่มสว.
0: มสว.มานี่
1: ใช่
0: อันนั้นสนามติดแอร
1: ์
0: สบายมากสบายมาก
1: พูดเลยว่าชอบตรงนี้แหละ
0: ใช่
1: ติดแอร์เพราะไปดูบอลสนามใหญ่นี่ไม่มีนะพี
0: ่ใช่มันไม่มีแอร์ไง แต่ถ้าไปดูฟุตซอลเนี่ยบางทีแบบโอ้ซื้อขนมไปกินเพลินนะครับคุณผู้ชมถ้าไปดูกันเยอะนะบางสนามติดแอร์นี่นั่งสบายมากเก้าอี้ดีแอร์เย็นนะครับดูไประวังหลับด้วยนะครับ
1: ถูกต้องแล้วแต่ว่าพอไปดูในฟุตซอลที่มันเป็นที่ปิดเนี่ยพี่เวลาเสียงเชียร์เนี่ยโอ้โหดังก้อง
0: มันจะอื้ออึงหน่อย
1: กองครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เปิดฤดูกาลแล้วด้วย
0: ใช
1: ่ก็ตามเชียร์กันได
0: ้ถ้าวันไหนท่านผู้ชมหรือว่าน้องเจมส์เป็นกระไปทักมาบอกได้นะ
1: ครับผม
0: เซอร์วิสดีซะด้วยนะครับทีมผม
1: ครับก็ช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปดู SMS เพิ่มเติมว่าตอนนี้เนี่ยพี่โอ๊ตกับพี่โอ๊กมารอแล้วพี
0: ่รอจานบายรอแล้วนะครับ
1: ไปก็อย่าลืมบอลโลกคู่ต่อไปฝรั่งเศสกับอิรักลงสนามแล้วด้วยตอนนี้นักเตะเนี่ยกำลังร้องเพลงชาติอยู
0: ่
1: ก็เดี๋ยวบรรยายโดยพี่โอ๊กกับพี่โอ๊ตติดตามได้ทาง FM 99ทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook แล้วก็ YouTube ครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมกับพี่ก้องต้องไปแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานทีมภาคมาเตรียมตัว
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net บอลโลกสตอรี่
3: ทีมที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม G ของศึก World Cup คนนี้มากที่สุดคือเบลเยียมและอียิปต์เนื่องจากความพร้อมของขุมกำลังและชื่อชั้นของนักเตะที่ค้าแข่งในลีกระดับท็อปเหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างอิหร่านและนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบทัวร์นาเมนต์แบบใหม่ที่มี48ทีมจะคัดเอาอันดับ1และ2รวมถึงอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้ารอบทำให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีมจนถึงนัดสุดท้ายสำหรับเบลเยียมถูกยกให้เป็นแต่ง1ของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มอย่างไม่ยากเย็นแม้ทัพแดงแห่งยุโรปจะอยู่ในช่วงผลัดไปสู่สายเลือดใหม่แต่ขุมกำลังหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักที่เล่นในลีกของยุโรปส่วนอียิปต์ยอดทีมจากแอฟริกาเป็นทีมแต่งอันดับ2ที่มีโอกาสตามเบลเยียมเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งที่สำคัญสำหรับทัพมัมมี่คือระบบทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งและเกมสวนกลับที่เร็วและอันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบดแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวที World Cup เป็นรองคู่แข่งชัดเจน

0: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
9: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
13: นี่ไงอ่ะ
12: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
15: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
16: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
17: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
9: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
18: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: าไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ก่อนหน้านี้ก็สถิติร่วมกับโคเซ่นะครับ16ประตูนี่ก็18แล้วนะ
10: ใช่อ้าวยิรักสู้สู้ลุยมาลุย

0: ลูกนี้ผู้สินบอกไม่ฟาวครับฝรั่งเศสจะโต้แล้วครับมาแต่ว่าตะปบลูกนี้ไม่อยู่ครับเดมเบเล
1: ่ก็ต้องดูเกมรุกวันนี้นะครับของฝรั่งเศสครับบาโกล่าลงมาเป็นตัวจริงนะก็เล่นอยู่ทางซ้ายนะครับเดมเบเล่นี่ก็อยู่ทางขวาแล้วก็เอ็มบัปเป้นี่ก็หน้าเป้าคู่นี้ไม่เคยเจอกันในเกมนานาชาติเลยนะแต่เขามีข้อมูลว่าเขาแบบเป็นนอกสนามนี่เขามีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เหมือนกับว่าฝรั่งเศสก็อยากจะได้น้ำมันจากอิรักก็อยากจะได้เทคโนโลยีจากฝรั่งเศสอะไรเงี้ย
0: อ๋อครับ
1: เลยนอกสนามนี่ดีกัน
0: อืม
1: เหมือนอิหร่านกับอเมริกา
0: อ
1: ่
0: าอิหร่านนี่ก็บอกว่ามาที่อะไรนะเตะที่ LA ไงใช่ไหมก็บอกได้รับการต้อนรับที่ดีนะ
1: เออ
0: มีเขียนจดหมายขอบคุณด้วย
1: ก็ถือเป็นทีมเต็งทีมหนึ่งนะครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
0: ใช่
1: เต็งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเต็งต้นๆเลย
0: เพราะว่าในบอลโลกนี้ก็ชิงมา2ทีแล้วนะ
1: ใช่
0: 2018เป็นแชมป์นะครับ2022ก็แพ้เจนยิงจุดโทษนะครับชูสูเด้ครับจ่ายเข้าในมาลูกนี้มาจับไม่อยู่ครับเดมเบเล่เอาไปติดกรรมการครับลูกนี้ซิดานิกบาวโอ้เจอบี้แล้วครับอิรักต้องถอยกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่ผู้รักษาประตูครับบาซิลอาเมดบาซิลเปิดยาวขึ้นหน้ามาเลยครับโมงเช็ดมาลูกนี้แต่ว่าก็สอนทันครับลูกาดินแต่ทิ้งออกข้างไปก่อน
1: อิรักนี่ยังไม่เคยมีแต้มในบอลโลกนะรู้ไ
0: หม
1: เล่นบอลโลกมา4นัดเนี่ยไม่มีแต้มแพ้รวดเนี่ยแล้วยิงได้2ประตูนะประตูที่ยิงได้นัดที่แล้วเนี่ยประตูที่2เลยนะ
0: ก่อนนัดที่แล้วแพ้นอร์เวย์มานะครับ
1: ครับ
0: 1ประตูต่อ4
1: แล้วไอ้คนยิงประตูก็เป็นทำเข้าดูตัวเองด้วยนะทั้งยิงประตูตัวเองแล้วก็ยิงประตูคู่แข่งเลย
0: ก็ไอเมรุเซนนะ
1: ไอเมรุเซนใช่
0: ทิ้งยาวมาครับก็ถือว่าจี๊ดจ๊าดใช้ได้อยู่นะครับไอเมรุเซนชูสกูเน่ครับกระโดดทิ้งขึ้นหน้าไปมงสวนกลับมาอีกทีนึงติดอยู่ที่ลาบิโอลูกาดินครับเอาลงแล้วก็จ่ายขึ้นหน้ามาอาวแล้วครับเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้โยกเข้าในหลบมาแล้วแล้วก็เจอขัดขาครับโอ้ยเหลืองเลยมานาทีที่6เท่านั้นเองครับรับใบเหลืองไปแล้วครับใบแรกของเกมนี้ครับเอาอัมมารี
1: โอ้โหเอ็มบัปเป้ติดเครื่องแล้วก็กระชากตัดเข้าในนะครับเอาไม่อยู่ครับเอาอัมมารีนะครับลูกนี้นี่ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินเลยนะครับผู้ตัดสินเป็นดรูฟิชเชอร์จากแคนาดานะครับเอ็มบัปเป้นี่เห็นเมสซี่เล่นอย่างนี้เนี่ยยิ่งมุ่งมั่นเข้าไปใหญ่นะขึ้นมาแล้วครับพวกกองหลังครับซาลิบาอุปาเมกาโน่ครับใบเหลืองแรกของเกมนะครับคอนเฟิร์มครับ
0: วางลึกมาเสาไกลครับมุ่งตั้งมาลูกนี้ติดแต่ว่าไปแยกมาได้แล้วอุปาเมกาโน่ร่วงลงไปผู้ตัดสินบอกว่าไม่ฟาวครับเดี๋ยว VAR เช็คอยู่แล้วนะครับจังหวะแบบนี้เคลียร์ทิ้งมาก่อนครับยังไม่พ้นครับบอลอยู่ที่โอลิเซโอลิเซ่ดึงจังหวะรอข้างหน้านี่เตรียมพุ่งแล้วครับแล้วก็เอ็มบัปเป้ตวัดมาลูกนี้น้ำหนักขาดไปหน่อยแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าเตะทิ้งจังหวะนี้แล้วก็เป็นลูกเตะมุมนะครับจุดโทษเมื่อกี้ก็เคลียร์นะครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไร
1: ก็เช็คเรียบร้อยนะครับชี้ไปที่เตะมุมเท่านั้นนะครับเกมช่วงแรกนี่ถือว่าอิรักนี่เอาเหมือนกันนะมีจังหวะตอบโต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกนี้ฝรั่งเศสได้เตะมุมครับ
0: เอาม
1: ีเช็คอยู่ฮะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับ
0: น่าจะผ่านเรียบร้อยครับเดมเบเล่ครับเล่นสั้นมาบอลอยู่ที่โอลิเซ่โอลิเซ่คืนกลับไปครับเดมเบเล่ล็อกมาลูกนี้เอ้าไม่ผ่านครับติดซิดานิกบาวชนกันอีกทีนึงบอลออกครับก็ยังเป็นลูกทุ่มนะครับของฝรั่งเศสทุ่มกลับไปตั้งกันใหม่ครับที่ไมเคิลโอลิเซ่โอลิเซ่เลี้ยงตัดในมาครับแล้วก็ออกซ้ายมาอีกทีหนึ่งลูก้าดีนวางเข้ามาลูกนี้ชกทิ้งออกมาได้ครับบราซิลแล้วก็ยิงสวนไปเลยครับเอ็มบัปเป้อีกทีหนึ่งครับซัดลูกนี้ปลิ้นออกหลังไปครับ
1: โอ้จังหวะเดียวจังหวะนี้นี่ได้จบไป3ทีนะครับฝรั่งเศสเริ่มต้องออกแรงเซฟแล้วนะครับอาเมดบราซิลโกของอิรักนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายนี่เป็นเอ็มบัปเป้ครับถ้ายิงมันไม่ค่อยถนัดนะครับออกไปเยอะครับไม่ได้ลุ้นอะไรนี่ครับมาทุกเก

0: เกม
1: จากที่ฟันติโน่มีคาร์ลเบอร์
0: จ้าไอ้สองคนก็น่าคุ้นๆนะแต่ไม่ชื่อไม่ออก
1: เออเพราะไอ้ป้ายชื่อมันจะไปอยู่ข้างหลังไงไอ้ป้ายชื่อข้างหน้านี่มันเป็นของไอ้คนที่อยู่ด้านหน้านะครับโอลิเซ่เจอลุมแย่งไปครับอิรักตัดมาไม่ได้ครับ

0: เล่นเร็วมาเลยครับขึ้นทางซ้ายครับลูกกระดินรอตัวพุ่งอยู่ครับหยอดมาลูกนี้เจอดึงครับพุทธศิลป์เฉย
1: ก็วันนี
0: ้
1: วันนี้อย่างที่บอกคือเมสซี่ทำลายสถิติไปแล้วสถิติตัวเองแล้วก็สถิติของไอ้โคเซ่นะแต่ว่าวันนี้ถ้าเอ็มบัปเป้สมมุติแฮตทริกนะก็ทำลายสถิติเดิมเหมือนกันนะ16ประตูตอนนี้เอ็มบัปเป้นี่14ประตูนะ
0: 14
1: เมสซี่ตั้งไว้18นะตอนนี้ถ้า4ลูกก็เท่ากันเลยวันนี้ซึ่งก็เป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะ
0: เพราะว่าในฟุตบอลโลกนี่เอ็มบัปเป้นี่โหเทพอ่ะ
1: แต่คราวนี้แล้วแต่ละเกมถ้ามันขาดมันขาดเลยนะ
0: บ
1: นโลกครั้งนี้นะ
0: เพราะว่าก็คือพอมันเพิ่มทีมมามันก็จะมีทีมที่มันก็นะอาจจะดูห่างๆหน่อย
1: ใช่
0: คือก็เราก็คิดซะว่ามันเหมือนเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายอีกรอบนึงแล้วกันเออ
1: มันดูอุ่นเครื่องไหม
0: เอออ
1: ุ่นเครื่องก่อนที่จะของแท้ในรอบ32ทีมนะ
0: ใช่
1: หวังว่าจะไม่มีทีมใหญ่ทีมไหนตกไปแล้วกันนะแต่ก็ดูก็ไม่น่ามีนะสเปนบราซิลก็รอดละ
0: โอ้ย 1-2 ก็มาสวยครับเดมเบเล่เปิดเลียดเข้ามาลูกนี้ยังติดอยู
1: ่
0: ปั่นไว้ชูสกุนเด้คืนกลับมาครับแถว2ลาบิโอทางออกมาครับแบทลิบาโคล่าจ่ายมาลูกนี้เผื่อเยอะเหลือเกินครับมาซ้อนทันครับทาชินแต่ว่าก็ต้องรีบเตะทิ้งออกข้างไปครับ
1: คือเท่าที่ดูทีมที่เละเนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่จะสู้
0: อ่
1: ะประเภทหมูสู้เขียงอ่ะ
0: เออ
1: เ
0: ออใช
1: ่แบบว่าจะโต้จะอะไรแบบเนี้ยจะเอาบ้างเงี้ยสุดท้ายโดนแต่ทีมนี้แบบอุดเลยนั่นแหละบางทีรอด
0: จะได้ถ้าถือถ้ารับลึกๆเลยแน่นๆอะไรเงี้ยบางทีมันเจาะไม่ได้แต่ถ้าประเภทแบบกะมาโต้ด้วยมาอะไรเงี้ยมีโอกาสโดนสูง
1: ซาอุเมื่อวานเนี่ย
0: เออ
1: โอ้จะโต้จะอะไรด้วยก็เรียบร้อย
0: เรียบร้อยใช่นะครับกับอีกอันกรณีนึงก็คือคุณชื่อตูนิเซียนะโดนทุกนัดโอ้โหนัดละ4ครับนัดแรกแพ้5-1นัดที่2โดน4-0
1: กลัวจะปลดโค้ชเลยโค้ชคุมนัดแรกกลัวจะโดนปลดเนี่ย
0: ก็ขินนี่นักเตะมันบอกว่าตูนิเซียนักเตะบอกว่าโค้ชคนที่พามานี่คนละคนนะไอซาบีลัมบูชี่เข้ามาทำเดือนเดียวฮะเออเข้ามาทำเดือนเดียวแล้วก็แกก็ไปเอานักเตะอะไรที่ไหนมาก็ไม่รู
1: ้
0: เออแล้วก็พอสุดท้ายมาทำนัดแรกอ้าวโดนปลด
1: เละ
0: ก็โดนปลดคือนักบอลก็บอกว่างงมากเลยคนที่แบบช่วยกันพาจากรอบคัดเลือกมาบางคนก็ไม่ติด
1: ไอเดอร์นาใช่ไหมเขามาคุมก็ดูยังไม่ค่อยดีนะเซนเตอร์ในทีมอ่ะ
0: ใช่เพราะว่ามันโหเขาทีมอื่นเขาเก็บตัวกันมาครึ่งเดือนแล้วอ่ะไอ้นี่บอกว่าซาบิลามูชีเพิ่งเข้ามาทำเดือนเดียวเองแล้วก็เนี่ยสปิริตมันก็เสียหมดอ่ะเพราะแกก็ไปเรียกตัวที่แบบเด็กใหม่มาอะไรอย่างงี
1: ้ครับซาบีลาบูชีนี่เป็นคนอะไรก็ที่คุ้นๆก็เล่นในฝรั่งเศสนะ
0: ใช
1: ่รู้แกเกิดในตูนิเซียอะไรบ้าง
0: ไม่รู้
1: มีเชื้อสายอะไรบ้าง
0: แต่ว่าก็เนี่ยสมาคมฟุตบอลก็เนี่ยมีส่วนเลยอยู่ดีก็ไปเปลี่ยนโค้ชไง
1: ใช่
0: ส่วนฝรั่งเศสเลยก็ขึงอยู่นะครับอิรักก็เหมือนประลองกำลังแป๊บนึงก็รู้แล้วแหละเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวฮะอย่าเพิ่งไปบุกเลยลงไปรับแน่นๆกันก่อนดีกว่าครับ
1: นัดแรกก็โดนมาเยอะนะครับโดนไป4ลูกมีพลาดเองด้วยนะครับ
0: เดมเบเล่ครับกระตุกไปกระตุกมาอยู่ฝากมาให้มาเอ็มบัปเป้คืนมาครับเดมเบเล่แล้วก็ยิงลูกนี
1: ้
0: แฉลบเอาไปแยกกันเองดูดมาลูกนี้โอลิเซ่มาแต่ว่ายังมาช่วยขวางไว้ได้ครับโอ้แต่ออกไม่ได้ครับอิรักแต่ทิ้งขึ้นหน้ามาก่อน
1: โอ้โกจะรับอยู่แล้วครับเพื่อนมามงตัดหน้าครับเกือบไป
0: โอ้ฮาเชมครับไอ้หนุ่มผมยาวไม่ต้องแย่งเล่นครับวันนี้ได้เล่นทั้งวันแน่ครับกองหลังอิรักอ่ะลอสกี้ครับดักได้โอ้โหจะไปไขว้จ่ายครับติดเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้โยกหนีนิดนึงครับสุดเส้นล็อกไว้ก่อนครับแล้วก็จ่ายเข้าในมามีข้ามหลอกด้วยโอลิเซ่พยายามจะปั่นครับลูกนี้แต่ว่าติดครับมงทิ้งออกมาก็โอ้โหเหมือนเตะกำแพงครับฝรั่งเศสได้บุกมาใหม่
1: แต่ฝรั่งเศสเกมแรกครึ่งแรกก็ยิงไม่ได้นะ
0: ม
1: าแก้เกมครึ่งหลังนะครับเดชองนี่ลบคำสบประมาทไปเยอะเลยนะ
0: ใช่คือในบอลโลกครั้งนี้ก็เกมลุกดูดันขึ้นเอ็มบัปเป้แล้วครับนับหนึ่งแล้วครับเอ็มบัปเป้โอ้ยิงด้วยซ้ายครับจากนอกกรอบเขตโทษครับ
1: โอ้แต่คนที่ดีใจพิเศษคือน้องฟางนะอยู่ในห้องนะดีใจอยู่คนเดียว
0: เหรออ ๋
1: อเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะ
0: อ
1: ๋อโอ้แต่เกมนี้เต็มไอ้ลูกนี้เต็มข้อยังไงบัปเป้ โอ้โหไปเปิดช่องนิดเดียวไม่ได้

0: ได้เลยนะครับนี่ครับประตูที่15ครับส่งให้คุณพ่อที่ยืนดูบนอัศจรรย์นะครับประตูที่15ในบอลโลกครับของคิลิแอนเอ็มบัปเป้ครับแล้วก็ประตูที่3นะครับในบอลโลกครั้งนี้โอ้โหเป็นจังหวะที่อิรักจะตัดได้อยู่แล้วแล้วพลาดนะครับโอลิเซ่คืนมาครับโอ้โหยิงด้วยซ้ายครับลูกพุ่งเข้าหน้าต่างแบบบราซิลนี่หมดสิทธิ์รับครับ
1: ใช่ครับเพราะบราซิลไม่ได้ลงนะฮะออกคนละบราซิลฮะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: โอ้นี่ปัดโดนปลายมือนะครับแล้วก็ปลิ้นเข้าไปครับอาเมดบราซิล
0: โอลิเซ่ก็ได้แอสซิสต์ไปอีก1ลูกนะครับโอ้โหเหมือนโดนเพื่อนบังเหมือนกันนะ
1: เฮ้ยบราซิลนี่มันแปลว่าอะไรไอ้ใบกะเพราอะไรนี่หรือเปล่าใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: บราซิลเนี่ยเดี๋ยวต้องแปลแล้ว
0: ถ้าถามฟิสิกส์อะไรเงี้ย
1: อ๋อทำไมฟิสิกส์พอได้อะ
0: ไม่ได้เหมือนก
1: ัน อ๋อ
0: มาอีกแล้ว
1: โอ้โหเริ่มนับหนึ่งเร็วมากครับโอริเซ่จะดิ้นหนีเข้าในครับ
0: โอ้โหวันนี้คุณว่าจะจบเท่าไหร่คุณวัด
1: โอ้น่าจะเยอะ
0: นะ
1: แ
0: ล้วอิรักโดนแล้วอ่ะต้องบุกด้วย
1: แล้วใช่แล้วก็คือฝรั่งเศสนี่ตัวลุกแต่ละคนนี่แบบโอ้โหมันจัดจ้านทั้งนั้นเลยอ๋อใบโหระพา
0: ใบโหระพาคือใบมิ้นท์มั้ย
1: ไม่รู้ใบอะไรของมันอะใบกะเพราก็ได้นะเขาบอกแปลว่าใบกะเพราก็ได้นี่ไง
0: นั่นที่เรากินกันนี่ก็คือ
1: ใบนี่บาซิเบซิลบาซิลเนี่ย
0: ผัดเบซิลอะไรอย่างเงี้ยเราสั่ง
1: โอ้โหเหนือชั้นเลยอะ
0: แล้วนัดสุดท้ายนี่อิรักเจอเซเนกัลด้วยนะเดี๋ยวต้องดูอีกคู่นึงนะครับนอร์เวย์กับเซเนกัลนี่จบยังไง
1: ใช่
0: ถ้านอร์เวย์ชนะนี่ก็ลอยตัวนะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์แล้วก็นัดสุดท้ายก็เซเนกัลอิรักก็มาตัดกันนะ
1: คือถ้าแต่ว่าถ้านอร์เวย์ชนะนี่อิรักก็ยังไม่ตกนะอิรักสมมติแพ้อันนี้ก็ต้องลุ้นคู่หลังด้วยลุ้นคู่นอร์เวย์ด้วย
0: ใช่ต้องให้นอร์เวย์ชนะนะ
1: ไม่งั้นก็อาจจะตกรอบเหมือนกับไอ้หลายๆเคสอะนะใช่ไหมที่แพ้2นัดแรกแล้วตกรอบเลย
0: เพราะว่าวัดเฮดูเฮดก็แพ้อยู่ดี
1: ใช่โด่งมาลูกนี้ก็ออกข้างไปครับโอ้ยลักก็ยังไม่ได้บุกอะไรเลยเท่าไหร่แล้วครับ
0: โอ้โห
1: ไอเมนูเซนนี่ยังไม่ได้บอลเลย
0: 11ประตูจากการเล่นในทีมชาติฝรั่งเศส12นัดหลังสุดครับเอ็มบัปเป้
1: แต่ว่าอิรักลุยขึ้นมาครับจังหวะนี้จ่ายเข้าในมาแต่ว่าลึกไปหน่อยครับมาถึงไมเมยองครับรับสบาย
0: ถือว่าจ่ายได้เสี่ยงเหมือนกันนะครับจะจ่ายให้ไอเมนฮุสเซนครับแต่ว่าเมนยองก็รอจ้องอยู่แล้วครับออกมารับได้ไม่ยาก
1: นี่ดูแล้วก็น่าจะงานเบาครับไมเมยองเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสก็ครองบอลโดยตลอดครับลาบิโอให้มาครับมาดูโกเน่เห็นบัปเป้นี่ก็ลงมาเล่นกับเพื่อนๆตลอดนะครับเนี่ยลงมาเชื่อมบอลครับ
0: รู้สึกแบบเล่นทีมชาตินี้กระปรี้กระเปร่านะความสุขนะแฮปปี้
1: ใช่แล้วผลงานโดยเฉพาะในบอลโลจับต้องได้แต่ยูโรนี่ก็เงียบกันโอริเซ่ตัดนายมาครับโอริเซ่จ่ายต่อมาอีกทีนึงแล้วก็ให้มาชูสกูเด้ยังดักไว้ได้ครับมาวิ่งก็ระวังผมกันพันกันด้วยนะครับผมยาวเยอะเหลือเกินครับไอ้ฝั่งขวาฝรั่งเศสเนี่ยชูสกุลเด้กับทางโอลิเซ่เนี่ยครับ
0: และไอ้มีไอ้อัครามอาชิมเนี่ยก็ผมยาวนะของอิรักอ่ะไปประกบขึ้นมงกันเนี่ยมาเผื่อผมพันกันนะ
1: พลิกหนีมาลูกนี้ดอสกี้ครับเจอดักไว้ครับลาบิโอได้ฟาวครับอิรักลาบิโอนี่ตอนนี้ตัดมาสั้นหน่อยครับคุณแม่สั่งนะ
0: แม่มาไหม
1: น่าจะมาเลยมั้งไม่งั้นแกเล่นไม่ออก
0: เป็นนักบอลที่แม่ดังกว่าตัวเองเลยคุณแม่ยังมีชื่อเสียงเรื่องความจุนจ้านนิดนึงครับเดี๋ยววุ่นวายกับการชีวิตลูกเยอะนะ
1: ใช่
0: จะหือจะอือเหมือนกันนะอิรักจะบุกขึ้นมาเมื่อกี้ก็ต้องตัดไว้ก่อนนะครับฝรั่งเศสงั้นอาจจะไปยาว
1: รอพยายามโต้อยู่งั้นนะครับอิรักก็40ปีนะครับไม่ได้มาบอลโลกนะมาครั้งเดียวก่อนนั้นนี่ก็ปี986นะ
0: ครับ86ตอนนั้นก็ที่เม็กซิโกนะ
1: ใช่
0: แต่คราวนี้นี่ไม่ได้ดูไม่แน่ใจไม่แน่เตะที่เม็กซิโกนะ
1: อันนี้เหรออ
0: ิรักไม่มีนะ
1: น่าจะไม่มีไม่แน่ไม่น่าจะมีนะทิ้งยาวมาลูกนี้ดูติดอีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็ล็อกมาสวยครับบาโคล่าบาโคล่าล็อกไปอีกทีนึง

0: คนสอนอยู่2ครับบาโคล่ายอดกลับมาได้ครับเอ็มบาเป้เอ้าปล่อยหลอกครับมาไม่ยิงมงสกัดออกมายังไม่พ้นอันตรายครับกุนเดหนุนไปอีกทีนึงยังติดอยู่ครับยังแย่งกันอยู่แล้วก็สุดท้ายเป็นฝรั่งเศสครับชิงกลับไปตั้งกันใหม่ครับอุปาเมคาโน่ปล่อยให้กับอเดียงลาบิโอเล่นครับเดมเบเล่ฝากมาครับชูสกุนเดย้อนกลับไปที่เดมเบเล่แล้วก็ทิ้งมาให้กับชูสกุนเดมาแต่ว่าลูกนี้แรงไปหน่อยครับออกหลังไปเลย
1: กุนเดนี่แกเป็นแบ็คหรือแกเป็นปีกครับเนี่ยยังไม่เห็นแกลงเลย
0: ไม่ต้องลงแล้วดูทรงโอ้โหเดี๋ยวคงกองเชียร์ก็ไม่กลัวฝนไม่กลัวอะไรเลยนะ
1: มากันเต็ม
0: ไปหมดเลยแน่นมากอันนี้แบบไม่ดูแล้วไม่ค่อยมีที่ว่างนะวันเนี้ย
1: ใช่คือเป็นบอลโลกที่คนดูเฉลี่ยเยอะมากคร
0: ับ ใช่สนามมันใหญ่มากไง
1: แต่ละที่นี่โอ้โหหกเจ็ดหมื่นนั้นน่ะ
0: แต่ว่ามันก็โดนวิจารณ์เรื่องแบบบางทีมองขึ้นไปบนจันแล้วจะมีเก้าอี้ว่างๆเยอะบางคู่ก็ไม่แน่นนะแต่ว่าคือสนามมันใหญ่จัดอะ
1: ใช่มาสนามเหยียบ 80,000 น่ะ
0: อืม
1: ใหญ่จริงๆ
0: ครับโอลิเซ่จัดแทงครับลูกนี้โดนดักไว้ครับอิรักก็พยายามจะคอไปคอมาแล้วก็สุดท้ายก็เสียบอลกันเองครับชักหงุดหงิดกันเองแล้วครับตอนนี้ซาอิดอิสมาอิลครับ
1: มีฝรั่งก็ทำข้อมูลของดาวยิงตลอดการของฟุตบอลโลกมานะเมสซี่18โคเซ่16โรนัลโด15นะ
0: ใช่
1: เมบาเป้ก็15นะคร
0: ับโรนโดก็เป็นสติเก่าไงโอ้กระชากไปดื้อเลยครับบาโคล่าบาโคล่าสุดเส้นแล้วครับจะคัดลูกนี้ออกไปหรือยังครับยังนะครับก็ไปติดอิรักแล้วก็ออกข้างครับก็ลุยต่อครับฝรั่งเศสลาบิโอครับโอ้อิรักโง่หัวไม่ขึ้นจริงครับลูกาดินบอมเข้ามาครับบราซิลชกทิ้งออกมาได้มาติดอยู่ที่มานูโกเน่ชูสกุนเด้ครับจ่ายต่อมาทางขวาครับเดเมเล่จะกระชากลูกนี้ไม่ผ่านครับติดดอสกี้ดอสกี้โอ้โหไฟบังคับครับต้องลุยไปเองแล้วก็จ่ายไต่เส้นมาลูกนี้ก็ดักสบายครับอุปาเมกาโน่
1: โอ้โอลิเซ่แกโหดๆนะก็แตะผ่านเฉยเลยดอสกี้ยืนบังอยู่นะครับเดมเบเล่นะเดมเบเล่นะผ่านไม่ได
0: ้มาอีกแล้วครับเดมเบเล่ก็วันนี้มาสตาร์ทไปทางขวานะครับให้โอลิเซ่ไปเล่นข้างในซ้ายก็เป็นบาร์ลีบาโคล่าครับแต่ละคนครับจี๊ดจี๊ดทั้งนั้นลาบิโอ
1: สำรองมีหลายคนนะ
0: โยกมาครับบาโคล่าแล้วก็แม่จะจ่ายต่อเข้ามาข้างในครับบอลไม่ถึงโอลิเซ่แต่ว่าฝรั่งเศสก็ลุยต่อครับลาบิโอหนีเอาตัวรอดกลับหลังมาก่อนครับฝากมาที่ซาลิบากลับมาครับลาบิโอคืนไปที่ซาลิบาโอ้นี่ก็เดินขึ้นมาเล่นอยู่ในแดนอิรักหมดแล้วครับย่าน่าจะตายกันหลายตัวแล้วตอนนี้ฝากขวามาครับเดมเบเล่เดมเบเล่ตั้งป้อมแล้วครับเปิดลึกๆมาเสาสองมาจะขึ้นมงเจอดันนิดนึงครับธรรมทานเป้ปลิวเลย
1: โอ้เด้งแล้วยังกระติดสปริงลูกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะครับบอลมันห่างเยอะฝรั่งเศสนี่ชนะขาดร้อยสุดในบอลโลกนี่คือผลต่าง4ประตูนะครับนะเคยชนะปารากวัย 7-3 นะครับบอลโลกปี1958ชนะไอแลนด์เหนือ 4-0 นะก็58นะครับแล้วก็มี98นี่เคยชนะซาอุ 4-0 เหมือนกั
0: น58ก็ที่นี่ไงอะไรจุดฟองแตงไงยิง13ประตูอะทัวร์นาเมนต์เดียวอะ
1: ชนะปารากวัยนี่ 7-3 นะครับ
0: เ
1: ป็นรถเมย์นะครับ
0: เอา
1: ช่วงนี้พักไฮเดรชันเบรกนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ
0: เฮ้ยเราก็มีโฆษณาเหมือน
1: กันแน่นอนบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอตซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์เชียร์นะครับ cheer.mcot นะครับแล้วก็ .net ขั้นตอนก็คือลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ซื้อบัตร Mcot Super Fan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับจากนั้นก็บัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับสุดคุ้มกับบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทนะครับจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็สำหรับภารกิจหลักนี่ก็มีอย่างรางวัลที่1ก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ ฟาริซอน MP

0: PV EV ซุปเปอร์แวนนะครับราคานี่แพงมากนะคุณรถนะราคาเนี่ย 1,599,000 บาทนะครับก็คือ 1,600,000 นะครับตีง่ายๆนะ 1,600,000 นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รางวัลที่2นี่เป็นจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลรางวัลที่3นี่มีตั๋วเครื่องบินของ Bangkok Airways นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับนอกจากนั้นยังมี Go Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcord Fan จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับแคมเปญของเรานะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับผม
1: ครับ
0: เปลี่ยนตัวซะแล้วเหรอ
1: เอ้าไอ้คนยิงประตูนัดที่แล้วฮะ
0: ไอเมนุเซนออกครับ
1: โอ้
0: อะไรลงมานี่เป็นกองหน้าเหมือนกันนะครับอาลีอัลฮามาดีครับกองหน้าของอิฟซ
1: า
0: วิดนะครับ
1: อ๋อแล้วจะเจ็บหรือเปล่า
0: ใช่เจ็บ
1: แต่กลุ่มไปที่บริเวณขาหนีบนะครับกองหน้าที่แล้วลงเล่นคู่กันนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเบอร์18กับเบอร์9นะครับแต่ว่าเกมนี้ก็อาจจะเลือกซื้อเกมรับหน่อยครับ
0: ครับ
1: ถอดเอาไว้ตัวหนึ่งสุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนกันเองครับอาลีอัลฮามาดีครับ
0: พอเราบอกว่าอาจจะเจ็บนะครับก็ฟังผู้บรรยายนึกว่าจะมีข้อมูลอะไรนะครับผู้บรรยายก็บอกอาจจะเจ็บเหมือนกันครับ
1: อ้าวมันก๊อปเลยวะเนี่ย
0: แต่เองก็คำที่บริเวณคนกันนี่ปะนะ
1: ใช่
0: น่าจะเจ็บครับ
1: เบซิลครับสาดโด่งขึ้นมาติดหัวลาบิโอครับเอ็มบัปเป้พักได้แต่ว่าก็อิรักแย่งไปครับย้อนมาก่อนครับพาเชมขอสั้นๆครับให้กับอิสมาเอลจะทิ้งยาวแล้วครับให้ริมเส้นวิ่งนะครับเอาแล้วครับทิ้งมาตรงนี้อุ้ยสวยครับอิรักไหนกรอบเขตโทษย้อนกลับมาครับเอามาดิลงมาใหม่ได้ลองยิงเลยครับลูกนี้แต่ว่าติดบล็อก
0: ไอ้ฮุเซนอยู่ตั้งนานมันยังไม่ได้ยิงเลยครับ
1: เ
0: อามาดิลงมาแป๊บเดียวได้ยิงแล้วนะครับแต่ว่าก็ติดบล็อกไป
1: ยังโดนขวางไว้ได้นะครับ
0: โอ้โหทางโซเชียลนี่ก็เข้ามาดูกันได้นะครับที่ YouTube Facebook นะครับ
1: วันนี้ไม่มี TikTok นะ
0: ไม่มีโอ้แต่ว่าทาง YouTube มีคอมเมนต์เพียบเลยนะครับเดี๋ยวเก็บให้นะ
1: ไม่เป็นไรเรามีเวลาอีกชั่วโมงนึงอ่ะหลังเกมอ่ะ
0: เออใช
1: ่เออถ้าฟ้ามันจะผ่าจะอะไรก็เอาให้อยู่ใน7โมงแล้วเปิดมาลูกนี้มาโมงทิ้งออกมาได้ครับ
0: แล้วถ้ามันไม่อยู
1: ่อ่ะก็ก็ส่งต่อให้คู่หลังแล้วมั้งเพราะมันมี7โมงก็มีคู่ใหม่มาแล้วไงใช่ไหม
0: เวลาเราก็มีแค่นี้นะ
1: ครับ
0: จริงๆเราก็อยากอยู่แหละอยู่ไม่ได้นะ
1: ครับ มันมีอีก2คู่ไงใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เพราะอีกคู่อีกฝรั่งเศสตัวแรกอ่ะเขามีแนวคิดว่าอาจจะไปเตะตอนตีสองเลยนะตีสองของที่นี่นะ
0: มันจะเป็นกี่โมงบ้านเราเนี่ย
1: บ่ายโมงเพราะว่ามันต้องรอหลังอีนี่ไง
0: หลังพายุเหรอ
1: ไม่ใช่แบบว่ามันมีคู่7โมงแล้วมีคู่10โมงอีกไงมันก็ต้องไปรอหลังไอ้คู่นั้นน่ะ
0: รอเจ็บหมดเออรอเสร็จหมดใช่ไหม
1: เออแล้วก็ไปเตะทีหลังอ่ะแต่ว่าเขาก็สุดท้ายมันดูแล้วพายุเนี่ยฟ้าใสเชียว
0: คือพยากรณ์อากาศนี่บอกว่าพายุมันผ่านไปลูกหนึ่งแล้วนะแล้วก็เขาเลยเปิดประตูที่สนามฟิลาเดลเฟียให้แฟนบอลเข้า
1: ครับ
0: สภาพสนามก็อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมนะทุกอย่างนี่เป็นไปตามกำหนดที่สามารถเล่นได้นะครับ
1: ตามมาตรฐาน
0: ใช่ใช่ก็ฝนก็ไม่ตกฟ้าก็ไม่ผ่านะ
1: ฮะใช่ใช่เพราะว่าคือโปรโตคอลของฟีฟ่าคือถ้ามันมีฟ้าผ่าใช่ไหมแปดไม้
0: อ
1: ะใกล้ใกล้สนามแปดไม้เขาก็จะต้องยุติแล้วก็อพยพคนเข้าไปอยู่ข้างในนะ
0: ใช่
1: จะมานั่งลอยหน้าลอยตาอยู่บนถนนจันทร์นี่ไม่ได้นะ
0: เดี๋ยวฟ้าผ่าเอา
1: ฟ้าผ่าเอา
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยสุดท้ายอ่ะแล้วแต่ละครั้งที่มันหยุดอ่ะก็ต้องครึ่งชั่วโมงนะเออกว่าจะมาเริ่มใหม่อ่ะแล้วถ้ามันหยุดสัก2ครั้งนี่ก็เกินชั่วโมงแล้ว
0: ใช่
1: อืม
0: ที่สำคัญคือถ้ามันหยุดหรือหยุดเกมแล้วเนี่ยแล้วมันดีขึ้นเนี่ยก็กลับมาได้แต่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็ต้องหยุดต่อไปเรื่อยๆ
1: หยุดไปเรื่อยเพราะว่าหยุดแต่ละครั้งอ่ะมันก็ต้องกว่าจะกลับมาก็ต้องเอาคนเข้ามาในสนามนักเตะต้องลงมาวอร์
0: ม
1: มันมีแบบมันไม่ใช่ลงประมาณแล้ว

0: ตะเลยแบบเราไง
1: ครับ
0: เออโอ้ดูเกมเมื่อกี้นี่เมสซี่ยิงแท็กยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
2: ใช่ๆช่วงต้นเกมเลยยิงออกยิงด้วยซ้ายแล้วก็ออกไปแม่ก็แฮตทริก2นัดติดอ่ะเทพเกิน
1: เอออ
2: ้าวทิ้งมาลูกนี้อีรักชักสู้เหมือนกันนะครับเอ้ยตัวสำรองลงมาที่ใช้ได้นะ
1: เก็บบอลดีไปนะ
2: เอออิสมาเอลครับออกขวามาขอสั้นๆอยู่ครับบอลอยู่ที่อิสมาเอลคืนไปครับบอลทางขวายูเซนาลีเปิดลูกนี้ไปติดครับได้ลูกเตะมุมครับโอ้หลังจากไปหยุดเบรกมานี่อีรักชักดูดีครับ
1: ครับ
2: ว่าน
1: ี่ครับอากาศยังไงก็ต้องคูลิ่งเบรกนะครับอากาศร้อนอากาศหนาวสนามเปิดแอร์สนามฝนตกก็ต้องมีนะครับ
2: ใช่ไ
1: อเอชันเบรกนะครับ
2: เออเพราะว่าโฆษณาซื้อไว้แล้วฮะ
1: ครับแต่ว่าก็ต้องเน้นนะครับลูกนี้อิรักได้จุดโทษในที่3เอ้ยไม่ใช่จุดโทษเตะมุมนะครับทางฝั่งขวาครับในที่30พอดีก็ต้องลุ้นจากลูกอะไรแบบนี้นะครับทีมมันรอง
2: โอ้แต่ว่าดูรูปร่างก็เสียเปรียบเยอะเลยนะครับอิรัก
1: ครับคุณมดแดงบอกว่าฝรั่งเศสขอชนะสวยๆสัก 4-0 ครับ
2: โอ้โห3ยังไม่พออีกอ่ะแล้วก็คือถ้าอิรักวันนี้โดนเร็วอ่ะเดี๋ยวก็ต้องสู้แล้วแหละ
1: ครับ
2: ก็มีโอกาสไหลนะเพราะว่าฝรั่งเศสข้างบนนี่โอ้จี๊ดๆทั้งนั้นครับ
1: ครับ
2: เปิดสายมาลูกนี้แล้วก็ยังไปเกี่ยวมาได้ครับแต่ว่าก็ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วก็บังให้ออกข้างไปครับมานูโกเน่
1: โอ้เปิดแรงครับข้ามไปหมดเลยครับโกเน่ก็บังออกข้างไปคือถ้าจะเล่นลูกโด่งก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าฝรั่งเศสนี่โอ้โหกองหลังก็อย่างใหญ่ล้วนๆเลยนะครับตัวเบอร์เริ่มเลย
2: แต่ว่าอิรักช้าไปหน่อยครับลูกนี้กาเซมฝรั่งเศสเซตเกมขึ้นมาใหม่โอ้โหคนเป็นโค้ชฝรั่งเศสนี่ก็ปวดหัวครับนักเตะมันมีให้เลือกใช้เยอะจริง
1: ๆซีดานเลยไม่ไปทีเอ้ยไม่ใช่เดชองเลยไป
2: ทีแต่ว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้สุดท้ายแล้วทิ้งมาลูกนี้อ้าวหลุดมาทางซ้ายครับแบลลี่บาโคล่าโอ้แต่ว่าข้างในเพื่อนไปไหนหมดครับเอ็มบัปเป้มาแล้วครับให้มาเอ็มบัปเป้เจอบังอยู่2ครับย้อนกลับมาเดมเบเล่ตั้งป้อมไม่ยิงครับดึงไว้ก่อนแล้วก็ออกซ้ายไปครับแบลลี่บาโคล่าคืนกลับไปครับเดมเบเล่นอกกรอบเขตโทษบอกให้ลูก้าดินขยับหน่อยครับแม่เดินทอดน่องเหลือเกินออกเป็นลาบิโอคืนกลับมาครับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้แต่งมาแล้วก็จะบวกครับมาแต่ว่าต้องยังครับผู้เล่นดีลักแย่ท้ามาขวางไว้ก่อนลาบิโอครับดึงไว้ต่อมาครับลูก้าดินลูก้าดินสุดเส้นแล้วเปิดเรียดมาลูกนี้ติดอยู่ที่ทาชินโอ้แต่ว่าอีรักเจอฝรั่งเศสบี้เร็วครับต้องเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก็ดักไว้สบายครับซาลิบา
1: ก็เดี๋ยวไปดูฟอร์มลูก้าดินกันได้นะครับจะมาเมืองไทยนะครับแอสเซวิลล่านะครับ
2: วิลล่าก็จะมาเตะกับบีจีนะ
1: เตะที่กับบีจีที่ธัญบุรีนะ
2: ครับ
1: แกขึ้นรูปธัญบุรีเนี่ยโอ้โหรูปตึกเต็มเลยนะ
2: เหรอ
1: คือเพราะเขาโปรโมทใน IG ของสโมสรเนี่ย
2: อ๋อ
1: เขียนว่าธัญบุรีแต่รูปอะสีลมชัดเลย
2: เหรอ
1: ตึกเต็มเลยสีลมสยามเลยแถวนั้นอะ
2: แถวนั้นก็มีโรงแรมอยู่ข้างนั้นนะ
1: ตึกเจริญมากเลยคนไทยบอกธัญบุรีตรงไหนครับ
2: ก็สนามบีจีสเตเดียมเปล่า
1: ใช่ไหมคือรูปอ่ะก็มันเตะบีจีสเตเดียมแต่ว่ารูปที
2: ่อ๋อรูปไปเอารูปแถวสีลมมาร
1: ูปแถวสีลมมา
2: อันนี้คือ IG ของแอสตันวิลล่านะ
1: ใช่ใช
2: ่ตั้งป้อมแล้วครับลูก้าดินเปิดมาลูกนี้มงสกัดไว้ดอสกี้มามงคืนกลับไปกับผู้รักษาประตูครับอาเมดบาซิล
1: มีถามพี่โอ๊ตเข้ามานะครับพี่ฟุกเนี่ยย้ายจากทูไปโมโนได้คัสเซน 1M ครับพี่สนใจไปภาคที่โมโนกันไหมครับ
2: จริงเหรอ
1: ไม่รู้ครับโอ้ขนาดนั้นเลยฮะ
2: เออเสียมาก
1: สุดยอดฝรั่งเศสดูไหลลื่นมากครับ
2: ดีกว่ายูโรอ่ะยูโรครั้งล่าสุดนี่แบบโอ้โหอย่างฟืดอ่ะ
1: นะเล่นบอลโลก
2: แบบไอ้ทัวร์นาเมนต์ยูโรเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบว่าน่าจะไปสักทีอะเดชองอะจริงคือเล่นแบบแล้วตัวลุกอย่างนี้นะแบบเล่นไม่เป็นแบบนี้เอ้าแต่ว่าแทงมาดูดิไม่แต่ว่าลูกนี้เกี่ยวไปแล้วก็แรงไปหน่อยครับแบลลี่บาโคล่า
1: คือหลายคนก็ตั้งคำถามมาแหละเดชองอะนะที่พาทีมเขาแชมป์โลกมาแล้วนะ
2: ใช่
1: แต่ว่าก็ยังโดนตั้งคำถามอยู่แต่นัดที่แล้วก็ถือว่า ลดเสียงวิจารณ์ไปได้เยอะนะครับเพราะว่าแก้เกมลงมาที่ทีมดีเลยครึ่งหลัง
2: เนี่ยแล้วก็

0: แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็คุณภาพของในฟุตบอลโลกอ่ะมันก็จะเจอทีมจากทวีปอื่นๆด้วยใช่ไหมมันก็เรื่องของสปีดความเร็วสรีระร่างกายฝรั่งเศสอาจจะไม่ได้เปรียบตรงนั้นด้วยนะ
1: มันเลยดูดีนะ
0: เออมันก็เลยเนี่ยดูแบบไหลลื่นอะไรเงี้ย
1: แต่ที่ยูโรมันแบบใกล้ๆกันหมดเนี่ย
0: ใช่
1: โอ้โหไวจริง
0: เดมเบเล่หนีไปได้แต่ว่าก็สุดท้ายบอลออกข้างไปแล้วครับแหมมะเร็งผู้ช่วยผู้สิทธิ์หน่อย
1: มีเลสมาเล่นทีมชาตินี่เล่นริมเส้นนะเปเช่นี่เป็นตัวเป้านะครับเดมเบเล่
0: แล้วก็โอลิเซ่ที่ปกติเล่นกับสโมสรนี่เล่นเป็นปีกขวานะครับเข้าไปเล่นข้างใน
1: ใช่ก็นาทีแล้วพอปรับเล่นในดีเลยโอ้ลูกแรกที่แทงให้เอ็มบัปเป้สุดยอดเลย
0: นี่เมื่อกี้ก็เป็นคนจ่ายนะ
1: ใช่ใช่
0: จ่ายกับเอ็มบัปเป้ก็ได้ไปอีกหนึ่งแอสซิสต์ครับบาเยสโดนบี้เข้ามาครับขึ้นลำบากครับเพราะฝรั่งเศสก็ขยันวิ่งไล่วิ่งลุมนะครับ
1: ติดตลอดเนี่ยพวกกองหน้ากองกลางนี้ไม่ได้พลิกเลยครับของอิรักตอนนี้บอกว่าแฟนเฉพาะกิจต้องการกี่เม็ดครับ
0: โหไม่ทราบราคาเลยฮะ
1: ต้องบอกเรามานะเราไม่รู้เหมือนกันนะครับ
0: ใช่ใช่ขึ้นทางขวาครับชูสกุลเด้แต่ว่าข้างหน้าไม่มีปีกครับก็ถอยกลับมาก่อนปาเมกาโน่เล่นกับเดมเบเล่ครับจ่ายมา
1: ไอเอาฮามาดี้นี่ย้ายไปอยู่โบตันแล้วอ่ะ
0: ก็มีนักเตะบางคนก็ย้ายทีมช่วงมันปิดฤดูกาลไงบางคนก็ไม่มีสังกัดนะอย่างเมื่อวานอะไรนะไอโกใช่ไหมวอซินยาอะไรก็ไม่มีสังกัดแล้วนะ
1: วอซินยาวอซินยา
0: วอซินยา
1: ดังเลยตอนนี
0: ้โอ้แล้วไอคนตามไอจีนี่เยอะกว่าแบบเยอะกว่านอยเออร์เยอะกว่าจามามูเซล่าอะไรพวกนี้ด้วยนะ
1: 15ล้านแล้วมั้ง
0: 15 16ล้านแล้วอ่ะ
1: จากไม่กี่หมื่นน่ะ
0: จะเป็นหลักหมื่นน่ะเออ
1: สุดยอดอ่ะมีผลจริงนะครับ
0: ใช่แล้วเมื่อวานแม่มาดูด้วยไงโอ้โหรั่วเชีย
1: ครับ
0: รั่วโชว์แม่เลยอ่ะ
1: เอ้
0: าฝน
1: เอ้า
0: คนดูบนอัศจรรย์ตอนนี้ใส่เสื้อกันฝนแล้วฮะ
1: คือฝนตกได้นะแต่ว่าอย่าฟ้าผ่านะ
0: เออ
1: เออแต่ยังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับ
0: อ้าวแต่ว่าตอนนี้คนดูใส่เสื้อกันฝนมาแล้วครับแต่ว่านักฟุตบอลยังลุยกันต่อครับอิรักลุยขึ้นมาครับดอสกี้ดอสกี้ล็อกครับอยู่นอกกรอบเขตโทษวนวนแล้วก็สุดท้ายกลับหลังดีกว่าครับดอสกี้โอ้โหเซ็งเลยครับแม่ทำเร็วกันมาแต่ว่าไปต่อไม่ได้ครับ
1: โอ้คือมันแน่นนะโน้ตไปมาหมดคือฝรั่งเศสถึงจะบุกเยอะแต่ว่าพอเล่นเกมรับนี่ก็ลงมาทั้งทีมเหมือนกันนะครับ
0: โอ้แล้วเงย
1: ยังไง
0: เงยหน้าขึ้นมาเจอแบบซาลิบาอูปาเมกาโน่ชูสกุลเด้อย่างเงี้ย
1: โอ้โหอย่างกับตึกนะ
0: อืม
1: ไอ้พวกนี้นี่2เมตรเหยียบๆ2เมตรแล้วนะ
0: ตัวใหญ่แล้วก็วิ่งเร็วกันทุกคนนะไอ้พวกเนี้ย
1: อืมไปทางนู้นน่ะทางขวาน่ะทางนู้นก็ดี
0: ก็ดีแล้วน่าจะเบาสุดแล้วลอสกี้ครับอิรักก็เลยเคาะไปเคาะมาก่อนครับโอ้เคาะรอฟ้าผ่าแล้วไงพ่อรีบๆเล่นกันหน่อย
1: ครึ่งแรกก็เหลืออีกจะ38นาทีนะครับ
0: เออถ้าจะไปผ่าก็ไปผ่าช่วงพักครึ่งนะเอาลุยขึ้นมาครับบาโคล่าบาโคล่าไหลลูกนี้แล้วก็มาติดนิดนึงครับไม่ยิงเองครับแบลลี่บาโคล่า
1: ครับ
0: โอ้จะไปไหลต่อครับ
1: อุ้ยนิดเดียวลูกนี้ถ้าหลุดนี่ได้โอกาสยิงแน่นอนครับ
0: นี่ครับก็ฝนตกชัดเจนโอ้ตกหนักด้วยนะ
1: หนัก
0: นี่คือนี่มันคือพายุมันไปลูกนึงแล้วนะ
1: อืมไปแล้วไปลูกนึง
0: ไปลูกแล้วนะ
1: อืมแล้วมันมีกี่ลูกเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่รู้ดิ
1: ม
0: ันถ่ายหนัง Twitter กันหรือไงเนี
1: ่ยแต่ว่าคนที่เขาอยู่ที่นู่นนะเขาบอกว่า not delay นะ
0: เหร
1: อ not delay yet นะคือยังไม่ delay
0: นะยังไม่ delay
1: แต่เขามี YET มาก็ยังไม่รู้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะ delay หรือเปล่านะคือตอนนี้ยังไม่ delay นะ
0: ใช่คือเขาบอกคนอเมริกาเขาเจอสถานการณ์อย่างนี้ประจำอ่ะบางคนเขาบอกบางทีมันก็เตือนยาวๆมาแต่ว่าสุดท้ายพอถึงเวลาจริงอาจจะยังไม่มีอะไรอะไรเงี้ย
1: แล้วถ้ามีพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาเตรียมตัวมาดีอยู่แล้วนะฮะ
0: ใช่ใส่เสื้อกันฝนเมื่อกี้แบบพร้อมเพรียงมากเลย
1: ฝนตกเขาไม่กลัวนะฝนตกนี่โอเคแต่เขากลัวฟ้าผ่านะ
0: กลัวฟ้าผ่า
1: ฝนตกนี่ก็แข่งได้นะก๊อปเกิร์ฟก็แข่งได้แต่ว่าฟ้าผ่าไม่ได้นะ
0: มันจะมีตัววัดประตูไฟฟ้าไงใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่เออฝรั่งเศสก็ขึ้นมาขึงต่อครับสกอร์ตัวนี้ก็ยังเป็นนำฝรั่งเศสนำอยู่ 1-0 นะ
1: ครับ
0: ลูกยิง

0: มาเป้นะครับก็สู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้ว
1: ถือว่าได้เร็วนะนาที14แต่ว่าหลังจากนั้นก็นึกว่าจะมาเรื่อยๆนะครับ
0: เออ
1: หลังนั้นก็ยังไม่มานะ
0: ใช่
1: จะ40นาทีอยู่แล้วนะครับ
0: คืออีรักก็ยังแบบไม่ได้บุกอะไรสักทีเดียวนะครับก็ยังลงไปเน้นรับกันอยู
1: ่ครับ
0: รอจังหวะโต้สวยๆครับบาเยสบาเยสพลิกหนีมาครับโอ้โหเจอหลายด่านเหลือเกินครับบาเยสบอกไม่ไหวแล้วครับเจอเสียไปลูกนี้แล้วผู้ตัดสินไม่เป่าด้วย
1: ฟาวด้วย
0: แต่ว่าไปชิงคืนกลับมาได้ครับอิสมาเอลอ้าวแต่ว่าไปจ่ายย้อนหลังแล้วยิงใกล้เลยครับโอ้โหมาเอ็มบัปเป้ครับเห็นผู้รักษาประตูออกมาไกลครับ
1: บัปเป้นี่โอ้โหแบบชัดเจนมากเลยว่าผมจะเอาแบบอยากทำสถิติอยากยิงเยอะๆนะลูกนี้เห็นโกมาไกลหน่อยซัดเลยนะ
0: ว่าหลุดกรอบเยอะครับ
1: มีประท้วงขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินเล็กน้อยครับผู้เล่นอิรักว่าทำไมไม่ฟาวนะฟีฟ่าเองก็บอกว่าไม่ยังไม่มีแบบเสี่ยงว่าจะฟ้าผ่านะถึงแม้จะฝนตกก็ตามเลย
0: ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
1: แล้วดูซาซาดูนะถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่ๆตกอยู่ป่ะเนี่ยน่าจะตก
0: น่ายังตกอยู่นะเพราะว่าคนดูก็ใส่เสื้อกันฝนกันอยู่ดึงกันอยู่ครับแล้วก็เป็นซาลิบาครับมงได้โอ้ยเจอเสียบล่วงไปครับคราวนี้ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินครับโอ้
1: หนาเม็ดเลย
0: หนักด้วยครับ
1: รีบมาขอโทษเลยครับซีดานอิกเบา
0: โอ้ยแกเปิดปุ่มมาเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าดีมันโดนถักถาครับ
1: ลูกเนี้ยถ้าโดนขาเข้าไปเต็มๆเนี่ยใบแดงแน่นอนครับดีที่มันโดนถักถาก็เลยไม่โดนอะไรครับ
0: แกจะโดนเหลืองเพราะเอามือไปแตะหน้าอกผู้ตัดสินเนี่ยแหละครับ
1: แตะหน้าอกเมื่อไหร่อย่าปิดปากนะ
0: เออ
1: ปิดปากแดงเลยนะจ๊ะ
0: มิเกลมิลอนนะครับโดนไปแล้วนะโอ้มันก็น่าเห็นใจนะบางทีนักบอลมันชินอ่ะ
1: บางทีมันลืมตัวนะ
0: ลืมตัวมันกดใหม่ไงเอ้าเอ็มบัปเป้เ
1: ธอ
0: มาดูนี่แล้วก็เอ็มบัปเป้ไม่ได้จบครับมายังช่วยสกัดไว้ได้ครับอิรักแต่ว่ายังออกมาไม่ได้สุดท้ายเสียฟาวครับลูกาดีน
1: โอ้บัปเป้ถ้าเข้าลูกนี้เป็นมีมแน่นอนโอ้แกพลิกแกบังแกวนไปเองหมดเลยนะ
0: เนี่ยดึงปุ๊บ
1: โอ้โหหมุนมาทีครับแล้วแตะผ่านอีกตรงกลางอีก2คนจะเตะไม่อยู่ครับแล้วจะคึงอีกทีโอ้โหตัวสุดท้ายไอ้ตัวสุดท้ายนะครับแย่ขามาสกัดได้ครับฮุเซนอาลีครับโอ้ไม่งั้นเอ็มบัปเป้ได้2เต็ม
0: โอ้ดูไปยังสวยครับแมนเน่คือจะเป็นประตูที่สุดยอดเลยนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: จังหวะเทิร์นมานี่ยอดเยี่ยมมากให้มาสวยครับแล้วครับบังไว้แต่ว่าเจอดึงลูกลงไปครับฝรั่งเศสก็ตัดฟาวครับอาเดียงลาบิโอ
1: โอ้ลาบิโอนี่ลาบิโอนี่ลายจริงๆลูกนี้นี่เห็นจะเสียพิมพ์จะเสียเปรียบนี่แกรีบชนเลย
0: ก็เอ็นโกโลกองเต้ก็มานะชุดนี้
1: ใช่ใช่ก็เดี๋ยวคือช่วงนี้แต่ละเกมของแต่ละทีมมันอาจจะเว้นนานอยู่นะ
0: อ
1: าจจะเกือบอาทิตย์อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอบต่อๆไปเนี่ยจะเว้นไม่นานเท่าไหร่นะ
0: ครับโอ้ฝนตกหนักนะเนี่ยดูดิ
1: หนักหนัก
0: เนี่ย
1: นี่ถ้าเป็นอะไรสตีฟแมคคาเลนนี่ต้องออกมากลางร่มแล้วนะ
0: เออแต่คุณซื้อทั้งสองทีมนี่รู้งานนะครับใส่สูตรกันมานะทั้งคู่เลยนะเดอชองกับแกมาโนครับหัวสูตรเปียกครับแม่แกก็ไปนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองดีว่า
1: โอ้แต่แฟนบอลนี่กลัวที่ไหนครับสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับเห็นกล้องนี่เฮฮาน่าดู
0: มาทั้งทีน้อยคุ้มครับเนี่ยเราทุกคนก็เตรียมตัวกันมาเลยนะเนี่ยใส่เสื้อกันฝนกันทุกคนนะ
1: แต่บนโลกครั้งนี้เราก็ยังไม่เห็นฝนตกนะเห็นยังเท่าที่ผมดูนี่ไม่มีนั่นแหละนะ
0: ใช่
1: นี่ตกหนักๆนี่ก็ยังไม่เห็นนะ
0: คู่นี้ตกหนักจริงครับคือพยากรณ์อากาศถือว่าแม่นนะ
1: ใช่
0: อยู่ที่ว่าจะมีฟ้าผ่าหรือว่าแต่ฝรั่งเศสตอนนี้ก็พยายามจะลุยต่อครับแต่ว่าชักจะไม่ค่อยต่อเนื่องงานครับดักไว้ได้ครับซีดานอิกบาวโอ้โหหมุนไปหมุนมาครับหมุนไปซ้ายเจอโอลิเซ่ครับหมุนมาขวาเจอแบลลี่บาโคล่าครับ
1: เออ
0: หลังดีกว่าก
1: ลับบ้านดีกว่า
0: เออย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับอิรักที่อาเมดบาซิล
1: เดี๋ยวจะทด4นาทีนะครับครึ่งแรกแล้วถ้าครึ่งหลังฝนตกหนักเนี่ยมันจะมีไฮเดรชั่นเบรก
0: ก็คงมีแหละเพราะว่ามัน
1: ต้องมี
0: มันซื้อมันโฆษณาแหละ ตามสไตล์กีฬาอเมริกันอ่ะ
1: โอ้อากาศหนาวๆนะยังพักคูลิ่งเบย์นะ

0: ตกด้วย
1: คือแบบต้องบอกบอลโลกครั้งนี้นี่สปอนเซอร์แบบเยอะมากเนี่ยดูดิดูข้างสนามอ่ะ
0: ฟันเละ
1: ฟีฟ่าแบบโอ้โหแล้วปรับเขาบอกว่ามีความปรับให้มันเป็นแบบกีฬาอเมริกันน่ะใช่ไหมก็มีไฮเดชันเบรกนี่คือข้ออ้างอ่ะครับจริงๆก็คือจะเบรกโฆษณานี่แหละ
0: คือช่วงเวลาที่เบรกจริงๆอ่ะ3นาทีนะแต่ว่ารวมทั้งหมดอ่ะเกือบ5นาทีนะคือโฆษณาได้อีกเกมละ10นาทีอ่ะ
1: 104
0: เกมอ่ะโหได้อีกเป็น100ล้านดอลลาร์เลยนะ
1: ใช่แล้วเขาบอกว่าคือสถานีทีวีอเมริกาเขาก็เอาไปโฆษณากันหมดแหละแต่ถ้าเป็นของนี่ฝนตกหนักจริงครับแต่ว่าถ้าเป็นในยุโรปเป็นสถานีเก่าแก่บางทีเขาก็อาจจะไม่ตัดโฆษณาเยอะอะไรเงี้ยหรือบางทีก็อาจจะไม่ตัดไงไม่ตัดเข้าโฆษณาก็ให้เห็นภาพในสนามใช่ไหมแต่ของอเมริกาเขาไม่สนใจอยู่แล้วไง
0: ไม่สน
1: เออเขาเน้นขายของอ่ะ
0: ตัดกลับมาช้าด้วยวันนี้โฆษณาเกินด้วยบอลเตะแล้วยังไม่กลับมาเลยโอ้ยลูกนี้ได้ฟรีคิกครับแล้วฝนตกด้วยครับอิรัก
1: แล้วครับโอกาสลุ้นของอิรักนะครับฟรีคิกระยะนึงไกลนะครับกำแพงฝรั่งเศสคนเดียวเปิดยอดไปเสาไกลครับหม่งสกัดไว้ได้ครับซาลิบาลูกาดีนหวดทิ้งขึ้นหน้าไปก่อนครับแหมก็เล่นแบบเพลย์เซฟเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสแต่มันมีข้อดีอย่างก็คือพอมันโฆษณาเยอะมันก็ทำให้คนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปเขาก็ไปหารายได้ได้ไงใช่ไหมมันก็ถ้ามองกลับมาในมุมนึงก็คือเขาก็อาจจะจ่ายตังค์ให้ฟีฟ่าได้เยอะขึ้นฟีฟ่าก็ได้ตรงนี้อ่ะ
0: คือถ้ามองมุมการตลาดดีหมดอ่ะแฮปปี้ทุกฝ่าย
1: ใช่
0: จริงเราก็ไม่ได้ถ้าสำหรับผู้บริโภคเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ
1: มันก็มีหยุดพักกินขนมอะไรอย่างเงี้ย
0: ได้พักหน่อยหลายๆทีมเองก็ได้โอกาสแก้เกมคือมันเป็นการอยู่แบบจริงจังเลยนะ
1: ใช่
0: บางทีมเนี่ยเอาแท็บลงแท็บเล็ตมาแก้เกมกันเลยนะ
1: แล้วไม่มีการตั้งข้อสังเกตนะว่าบางทีพอไฮเดชันเบรกปุ๊บอ่ะมันทำให้บางทีมันพลิกกลับมาได้นะ
0: ใช่
1: พลิกกลับมาได้เพราะว่ามันมีหยุดแก้เกมแบบจริงจังอ่ะ
0: ก็อีกเกมคู่ไหนผมจำไม่ได้ช่วงแรกๆอ่ะโค้ชยังบอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยได้แก้เกมตอนไฮเดชันเบรกครึ่งหลังเนี่ยแหละเลยกลับมาได
1: ้เนี่ยอิรักเนี่ยตอนนี้หลังจากไฮเดชันเบรกก็ดีขึ้นนะครับช่วงไฮเดชันเบรกก่อนไฮเดชันเบรกก็ควอเตอร์แรกอ่ะโอ้เละเลย
0: งงหัวไม่ขึ้นเลย
1: โอ้ไม่ขึ้นแล้วเสียประตูไปด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นครับ
0: โอ้แต่ทำไมทำมาเสียประตูเดียวนี่รับได้นะถึงนะถึงตอนนี้นะครับผู้บรรยายบอกทด4นี่ทด3นะ
1: อ้าวดิ้นหนีไม่ได้ครับสวยครับฮามาดีเอาฮามาดีครับจ่ายเข้านายมาโอ้ให้มาลูนี้ก็ไปติดครับไปติดบาริบาโคล่าโอลิเซ่เจอล้อมอยู่ลาบิโอคืนกลับมาครับซาลิบาแม่ก็พยายามจะบีเพสซิ่งนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสก็แกะมาได้สบายๆครับบอลอยู่ที่อุปาเมกาโน่ครับค่อยๆจ็อกกิ้งเดินขึ้นมาครับอุปาเมกาโน
0: ่ยังไม่เคยได้แต้มในบอลโลกเลยนะครับอิรักธรรมดาอย่างฝรั่งเศสนี่อย่างเท่นะทำไม่ได้ป่ะนะฮะ
1: ยากอยู่เงื่อนนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหอยู่กลุ่มแข็งเลยนะวีรัก
0: นอร์เวย์ก็มาดีนะครับ
1: วันนั้นก็อุตส่าห์ตีเสมอได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปเสียประตูง่ายๆลาบิโอ
0: นอร์เวย์มาดีนี่ไม่ใช่ทีมนะอาหารนะครับมาเต็ม
1: อ๋อครับ ก็ลิงฮาแลนด์เขาบอกเป็นอะไรพรีเซนเตอร์อะไรนะซีฟู้ดฟอร์มนอร์เวย์อ่ะขายปลาแซลมอน
0: ขายปลาแซลมอนขนอาหารมาไม่รู้กี่ตันเนี่ยทีมนอร์เวย์เนี่ยเอามาทำกินเองที่อเมริกาเนี่ยแล้วนอร์เวย์นี่แบบเขาขึ้นชื่อเรื่องแซลมอนอยู่แล้วนะ
1: ใช่ๆบางทีก็จับในแถวๆอ่าวตังเกียเนี่ยแหละครับ แต่ก็แปะว่ามาจากแซลมอนนอร์เวย์นะ
0: บ้านเขามีไอ้นั่นไหมบุฟเฟ่แซลมอนอะไรอย่างงี้ไหม
1: น่าจะมีนะโอ้สีที่ส้มแปดมาเลย
0: ครับ
1: ปลาแซลมอนเอาจบครึ่งแรกนะครับสุดท้ายฝรั่งเศสแม้ว่าจะบุกหนักแต่ว่าโอกาสยิงจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะ
0: ใช่
1: ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับจากท่านประธานไปนะครับนาที14
0: ก็ยังแค่ประตูเดียวโอกาสยิงจากเว็บฟีฟ่านี่7ครั้งนะครับตรงกรอบครั้งเดียวนะ
1: อ้าว
0: ได้ประตูด้วยนะ
1: โอ้โหอเมดบาซิล
0: อ
1: ะแม่ตรงกรอบครั้งเดียวเข้าเลยครับ
0: ครับ
1: อ่
0: ะก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างนะในครึ่งแรกนะครับโดยเฉพาะฝนตกนะครับ

0: ใช่
1: แต่ว่าก็ยังไม่หยุดนะครับเกมก็ยังดำเนินต่อได้ก็พยากรณ์อากาศว่าอาจจะฝนตกแต่ว่าไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรนะครับ
0: ฝน
1: นาทีนี้นะครับ
0: ฝนก็ยังไม่หยุดด้วยฮะ
1: ครับ
0: ครับนอกจากเกมไม่หยุดเดี๋ยวฝนก็ยังไม่หยุดด้วยก็ต้องมารู้กันต่อนะครับ
1: ครับ
0: ว่าสุดท้ายแล้วจะมีฟ้าผ่าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะเอาน้องฟิลิปลามาแล้ว
1: พักไหม
0: พักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาตามในครึ่งหลังกันต่อนะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: 身体挺靓。
1: 运路 story。
2: จอร์ลึก4ทีมกลุ่ม B สหรัฐอเมริกาแต่งหนึ่งของกลุ่มภายใต้การนำของคริสเตียนพูลิซิชและกุนซือมาริโซ่โปเชติโน่สหรัฐมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงที่สุดเพราะการเล่นในบ้านที่สนามโซฟาสเตเดียมและลูเมนฟิลด์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเก็บแต้มได้ตามเป้าหมายตุรกีถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขาขึ้นเป็นอย่างมากนำทัพโดยดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างอาดาคืนแลนักวิเคราะห์มองว่าตุรกีเป็นคู่แข่งที่อันตรายที่สุดและมีโอกาสเบียดแย่งอันดับหนึ่งของกลุ่มได้เลยทีเดียวปารากวัยทีมจอมตื้อจากอเมริกาใต้ที่มีจุดเด่นด้านเกมรับเสียเพียง10ประตูในรอบคัดเลือกอาจเป็นตัวแปรสำคัญทำให้กลุ่มนี้พลิกผันได้เนื่องจากพวกเขามีรูปแบบการเล่นที่มีวินัยและความแข็งแกร่งด้านออสเตรเลียขุนพลซ็อกเกอร์รูสยังคงมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือด้วยพละกำลังและการเล่นลูกกลางอากาศแม้จะถูกมองว่าเป็นรองในกลุ่มนี้แต่ประสบการณ์ในเวิลด์คัพหลายสมัยทำให้พวกเขาพร้อมจะสู้เพื่อโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดสรุปฟันธงสหรัฐจะใช้ความได้เปรียบในบ้านเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีตุรกีตามมาเป็นอันดับ2ส่วนปารากวัยต้องลุ้นเป็น1ในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุด
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: โทร02-201-6569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
0: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

Radio SMS 468-8899ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบา

0: เวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยเช้าวันอังคาร23มิถุนายนวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95 Super Station ของเรานะคะสวัสดีน้องโด่งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เป็นเช้าวันที่กรมอุตุเตือนฝนเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อวานเลยค่ะก็วันนี้33จังหวัดนะคะเมื่อวาน40กว่านะวันนี้33จังหวัดที่จะมีความเสี่ยงต่ออะไรอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะกรุงเทพก็ด้วยนะคะบ่ายถึงค่ำค่ะสำหรับในวันนี้นะคะ23กรุงเทพนั้น 30% ของพื้นที่ไม่เยอะนะคะเมื่อวานเยอะกว่าภาคใต้ทั้ง2ฝั่ง 40% ของพื้นที่ภาคตะวันออก30คันร่วงภาคกลาง20เองภาคอีสาน20แล้วก็ภาคเหนือ 30% นะคะก็ไม่เยอะนะวันนี้เมื่อวานเยอะกว่าค่ะวันนี้ก็ฝนลดลง
1: ครับผมได้เตรียมตัวกันเนาะโดยเฉพาะบางทีพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดใช้มอเตอร์ไซค์นะจะได้เตรียมตัวระมัดระวังกันเนาะ
0: จริงจะไปทางไหนใจยังไงอะไรอย่างนี้นะคะจะได้เตรียม
1: วัน
0: นะเตรียมร่ม
1: มอเตอร์ไซ
0: ค์ค่ะ
1: ไม่เจอฝนเลยมั้งไม่เจอเลยนะกรุงเทพไม่เจอ
0: เหรอเฮ้ยทำไมเขาบอกว่า 60% ใช้คำว่าถล่มด้วยซ้ำ
1: ใช่ไหมพี่แต่ว่า
0: โชคดี
1: อย่างนั้นเมื่อวานไม่อสมทก็ไม่ตกนะฮะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่พี่กลางวันเอารถยังคิดแต่โอ้โหวันนี้โชคดีนะเอารถขึ้นตึกเหมือนว่าไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยตอนไปอสมทช่วงเที่ยงนะฮะ
0: ค่ะก็วันนี้น้อยกว่าเมื่อวานอีกก็ดีแล้วนะคะมีนิดหน่อยๆแต่ว่าถ้าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนค่ะ
1: เนี่ยก็ตอนที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยเขาลงเตะอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาพักเขาให้นักเตะให้นักฟุตบอลกับแฟนบอลเนี่ยแบบเข้าหาที่หลบเลยครับพี่ตอนนี้แมตช์เลื่อนไปก่อนเลยครับเพราะว่า
0: เ
1: ขาประกาศเตือนเรื่องฟ้าผ่าที่อเมริกาตอนนี้ครึ่งหลังลงเตะไม่ได้นะครับ
0: ทีมชาติฝรั่งเศ
1: สแต่ทีมชาติอิรักเขากลัวนักเตะสาบานกันไว้นะฮะแล้วก็ฟ้าผ่านะฮะ
0: ก็เลยพักไปก่อนอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ก็คือพักการแข่งขันไปเลยนะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวฟ้าฝนดีเมื่อไหร่ค่อยว่ากันใหม่นะฮะฝนที่อเมริกาเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็เขาห่วงเรื่องฟ้าผ่านะฮะเขาจะขึ้นรูปฟ้าผ่ามาเลยแล้วก็ขึ้นว่าแมตช์การแข่งขันแบบพักชั่วคราวเลย
0: ค่ะแต่ก็
1: อเมริกาเขาฟ้าผ่านะ
0: มันแปลกนะฟ้าผ่าเนี่ยมันผ่าที่เดิมๆนะ
1: ใช่นักบอลเคยมีนักบอลมันหยุดกลางที่โล่งแจ้งนะนักบอลนะโดนเปรี้ยงออกมาเนี่ยนะนักบอลโดนก่อนนะฮะ
0: ค่ะจำจุดเดิมว่าบอกว่าเครื่องที่ไหนที่โดนอยู่เรื่อยๆอ่ะจำได้ไหมที่มีนักท่องเที่ยวไทยเคยไปเที่ยวอ่ะแล้วโดนฟ้าผ่าแถวแคนาดานี่แหละมั้ง
1: ครับ
0: ใช่ค่ะก็ต้อง
1: ใช
0: ่มีเตือนด้วยนะก็ดีแล้วจะได้ปลอดภัยก็คือตอนนี้หยุดอยู่พักอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ก็คือพักครึ่งแล้วก็พักยาวๆไปก่อนเลยครับจนกว่าฝนจะเบาอ่ะโ
0: อ้น่ากลัวเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ก็ไปเปิด

0: เพลงไม่อะไรใช่ไหมช่วงพักอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่เลยพี่ก็ตอนนี้มันสนามแบบแจ้งเลยแล้วแฟนบอลก็ไม่ได้หลบไหนนะฮะ
0: ไอ้เปิดเพลงไอ้เปิดเพลงเต้นอะไรก็ไม่ได้นะ
1: โอ้ใช่
0: จะทำอะไรโอ้ยมีพักกลัวฟ้าผ่าเป็นไฟธรรมชาติบนโลกก็งวดเข้ามาทุกทีแล้วเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ก็ใช่ที่มันเกือบเดือนก็จบแล้วมั้งใช่ไหมฮะ
0: ใช่024813666นะคะ024813666ค่ะน้องเมย์รออยู่นะใครจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยทักทายนะคะที่อเมริกาก็เตือนฟ้าผ่าบ้านเราต้องเตือนนักท่องเที่ยวระวังเจอเสือและช้างป่าก็ของที่ปีล็อกอบต.ปีล็อกอำเภอทองผาภูมิร่วงประกาศเตือนเลยตอนนี้ให้ระมัดระวังเส้นทางปีล็อกกับอีต่องนะคะเพราะว่าจุดมีอยู่จุดหนึ่งเจอเสือโคร่งโขงช้างป่าในเขตอำเภอทองผาภูมิเพราะฉะนั้นก็คือว่าจุดเกิดเหตุหลักเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ในชุมชนนะแต่ว่ามันจะมีภาพเสือโคร่งกับโขงช้างเนี่ยอยู่ในพื้นป่าอีกตำบลหนึ่งชื่อตำบลท่าขนุนกับตำบลชะแลห่างจากชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยวพอสมควรนะคะปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยตรึงกำลังและผลักดันสัตว์ป่ากลับเข้าป่าลึกตลอด24ชั่วโมงโอ้ทำงานกันตลอดเลยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็กลัวว่าเดี๋ยวจะถ้าจะไปทางปีล็อกเนี่ยจะปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยนะคะเดินทางได้ไหมล่าสุดนั้นทางอุทยานยืนยันว่าสามารถเดินทางมาพักผ่อนได้ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะใครที่ใช้เส้นทางขึ้นลงปีล็อกอีต่องแม้ว่าจุดเกิดเหตุตามข่าวจะอยู่ห่างแต่ว่าเนื่องจากปีล็อกเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอยู่ช่วงนี้ก็เริ่มออกมาเพื่อความปลอดภัยก็นะเวลาจะขับรถผ่านตรงจุดนั้นนะเส้นทางปีล็อกอีต่องนะคะขอให้ลดความเร็วลงและคอยสังเกตสิ่งผิดปกติบริเวณสองข้างทางอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางในระหว่างเวลา 18:00 น.ถึง 18:00 น.เพราะเป็นช่วงที่ทัศนวิสัยลดลงแล้วก็เป็นเวลาการออกหากินของสัตว์ป่าทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะเสือและช้างห้ามชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเข้าไปในเขตป่าลึกหรือพื้นที่รกทึบโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเด็ดขาดเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยได้คือเขาตั้งกล้องเงินวงแล้วมันบอกมาพอดีเลยโอ้โหเสือนี่คือแบบท่าเหมือนคำรามเลยอะเสือโคร่งเนี่ย
1: คนที่ชื่นชอบแบบสัตว์ป่าเนี่ยนะคงแบบว่าดีใจได้เห็นภาพอะไรอย่างนี้นะ
0: จริงรู้สึกโอ้ยยิ่งสมบูรณ์มากแล้วช้างดูสิช้างพ่อแม่ลูกยิงข้ามถนนกันน่ารักเลยมีตัวลูกมีตัวกระเปี๊ยกเดียวนะคะมีหลายรุ่นเนี่ยช้างประมาณ 3-4 รุ่นนะคะเดินข้ามถนนอยู่เนี่ยส่วนเสือก็ชัดเจนมากนะคะเสือนี่เสือจริงนะไม่ใช่เด็กจบคณะแล้วไปสวมชุดไปมาสคอตอะไรนะไม่ใช่นะนี่ของจริงนะคะ เออเนี่ยของจริงถ้าเราเคยที่เคยนำเสนอข่าวจะได้ไหมที่เด็กเขาทำงานที่สวนสัตว์อ่ะเขาบอกว่าเออไปแต่เช้าเลยไปสวมแมสคอตเสือแล้วตกลงมาแล้วเจอกันกับเสืออีกตัวหนึ่งแล้วเหรอไอ้อีกตัวบอกว่าที่จบพละมาใช่ไหมมาทำงานอย่างเงี้ย
1: อีกตัวก็ไม่ตอบอ่ะ
0: แต่ว่าถูกใช่เขาก็จบสาขาพละมาทำงานก็คือใส่ชุดเสือเนี่ยอยู่ที่สวนสัตว์สวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รายได้ดีอยู่นะอันนี้ของจริงนะคะอบต.ปีล็อกชี้แจงแล้วนะคะว่าของจริงแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชนมากนักแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่านี่แหละห้ามขับรถขึ้นไปตอน18:00 น.ถึง18:00 น.เดี๋ยวนี้คนชอบไปเที่ยวแถวเนี้ยปีล็อกปีต่องอะไรพวกเนี้ยยังสมบูรณ์อยู่นะคะน่าไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหแล้วมีโอกาสจะ

0: ยังอยากจะไปเลยฮะวันนั้นบอกที่บ้านไว้อยากไปไม่เคยไป
1: ไปทางนี้ไปได้ค่ะไปน้องเคยไปนี่ไหมไปล่องแพในเขื่อน
0: อ่
1: ะสนุกมากเลยใช่ค่ะค
0: ่
1: ะนี่แหละไปเส้นทางนั้นแหละก็คือแวะล่องแพแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยอ่ะอู้สนุกจริงสนุกมากเลยที่เมืองการนี่มีแหล่งเที่ยวเยอะมากเลย
0: ยิ่งเจอเสืออย่างนี้เดี๋ยวชวนภรรยาไป
1: รีบๆเลย
0: เจอ
1: เสือ
0: แล้วทำมัน
1: แจ้งทำมันแจ้งจอดถ่ายรูปตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะ
0: เปิดกระจกเปิดกระจกธรรมชาติเธอรับลมธรรมชาติเปิดกระจกไว้เธอนั่นแหละ
1: เอาสิเอาสิพูดแล้วต้องทำนะลูกผู้ชาย
0: ส่วนใหญ่พวกนี้มันจะรอดเสือจะไม่กล้าทำอะไรพวกนี้นะ
1: ไม่รู้มีกี่ตัวนะแต่ในภาพมันมีอยู่ตัวหนึ่งเหมือนเสือกำลังหาวหรือกำลังคำรามไม่รู้นะแต่ว่าแบบเห็นฟันแล้วน่ากลัวจริง
0: ครับผม
1: เสือโคร่งด้วยนะคะก็อย่างที่บอกอะนักท่องเที่ยวที่เจออะไรแบบนี้บางคนก็ชอบมากนะมันรู้สึกท้าทายนะแล้วก็ที่ป่าสมบูรณ์มากอะเราสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไว้ได้อย่างดีค่ะ
0: ครับผม
1: เก่งจริงค่ะ
0: ส่วนที่ภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่านะน่ากลัวกว่าเสือนะครับก็คือเที่ยวนะฮะนี่แหละนะ
1: นักท่องเที่ยว
0: ไปชิงทรัพย์ขโมยกระเป๋าพี่แท็กซี่
1: ใช่ไหม
0: โอ
1: ้
0: พี่แท็กซี่โดนแล้วครับพี่โดนขโมยกระเป๋าไปต่อหน้าต่อตาเลยแท็กซี่สาวใช่คือปกติเนี่ยเราจะเห็นแต่แบบว่าแท็กซี่ไปก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวเนาะครั้งนี้กลับกันนะครับแท็กซี่สาวไปแจ้งความครับตกเป็นเหยื่อนะจู่ๆเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับขึ้นมาบนรถแล้วก็ชิงกระเป๋าเธอกลางทางเลยเธอเลยต้องตัดสินใจบีบแตรปีนขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นโอ้นะฮะ
1: ประเทศ
0: ก็แน่นอนป่าตองคนเยอะพอบีบแตรทีเนี่ยคนก็ต้องหันมามองกันเต็มไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ
1: ้
0: ก็ปรากฏว่านี่นะฮะโชเฟอร์สาวนะครับชื่อว่าคุณทิชชาภาอายุ39ปีนะฮะก็กำลังขอความช่วยเหลือกับทั้งพลเมืองดีกับทั้งตำรวจของสภ.ป่าตองนะครับเธอเล่าว่าตอนประมาณ 9:50 ของเมื่อวานนี้นะครับไปรับชาวยุโรปที่หน้าโรงพยาบาลป่าตองผู้โดยสารบอกไปโรงแรมจุดๆๆนะครับก็ขับไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะระหว่างทางเนี่ยเขาบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยเอื้อมมือมาหยิบกระเป๋าถือของเธอที่วางอยู่บริเวณเบาะหน้าที่ดูเอื้อมมือมาหยิบไปดื้อเลยนะฮะซึ่งในกระเป๋าเนี่ยมีทั้งโทรศัพท์มือถือมีทั้งเงินมีทั้งพวกบัตรต่างๆเอกสารสำคัญเธอก็พยายามขอคืนตอนแรกคิดว่าต่างชาติแบบเฮ้ยคงล้อเล่นคงแบบหยิบไปแล้วจะมาเล่นมุกแบบว่าล้อเล่นหรือเปล่านะฮะก็พยายามขอคืนจนกระทั่ง
1: แต่ไม่ใช่
0: ไม่เลยฮะ
1: ของจริงจะขโมยของจริง
0: โอ้โหมันวิ่งเลยสิครับจะวิ่งเลยสิฮะนะด้วยความตกใจนะมันจะวิ่งแล้วอะครับจะเปิดประตูลงรถแล้วอะครับเธอก็เลยบีบแตรขอความช่วยเหลือจนนักท่องเที่ยวเนี่ยคนนี้ยอมคืนกระเป๋ามาพร้อมกับทรัพย์สินทั้งหมดไม่รู้คึกอะไรนะฮะจะมากระเป๋าไปได้ไงครับโอ้
1: สัญชาติไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ภูเก็ตหรือพัทยาเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวแบบหลากหลาย
0: ครับ
1: นะคะ
0: โอ้นี่ก็ไม่ได้คืนนะว่าเป็นชาวแต่เหมือนเป็นพวกยุโรปที่เขาบอก
1: ยุโรปใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วที่มีแว่นคาดอยู่บนหัวใช่ไหม
0: ครับ

0: อยู่สมากระเป๋า
1: อะไรกันเนี่ย
0: ไปดื้ออย่างนี้เลยนะฮะเขาก็ดูมีสติสัมปชัญญะดีนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมาหรือว่าอะไรมาหรือเปล่านะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ลงพื้นประจำวันไว้นะครับอ๋อแล้วก็ยังตามไม่เจอนะสุดท้ายแล้วอ่ะคือเขาค
1: ือ
0: กระเป๋าให้แต่ว่าใช่แต่ว่าไม่สามารถตามตัวมาสอบได้นะครับว่าตกลงนี่จะเอาจริงหรือเอาเล่นหรือเอายังไงนะแต่คิดดูว่าพี่ในภาพเนี่ยพี่โชเฟอร์เนี่ยถึงขนาดต้องแบบเอี้ยวตัวไปข้างหลังเพื่อดึงกระเป๋าคืนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
1: เออแปลกคิดว่าเอาจริงแบบไม่เอาเล่นหรอก
0: ครับ
1: เออ
0: เอาจริงนะ
1: เอาจริงแล้วแหมเนาะจริงกระเป๋าของคนขับรถรับจ้างเนี่ยนะเออเผื่อว่ามีทรัพย์สินมหาศาลหรอใช่ไหม
0: ครับ
1: ว่าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนมีสายรออยู่หนึ่งสายนะคะจากจังหวัดตราดค่ะ
0: โอ้ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีคุณตายนะคะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่สีกับน้องด้งค่ะ
1: เชิญค่ะพี่ตายอยู่ตราด
3: คืออยากถามว่าสวัสดิการแห่งรัฐที่คนไม่เคยมีเลยอะค่ะเขาลงไม่ทันค่ะพี่สี
0: ลงไม่ทันนะฮะ
3: ค่ะเขาก็ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการเลยค่ะ
1: ไม่ได้ลงใช่ไหม
3: เขาลงไม่ทันค่ะ
0: แล้ว
1: ลงไม่ทัน
0: อันนี้เขาไม่ลงอะครับ
3: คือผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นคนไปสำรวจใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ทราบเขาเหมือนกันว่าคือเพื่อนให้มาถามอีกทีอะค่ะคือลงไม่ทันค่ะแล้วจะมี
1: ไม่ทันก็ไม่ทัน
3: คือหมดสิทธิ์เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยเขาเอาข้อมูลไปเช็คแล้วตรวจสอบคุณสมบัติไม่เคยมีบัตรมาก่อนใช่ไหม
3: ไม่เคยมีมาก่อน
1: ไม่ทันแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ่ะเขาจริงๆเขาไปทุกบ้านไหมเราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าปิดไปแล้วอะค่ะพี่ตาย
3: ค่ะ
0: เขาเพิ่งไปเจอเหรอครับหรือว่ายังไงนะครับ
3: คือเขาเป็นคนทะเลอะค่ะทีแรกจะลงให้เขาแล้วตอนนี้ว่าเขาก็ไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่
1: เดี๋ยวก่อน
3: เขาค่ะ
1: หมายถึงว่าเขาบอกเดี๋ยวก่อนเนี่ยอีกค่อยลงอะไรอย่างนี้ค่อยไปค่อยมาจนหมดเขตอย่างนี้ใช่ไหม
3: ค่ะคือทางผู้ใหญ่อะเขาก็บอกว่าพอดีคนสุดท้ายละลงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คนสุดท้ายลงไม่ทัน
3: ค่ะ
1: ก็
3: เลยไม่ทราบว่าจะมีตกหล่นหรือรอบใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ตาม
1: ก็น่าจะ
0: ตามกำหนดแล้วมันปิดไปเมื่อวันที่21เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ไม่ได้แล้วอ่ะพี่ไม่ได้แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเขาให้เวลามาหลายวันแล้ว
3: ใช่ค่ะเพราะ
1: ค่ะครึ่งเดือน
3: อ่ะเองก็มีแล้วอ่ะค่ะ
1: ใช่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวขยันทำมาหากินเราจะได้ไม่เป็นคนจน
3: ใช่ค่ะ
1: เนาะไม่ได้ค่ะพี่ยังไงก็ไม่ได้แล้ว
3: เดี๋ยว
1: รอการประกาศผลของคนเดิมก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะพี่เนาะเอาเช็คใหม่หมดเดี๋ยวจะตรวจสอบคุณสมบัติแล้วประกาศกันวันที่17เดือนหน้านี่แหละค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะของตายเรียบร้อยแล้วค่ะลง
1: แล้วเน
0: า
1: ะ
0: แล้วตายเรียบร้อย
1: ลงแล้วอ๋อเรียบร้อยคุณสมบัติยังเท่าเดิมอยู่นะพี่นะ
3: เหมือนเดิมค่ะ
1: เหมือนเดิมนะคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะจริงๆ
3: คุณค่ะ
1: ก็แล้วพี่ตายอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครที่บ้าน
3: ก็อยู่กับน้องอะค่ะแล้วก็คือทางเราก็สงสารทางนู้นเขาอะค่ะคือ
1: เขาไม่ได้เขาไม่ทันมันไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ
0: สำรวจไปอย่างเนาะคือเหมือนว่าผู้ใหญ่ที่ไปเจออย่างนี้ใช่ไหม
3: คือแบบว่าทะเลอะค่ะคือก็ลำบากหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่จันทบุรี
1: ค่ะ

0: ไม่เป็นไร
1: หาผู้ใหญ่
0: ค่อยว่าก
1: ัน
0: ในรอบหน้าถ้าลงรอบนี้น่าจะอีกหลายปีนึงต้องนะกว่าเขาจะทบทวนอีก
2: สำรวจกันใหม
0: ่สำรวจกันใหม
1: ่
0: ดูไม่แน่นะอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าคนไทยจะหายจนไอ้บัตรนี้ต้องทิ้งเลยไม่มีละรวยไม่ไหวแล้วโอ้ยอย่างเงี้ยพี
1: ่
0: ให้คนไทยหายจนไม่แน่นะอีก3ปีข้างหน้าบัตรนี้ยกเลิกไม่มีแล้วประเทศไทย
3: เปิดเพิ่ม
0: ฮะ
3: กลัวปีหน้าจะเปิดเพิ่มมาเนี่ย
1: ขอบคุณคุณศรีกับน้องดาวมากเลยค่ะ
0: ค่ะพี่โชคดีนะคะพี่ตาย
3: แจ้งข่าวให้
1: สวัสดี
3: ครับผม
0: ได้ฟังรอฟังนะคะเดี๋ยวแจ้งข่าวให้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

เมื่อวานนี้โฆษกกระทรวงการคลังก็สรุปนะคะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่4จนถึง21นะคะ

0: มีรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้ว12,770,720คนค่ะลุงดงก็คิดเป็น96.4%นะคะในส่วนของกลุ่มคนที่ยังไม่มีบัตรแต่ว่าอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐกระทรวงมหาดไทยดำเนินการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว1,047,520คนแล้วเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลนี้ไปที่กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตินะคะแล้วก็จะประกาศผลกันในวันที่17 กรกฎาคมนี้นะคะช่องทางก็คือผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่รับลงทะเบียน5ธนาคารเหมือนเดิมนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางนี้อ่ะก็รอลุ้นกันสรุปแล้วกี่ล้านแล้วเนี่ย12.7 ล้านจะบวกคนใหม่อีกล้านกว่า
1: ก็เกือบ6.4 นะ14 ล้าน
0: ประมาณนั้นใช่ไหมใช่ค่ะค่ะก็ตามนั้นเนอะจริงๆก็ไม่อยากให้ใครหวังกับบัตรนี้มากนะคะเพราะว่ามันนั่นหมายถึงว่าเรายังไม่พ้นกับดักเนาะน้องรุ่งเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะเขาบอกเนี่ยอย่าไปเรียกบัตรบัตรคนจนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าผู้ที่ลงทะเบียนก็คือคนที่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
1: เนาะก็ขอให้คนที่เขาลำบากจริงๆอ่ะใช่ไหมพี่นะแล้วก็ถือว่าเป็นความหวังเลยอ่ะบางคนคือมันคือความหวังเลยอ่ะความหวังในการใช้ชีวิตแต่ละเดือนเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะคือเป็นค่ากับข้าวอ่ะนะคนบอกเนี่ยมันเป็นค่ากับข้าวเนาะในแต่ละวันใช่ไหมคะก็เดี๋ยวรอวันที่17นะคะแล้วก็เรื่องลงทะเบียนใหม่ก็น่าจะอีกนานหวังว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมาดูข่าวสลดนะคะคุณแม่ใจคอไม่ดีคุณแม่คนหนึ่งเนาะแกโทรหาลูกชายด้วย
1: ครับผม
0: เมื่อวานนี้ที่บางคนทีสมุทรสงครามนะคะ
1: อ๋อคือแม่ลูกไม่อยู่บ้านเดียวกัน
0: ใช่ก็อยู่คนละบ้านกันนะคะแม่นี่อายุ68ลูกนี่43ละก็แกบอกว่าลูกเนี่ยมีอาชีพขับเรือนำเที่ยวอ่ะก็เลยไปเช่าบ้านไปเช่าห้องพักอยู่นะคะแม่บอกว่าก็พยายามโทรศัพท์หาลูกตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนหน้านะลูกก็ไม่รับสายทั้งวันเลยตัวทั้งเมื่อวานก็ยังติดต่อไม่ได้ก็เลยไปสอบถามเพื่อนร่วมงานที่ขับเรือด้วยกันมีคนบอกว่าไม่เห็นลูกชายแม่ที่ชื่อนายวิวัฒน์เนี่ย3วันแล้วนะอ้าวคราวนี้แม่ก็บอกแม่ก็โทรไม่รับเลยด้วยความร้อนใจก็ออกตามหาก็ไปเจอห้องเช่าปรากฏว่าประตูก็ปิดไว้เฉยๆไม่ได้ล็อกนะจากข้างในก็เปิดเข้าไปโอ้ยช็อกเลยค่ะลุงลูกชายเสียชีวิตแล้วปกติลูกชายแม่จูบบุรีจัดมีโรคประจำตัวและมีอาการปวดขาเดินไม่ค่อยจะสะดวกนั่นแหละแล้วก็เป็นโรคเกาต์ร่วมด้วยแต่ลูกชายเป็นคนดื้อรั้นไม่เคยไปหาหมอเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการป่วยด้วยโรคประจำตัวกำเริบกระทันหันนะคะแล้วก็อยู่คนเดียวเนาะก็เลยไม่มีใครพบเห็นไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้อย่างทันท่วงทีก
1: ็
0: ไปเฉยๆอย่างนั้นก็น่าจะ3วันแล้วล่ะ
1: โอ้โหก็คือหลับแล้วก็ไปสบายเลยอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ใช่
1: โอ
0: ้ค่ะก็บอกว่า
1: ภ
0: ายในห้องเช่าเนี่ย
1: โอ้
0: เจอ
1: ถ้าเป็นเนาะ
0: บันทึกปัสสาวะจำนวนมาก
1: โอ้
0: ก็แสดงว่าเขาฉี่ใส่ขวดแล้วก็วางไว้มีกล่องบุหรี่ก็คือยังสูบบุหรี่จัดอยู่ตามที่แม่เล่านี่แหละ
1: น
0: ี่ไงก็ทีนี้อย่างที่บอกนะก็วันพูดอยู่เลยว่าคนที่แบบเป็นอินโทรเวิร์ตใช่ไหมไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครอยากอยู่

0: คนเดียวไม่อะไรเงี้ยเนี่ยหมอถึงบอกว่ามันก็ไม่ได้นะอย่างนั้นอ่ะต้องมีคนแบบโทรหาบ้างคอยดูแลอะไรเงี้ยทีนี้ก็เขาหายไป3วันก็เจอเป็นศพจริงๆด้วยค่ะ
1: ครับนี่ถ้าแม่ไม่ติดต่อมาเลยป่ะเผื่อพี่ก็จะไม่รู้นะ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะระวังกันเนาะดูดูกันด้วยนะคะข้างบ้านอะไรอย่างนี้นะ
1: นี่จากแม่ดูแลลูกมาดูพวกที่สามีภรรยานะฮะที่คุณสามีที่ชอบให้ภรรยานวดชอบนวดเนี่ยนะฮะหมอออกมาเตือนนะมีเคสหนึ่งนะพี่สีน
0: ะ
1: สามีขี้เมื่อยนะให้ภรรยานวดผ่อนคลายให้ตื่นเช้ามาเนี่ยสามีกลายเป็นคนแขนขาอ่อนแรงสุดท้ายสมองตายเลยนะครับ
0: นวดหัวเหรอ
1: นวดแบบก็กดตามร่างกายกดอะไรอย่างเนี้ย
0: ขี้เมื่อยก่อนนอนก็นวดซะหน่อยอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ใช่ใช่แบบเมื่อยคอบ่าไหล่กดที่หน่อยนวดนึงนะครับ
0: ค
1: ุณหมอด้านสัญญกรรมระบบประสาทและหลอดเลือดสมองนะครับคุณหมอประชากัญญาประสิทธิ์นะฮะคุณหมอโพสต์เตือนในเพจหมอประชาผ่าตัดสมองนะครับถึงเคสหนึ่งนะคุณหมอเล่าครับว่ามันมีจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดอันตรายจุดสมองตายห้ามกดนี่อ่ะ
0: อ๋อ
1: ค
0: ุ
1: ณแม่บ้านคนไหนที่ชอบกดให้
0: ตัดผมด้วย
1: ใช่นะครับบางทีจะเราบอกโอ้ยเธอเมื่อยหลังมากดให้หน่อยเนี่ยฮะแล้วก็อาจจะแบบบางคนกดเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้อ่ะฉันเคยเป็นนวดมาเขากดฉันแบบนี้ฉันก็มาช่วยหวังดีไงกดให้สามีเอาศอกลงบางคนเอาศอกลงเอาศอกกดให้อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แรงแรงหน่อยแรงแรงหน่อยมันยังไม่ได้
1: ใช่จุดเริ่มต้นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าฝั่งสามีเนี่ยอายุ54นะฮ
0: ะ
1: เริ่มต้นจากการเมื่อยค
0: อ
1: พอกินข้าวเย็นเสร็จก็บอกให้ภรรยาเนี่ยนวดให้ปรากฏว่านวดไปแล้วบอกโอ้ยเจ็บเคล็ดกว่าเดิมแบบพอละแล้วก็เข้านอนคิดว่านอนแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะดีขึ้นนะครับต
0: ้
1: องเขาตื่นเช้ามากลายเป็นว่าแขนขาข้างขวาไม่มีแรงเลยพี
0: ่
1: แล้วจะขยับปากพูดไม่ได้เลยนะครับทั้งที่ผู้ชายเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะนะฮะสุดท้ายรีบแจ้งรถฉุกเฉินนะครับโรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยมารับไปนะฮะปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยทำการตรวจแล้วเขาบอกว่าภาพถ่ายทางสมองที่ออกมาเนี่ยฟิล์มทางสมองเนี่ยมันบอกว่าฟิล์มเป็นสีดำคือสมองตายเลยนะครับสีดำที่ทำซีทีสแกนออกมาเนี่ยปรากฏว่าสมองตายมาเกิน8ชั่วโมงแล้วอ่ะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอ่ะ4เส้นนะครับคือปกติเนี่ยเนาะมันจะมีเส้นเลือด4เส้นแต่เคสเนี้ยเส้นเลือดที่คอเนี่ยมันปริแตกเส้นเลือดเลยไปอุดตันเส้นเลือดอื่นๆนะครับก็เหมือนกับเส้นเลือดมันไปหล่อเลี้ยงสมองเพียงแค่3เส้นจากเดิมมันต้องไหลไป4นั่นแหละเลือดเลยไปเลี้ยงสมองไม่พอโอ้โหนะฮะสาเหตุเนี่ยเขาบอกการไปกดคลึงที่เส้นเลือดที่เรียกว่าภาษาทางการแพทย์เนาะคาร์โรทิดอาร์เทอรี่เนี่ยนะฮะกดจนหลอดเลือดปริแตกกลายเป็นลิ่มเลือดไปอุดตันนะฮะก็เลยทำให้สมองตายไม่น่าเชื่อเลยบางทีกดนะคุณแม่บ้านคนไหนกดแรงๆเนี่ยอาจจะต้องระวังกันนะอุทาหรณ์จากเคสนี้ก็คือการนวดการคลึงที่คอแรงๆทำให้เส้นเลือดเนี่ยปรินะฮะแตกเส้นเลือดเซาะนะเป็นอาการของคนที่นวดแล้วกดแรงเกินไปเพราะฉะนั้นคุณหมอฝากเตือนนะครับหมอด้านสมองเตือนว่าถ้าอยากจะให้ภรรยานวดเนี่ยอย่าน้อยไปเรียนพื้นฐานก่อนให้พอรู้ว่าตรงไหนกดได้ตรงไหนกดไม่ได้ตรงไหนโดนเส้นเลือดตรงไหนจุด

0: ใดสำคัญเพราะว่านวดแผนไทยเนี่ยเขาจะเรียนเรื่องของเส้นเลือดหรือว่าจุดที่ห้ามกดบริเวณท้ายทอยอ่ะท้ายทอยจะมีจุดที่ห้ามกดอยู่นะครับเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะถึงขนาดเป็นสโตรกได้นะฮะ
1: อันตรายจริงอ
0: ันตรายโอ้โหที่พูดถึงตัวเองก็บางทีก็ชอบให้ที่บ้านกดนะฮะกดคอนวดคอนวดอะไรอย่างเงี้ย
1: ข้อบาลัยนั่นแหละคือหมอก็ถึงเตือนไงว่าอย่าให้ช่างตัดผมนวดนะผู้ชายอ่ะบางทีนะเอามือแรงๆมาสับตรงท้ายทอยอ่ะปั้งเห็นไหมนั่นแหละเราก็ไม่รู้ว่าไปโดนเส้นไหนอะไรยังไงอันตรายมากค่ะในพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพเลยเนาะมีปกติเราจะอ่านข่าวเรื่องพระเรื่องพระกับยาบ้าเรื่องพระกับการประพฤติไม่เหมาะสมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะวันนี้เป็นกรณีพระอ้วนค่ะน้องรุ่ง
0: คือ
1: พระรูปหนึ่งเป็นพระลูกวัดอยู่ที่คุ้งพยอมบ้านโป่งราชบุรีอายุ34ปีนะคะชื่อพระนันทวัฒน์ท่านมีน้ำหนักตัวมากถึง260กิโลน้องรุ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงเพราะว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะแล้วก็มีต้อหินไขมันในเลือดสูงป่วยเป็นโรคความดันสูงแล้วก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานขณะนี้พระรูปนี้ไม่สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ตามปกติเหมือนพระทั่วไปเจ้าตัวเนี่ยแสดงความประสงค์ว่าอยากจะรักษาด้วยการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะได้ไหมเพื่อป้องกันการป่วยติดเตียงในอนาคตนะเพราะว่าคือเมื่อสักประมาณ 2-3 วันท่านบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วสุขภาพนี่นะคะแล้วที่สำคัญคือถามว่าทำไมน้ำหนักตัวเยอะขนาดนี้260กิโลเนี่ยนะคะท่านบอกว่าก็เลือกถอนไม่ได้อ่ะปัญหาเนี่ยน้ำหนักเริ่มมาตั้งแต่อายุ15เนาะตอนอายุ15เนี่ยน้ำหนัก100กว่าโลก่อนจะเพิ่มเฉลี่ยปีละ 5-10 กิโลอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอายุ34นะคะการเดินก็เดินได้ไม่กี่10เมตรก็ต้องนั่งพักเหนื่อยคือไปบินทบาทไม่ได้อะแล้วก็เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้านโป่งเนื่องจากปวดตาอย่างรุนแรงในช่วงนั้นโรงพยาบาลก็ควบคุมด้านโภชนาการให้โอ้น้ำหนักลดลงมา20กิโลแล้วแต่ว่าพอกลับมาใช้ชีวิตที่วัดน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นอย่างเร็วเลยเนื่องจากไม่สามารถเลือกสรรอาหารได้รวมถึงยอมรับว่ามีพฤติกรรมชอบดื่มน้ำหวานเมื่อรู้สึกโหยจากการขาดน้ำตาลแต่ตอนนี้โอ้ไม่ไหวแล้วเป็นห่วงสุขภาพในอนาคตก็เลยอยากขอว่าจะเข้าไปผ่าตัดลดขนาดของกระเพาะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็โรงพยาบาลก็ประชุมกันนะคะว่าจะเอายังไงดีทีมสาธารณสุขลงพื้นที่เลยค่ะเพื่อไปประเมินอาการเบื้องต้นกับพระก่อนพูดคุยกันก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะโรคอ้วนรุนแรงนะพระรูปนี้นะคะซึ่งส่งผลกระทบทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตโรคอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่ว่ากินอาหารมากเกินไปนะแต่เกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนด้วยกลไกการควบคุมความอยากผู้ป่วยไม่สามารถคุมน้ำหนักตัวเองได้เลยแนวทางตอนนี้ก็คือว่ารักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วก็จำเป็นต้องให้อายุรแพทย์จิตแพทย์แพทย์ต่อมไร้ท่อศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดลดน้ำหนักนักกำหนดอาหารนักกายภาพพยาบาลมาร่วมกันวางแผนโอ้ต้องใช้หมอหลายทางเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะวางแผนนะว่าจะยังไงแต่ว่าคุณหมอก็ยังไม่ได้ให้คำตอบว่าจะลดน้ำหนักได้เท่าไหร่จะผ่าตัดตรงไหนคือหมอบอกว่าอย่างนี้แม้ว่าการผ่าตัดจะช่วยลดน้ำหนักได้แต่ความสำเร็จของการรักษาจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยอ่ะน้องรุ่ง
0: ครับ
1: ทีมแพทย์จะขอประเมินสุขภาพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมแล้วก็อย่าลืมว่าการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนที่เป็นพระเนี่ยมีข้อจำกัดมากกว่าบุคคลทั่วไปเพราะว่าไอ้เรื่องพระธรรมวินัยก็ต้องปฏิบัติการฉันอาหารการดำรงสมณะ

0: ประเภทเลยพวกนี้และข้อจำกัดในการออกกำลังกายบางรูปแบบด้วยนะคือเป็นพระไม่ใช่ว่าจะออกกำลังกายได้เหมือนคนทั่วไปนะจะมาวิ่งเว่งอะไรไม่ได้นะน้องดงนะ
1: ครับผม
0: หมอก็เลยบอกว่าตอนนี้เอาเป้าหมายก่อนว่าขอให้คุณภาพชีวิตของพระรูปนี้ดีขึ้นก่อนแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นที่จะตามมา260กิโลกรัมไปกันเต็มวัดเลยเมื่อวานนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนดี
1: โอ้โหเขามีรูปให้ดูไหมฮะตัวท่านต้อง
0: มีค่ะ
1: 260เลยพี่ต้อง
0: ใช่ต้องตัวใหญ่มากใช่ไหมใช่
1: เนาะตัวใหญ่มาก
0: ตัวใหญ่เลยค่ะใหญ่ใหญ่เลยแหละตาข้างซ้ายมองไม่เห็นแล้วอ่ะอายุยังน้อยนะคะ34ปีเท่านั้นเองตาซ้ายมองไม่เห็นแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ
0: ้ขอให้คณะแพทย์เร่งรักษาพระได้เร็วๆแล้วกันเนาะ
1: ครับอย่างน้อยอยู่ในการดูแลเนาะอยู่ในแผนการรักษาละ
0: ใช่
1: ที่ว่าจะใช้วิธีไหนอย่างไร
0: หมอประชุมกันละว่าจะช่วยนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะเอาวิธีไหนผ่าตัดเลยไหมหรือยังไง
1: เออใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับทิ้งท้ายด้วยคุณยายวัย67แล้วกันนะครับแหมนะคือจริงๆอายุปูนนี้ก็น่าจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานอย่างมีความสุขนะชีวิตนะฮ
0: ะ
1: แต่ไม่ใช่กับคุณยายคนนี้นะครับแกยังชีวิตแกยังชอบความตื่นเต้นท้าทายนะก็เลยตัดสินใจไปขายยาบ้าครับอายุ67
0: ตื่นเต้นเกิน
1: แบ่งขายยาบ้าอยู่นะฮะคือวัยรุ่นในชุมชนเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้ามาที่บ้านแกเนี่ยแกจะซุกยาบ้าไว้ใต้หมอนได้เลย
0: จะได้ของทุกคน
1: ได้ของแน่แกมีสต็อกเก็บไว้ใต้หมอนแกหมอนนี่แกรักมากเพราะอะไรเพราะแกซุกยาบ้าไว้แล้วก็ลุยลูกค้ามาแล้วก็จะนับตึ๊บๆๆๆส่งนะ
0: ครับอย่างคล่องเลย
1: อย่างคล่องเลยครับเมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองนะครับอำเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้วนะครับนำกำลังไปจับกลุ่มนะฮะคุณยายอายุ67นะครับพร้อมของกลางยาบ้า30เม็ดอุปกรณ์สำหรับแบ่งที่นับซองบรรจุต่างๆนะครับจับคาบ้านเลยครับนะคือฝ่ายปกครองเนี่ยเขาสืบทราบมาว่าบ้านหลังนี้แหมทำไมวัยรุ่นเนี่ยแวะมาเช้ากับวันเย็นนะครับจะปั่นจักรยานมั่งเดี๋ยวมอไซค์มั่งเดี๋ยวอะไรมั่งมาหาคุณยายมณีนะฮะคุณยายมณีอายุ67ที่บอกนะก็นำกำลังมาค้นก็เจอจริงๆครับพี่ยาบ้า30เม็ดใต้หมอนนั่นเป็นที่รักของแกเลยฮะหมอนใบเก่งของแกเลยเลยซุกไว้เลยฮะยาบ้าอยู่ในปลอกหมอน อยู่ในปลอกหมอนนะครับแล้วก็ถุงแบ่งเนี่ย234ถุงก็คือไอ้ซองใสนะฮะซองพลาสติกใสที่เอาไว้ใส่ยาเม็ด2เม็ดนี่แกขายหมดเม็ดละ40บาท
0: รายเล็กรายน้อยได้หมด
1: ใช่อยากมีรายได้อ๋อรับมาเม็ดละ30เอามาขายเม็ดละ40กำไร10บาทวันหนึ่งได้10เม็ดแกก็เอาแล้วบอกเป็นค่ากับข้าวโอ้โหนะฮะคือไม่รู้จะขายอะไรขายยาบ้านี่เรียบร้อยครับชีวิตบ้านปลายไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดแล้วครับอย่างนี้ก็ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็โดนข้อหาหนักด้วยนะฮะจำหน่ายยาเสพติดให้โทษนะครับโดยมีไว้ในครอบครองด้วยนะฮะก็ถูกส่งตัวไปนะครับตำรวจก็เอาตัวไปบันทึกการจับกุมนะฮะที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์เจ้าตัวก็มันจะปฏิเสธยังไงพี่ข้อหามันของกลางมันคาหมอนขนาดนั้นคาบ้านขนาดนั้นนะครับแล้วตัวก็รับสารภาพนะครับนั่นแหละว่าอยากจะมีรายได้เหมือนคนอื่นเขานะก็ไปรับมาจากคนในหมู่บ้านนี่แหละเอามาบวกกำไรต่อเม็ดละ10บาทลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือคนในหมู่บ้านที่เขารู้เขาก็จะ มารับ
0: มาซื้อกั

0: ัน
1: มาซื้อกัน
0: มาอุดหนุนยายให้มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองนี่หรอ
1: คือเดี๋ยวจะขายผักขายผักอะไรมันให้มันใช่ไหมพี่อาชีพขายอะไรก็ได้เยอะแยะนะฮะที่พี่อย่าบ้าครับ
0: ค่ะโอ้ตาย
1: โดนจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะคร
0: ับ
1: 67นี่แล้วข้อหาจำหน่ายนี่หัวอีกทั้ง10ปี
0: นี่ก็หนักเลยนะยายหนักเลยนะยาย
1: ครับ
0: ยายไม่เสพใช่ไหม
1: ไม่เจ้าตัวไม่ได้เสพนะฮะมีข่าวนี่เป็นจะบอกแกขายเอากำไรอย่างเดียวนะ
0: ค่ะ
1: คือทางการข่าวนะผู้ใหญ่บ้านบอกเหมือนกับแกมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายอย่างเดียวเลยพี่ให้กับคนในชุมชนเลยอะแกไม่ได้ติดยาอะไรนะฮะแต่ว่าไปรับมาขายผมคิดว่าเป็นที่ที่พอจะได้เงินได้ง่ายอ
0: ่
1: ะง่ายอ่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องไปนั่งขายของอะไรให้เหนื่อยรุ่นนี้ส่วนใหญ่ทำกับข้าวเข็นไปขายก็เหนื่อย
0: ค่ะอ
1: ยู่บ้านสบายๆได้ตังค์เลยนะเรียบร้อยเลยครับไม่ได้ใช้ตังค์ครับ
0: อย่าหาทำนะคะ
1: ครับผม
0: ไม่วันใดวันหนึ่งก็โดนรวบแน
1: ่ครับ
0: เอาพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อกับข่าวเช้า9:15ค่ะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดครั้ง

0: ไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะ6นาฬิกา12นาทีเช้าวันอังคารวันนี้นะคะ23มิถุนายนเราจะรำแก้บนถวายเพราะว่าเจอผู้เบาดีมากเลยค่ะน้องโด้งคนนี
1: ้ใครครับใคร
0: คุณน้ำเพชรน้ำเพชรตียาพาตีนี่คือตอปตักสระอีแล้วก็ยาพาอ๋อน้ำเพชรนี่เป็นมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะก็เห็นทีวีพูเขาลงว่าอย่างนี้เป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อหลายคนสงสัยว่านางงามที่ชื่อน้ำเพชรตียาภานำเงินจำนวนมหาศาลมาจากไหนหลังจากเจ้าตัวเคยเปิดใจว่าเคยลงทุนเทรดฟอเร็กซ์จนสูญเงินไปกว่า70ล้านค่ะน้องรุ่ง
1: โ
0: อ้เออขาดทุนฟอเร็กซ์ลงทุนไป70ล้าน
1: หายไปเลยตอนนี้รวยตอนนี้กลับมามีเงิน
0: รวยมากเลยไม่คือหลายคนก็เลยสงสัยว่าอุ้ยเอาเงินมหาศาลมาจากไหนตั้ง70ล้านไปลงทุนแล้วขาดทุนขนาดนี้เออคือเขาบอกว่าเลิกอยากให้เธอตอบว่าเงิน70ล้านเนี่ยพชรไปเอามาจากไหนเธอบอกว่าคำตอบสั้นๆเลยเพชรได้ผัวรวยค่ะ
1: ชัดเจน
0: เธอบอกว่าเธอบอกว่าเธอได้ผัวรวยสามีเป็นคนฉลาดนะคะคอยสอนเรื่องการลงทุนในคริปโตพร้อมทั้งมอบทรัพย์สินไว้ให้จำนวนมากอยากได้อะไรก็ซื้อให้ตลอดก่อนทิ้งท้ายแบบแซ่บว่าคนไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะคะวาสนาของเรามันไม่เท่ากัน
1: จ้าไม่เกี่ยวเลยแล้วจ้า
0: เธอตอบแบบนี้ไปดูคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยนี่ขนาดผัวฉลาดขาดทุนตั้ง70ล้านเลยคอยสอนเรื่องการลงทุนในคริปโตให้สามีเป็นคนฉลาดนะคะคอยสอนการลงทุนให้แสดงว่าสอนแล้วพิษไม่ได้เอาไปใช้เหรอถึงลงทุนเอง70ล้านหายวับไปเลยนะคะอันนี้ทีวีพูนะคะเขาก็ลงไว้แล้วก็ขอโทษนะน้องพิษเนี่ยเธอไม่ตายใหม่ด้วยนะใครเข้าไปเม้นเข้าไปอะไรนี่นะฮะพิษจะตอบได้ทุกคนเลยเข้ามาเม้นด้วยตัวเองด้วยนะนี่เข้ามาเม้นเลยนี่ใครถามอะไรอูมีคนบอกรวดมากอ่ะเธอก็ขอบคุณไปมีคนเข้ามาบอกว่ามันย้อนแย้งนะคะตรงผัวฉลาดสอนให้เล่นไงเสียเยอะขนาดนี้เธอก็ไปตอบว่า
1: ลงทุนมันมีความเสี่ยง
0: ก็เอามาเสียฟอเร็กไงฮะ
1: หรือว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยง
0: เนี่ยอ๋อเธอก็บอกว่าก็เสียฟอเร็กไงแต่ตอนสอนอะไม่ได้สอนฟอเร็กไงนึกออกไหมเธอก็ตอบได้คนนี้ก็เขาบอกอุ้ยนี่ขนาดฉลาดแล้วนะคะนี่ก็เธอบอกว่าสามีอีกคนหนึ่งมาแซะสามีฉลาดไม่ได้แปลว่าภรรยาฉลาดตามด้วยนะคะแต่วาสนาเธอดีคนนี้บอกคำตอบเธอเลิศมากเอาไป18โมงค่ะก็เข้าไปดูเขาบอกว่า70ล้านนะไม่น่าสะเทือนถ้าสามีรวยขนาดนั้นเป็นบุญเป็นวาสนาโอ้โห70ล้านแสดงว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็แบบการที่เธอมาเม้นอย่างนี้มันก็เหมือนกับแบบนี้น้องเหมือนกับพร้อมเขาเรียกอะไรพร้อมตอบโต้กับชาวเน็ตอยู่แล้ว
0: พร้อมใช่ค่ะพร้อมเลยเธอก็มาโต้อยู่ในนั่นแหละก
1: ็
0: เธอก็บอกว่าก็มาลงทุนก็มันหายไปแล้วจะให้ทำยังไงขาดทุนไปแล้วอ่ะ
1: เออ
0: ประมาณนี้ค่ะ

0: โอ้อันนี้ก็วาสนาจริงๆเนาะสามีรวย
1: ใช่
0: ลงทุนขาดทุนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร
1: เออ
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกคู่นึงเนี่ยคนก็ลุ้นกันนะบางคนก็แบบว่าเฮ้ยตกลงเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าน้องขวัญอุษามณีกับอาจารย์เบียร์ครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอ่ะพี่
0: เพรา
1: ะ
0: ว่าจะไลฟ์สดขายของกันนะเนาะ
1: เออก็ไลฟ์สดจนแบบมีคนแซวผีผลักบ้างไหมล่ะเออแบบจะมีโอกาสจิ้นกันจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเหมือนกับเขาเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมาหรือยังไงฮะเออ
0: ว่าเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียนรังสิตหรือมอกรุงเทพไม่ทราบสองคนเนี้ย
1: น่าจะมองกรุงเทพนะก่อน
0: ใช่เรียนที่เดียวกัน
1: เ
0: ขาบอกว่าเรียนที่เดียวกันแล้วก็พ
1: ูดจาแบบเขาเคย
0: ขางมาก
1: เขาเคยเล่าอ่ะนะว่าตอนสมัยเป็นนักศึกษาขวัญเป็นยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดียวเขาจะรู้อ่ะเขาจะเคยเห็นกันอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยมีถึงขนาดข่าวที่ถูกปล่อยออกมานะครับว่าเนี่ยขวัญมีข่าวลือว่าท้องอาจารย์เบียร
0: ์อุ้ย
1: อันนี้ถือว่าแรงกันเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวแรงแน่นอน
1: นะครับนี่นะก็น้องขวัญอุษามณีกับอาจารย์เบียร์เลยควงกันมาเปิดใจนะครับในรายการนะครับบอกว่าหลังจากเจอคนปล่อยข่าวลือว่าท้องเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่คุณขวัญเนี่ยฟาดกลับเลยนะบอกว่าข่าวนี้แรงมากใครทำหรือว่าใครสร้างข่าวนี้ขอให้ตกนรกเลยเธอบอกขอให้ตกนรกเลยนะครับแล้วก็เลยได้มาเปิดใจในความสัมพันธ์กับอาจารย์เบียร์แบบหมดเปลือกนะครับก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเธอบอกอย่างนี้ยอมรับว่าตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยชีวิตสนุกขึ้นแถมยังช่วยกันทำมาหากินแลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตกันอยู่เสมอนะครับนะไอ้ข่าวที่บอกว่าหลุดว่าท้องอาจารย์เบียร์เนี่ยนะฮะไม่ได้ท้องนะครับเธอบอกนะไม่รู้ว่าข่าวนี้มาได้ยังไงเหมือนกันขวัญจะบอกว่ามันมาจากการปั่นกระแสของเว็บหนึ่งในช่องต่อนะแต่ถ้าใครอยู่กับขวัญก็จะรู้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ขวัญเนี่ยมีเรื่องดราม่าเยอะนะฮะแต่เรื่องท้องกับอาจารย์เบียร์เนี่ยนะครับเพิ่งเคยเจอเธอบอกแล้วก็แต่ว่าขำก็ขำไม่ออกเธอบอกแบบนั้นนะแต่ว่าเรื่องท้องเนี่ยไม่ได้ท้องนะไม่ได้ท้องอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกฮะเธอบอกว่าใครที่มาปล่อยข่าวนี้นะโอ้โหขอให้ตกนรกไปเลยเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเคยเจอข่าวพวกนี้มาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องเว็บพนันอะไรเงี้ยเหมือนเอารูปเอาอะไรเธอไปโพสเชิญชวนเล่นเว็บพนันนี่ก็มีนะครับล่าสุดก็ที่ท่านพัดเปิดว่าท้องมาปล่อยข่าวเอายอดไลค์เอายอดคนดูมั้งว่าเธอเนี่ยท้องกับอาจารย์เบียร์นะครับก็เป็นการปั่นกระแสถามว่านอกจากแค่เขาตกลงแล้วจะไปแจ้งความไหมล่ะเธอบอกไม่ต้องหรอกเสียเวลาคนพวกนี้เขาไม่ได้อยู่เมืองไทย
0: อ
1: ยากจะบอกกับดาราทุกคนว่าอย่าเราแค่อย่าเพิกเฉยนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะคนอื่นเนี่ยเวลาเขามาอ่านเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจผิดได้นะ อย่างน้อยก็เราต้องแสดงตัวตนว่าเราเนี่ยไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม
0: ่ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะก็ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่านี่ก็เดาไม่ถูกนะเพราะว่าก็ความสนิทสนมอะไรด้วยนะรู้แบบรู้ไส้รู้พุงกันเวลาเขาไลฟ์สดอะเขาพูดจาแบบเพื่อนมากอะ
1: ก็อาจารย์เบียร์บอกว่าโอ้ยข่าวนี้ปัญญาอ่อนคนไม่ใช่ปากัดมองตาแล้วจะได้ตั้งใคร
0: เวลาเขาเรียกขวัญอุษามณีอะอีนี่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้ยนี่เขานางเอกนะอาจารย์แต่ไม่ครับความเป็นเพื่อนอะเนาะ
1: ใช่ความเป็นเพื่อนคงจะสนิทสนมกันไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่มากเวลาไลฟ์อยู่คู่กันแล้วมันส่งเสริมอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเนาะยอดขายยอดอะไรมันก็ดีกันทั้งคู
0: ่
1: นะคร
0: ับ ส่วนคู่นี้นี่เลยคู่ของคุณเดี๋ยวจะเป็นคู่ไหมคืออันเนื่องมาจากว่าในเพจ

0: ของซอซอเปาแล้วกันเรื่องนี้ต้องใส่ใจแคปภาพคุณธัญญาธัญญาเรศรามนรงค์ไปคอมเมนต์ถามน้องหนิงปัทมามิสแกรนด์ไทยแลนด์2026ในทำนองที่ว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรกับเป๊กสัญชัยหรือเปล่าแล้วคุณหนิงก็เข้ามาตอบด้วยนะเชื่อเนื่องมาจากว่าเขามีรูปล่าสุดเนี่ยก็ถามกันว่าหลังจากนี้คือหนิงเข้ามาตอบว่าอย่างนี้หลังจากนี้หนิงกับโยไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ไปคอมเมนต์ต่อก็คือว่าคุณธัญญาเข้าไปถามว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะก่อนที่หนิงปัตมาจะตอบสั้นๆว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะซึ่งหลายคนก็เลยงงว่าเอ้าแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นยังไงเป็นแซวกันเล่นไหมรู้จักกันสนิทมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมซึ่งนักข่าวก็เลยเจ้าทีวีภูอย่างนั้นแหละก็ไปถามกับหนิงปัตมาเพิ่มเขาบอกว่าถ้าถามหนูในเรื่องของพี่เป๊กใช่ไหมคะก็เห็นมาบ้างจริงๆว่าหนูกับพี่เป๊กเนี่ย เป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกันแล้วก็พี่เป๊กเป็นคนให้งานหนูจริงๆแต่ถามว่าเป็นเรื่องของซัมติงไหมอันนี้อาจจะยังนะคะรู้สึกยังไงเวลาเขาพูดถึงเราตลอดเขาบอกก็เฉยๆทุกอย่างเขาเรียกว่ามันจะมีเดี๋ยวความจริงมันก็จะได้ออกมาเองเราไม่จำเป็นต้องไปรีบร้อนหรือว่าแบบร้อนตัวอะไรอย่างนี้แต่เรื่องนี้ก็คุยกับพี่ๆที่สนิทแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็ตอบตามความจริงไปเราไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นอะไรถามว่าเอาแล้วกับพี่เป๊กอะคุยกันหรือเปล่าบอกพี่เป๊กหนูก็คุยก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าหลังๆก็แทบไม่ได้คุยกับแกเพราะกลัวว่าจะแบบเดี๋ยวจะมีปัญหาไม่สบายใจต่อกันแต่ก็บอกกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าบอกความจริงไปว่าเราเป็นพี่ที่รู้จักกันเป็นพี่น้องที่รู้จักกันอ๋อพี่เป๊กให้ตอบแบบนี้แล้วคุณธัญญาก็ไปถามตรงเลยไงว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะเธอก็เลยตอบตามที่คุณเป๊กบอกก็เลยบอกว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะ
1: ครับก็คือไม่มีอะไร
0: ก็ถ้าตอบแบบนี้ก็เป็นพี่ที่เคารพค่ะ
1: ครับส่วนนางเอกสาวคุณใหม่ดาวิกานี่ก็แต่งงานกับคุณเต๋อไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเมื่อวานนี้ก็เจอนักข่าวนะครับก็เวลาศิลปินที่แต่งงานไปแล้วเนาะนานๆเจอนักข่าวก็อัปเดตกันมันก็จะมีเรื่องอะไรถามแล้วนอกจากว่ามีแพลนจะมีลูกหรือยังมีลูกตอนนี้ติดหรือยังอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับนักข่าวก็นะฮะเจอคุณใหม่ดาวิกาก็เลยอัปเดตชีวิตนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถามว่ามีเรื่องของมีแพลนในการวางแผนเปิดอู่ปิดอู่อย่างไรนะฮะก็คุณใหม่ดาวิกาเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องแพลนมีลูกเนี่ยนะครับเธอบอกตอนนี้ยังลังเลเลยนะ
0: ค่ะ
1: คือเธอมองว่าการมีลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับช่วง 1-2 ปีนี้เนี่ยยังไม่มีแพลนแน่ๆยังไม่มีแน่นะเต๋อน้อยนะฮะใหม่น้อยยังไม่มาแน่ๆนะครับแต่จะถึงขนาดแบบว่าผิดเลยไหมเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นมันยังเป็นเรื่องของแบบปีสองปีหน้าเข้ามาว่ากันอ่ะอนาคตจะเข้ามาว่ากันนะครับ
0: ค่ะไม่มีในช่วงนี้อย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: ใช่ใช่ยังไม่มีนะฮะแต่เรื่องหนึ่งที่ทำให้สุขภาพจิตเธอเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือเธอพี่เธอบอกว่าเธอเนี่ยตั้งใจที่จะเลิกเล่น X เลิกเลยไม่ทวิตแล้วนะพอเลิกเล่นไปเนี่ยนะฮะสุขภาพจิตเธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องราวของคนอื่นที่ผ่านมาเนี่ยเธอจะแบบค่อนข้างที่จะใส่ใจอ่ะกับเรื่องของทั้งตัวเองและคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเธอบอกพอเธอเลิกเล่นโซเชียลตรงนั้นไปนะสุขภาพจิตเธอดีขึ้นเลยไม่ต้องแบบคิดมากพะวง ระแวงอะไรอย่างเงี้ย

0: มไม่มีแล้วเออก็ดีนะ
1: ใครที่แบบติดมากๆก็ลองดูนะโล่งไปเลยก็ได้นะ
0: เออคือไม่คือไม่น่าเชื่อว่าดาราระดับนางเอกนี้ต้องมีความกังวลเรื่องนั้นด้วยเนาะ
1: ใช่
0: เออใครจะไปคาดคิด
1: ครับผม
0: จริงอย่างบางคนก็ไม่เห็นมีปัญหานะคือเขาไม่เล่นพร่ำเพื่ออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเป็นเซนซิทีฟมากกับเรื่องแบบนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหม
1: ดาราบางคนอย่างที่บอกพอเรื่องของวางแผนว่าไม่มีตอนนี้ยังไม่อยากมีบางคนเขาจะไปแบบเก็บไข่ไว้อะไรอย่างนี้เนาะ
0: อ๋อใช่
1: แต่คู่นี้เขาบอกว่าไม่เลยยังไม่มีแพลนอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยอยากจะไปเก็บไข่เก็บสเปิร์มอะไรก็ไม่มีเออเขายังไม่อยากมีจริงๆเหรอสองคน
0: ค่ะก็น่าจะอยู่แบบสบายสบาย
1: ครับผม
0: ค่ะจบไปบันเทิงมากีฬาเลยแล้วกันเนาะฟุตบอลโลกเมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วว่าพักอยู่ใช่ไหมตอนนี้เริ่มแข่งหรือยังไม่รู้อีรักเหรอ
1: ผมเข้าดูนะฮะ
0: อีรัก
1: ย
0: ัง
1: ไม่ลงเลยพี่ยังไม่กลับมาทำการแข่งขันเลยนะฮะ
0: โอ้
1: ยังขึ้นในเว็บที่แจ้งเนี่ยยังขึ้นว่าเลื่อนการแข่งขันอยู่เลยนะ
0: เออ
1: หมายถึงว่ายังรออยู่เลยรอการแข่งขันอยู
0: ่รอฟ้าฝน
1: แสดงว่าอากาศที่อเมริกาที่เมืองที่เขาเตะกันนี
0: ่
1: นะโอ้โหเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะฮะแล้วฝนยังดู
0: โอ้คือฝนมันก็คึ้มๆนะแต่ว่าเขาบอกว่าตามกฎถ้ามีฟ้าคะนองในระยะรัศมี8ไมล์จากสนามการแข่งขันจะหยุดพัก30นาทีแล้วก็จะย้ายผู้ชมเข้าสู่ที่ปลอดภัยเพื่อรอดูสถานการณ์หลังจากเลื่อนแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็แข่งต่อได้แต่ถ้าเจอฟ้าคะนองซ้ำก็เริ่มนับเวลาใหม่30นาทีอีกครั้งหนึ่ง
1: อ๋อ
0: ครึ่งแรกฝรั่งเศสนำอยู่นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้เลื่อนออกไปเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยกับอิรักเหรออ
1: ิรักครับพี่อิรักเนี่ยมีกองหลังที่เล่นอยู่กับสโมสรการท่าเรือนะติดไปฟุตบอลโลกด้วยนะ
0: โอ
1: ้อย่างเท่เลยนะเขาค้าแข่งอยู่กับสโมสรการท่าเรือนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เนี่ยติดอยู่ในทีมอิรักชุดนี้ด้วยนะเพียงแต่ว่านัดนี้อาจจะยังเป็นตัวสำรองอยู
0: ่คือยังไม่เคยเห็นหน้าตาอิรักเป็นยังไง
1: ก็จะ
0: นักกีฬา
1: แขกขาวเหมือนพวกแขกขาวนะ
0: แขกขาวใช่ไหมเหมือนอิหร่านเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะฝรั่งเศสก็อุ้ยก็ทำไมหน้าตาออกแนวยุโรปเหมือนกันนั้นเนี่ยเห็นละ
1: หมายถึง
0: ฝร
1: ั่
0: งเศส
1: นี่
0: คือหมายถึงอิรักก็ดูขาวๆเป็นฝรั่งเหมือนกันนะส่วนฝรั่งเศสก็ผิวสีอย่างฝรั่งเศสอ่ะแปลกเนาะนักฟุตบอลเขาว่าผิวสี
1: เยอะฝรั่งเศสเนาะคนผิวสีเยอะ
0: ผิวเข้มเลยแหละนะคะ
1: ใช
0: ่ก็ยังไม่ได้แข่งตอนนี
1: ้ครับ
0: ฮะไปดูชมอย่างอื่นไปก่อนนะใครที่ติดตามอยู่นะคะ
1: อ๋อถ้าฟ้าแล็ปเปิ้ลมาอีกนี่ต้องหยุดอีกครึ่งชั่วโมงเหรอฮะ
0: หยุดเลยใช่ค่ะตามกฎเขาคือ30นาทีใช่แป๊บๆลงมาเนี่ยเขากลัวค่ะ
1: ถ้าเราเป็นนักบอลที่เราวิ่งอยู่เราก็เสียวกัน
0: ใช
1: ่เกิดไอ้ที่จัดบอกว่าเอากลับมาลงได้แต่ปรากฏว่ามองฟ้าขึ้นมามันยังดูแบบ
0: มันไม่ปลอดภัย
1: ยังงงหรือเปล่าวะเนี่ย
0: นั่นไงสิส่วนอิหร่านนักเตะอยู่คนหนึ่งนะคะเขียนโน้ตด้วยลายมือในห้องพักหลังจบเกมเสมอกับเบลเยียมนะคะในศึกฟุตบอลโลกเป็นข้อความเรียกร้องสันติภาพแล้วก็ขอบคุณเมืองลอสแองเจลิสนะคะก็นี่ก็บอกว่าหลังจากที่ทางนักเตะทีม

0: ชาติอิหร่านออกจากห้องพักไปก็ทิ้งกระดาษนะคะเอาไว้ในห้องพักเนื้อหาก็แปลเป็นไทยสั้นๆว่าขอให้สันติภาพความเคารพและมิตรภาพคงอยู่เหนือทุกชนชาตินี่แล้วก็บอกว่าจากเปอร์เซียโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนสู่ประเทศอิหร่านอันศรีวิไลในปัจจุบันจิตวิญญาณของอิหร่านยังคงมีชีวิตและมั่นคงเรามาลอสแอนเจลิสด้วยความภาคภูมิใจแข่งขันด้วยเกียรติยศและจากไปด้วยศักดิ์ศรีขอบคุณลอสแอนเจลิสสำหรับความมีน้ำใจไมตรีและขอบคุณชาวอิหร่านทุกคนที่มอบหัวใจเสียงเชียร์และจิตวิญญาณให้กับอิหร่านตลอด180นาทีที่ผ่านมาแล้วก็นั่นแหละข้อความสุดท้ายขอให้สันติภาพความเคารพและมิตรภาพยังคงอยู่เหนือทุกชนชาตินี่ค่ะก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ทิ้งเอาไว้ที่ห้องพัก
1: ครับโอ้ต้องขึ้นชมหัวใจเขาบอกว่าไม่มีแฟนบอลอิหร่านเนี่ยเข้ามาเชียร์เลยนะครับ
0: ไม่มีเลยไม่ได้ซื้อบัตรเข้ามาหรือไม่ได
1: ้ครับ
0: ไม่ได้บัตร
1: หมุนไม่ได้บัตร
0: เออไม่ได้บัตรนะคะก็จริงๆนะก็เกินไปอ่ะน้องเจ้าภาพอ่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าเอาจริงๆถ้าจะทำขนาดนี้ก็บอกไปเลยตั้งแต่แรกว่างดไปเลยคือจี้ไปทางฟีฟ่าเลยว่าโอเคให้บังคับให้อิหร่านถอนตัวไปตั้งแต่แรกไหมหรือยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: มันก็แม่มาดันเป็นอเมริกาปีนี้พอดีนะฮะเจ้าภาพนะโอ้โห
0: ใช่ไหมขนาดว่าแข่งก็ยังไม่ได้พักสถานที่เหมือนกับประเทศอื่นๆเลยอ่ะต้องบินกลับไปอีกประเทศนึงอย่างเงี้ยมันเคยมีหรออย่างเงี้ย
1: จริง
0: มันไม่เคยมีหรอกไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแต่ก็อ่ะมันก็เกิดขึ้นได้แล้วในยุคปัจจุบันนะคะ
1: มีดราม่าอยู่ทีมชาตินึงใช่ไหมทีมชาติเบลเยียมนะพี่นักเตะของทีมชาติเบลเยียมเนี่ยนะฮะเขาอยู่ค้าแข่งอยู่สโมสรดังนะแมนซิตี้ด้วยนะเชเบมี่โดกูเนี่ยนะฮะปรากฏว่านัดที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ลงสนามนะเขาเนื่องจากเขาบินกลับไปเฝ้าภรรยาคลอดนี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าอันไหนมันสำคัญกว่ากันอันไหนสำคัญกว่ากันระหว่างฟุตบอลโลกเนี่ยรอบแรกมันแค่สามนัดนะฟุตบอลโลกมีแค่สามนัดแต่ภรรยาคลอดมันก็ครั้งเดียวในชีวิตเหมือนกันนะ
0: ใช่ค
1: ืออะไรมันสำคัญกว่ากันระหว่างถ้าภรรยาเราท้องตอนเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงบอลโลกเนี่ย1เดือนเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวกับช่วงภรรยาจะคลอดอ่ะเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วสุดท้ายนัดที่แล้วเขาก็ไม่อยู่กับทีมจริงนะเขาก็เลือกที่จะบินกลับไปเฝ้าภรรยาเขาคลอดไปรอดูหน้าลูกเขาซึ่งถ้าในมุมคนปกติก็มองว่าทำหน้าที่พ่อได้ดีแต่ว่าล่าสุดที่โดนเนี่ยคือนักข่าวของประเทศเขานะนักข่าวของเบลเยียมเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เขาก็มองว่าเหมือนกับคุณทิ้งภารกิจทีมชาติไปทำภารกิจครอบครัวแต่นี่คือทีมชาตินี่คือบอลโลกอ่ะมันก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมานะเขาไม่รู้ว่าคนประเทศเบลเยียมเขารู้สึกยังไงนะ
0: เขาตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวมากเนาะ
1: เขาตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าเขานัดที่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ลงเขาจะขอกลับไปเฝ้าภรรยาเขา
0: ภรรยา
1: แล้วเดี๋ยวเขาจะบินกลับมาใหม่
0: แล้วต่อไปอ่ะนัดต่อไปเขาจะมีสิทธิ์ได้ลงไหมหรือว่า
1: จะกลับมาแล้วฮะนัดต่อไปเห็นว่าจะบินกลับมาร่วมที
0: ม
1: ร่วมทีมชาติ
0: คือเขาก็เป็นตัวจริงไม่ได้สำรองอะไรใช่ไหม
1: เป็นตัวจริงแล้วเป็นตัวสำคัญด้วยพี่
0: สำคัญด้วยอ๋อ
1: ทีนี้พอเขาไม่อยู่ในนัดที่แล้วเนี่ยเบลเยียมดันทำได้แค่เสมอไง
0: เสมอไม่ดีนะไม่แพ้
1: ไม่แพ้แต่ไม่แบบว่า
0: พอดราม่าเลยนะ
1: เสมอเนี่ยก็เลยแบบ
0: ค่ะ
1: ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่านักข่าวในประเทศเขาก็เลยมองว่าคุณแบบทิ้งทีมชาติไปทำหน้าที่ส่วนตัว
0: ก็นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะ
1: เขาก็อยากมีโมเมนต์แบบว่าคลอดออกมาแล้วได้ถ่ายรูปกัน3คนอะไรอย่างงี้มั้งใช่ไหมฮะ
0: ยังน่าจะอย่างนั้นแหละเขาคิดว่าไม่อยู่แค่นัดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเพื่อนก็ติดกันได้อะไรอย่างงี้
1: อันนี้มันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเลยนะขึ้นอยู่กับ ก็เ

0: ตั๋วเขาจะเลือกยังไงเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันฟุตบอลโลกนะไปสี่ปีครั้งอะไรอย่างเง
1: ี้ยก็ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายนัดเพราะว่ายังไม่ตกรอบนี่ใช่ไหม
0: ก็เหลือนัดอีกใช่นัดเดี๋ยวอีกนัดหนึ่งครับเบลเยียมได้เตะอีกหนึ่งนัดชี้ชะตานั่นแหละ
1: ค่ะตอนนี้เขาได้32ทีมแล้วนะคะใช่ไหมก็อาร์เจนตินาเนี่ยผ่านแล้วนะคะเข้ารอบ32ทีมได้สำเร็จเรียบร้อย
0: เริ่มคือถ้าใครที่ชนะ2นัดแรกไปเนี่ยก็การันตีแล้วแหละฮะว่าได้
1: เข้ารอบ
0: ต่อไปอย่างแน่นอน
1: อาร์เจนตินาหนึ่งในนั้นค่ะเอาชนะออสเตรียได้นะคะในรอบแบ่งกลุ่มเจนะก็เมสซี่อุ้ยทำได้2ประตูเลยเนาะ
0: ใช่เมสซี่นัดแรกเนี่ยกดไป3นะฮะเมื่อวานเนี่ยกดไป2
1: ค่ะ
0: คืออาร์เจนตินาเนี่ยทำประตูในฟุตบอลโลก5ลูกเที่ยวนี้เนี่ยเมสซี่เหมาคนเดียวยังไม่แบ่งให้ใครเลยฮะโอ้โห
1: เนาะ
0: ครับผมผู้แบกความหวังทันทีจริง
1: ๆจริงใช่ค่ะแล้วก็โปรแกรมต่อไปของเขาเนี่ยจอแดนเป็นยังไงน่าจะไม่มีปัญหาเนาะอาร์เจนตินาพบกับจอแดน
0: โอ้ยสบายเลยฮะท่าทางแล้ว
1: เออเนี่ย28วันที่28ตอนนี้ก็พักยาวๆไปเลยนะคะ
0: เ
1: มสซี่นะคะการันตีเข้ารอบแล้วนะคะ32ทีม
0: อี
1: กยาวไกลสำหรับฟุตบอลโลกนะคะ
0: ครับ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดค่ะตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven นะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: มา
1: ถึงช่วงโค้งสุดท้ายผู้ว่ากทม.ล่าสุดกกต.สั่งห้ามเผยแพร่ผลโพลแล้วนะคะทั้งกทม.และพัทยาน้องดงสำรวจก็ได้สำรวจได้อยู่ใครเผยแพร่เจอโทษหนักจำคุกไม่เกิน6เดือน
0: โอ้ก็วันอาทิตย์นี้แล้วนะนี่ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วเนาะ
1: ท้ายจริงๆใช่เนาะท้ายจริงๆนะคะก
0: ็
1: วันที่28 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไปร่วมกันสร้างเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างการเมืองแล้วกันสร้างการเลือกตั้งที่โปร่งใสสุจริตกันนะคะคิดว่าไม่น่ามีนะซื้อเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีไหมไม่น่าจะมี
0: ไม่น่านะพี่เนาะ
1: คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเงี้ย
0: ก็
1: นะคะ
0: ครับผมก็เห็นวันนี้แต่ละพรรคก็เริ่มเดี๋ยวจะมีเวทีปราศัยใหญ่อะไรกันอย่างเงี้ยในพื้นที่นะครับของกทม.
1: เพื่อเก็บคะแนนในโค้งสุดท้ายได้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: นะก็วันอาทิตย์นี้8โมงถึง5โมงเย็นนะฮะคนกรุงเทพนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ออกไปใช้สิทธิ์กันได้จะเจอผลนะวันนี้เขาก็ทางปลัดกทม.เขาก็เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งมัน 6,000 กว่าหน่วยพี่แล้วเขาบอกว่ามีใช่มีตั้ง 4,000 กว่าหน่วยที่อยู่นอกอาคารนะครับนอกอาคารนั่นหมายถึงว่าบางหน่วยยังโชคดีหน่อยอยู่ใต้ถุนเคหะอยู่ใต้ถุนคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกนั้นก็ไม่นับแต่ว่ามี 4,000 กว่าหน่วยที่แบบกลางแจ้งแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเจอฟ้าฝนในวันอาทิตย์นี้ด้วยเพราะว่าเนาะการเลือกตั้งมันมีหน้าฝนนะครับก็กทม.ก็เตรียมรับมือไว้นะครับเรื่องของพวกเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมขังในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยขนาดเมื่อวานนี้ตรงห้วยขวางนะพี่เจอลมแรงๆเข้าไปอ่ะไอ้ป้ายที่แนะนำผู้สมัครอ่ะล้มหมดเลยป้ายที่ติดรายชื่อผู้ที่จะเลือกตั้งอะไรพวกนี้ล้มเลนเดียวหน้าหมดเลยนะ

0: เออป้ายไม่แข็งแรงเหรอ
1: มันเป็นป้ายมันเป็นแบบบอร์ดบอร์ดไม้อย่างนั้นพี่ตั้งไว้อย่างเงี้ยเจอลมเรียบร้อยนะถ้าวันจริงฝนถล่มเนี่ยสงสัยคนอาจจะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนถ้าเช้าเช้าเนี่ยไปได้รีบไปก่อนนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: ครับผมพี่ตีคงทะเบียนบ้านกลับไปนู่นแล้วมั้งหรือยังอยู่เทพไม่รู้พี
0: ่ย้ายแล้วค่ะ
1: ก็หมดสิทธิ์เลือก
0: หมดสิทธิ์เลือกแล้วเชียร์ได้แต่เชียร์อย่างเดียวนะคะคอยติดตาม
1: ได้แต่เชียร์
0: ข่าวสารนะคะโอ้โหเราอยู่เป็นชาวกรุงเทพมาตลอด38ปีร่วม
1: โ
0: อ้ค่ะกรุงเทพมา38ปี
1: ตั้งแต่ผู้ว่ายุคไหนอะเนี่ย
0: ผู้ว่าสมัยนั้นเหรอเดี๋ยวนะโอ้ยก่อนพลดีจำลองนู่นใครอ่ะค่ะก่อนพลดีจำลองนะคะ
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็อยู่มานานมากมาดูเรื่องของการประเมินผลงานรัฐมนตรีกับประธานกรรมาธิการของพรรคภูมิใจไทยในช่วง1ปีนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้นักข่าวเจอนายกที่ทำเนียบก็ถามเนี่ยว่ามองแล้วเป็นยังไงบ้างที่ล่าสุดทางฝั่งของพรรคประชาชนนะคุณไอซ์ลักษณ์นกเขาโพสต์ทำนองเสียดสีว่าเป็นการกระตุ้นให้สสภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคเมื่อวานนายกก็ตอบเรื่องสั้นนะบอกก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งเคยนักข่าวถามอยู่ด้วยนะถามว่าเอ้าแล้วกรณีการโพสต์ข้อความเหมือนเป็นการเสียดสีนะคนไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนายกก็ตอบอีกว่าก็เอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดถามย้ำว่ามองว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยขณะนี้ยังทำงานได้ดีใช่หรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าประเมินอยู่เรื่อยๆนะคะขณะเดียวกันก็ต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยในฐานะที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาหลักถ้าเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำถามว่าให้เวลาประเมิน1ปีถือว่านานเกินไปไหมที่จะวัดในส่วนของ KPI รัฐมนตรีน่ะคุณอนุทินบอกว่าวันนึงก็นานไปแล้วอย่ามองเป็นปีเลย1วันก็นานค่ะลุงโอเคตอบอย่างนี้หมายความว่ายังไงอ่ะนี่แหละไม่ธรรมดาเนาะจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดไม่ตายใหม่นะคนเนี้ยไม่ตายใหม่ทุกเม็ดเนาะค่ะ
1: เดี๋ยวยิ่งถ้าเป็นเรื่องแบบปกป้องพรรคด้วยนะโอ้โห
0: นะ
1: คมเลยเสียหนูคมเลยนะฮะ
0: สุดๆจริงๆค่ะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าทางฝ่ายค้านก็น่าจะมีหลายเรื่องที่ต้องออกมาในส่วนของดูแลเนาะทั้งเรื่องการเว้นพื้นที่ดินเรื่องของAI พาสปอร์ตใช่ไหมแล้วก็เรื่องอะไรอีกอะงบอะงบอันเนี้ยนะคะนะคะเพราะว่าวันที่20เท่าไหร่อ่ะที่จะมีการพิจารณาร่างงบรายจ่ายประจำปีอ่ะ29นี้นะคะ29-30แล้วก็จะประชุมพิจารณาร่างงบประจำปี70กันแล้วแต่ว่าก่อนถึงเวลานั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะคะ24มิถุนายนเนี่ยวิทย์ทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลจะมีการประชุมเพื่อกำหนดกรอบเวลาก่อนนะคะตอนนี้ที่ตั้งไว้คร่าวๆเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการคุยกันทั้งสองฝ่ายเพื่อกำหนดเวลาอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมจริง29-30แล้วก็1กรกฎาคมนี้นะคะทีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามกับทางในส่วนของประธานวิทย์รัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะว่าในงบปี70เนี่ยที่จะมีงบของโครงการAI Passport ด้วยเนี่ยจะไม่กังวลเรื่องการถล่มงบครั้งนี้ใช่ไหมคุณกรณวีบอกว่ามีหรือไม่มียังไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามีการตั้งงบในโครงการดังกล่าวเป็นปีที่2หรือเปล่าเพราะว่าปีแรกไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่ไปใช้เงินกองทุนคงต้องไปดูในรายละเอียดถามว่ากลัวว่าจะโดนถล่มหรือไม่นั้นบอกไม่กลัวเพราะคิดว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงดีอียินดีให้ตรวจสอบค่ะ
1: อ๋อ
0: ค่ะอ๋อ ในวันดัง

0: าโอ้เดี๋ยวจะเป็นนี่ด้วยนะเพราะว่านายกจะไม่อยู่นะคะวันประชุมในวันประชุมร่างพรบงบปี70เนี่ยนายกจะไม่อยู่นะคะน้องรุ่งจะตามเสด็จไปฝรั่งเศส
1: ไม่อยู่ได้ใช่ไหมไม่อยู่ได
0: ้ได้ได้เพราะว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จนะคะแต่ว่าจะมีคุณเอกนิตินะคะที่ดูแลเรื่องงบโดยตรงจะคอยชี้แจงในสภา
1: ครับผม
0: เนี่ยชัดเจนแล้วว่านายกไม่อยู่แน่นอนนะคะในช่วงระหว่างนั้น
1: เดี๋ยวรอติดตามนะครับ
0: ใช่ค่ะมีเพิ่มเติมไหมเรื่องอื่น
1: ก็ประมาณที่เกิดก็ได้ครับพี่เดี๋ยวเราฟักเพลงก็ได้ครับ
0: ฟักเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุง

0: ร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Forward ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายขอบคุณยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวด้วยนะคะน้องโด่ง
4: ครับผม
3: ค่ะ
4: เมื่อวานนี้มีคนใจบาปครับพี่ที่เพชรบูรณ์นะเอายาเบื่อผสมหัวไก่นะฮะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ให้สุนัขกินนะฮะเฟซบุ๊กของกลุ่มวิเชียรบุรีบ้านเฮา
3: ค่ะ
4: นะฮะวงเล็บกลุ่มจริงนะครับเขาลงไว้นะฮะว่าโอ้ใจร้ายมากเลยนะครับแล้วน้องหมาก็ไปกินสุดท้ายน้องหมาตายไป6ตัวนะฮะผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุนะครับที่ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีนะไปเจอกับพี่เจ้าของสุนัขที่ถูกวางยานะครับเขาก็พานักข่าวไปชี้เลยนะว่าเนี่ยเขาเอาอาหารระหว่างล่อน้องไว้ตรงนี้นะครับก็เขาบอกว่าเป็นสุนัขที่เขาเนี่ยเลี้ยงเอาไว้โหนอนตายในชนิดที่ว่าแบบสภาพมันคือรู้เลยว่าโดนวางยาแน่นะครับเพราะมีเลือดออกปากนอนดิ้นทุรนทุรายนะครับโอ้นะฮะก็
3: เลือดออกเลย
4: เลือดออกปากเลยพี่นะคร
3: ับ
4: สุนัขของเธอเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ตายทั้งหมด6ตัว
3: ครับ

0: ของเธอเนี่ยเหลือ3ตัวที่ยังไม่โดนยาเบื่อก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเขาจะกลับมาวางรอบ2หรือเปล่านะครับถามว่าเอ้คนที่เขามาวางยาเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อก่อนมันก็มีคนเอาอาหารใส่ถุงมาวางไว้ให้หมาแถวนี้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าหมาเขาเนี่ยไปทำอะไรแบบสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรให้นะเพราะว่าหมาก็อยู่ในที่ของเขาไม่เคยออกไปไล่กัดคนไม่ไปไล่เห่าคนเลยก็ไม่มีนะฮะเธอก็เลยฝากเนี่ยนะฮะถึงคนที่มาก่อเหตุนะขอให้มีสามัญสำนึกนะครับอย่ามาทำอะไรกับน้องหมาแบบนี้เลยเขาก็มีชีวิตหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะรอดูเวรกรรมนะมันจะต้องตามทันสำหรับคนที่มาทำกับน้องหมาเขาไว้นะครับมันได้บางคนบางคนไม่มันก็เออนะบางคนรำคาญมั้งนะ
1: ก็ใช่ก็เลยอู๋ใช้วิธีนี้ก็มันก็โหดร้ายไปเนาะ
0: โหดไปครับผม
1: ไปหาวิธีอื่นนะคะจากกรณีที่มีนักการเมืองท้องถิ่นของพรรคประชาชนท่านหนึ่งนะคะโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าเพิ่งจะทราบว่าเราทุกคนเป็นคนจ่ายค่าไฟที่อยู่ตามท้องถนนหรือที่สาธารณะต่างๆนะคะการไฟฟ้าเอามาหารเฉลี่ยลงในบิลค่าไฟของทุกบ้านมานานแล้วนี่การประเด็นนะคะก็คือคนก็ส่งต่อๆกันไปล่าสุด
0: ตอนแรกผมรู้ว่าข่าวผมรู้ว่าแบบผมรู้ว่าเฟคนิวส์แล้วนะผมรู้ว่าแบบจะเป็นไปได้ยังไง
1: ก็ไปดูบิลค่าไฟกันใหญ่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานบอกว่าก็เป็นคนออกมาพูดเองแหละว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปติดตาประชาชนรวมไว้กับบริษัทไฟบ้านและสุดท้ายคืออัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนทั้ง3เรื่องนี้จะทำให้ลดภาระค่าไฟของประชาชนถ้าหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดแยกในบริษัทเลยว่ามีการใช้ไปเท่าไหร่ถ้ายกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของทุกคนแบบนี้ไม่ถูกต้องขณะนี้มีการรวมใบเสร็จนะคะไฟทางกับไฟบ้านประชาชนได้หรือไม่คุณอนุสมบัติยอมรับว่าทำมาเป็น10ปีแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำวันนี้หลายคนพูดว่าจะช่วยกันประหยัดไฟประหยัดไฟทางแล้วได้อะไรนะคะแล้วก็บอกว่าโดยราชการสามารถอยู่ไปของงบมาจ่ายค่าไฟได้ถ้าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็ถูกลงนี่คุณเอกนัทก็บอกว่าเป็นคนออกมาพูดเองแหละนะเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆก็ทำมา10ปีแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะทีนี้ก็เดี๋ยวจะเร่งแยกส่วนเพื่อให้ค่าไฟถูกลงพร้อมหาแนวทางลดภาระประชาชนให้ได้ก็ตามนั้นแหละสรุป นะคะเป็นคนเปิดข้อมูลเองนะคะว่ามันอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนทุกคนนั้นก็ช่วยกัน
0: มาเป็น10ปีแล้วนะพี่แล้วมันอยู่มาเป็น10ปีแล้วด้วยนะ
1: แต่บางคนนี่อย่างของที่บ้านเนี่ยตัดบัตรเครดิตไปก็เลยไม่ได้ดูเลยว่าในค่าไฟเดี๋ยวนี้ก็เก็บค่าอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยก็มีหน้าที่จ่ายไปอย่างเดียวแต่ว่าก็ดีนะถ้ารื้อได้ก็น่าจะได้นะเพราะว่าอย่างน้อยก็ทำให้หลายคนก็รู้สึกเออเหมือนกับ
2: ได้หมดทงปลิวสวย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: 7โมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับพวกเราค่ะในรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2560นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกุลและดิฉันเอง
5: น้องน้ำหวานอิตาลีศรีวิชาญกุลนะครับ
4: เอ็นดูพี่ต้นจังค่ะก
5: ็ในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีคุณผู้ฟังที่มาสนับสนุนเรานะครับมาเป็นกำลังใจให้ทั้งทาง Facebook นะครับซึ่งก็จะเห็นคุณสุชัยนะครับคุณสุประชัยคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณอมรีสานี้นะครับคุณน้องน้ำหวานเห็นใครบ้างครับฝน
4: เห็นคุณอา
5: พรละวัน
4: ค่ะคุณอาพรบอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานคุณต้นและทีมงาน Good Morning ASEAN สุขสันต์วันอังคารนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณวิโรจน์นะคะคุณกฎชมนคุณชวรีบอกว่าปั่นจักรยาน